0: ครับคุณธีรศักดิ์บอกว่าฟังอยู่ครับลูก3คนลงจากรถแล้วนะมาส่งลูกนะครับคุณเกษมนะครับมาสวัสดีพวกเราคุณสิภาพัสและคุณแอนนี่จากสปป.ลาวแล้วก็คุณสิริวงศ์นะครับคุณเป้าหมายของชีวิตคุณอมรีสานินะครับแล้วก็คุณอะไรนะนั่นคือน้องหวัดน้องหวัดทักไปละนะครับแล้วก็คุณสุมิตรคุณปรียาลอนะครับอีกหลายๆท่านเลยคุณอุปมานะคุณอุมาปรัชนาอนุรักษ์จากภูเก็ตนะครับคุณธงทุนทองแล้วก็คุณวิโรจน์คุณอนุปุณคุณเกษมครับผมกลับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับส่วนทาง TikTok ของเราก็จะเห็นหลายๆท่านนะครับอย่างคุณโอแมนนะครับแล้วก็คุณจินดีคุณอิสรานะครับคุณพีพีคุณต่อแล้วก็คุณมะจังนะครับคุณธนรัตน์ที่เข้ามาทักทายพวกเราคุณกาญจนาด้วยกลับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับ
1: คุณสุภศักดิ์เมื่อสักครู่บอกว่าลูกๆ3คนลงจากรถไปแล้วใช่ไหมคะโถอดฟังข่าวนี้เลยลูกเดี๋ยวต้องให้คุณพ่อไปส่งต่อเล่าต่อนะคะ AI powered eyeglasses increasingly used to cheat during exams in China โอ้โหเผ็ดร้อนสำหรับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าจีนเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีว่าเขาแข่งขันสูงนะประชากรในชาติ 1,400 ล้านคนนะคะแข่งขันกันสูงมากแล้วเขามีค่านิยมเรื่องต้องเรียนหนักต้องมุมานะต้องขยันพยายามทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของตนเนี่ยมีเส้นทางพุ่งขึ้นไปอยู่จุดที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะสำหรับน้องๆเด็กนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายนะคะถือเป็นกระแสที่น่ากังวลเพราะว่ามีเด็กนักเรียนค่ะเป็นนักศึกษาแล้วแหละนะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นระดับ University นะคะนำเครื่องมือ AI เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการโกงการสอบแบบแนบเนียนคือเล่าเรื่องนี้เนี่ยน้องๆหนูๆลูกทุกอย่างมันมี consequence นะคะมันมีผลของการกระทำผลที่จะตามมานะไม่ว่าจะทางบวกทางลบคือเขาใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยค่ะและมีการจับกุมนักศึกษารายหนึ่งได้นะคะในฐานทุจริตการสอบที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเมืองกวางโจวนะคะโดยพอช่วงที่เขาทำข้อสอบเนี่ยทำไปประมาณ10นาทีกรรมการที่คุมสอบซึ่งอันนี้เป็นมนุษย์สังเกตเห็นว่าเลนแว่นตาของเขาเนี่ยอยู่ดีๆมันเปลี่ยนสีได้ค่ะกลายไปเป็นสีเขียวอยู่แป๊บหนึ่งก็เลยสั่งให้ถอดแว่นตาออกเพื่อตรวจสอบนะคะและต่อมาค่ะว่าที่นักศึกษาชายรายนี้เนี่ยเขาก็ยอมรับสารภาพว่าเขาใส่แว่นตา AI เพื่อใช้ในการโกงข้อสอบจริงโดยแว่นตานี้นะคะเป็นแว่นตาอัจฉริยะของแบรนด์เลอร์ฉีนะคะซึ่งเป็นรุ่นที่เปิดตัวไปช่วงกันยายนปีที่แล้วนะคะจุดเด่นก็คือล้ำเพราะว่าเขาใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์ยักษ์ใหญ่ของจีนเนี่ยถึง4โมเดลรวมกันอยู่ไม่ว่าจะเป็น DeepSeek ทงอี้เชียนเวิ่นจื้อผู่และโต่เปานะคะคุณสมบัติเด่นๆของแว่นนี้ก็คือสามารถจะสแกนค้นหาโจทย์จากภาพถ่ายคำนวณการแก้โจทย์ปัญหาทำให้นักศึกษาที่คิดจะทุจริตเนี่ยสามารถค้นหาคำตอบได้แบบง่ายดายโดยไม่ต้องใช้คำสั่งเสียงให้เป็นที่สงสัยโอ้โหตายแล้วกล้ามสมองจะไม่ได้ทำงานแล้วนะเราใช้ AI มาทำข้อสอบด้วยเนี่ยหลังจากที่เรื่องราวของเขากลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์นะคะแทนที่จะเกิดกระแสต่อต้านทำไมเธอถึงทำแบบนี้กลายเป็นการว้าวจุดประกายในแง่บวกกับนักศึกษาคนอื่นเขาบอกว่าโอ้โหเข้ามาชมกันใหญ่เลยบอกแว่นตา AI นี่มันแหมช่วยเราได้จริงๆแถมมีการคอมเมนต์นะคะว่าแสงสีเขียวที่สะท้อนออกมาเนี่ยจริงๆก็พรางได้นะถ้าใส่สติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์เหมือนฟิล์มอะฟิล์มบังแดดมาติดทับก็ไม่เห็นละเอาไปกันใหญ่แทนที่จะช่วยกันดึงส่งเสริมกันไปใหญ่เลยนะคะนอกจากนี้นะคะการสำรวจบนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยยังพบว่ามีการโฆษณาค่ะประกาศให้เช่าแว่นตา AI สำหรับนักศึกษานะคะที่โฆษณาแบบนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่าเช่าก็ไม่ได้แพงนะประมาณเกือบ 1,000 บาทนะคะแถมผู้ค้าผู้ประกอบการบางรายยังใจดีค่ะจะทำคู่มือแนะนำแบบละเอียดเพื่อสอนการตั้งค่าแว่นให้อยู่ในโหมดปิดเสียงโหมดรีแสงนะลดความสว่างให้ต่ำสุดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบนะคะการทุจริตในลักษณะเดียวกันนี้เนี่ยไม่ได้เกิดแค่ที่นี่ที่เดียวนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยหลายๆแห่งอย่างเช่นในมณฑลหูเป่ยเหอหนานปักกิ่งและภูมิภาคอื่นๆนะคะโดยศาสตราจารย์รายนึงนะคะเขาบอกว่า ในปัจจุบันเนี่ยพูดตรงๆเลยว่ากรรมการคุมสอบแทบจะไม่มีความพร้อมหรือมาตรการในการรองรับมือแว่นตา AI เหล่านี้เลยนะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยวิธีการเดียวก็คือการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคนที่ใส่แว่นหนาๆโถชีวิตนะซึ่งตอนนี้ค่ะผู้จัดการที่ดูเรื่องแว่นตาอัจฉริยะเนี่ยนะคะเขาก็ได้มีการแจ้งเตือนถึงอนาคตของเทคโนโลยีนี้ว่าในอนาคตเนี่ยแว่นตาที่ขับเคลื่อนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์จะได้รับการพัฒนาจนยิ่งแทบแยกไม่ออกเลยจากแว่นตาทั่วๆไปและจะยิ่งทำให้กรรมการที่คุมสอบเนี่ยยากลำบากในการคุมสอบเข้าไปอีกนี่มันมิชชั่นอิมพอสิเบิลหรือเปล่าคะตึดึงตึดึงตึดึงตึงตึดึง
0: เราเนี่ยเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยเวลาเราเข้าสนามบินเราก็ต้องตรวจสอบเรื่องอะไรพวกอาวุธอะไรต่างๆใช่ไหมครับเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ต่อไปนี่เราเข้าห้องสอบก็ต้องตรวจแว่นตากันแล้วมันเนี่ยต้องตรวจอุปกรณ์ปากกงปากกาอะไรกันผมว่าไปกันใหญ่แล้วเนาะก็เป็นข่าวที่ผมคิดว่าต้องตื่นตัวนะครับสำหรับครูบาอาจารย์แล้วก็ผู้ที่ต้องทำหน้าที่คุมสอบเพื่อสร้างความยุติธรรมให้กับทุกคนที่เข้าสอบนะครับ
1: ค่ะคือเข้าใจได้นะมันอาจจะเป็นความกดดันทางสังคมแล้วเด็กๆนักเรียนนักศึกษาหลายๆคนค่ะที่บ้านกดดันมากเรื่องการเรียนนะในขณะที่เทคโนโลยี AI ปัญญาประดิษฐ์ Large Language Model เนี่ยมันก็เติบโตแบบรุดหน้ามากๆเลยนะคะสุดท้ายแล้วตัวนักเรียนเองอ่ะได้อะไรจากการเรียนได้อะไรจากการใช้เทคโนโลยีนะคะก็เป็นเรื่องที่เราต้องพินิจพิเคราะห์กันต่อไปและผลที่ตามมาเนี่ยคือยังไงในเมื่อสมองแทบจะไม่ได้ฝึกบริหารเลยใช้เครื่องมือช่วยแม้กระทั่งตอนสอบนะคะ
0: แล้วก็เริ่มโกรกตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าทำงานเลย
1: แล้วจะยังไงต่อ
0: ตั้งแต่เรียนใช่นะครับระหว่างที่เรารออาจารย์ปิติอยู่นะครับก็ผมก็พาไปดูเรื่องการศึกษาเหมือนกันเขาบอกว่านักเรียนของนักศึกษาของเวียดนามเนี่ยปัจจุบันเนี่ยตามปกติแล้วคนพอเราเรียนจบมาม.ปลายแล้วก็อยากจะไปเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในอเมริกายุโรปออสเตรเลียแล้วก็อะไรอื่นๆนะครับประเทศที่เขาเรียกว่าร่ำรวยแล้วเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้เขาบอกว่าคนเวียดนามเนี่ยก้าวไปไกลกว่านั้นโดยหันไปเรียนที่อียิปต์และโมร็อกโกและในตะวันออกกลางนะครับรวมทั้งในตอนออกกลางแล้วก็ในแอฟริกาเขาบอกว่าเพราะต้องการให้คนเวียดนามเนี่ยมีภูมิคุ้มกันในเรื่องของวัฒนธรรมที่แตกต่างแล้วก็สามารถที่จะซึมซับภาษาอื่นๆได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอาหรับนี่แหละซึ่งจะเป็นตลาดสำคัญให้กับเวียดนามในอนาคตตัวนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับตอนนี้อาจารย์ปิติพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับอาจารย์กันครับ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะเจาะลึกอาเซียนเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะตอนนี้สถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยเราต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดและการทูตจีนกับความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเรื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างไรมาฟังอาจารย์กันค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ปิติ
4: สวัสดีครับอาจารย์คร
5: ับสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
2: เชื่อว่าคุณผู้ฟังรออยู่เลยนะคะสำหรับเรื่องนี้เมื่อวานเราก็คุยกันเรื่องเอ๊ะเขาพยายามจะเรียกกำลังพลนะแล้วมีหลายอย่างที่เราต้องจับตานะคะเชิญเลยค่ะอาจารย
5: ์ครับก็จริงๆแล้วผมคิดว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งกันระหว่าง2ประเทศที่มีพรมแดนติดกันนะครับในขณะที่จีนเองเนี่ยไม่ได้มีพรมแดนติดกันกับทั้งสองประเทศแต่ว่าแน่นอนนะครับเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดนะครับความสัมพันธ์ของจีนกับกัมพูชาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น ironclad relations นะครับก็คือความสัมพันธ์แบบหุ้มเหล็กนะครับในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเนี่ยนะครับเราก็พูดถึงจงไท่จีนเอียนซินนะครับก็คือเรื่องของจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง2ประเทศก็คือไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดนะครับรวมทั้งเป็นคู่ค้านะครับเป็นตลาดนําเข้าตลาดส่งออกนะครับเป็นแหล่งลงทุนขนาดใหญ่กับจีนด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นการดําเนินนโยบายของจีนเนี่ยใกล้ชิดทั้ง2ฝ่ายนะครับแล้วก็บางครั้งก็อาจจะทําให้เราคนไทยเองรู้สึกไม่สบายใจหลายๆเรื่องถูกต้องมั้ยครับอย่างเช่นเรื่องของการส่งมอบยุทธปกรณ์นะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันมีการส่งมอบตามวาระสัญญานะครับที่เขามีการลงนามเขามีข้อตกลงกันไปก่อนหน้านั้นให้กับทางฝ่ายกัมพูชาหรือการที่ให้ที่พำนักนะครับให้ที่รักษาพระองค์นะครับกับกษัตริย์นโรรงค์ซีฮามุนีนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเองก็เพิ่งมีคำเชิญใช่ไหมครับโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับเชิญวุฒิสภาประธานวุฒิสภาฮุนเซนนะครับแล้วก็ตัวของเตียบันนะครับไปเยือนจีนด้วยเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็เลยทำให้ฝ่ายไทยเนี่ยค่อนข้างห่วงกังวลแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมมองว่าจีนเองเขามีเขาเรียกว่าเป็น mediation with Chinese characteristics นะครับวิธีการไก่เกลี่ยปัญหาของสองประเทศในรูปแบบที่เป็นอัตลักษณ์จีนนะครับซึ่งเราสามารถวิเคราะห์ได้บน4มิติดังนี้นะครับมิติแรกเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะครับว่าจีนพยายามที่จะยึดหลักการวางตัวเป็นมิตรที่เป็นกลางโดยรักษาความคิดในเรื่องของการไม่แทรกแซงกิจการภายในจีนเนี่ยเขามีหลักการนะครับในการทำนโยบายการต่างประเทศของเขาว่าเป็น five principle of peacefully coexist นะครับก็คือหลักการ5ข้อของการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับข้อแรกก็คือเคารพซึ่งกันและกันนะครับมองเห็นผลประโยชน์ร่วมกันนะครับไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ยอมรับอำนาจอธิปไตยของกันและกันเพื่อที่จะไปสู่ข้อ5นั่นก็คือการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับเพราะนั้นท่าทีการแสดงออกของจีนเนี่ยจีนบอกชัดเจนนะครับว่านี่คือเรื่องระหว่างไทยกัมพูชาเพราะฉะนั้นถ้าจะมีเวทีไหนที่เหมาะที่สุดที่จะเจรจากันเรื่องนี้จีนบอกว่าต้องเป็นเวทีที่เรียกว่าอาเซียนเวย์หรือว่าวิถีอาเซียนนะครับซึ่งจีนเคารพและวิถีอาเซียนนั่นก็คือเรื่องของการยับยั้งชั่งใจการเจรจาโดยสันติไม่มีการบังคับและการไม่แสดงและการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งก็สอดคล้องกับหลักการจีนนะครับมิติที่สองนะครับที่เราเห็นเลยก็คือจีนเนี่ยคือการสร้างกลไกทางการทูตแล้วก็เวทีเจรจาแบบพหุภาคีภายในภูมิภาคจีนเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับ facilitator แต่จีนจะไม่เป็นคนที่เข้าไปแทรกแซงโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้จะแตกต่างจากสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะบอกว่าถ้าคุณไม่ดีกันผมจะขึ้นภาษีผมจะโน่นนี่นั่นถูกต้องไหมครับแต่วิธีการของจีนเนี่ยจีนใช้วิธีการเชิญทั้งสองประเทศเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถูกต้องไหมครับของไทยแล้วก็ของจีนแล้วของกัมพูชาเนี่ย ไปพบไปประชุมกันนะครับที่ทะเลสาบฝูเซียนที่มณฑลหยูนหนานแล้วก็พยายามที่จะให้ทั้งสองประเทศเนี่ยคุยกันเพื่อที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจอันนั้นเป็นเวทีทางการเวทีไม่เป็นทางการเนี่ยที่ผ่านมาจีนทำสิ่งที่เรียกว่า track 2ช่องทางที่ไม่เป็นทางการก็คือใช้สถาบันพวกคลังสมองศูนย์วิจัยติ้งแท้งมหาวิทยาลัยนะครับจีนเองเนี่ยใช้มหาวิทยาลัยการต่างประเทศจีนนะครับ China Foreign Affairs University จัดเวทีเสวนาครับที่ผ่านมาถ้าเราจำกันได้ China Cambodia Thailand Track 2 Dialogue โดยมีนักวิชาการมีสื่อมวลชนเข้าร่วมนะครับเพื่อที่จะหาทางออกกันซิว่าในหมู่นักวิชาการในหมู่สื่อมวลชนเนี่ยเขามองยังไงอันนี้เป็นมิติที่2เห็นไหมครับว่าจีนจะไม่ใช้วิธีการมาบังคับว่าถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้คุณจะเจอแบบนี้อันนี้นี่วิธีแบบสหรัฐนะครับอันที่3ก็คือแน่นอนจีนเองก็มีผลประโยชน์ในภูมิภาคนี้เยอะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นกับไทยกับกัมพูชาสิ่งนึงที่จีนยึดมั่นตลอดก็คือจีนต้องปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตัวเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสถียรภาพของเส้นทางsupply chain ตลอดทั้งในตลอดทั้งเส้นทางของความริเริ่มแถบและเส้นทางแล้วก็กรอบความร่วมมือล้านช้างแม่โขงนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งจีนห่วงกังวลที่สุดเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นผลประโยชน์ของจีนแล้วจีนแทรกแซงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนั่นก็คือกรณีของความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีชาติใดชาติหนึ่งไม่ว่าจะเป็นไทยหรือกัมพูชาให้ที่พำนักพับพิมพ์หรือให้โครงสร้างพื้นฐานกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติสังเกตดูนะครับว่าจีนเองเนี่ยส่งหลิวจงอี้ส่งมือปราบลงพื้นที่ในไทยในพม่าในกัมพูชาในสปป.ลาวเพื่อที่จะปราบปรามสแกมเซ็นเตอร์เพราะว่าในสแกมเซ็นเตอร์แบบนี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนนะว่าคนที่สูญเสียผลประโยชน์จำนวนมากเลยก็คือสแกมเซ็นเตอร์เหล่านี้มันหลอกลวงคนจีนที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่เพราะนั้นการที่ฝ่ายไทยเราเองไปยึดคาสิโนที่ลุกล้ำเข้ามาในแผ่นดินไทยแต่เป็นของกัมพูชาที่เป็นโอสเมดจำได้ไหมครับแล้วเราก็พาทีมต่างประเทศหลายชาติเลยเข้าไปดูว่าโอ้โหในคาสิโนร้างอันนี้มันถูกเปลี่ยนเป็นสแกมเซ็นเตอร์เพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยจีนให้การสนับสนุนเต็มที่นะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดมิติที่4นะครับมิติที่1เราพูดไปละวางตัวเป็นมิติที่เป็นกลางไม่ใช่แทนกิจการภายในมิติที่2 สร้างกลไกให้พบกันทางการทูตทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการมิติที่3 รักษาผลประโยชน์ของจีนทั้งทางเศรษฐกิจทั้งทางความมั่นคงมิติที่4แน่นอนครับเพื่อที่จะถ่วงดุลอำนาจกับการเข้ามาของสหรัฐอเมริกาแล้วก็วิธีการของจีนก็จะใช้วิธีการซึ่งอย่างที่เห็นนะอเมริกาใช้วิธีการบังคับจีนจะใช้วิธีการประนีประนอมเพราะนั้นมันก็ทำให้เราเห็นชัดเจนว่าเวลาจีนเข้ามา approach เนี่ยมันมีวิธีการที่แตกต่างออกไปจากมหาอำนาจอีกซีกหนึ่งนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาแต่แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสหรัฐหรือไม่ว่าเป็นฝ่ายจีนเนี่ยมันก็มีเครื่องหมายคำถามเยอะใช่ไหมครับเราก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์ด้วยกันให้ได้แต่คำถามก็คือในขณะเดียวกันเนี่ยส่งรถถังให้กัมพูชาแล้วก็ส่งอาวุธให้ประเทศไทยด้วยเนี่ยในฐานะที่เขาเองก็เป็นนักการค้าถูกต้องไหมครับที่เขาก็มีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ใหญ่อะเราเองก็ซื้อรถถังจากเราเองก็ซื้อรถถังใช่ไหม VT4 รถยานกล่อง VN1 เรามีโครงการเรือดำน้ำกับจีนอีกเพราะนั้นมันก็เลยทำให้ไอ้บทบาทของการที่จะไกลเกลี่ยตรงเนี้ยก็ต้องมองอย่างรอบคอบระมัดระวังนะครับ
2: อาจารย์คะ
4: อาจารย์ครับเกิด
2: ค่ะพี่ต้นเชิญก่อนค่ะ
4: ที่ทางกัมพูชาเนี่ยเขาได้ตั้งข้อสังเกตในพนมเปญโพสต์ว่าเอ๊ะการไปประชุม AI conference ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้กับวันปะลือเนี่ยครับเขาก็บอกก็เชิญทั้งนายกทั้งสองประเทศไปเนี่ยเอ๊ะจะเป็นแค่ไปโอกาสไปแค่ถ่ายรูปหรือว่าจะมีผลพวงในเรื่องของการคุยกันเรื่องนี้เรื่องความขัดแย้งของสองประเทศนี้ออกมาหรือไม
5: ่คือถ้าใครคุ้นชินกับวิธีการจัดงานของจีนโดยเฉพาะถ้าเป็นพิธีการไม่ใช่แต่เฉพาะพิธีการแบบทางการขนาดนี้เนี่ยต่อให้เป็นแค่ทริปสั้นๆของนักวิชาการหรือของนักธุรกิจเนี่ยจีนจะเป็นประเทศที่มีกำหนดการเจรจากำหนดการพบกำหนดการเยือนแบบตายตัวแล้วเขาจะ follow ตาม agenda นั้นอย่างค่อนข้างคงที่นะครับการขอเปลี่ยน agenda การขอแทรกขอเสริมการขอคุยนอกรอบเนี่ยค่อนข้างจะเกิดขึ้นได้ยากนะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นการเยือนแบบทางการขนาดเป็นร ระดับหัวหน้ารัฐบาลอ่ะจะเป็นนายกไทยหรือนายกกัมพูชาเนี่ยผมคิดว่าเขาทำอเจนดาค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับแล้วก็คงจะเปลี่ยนแปลงยากนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าแน่นอนมันก็คงจะมีวาระที่ได้พบกันเหมือนกับการประชุมอาเซียนเหมือนกับการประชุมอื่นๆน่ะแต่อยู่ดีจะขอแทรกเรื่องกรณีพิพาททั้งพรมแดนทางบกหรือพรมแดนทางทะเลกับการประชุมที่จริงๆเราตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะคุยกันเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องแทรกเรื่องซ้อนที่ทำได้ยากครับ
2: อาจารย์คะอยากให้อาจารย์เจาะลึกเล่าให้เห็นว่าเพราะอะไรจีนเขาเห็นอะไรในกัมพูชาคะความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยถึงจะค่อนข้างแนบแน่นในหลายๆชั้นระดับของผู้นำกัมพูชา
5: โอ้อันนี้เป็นเขา

0: เรียกอะไรล่ะเป็นสิ่งที่เราเพียงควรจะต้องย้อนกลับไปประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ของกัมพูชากับจีนเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมาตั้งแต่สมัยของรุ่นพ่อนะครับก็คือเจ้านรดมสีหนุในวันที่เจ้านรดมสีหนุเนี่ยถูกปฏิวัติรัฐประหารโดยลอนนอนนะครับวันนั้นเนี่ยจีนสนับสนุนเรื่องของเขมรแดงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสีหนุเองก็ลี้ภัยออกไปนะครับอยู่ที่ประเทศจีนเพราะนั้นการให้การอารักขาแล้วก็ดูแลกษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยเป็นสิ่งที่จีนทำมาก่อนหน้านะครับก่อนหน้าที่จะมีกรณีพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยซ้ำเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีชาติที่เป็นกัมพูชาแบบราชอาณาจักรกัมพูชาแบบปัจจุบันนี้นะครับตอนนั้นกัมพูชายังแตกเป็น 4-5 ส่วนนะครับซึ่งแน่นอนในวาระนั้นเนี่ยคนที่จีนสนับสนุนเขมรแดงและคนหนึ่งที่อยู่ในเขมรแดงวันนั้นก็คือฮุนเซนแต่ตอนหลังฮุนเซนเองก็ทรยศเขมรแดงนะครับโดยหนีออกไปอยู่กับฝ่ายของเวียดนามนะครับแล้วก็ไปจับมือกับเจียซิมแล้วก็ตัวของเฮงสำริญถูกต้องไหมครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามให้เข้ามายึดกัมพูชาที่อยู่ภายใต้การปกครองของเขมรแดงอีกทีนึงเพราะนั้นสำหรับจีนเองเนี่ยเวลาเขามองฮุนเซนเนี่ยเขาเคยรู้เรื่องพวกนี้และเขาก็คุ้นชินเรื่องพวกนี้นะครับว่าสำหรับฮุนเซนเองเนี่ยเขาไม่ได้มีความจริงใจกับใครนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดและเราก็เรียนรู้เรื่องพวกนี้มาโดยตลอดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องของราชวงศ์เป็นเรื่องที่แตกต่างนะครับความสัมพันธ์ระดับราชวงศ์แล้วก็การเมืองการปกครองของกัมพูชากับของไทยเนี่ยเกือบจะเรียกได้ว่าก๊อปปี้กันมาทุกประการนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทของพระราชวงศ์เนี่ยเป็นบทบาททางด้านฝันกำลังใจเป็นบทบาทในสถานะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจแต่ว่าไม่ได้มีบทบาททางการเมืองเหมือนกับจะสามารถเข้าไปชี้นิ้วสั่งได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรุ่นของนรรงค์ศรีหมุนีเนี่ยไอความสามารถตรงนั้นเนี่ยถูกตัดทิ้งไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะเทียบกันระหว่างไทยกับกัมพูชาถ้าจะเอาแบบเป็นทางการแล้วใกล้ชิดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติความมั่นคงเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนนะครับว่าอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงหรือว่าที่เรานิยมเรียกกันว่าทูตทหารเนี่ยถ้าเป็นทูตทหารจีนประจำกัมพูชาเนี่ยยศของเขาจะอยู่ที่ระดับพันโทพันเอกพอกลับไปที่จีนก็จะได้โปรโมทเป็นพลจัตวาในขณะที่ผู้ช่วยทูตฝ่ายความมั่นคงหรือว่าทูตทหารของจีนที่อยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยแรงกิ้งของเขาตอนมาประจำที่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในระดับพลโทพลตรีแล้วพอกลับไปเขาจะได้อาจจะได้เป็นพลเอกเพราะฉะนั้นการให้ลำดับความสำคัญโดยดูจากชั้นยศของอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมันก็ส่อนัยยะแล้วมันก็ทำให้เห็นแล้วล่ะว่าพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของจีนในอาเซียนเนี่ยใครยศชั้นสูงกว่ากันเนี่ยก็แปลว่าต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์สูงกว่าเป็นคนที่มีอำนาจในการบังคับบัญชาสูงกว่า
1: ทีนี้ก็อาจารย์ครับแล้วจีนเนี่ยเขาเห็นอะไรทำไมเขาถึงจะต้องเก็บตระกูลฮุนเอาไว้ครับ
0: เพราะว่าเขาเห็นว่าคนอย่างตระกูลฮุนถ้าเขาไม่เก็บไว้พร้อมที่จะทวิสต์ได้ตลอดเวลาเหมือนเมื่อกี้ผมเล่าใช่ไหมครับเคยอยู่เขมรแดงก็ไปอยู่กับเวียดนามตอนหลังก็ทรยศเวียดนามอีกเพราะฉะนั้นเคยใกล้ชิดกับจีนมากๆถึงขนาดที่ยอมให้จีนแทรกแซงการประชุมอาเซียนในกรณีทะเลจีนใต้ตั้งแต่ปี 2012-2013 เนี่ยแล้วอยู่ดีๆวันนี้บางทีก็เอาสหรัฐอเมริกาเข้ามาบางทีถึงขนาดท่าเรือที่จีนเองวางอิทธิพลเอาไว้อย่างเช่นท่าเรือเรียมท่าเรือดาราสาครเนี่ยยังเชิญให้สหรัฐอเมริกาเอาเรือรบมาจอดเลยด้วยซ้ำ
2: เพราะนั้น
0: สำหรับคนแบบนี้เนี่ย
2: ค่ะ
0: เก็บเอาไว้แล้วสามารถที่จะดูแลในบังคับบัญชาของตัวเองได้เนี่ยย่อมดีกว่าปล่อยให้หนีออกไปแล้วไปทวิสต์แบบเดิมแบบที่เคยทำมาตลอดทั้งชีวิตนะครับ
1: เขาไปคิดจะใช้วิธีกำจัดเหมือนโรคตะวันตกเขากำจัดอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: เวลาบางทีมันตายหนึ่งมันเกิดแสนได้นะฮะต้องระวัง
2: ผุดโผล่ขึ้นมาอีกเพียบเลย
1: น
0: ะคะเพราะนั้นไม่สร้างศัตรูเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นวิธีการซึ่งจีนเองเนี่ยเขาคุ้นชินกับยุทธศาสตร์เหล่านี้มาตลอดทั้งประวัติศาสตร์ของจีนนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสร้างศัตรูเนี่ยภัยที่มันจะกลายเป็นภัยซ่อนเร้นแล้วกลับมาโจมตีในวาระต่อไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเพราะฉะนั้นก็สู้เก็บเอาไว้แต่สามารถที่จะควบคุมดูแลกับคนประเภทนี้ได้เนี่ย ในวง

0: จำกัดของการให้อำนาจเนี่ยผมคิดว่าเราเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้จากเขาเรียกอะไรล่ะพงศาวดารของจีนเราเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้จากคัมภีร์พิชัยสงครามของจีนมาโดยตลอดครับ
1: ค่ะอาจารย์คะสัก30วินาทีแล้วไทยเราวางจิตวางใจยังไงดีคะกับเรื่องนี
0: ้ผมคิดว่าแน่นอนที่สุดไทยเราเองก็ต้องมียุทธศาสตร์ในการถ่วงดุลอำนาจถูกต้องไหมครับเราวางตัวค่อนข้างดีนะครับเราใกล้ชิดทั้งจีนเราใกล้ชิดทั้งสหรัฐนะครับเราเองถ้าเรื่องไหนที่คุยกับสหรัฐอย่างเช่นยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเนี่ยเราเลือกที่จะคุยกันในเรื่องที่เป็นความมั่นคงรูปแบบใหม่พูดถึงเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติพูดถึงเรื่องของการกู้ภัยในกรณีเกิดภัยพิบัติแล้วพูดถึงไซเบอร์ครามไซเบอร์แอทแทคถูกต้องไหมครับแต่เราจะไม่พูดเด็ดขาดในเรื่องของการสร้างกองกำลังร่วมกันเพื่อที่จะไปปิดล้อมหรือลุกลามประเทศใดประเทศหนึ่งทั้งไทยทั้งอาเซียนไม่เคยมีวิธีคิดแบบนั้นนะครับเพราะนั้นถ้าใครเคยได้ยินข่าวเท็จเรื่องว่าโอ๊ยจะมีกองกำลังอาเซียนเตรียมตัวในการที่จะบุกลุกลามจีนโดยสหรัฐอเมริกาแล้วไทยเราเองเข้าร่วมเนี่ยอันนั้นให้ทราบไว้นะครับว่าเป็นข้อมูลที่บิดเบือนผิดพลาดไม่ใช่ข่าวจริงครับ
1: มันไม่ใช่แนวทางการทูตที่เราทำมาโดยตลอดเลยนะคะ
0: เพราะเรารู้ว่าทั้งจีนและสหรัฐคือคู่ค้าคือพันธมิตรที่ดีที่สุดของเราดังนั้นเราไม่มีทางหรอกที่จะตัดท่อน้ำเลี้ยงหรือว่าทำลายความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งสองประเทศถูกต้องไหมครับ
1: ค่ะเช้านี้ขอบคุณนะคะอาจารย์ปิติศรีแสงนามโอกาสหน้าเรียนเชิญอีกนะคะอาจารย
0: ์ครับครับยินดีครับ
2: กับขอบพระคุณมากครับแล้วเราทั้ง3คนก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับสำหรับเช้าวันนี้พบกับคุณมอร์นิ่งอาเซียนได้ใหม่พรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้พบกันวันพุธที่15 กรกฎาคมพ.ศ.2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศศิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศุนีเราสองคนก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะผ่านทางสถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศและทาง Facebookไลฟ์ของเรานะคะ Mcord FM 100.5 ค่ะ
0: ครับมาดูความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวครับล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยผลสอบนะครับสันนิษฐานทางร้านอาจจะล็อกประตูหนีไฟบางบานเพื่อป้องกันลูกค้าหนีบินครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าว่าขณะนี้เจ้าของร้านยังคงได้รับบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU จึงยังไม่สามารถให้ปากคำได้โดยตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบว่าร้านได้รับใบอนุญาตถูกต้องและประกอบกิจการผิดประเภทหรือไม่ส่วนประเด็นประตูหนีไฟบานที่3บริเวณห้องน้ำชายพบว่ามีการติดตั้งติดกลอนประตูเอาไว้ถึง2ชั้นพร้อมกับลูกบิดนะครับมีโต๊ะวางขีดขวางจึงสันนิษฐานว่าทางร้านอาจจะปิดล็อกเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าเดินออกร้านโดยยังไม่ได้จ่ายเงินทั้งนี้หากเจ้าของร้านเสียชีวิตความรับผิดชอบทางแพ่งจะยังคงตกอยู่กับหุ้นส่วนผู้ร่วมจดทะเบียนผู้จัดการร้านและพนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งหมดครับด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวอย่างเด็ดขาดเลยนะครับว่าร้านที่เกิดเหตุจะไม่มีวันได้กลับมาเปิดบริการอีกและต้องถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุดพร้อมกับชี้ว่าปัญหาหลักเกิดจากคนตั้งใจทำผิดกฎหมายเพื่อหวังกำไรและเตรียมมอบหมายให้ศึกษาเพื่อปรับปรุงกฎหมายจัดโซนนิ่งและกฎหมายสถานบันเทิงที่ล้าหลังให้สอดคล้องกับปัจจุบันทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ปฏิเสธที่จะต

0: รวจพฤติการของสถานประกอบการจริงทุกคืนนับจากนี้โดยเน้นการสุ่มตรวจขณะที่เปิดให้บริการเพื่อดูความพร้อมของทางหนีไฟระบบไฟฉุกเฉินและจะนำเกณฑ์ของกฎหมายควบคุมอาคารไปใช้กับสถานที่บริการมาปรับใช้ตรวจสอบกับร้านอาหารประเภทกึ่งสถานบริการเหล่านี้ด้วยหากพบพื้นที่มีความเสี่ยงให้สั่งหยุดเพื่อปรับปรุงหรือว่าสั่งปิดทันทีในขณะที่สำนักงานเขตจตุจักรได้นำประกาศห้ามใช้อาคารไปปิดประกาศไว้ที่ประตูทางออกของร้านทั้ง4จุดแล้วครับสำหรับบริการการช่วยเหลือเยียวยานะครับตัวแทนจากสำนักงานประกันสังคมได้เข้าร่วมประชุมกับตำรวจสน.พหลโยธินเพื่อเร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตที่มีสิทธิประกันสังคมรวมถึงรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยเหลือส่งร่างพนักงานของร้านซึ่งเป็นชาวลาวกับประเทศไปบำเพ็ญกุศลที่ภูมิลำเนาตามที่ญาติประสานมาขณะที่บรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งก็ได้ตั้งจุดอำนวยความสะดวกให้แก่ญาติสายตรงในการรับร่างกลับภูมิลำเนาโดยล่าสุดก็มีญาติเดินทางมาแสดงตนและจับคู่ข้อมูลแล้ว17ครอบครัวครับจะเริ่มทยอยส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนครับนายกชูไม่โรงเบียร์เป็นวาระแห่งชาติไม่ปล่อยผ่านความสูญเสียกระทบความเชื่อมั่นอีกลุยบังคับกฎหมายเข้มให้มหาดไทยกรุงเทพมหานครท้องถิ่นตร.สำรวจอาคารทั่วประเทศใน30วันสั่งรื้อกฎหมายล้าหลังยอดเหยื่อดับพุ่ง31รายครับ
1: ซึ่งเรื่องของประเด็นไฟไหม้โรงเบียร์นี้นะคะยังคงเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวหลักนะคะไฟไหม้โรงเบียร์มรณะลามหรือกฎหมายใหม่จัดระเบียบโซนิ่งทั่วประเทศกำชับยกระดับวาระแห่งชาติตายพุ่ง31ตรวจพิสูจน์ได้25อนุทินนำครม.ยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเหยื่อเพลิงไหม้สั่งตรวจสอบอาคารและสถานบริการรับลูกผู้ว่ากทม.ปรับโซนิ่งทั่วประเทศยกระดับเป็นวาระแห่งชาติลั่นสถานประกอบการฝ่าฝืนสั่งปิดทันทีผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เผยคดีไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวสอบสวนพยานแล้วกว่า34ปากพิสูจน์หลักฐานตรวจที่เกิดเหตุรอบ3นิติเวชแจ้งยอดตายรวม31คนตรวจเอกลักษณ์บุคคลแล้ว25เร่งพิสูจน์อีก4ศพสลดน้องชายมือคีย์บอร์ดวงทศกัณฐ์นำซากเครื่องดนตรีคู่ใจพี่ชายกลับไปเป็นของต่างหน้าด้านครอบครัวพนักงานคลินิกเสริมความงามสุดเศร้าร่ำไห้เรียกวิญญาณลูกสาวกลับบ้านด้วยความอาลัยค่ะและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่ญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์มรณะเดินทางไปติดต่อรับศพก่อนนำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจด้วยความโศกเศร้าค่ะอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพน้องชายนายพฤฒิพงษ์พุทธมรหรือกวางมือคีย์บอร์ดวงทศกัณฐ์ที่เสียชีวิตนำข้าวพร้อมกับธูปวางที่ซากคีย์บอร์ดของพี่ชายก่อนจะนำคีย์บอร์ดกลับไปที่บ้านเกิดจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อเก็บไว้เป็นของต่างหน้าค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์เดลินิวขออภัยค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีพาดหัวข่าวเรื่องนี้เช่นกันค่ะ30วันล้อมคอกดับพุ่ง31ศพนายกนำครม.ยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์สั่งตรวจสอบสถานบริการทั่วประเทศเล็งทบทวนกฎหมายและโซนนิ่งสถานบันเทิงใหม่ให้สอดคล้องปัจจุบันลั่นเอาผิดเจ้าของโรงเบียร์ลาดพร้าวแบนห้ามเปิดร้านถาวรสวนนักข่าวถามให้ลาออกไม่ใช่แค่ยั่วให้มีอารมณ์ผู้ว่ากทม.รับโซนนิ่งไม่ทันสมัยต้องเปลี่ยนรูปแบบผบ.ตร.กำชับสอบเหตุไฟไหม้ต้องครบถ้วนโฆษกตำรวจเผยเหยื่อโรงเบียร์มรณะเสียชีวิตเพิ่มเป็น31คนส่งมอบร่างให้ญาติแล้ว23รายผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ฮึ่มฟันข้อหาหนักหากพบปิดตายทางหนีไฟดัดแปลงอาคารกระทรวงสาธารณสุขยานดูแลผู้บาดเจ็บเต็มที่ค่ะ
0: ครับต่อกันที่ความคืบหน้ากรณีขบวนการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นปี2568ครับล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางเตรียมออกหมาย ายเรียกข้าราชการท้องถิ่นจำนวน11คนมารับทราบข้อกล่าวหาในสัปดาห์หน้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับเมื่อวานนี้ว่าได้รับรายงานจากตำรวจแล้วกรณีการจับกลุ่มผู้ต้องหา3รายคือจ่า10ตำรวจพิชิตทั้งพรมนายวินธนพัชรโพคินหรือว่าดร.วินและนางสาวสัตตพร

0: ธนพัชรโพคินครับโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเบื้องต้นและดำเนินคดีตามกฎหมายล่าสุดพนักงานสอบสวนกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามได้ควบคุมตัวนางสาวสัตพรไปฝากขังต่อศาลอาญาซึ่งศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจึงเจ้าหน้าที่จึงนำตัวไปควบคุมยังทัณฑสถานหญิงกลางด้านนายประกรณ์นินประพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีก็เผยผลการประชุมคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายซึ่งมีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานบอกว่าที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นและกรอบแนวทางโดยจะมีการมุ่งเน้นตรวจสอบกระบวนการและหาข้อบกพร่องในระบบ ITListและแพลตฟอร์มสารสนเทศที่ใช้ในการสอบซึ่งพบข้อมูลขัดแย้งและน่าตกใจหลายอย่างส่วนการดำเนินคดีทางอาญาและการลงโทษทางวินัยจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปปช.ต่อไปในขณะที่พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าคณะทำงานได้วางกรอบการตรวจสอบเอาไว้3ขั้นตอนคือขั้นตอนการสอบระหว่างสอบและขั้นตอนหลังสอบซึ่งขณะนี้รายชื่อและข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่ระดับผู้สมัครสอบจำนวนหลายแสนคนจนถึงคณะกรรมการจัดทำ TOR ก็อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลครับด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าวันที่15กรกฎาคมนี้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานสอบท้องถิ่นหรือกสทจะมีการประชุมเพื่อส่งผลการตรวจสอบไปยังกองกลางซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายหากพบว่ากระบวนการไม่ถูกต้องหรือว่ามีการทุจริตกองกลางจะมีการมีมติเพิกถอนบรรจุแต่งตั้งข้าราชการที่พบความผิดปกติเรื่องของคะแนนซึ่งมีมากกว่า 5,000 คนและทางด้านของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็บอกว่าภายในสัปดาห์หน้าพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกข้าราชการท้องถิ่นจำนวน11คนที่เจ้าหน้าที่ปปช.และตำรวจบก.ปปป.ตรวจค้นพบครับในขณะที่กำลังแก้ไขไฟล์กระดาษคำตอบของบริษัทที่จ่าสิบตำรวจพิชิตให้มารับทราบข้อกล่าวหารวมทั้งหมด3ข้อหาต่อไปนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนตำรวจฟัน11ข้าราชการเค้นสอบจ่าพิชิตวินและน้องสาวบิ๊กตายลั่นรู้ชื่อกวนโกงประกรณ์แฉพิรุธข้อมูลขัดแย้งโยนกรรมการกลางชี้ชะตา 5,000 คนศาลไม่ให้ประกันตัวสัตพรครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีเรื่องของมติครม.ที่น่าสนใจหลายเรื่องทีเดียวค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
11: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าครม.มีมติเห็นชอบไม่นำเกณฑ์เรื่องผู้มีเงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนสำหรับกรณีอุปการะเลี้ยงดูปิดามารดาและไม่นำหนี้สินของภาคเกษตรมาคำนวณรวมใหม่ มาคำนวณรวมในเกณฑ์หนี้สินรวมต้องไม่เกิน 100,000 บาทมาใช้ในการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะเดียวกันค่ะครม.ได้เห็นชอบนำกลุ่มเปราะบางและตกหล่นที่กระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สำรวจทั่วประเทศพบกว่า 5,400,000 คนเข้ามาสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและคัดกรองเพื่อรับสิทธิ์ในโครงการด้วยหัวใจสำคัญของโครงการสวัสดิการรัฐครั้งนี้คือการให้ความช่วยเหลือสำหรับกลุ่มที่เปราะบางเป็นคนจนจริงๆจนที่สุดกลุ่มนี้รัฐบาลพร้อมเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เขาได้มีโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการจากภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะเคาะเกณฑ์ใหม่บัตรคนจนครม.ไฟเขียวปรับเกณฑ์บัตรคนจนยกเลิกเงื่อนไขลดหย่อนภาษีบิดามารดาหนี้เกษตรบอร์ดประชารัฐเดินเครื่องประชุม16กรกฎาคมนี้ลุยคัดกรอง 18,800,000 คนสรุปตัวเลขผู้ได้รับสิทธิ์รอบสุดท้ายก่อนประกาศ17กรกฎาคมสุภจีแจงดราม่าข้าวแกง40บาทแค่แนวคิดช่วยลดค่าครองชีพพร้อมทบทวนหาจุดเหมาะสมค่ะ
0: ครับมาติดตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคำนวณบำนาญชราภาพสูตรใหม่นะครับหรือว่าสูตรแคร์นายชลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือว่าสูตรแคร์สาระสำคัญนะครับประกอบด้วยกลุ่มผู้ส่งเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนจะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญชราภาพจากทั้งในส่วนของผู้ประกันตนนายจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนภายใต้เกณฑ์เดียวกันกับผู้ส่ง12เดือนขึ้นไปสำหรับผู้ที่ส่งเกิน180เดือนนะครับจะเปลี่ยนการคิดอัตราเพิ่มเป็นร้อยละ 1.5 ต่อปีแบบปัดเศษเดือนทิ้งเป็นการคิดเพิ่มตามเดือนที่ส่งจริงในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อเดือนและหัวใจสำคัญก็คือปรับฐานค่าจ้างคำนวณบำนาญจากเดิมใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณเป็นใช้ค่าจ้างเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบโดยนำค่าจ้างในอดีตมาปรับปรุงมูลค่าให้เป็นเงินปัจจุบันครับทางด้านของนางสาวกาญจนาภูแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมก็ชี้แจงนะครับว่าสูตรใหม่นี้อาจจะทำให้ผู้ที่เริ่มรับบำนาญในช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีแรกก็คือตั้งแต่ปี2569ถึง2573ได้รับเงินน้อยลงในบางกลุ่มจึงกำหนดมาตรการเยียวยาโดยเฉพาะนะครับการชดเชยส่วนต่างให้ 100% ในปีแรกและลดลงปีละ 20% จนครบ5ปีส่วนผู้ที่ได้รับบำนาญอยู่แล้วนะครับหากคำนวณสูตรใหม่แล้วได้เงินเพิ่มขึ้นจะปรับเพิ่มให้ในงวดถัดไปทันทีโดยไม่มีผลย้อนหลังแต่ถ้าหากคำนวณแล้วลดลงจะยังคงจ่ายในอัตราเดิมตลอดชีพครับซึ่งก็สอดคล้องกับความเห็นของเพจชื่อดังจักรวาลด้อมส้มนะครับที่โพสต์ข้อความระบุว่าเยียวยาสะท้อนชัดเจนว่ามีผู้ได้รับผลกระทบได้รับเงินน้อยลงจริงทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบพิจารณาและจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาพ้น180วันไปแล้วครับส่วนทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลนะครับแถลงว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมโดยรวบรวมภารกิจกระทรวงวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันจัดตั้งเป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและยกเลิกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อจัดตั้งเป็นกระทรวงกีฬาแทนครับโดยจะไม่มีการเพิ่มงบประมาณและอัตรากำลังในภาพรวมขณะที่นายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลก็กล่าวถึงพรก.กู้เงิน400ล้านบาทครับว่าสภายินดีร่วมมือหากคณะรัฐมนตรีพิจารณาปิดประชุมวิสามันเร่งด่วนคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้เร็วสุดในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมหรือว่าช่วงเดือนสิงหาคมนี้ครับขออภัยครับเป็นการพิจารณาเปิดประชุมวิสามันเร่งด่วนครับมีพาดหัวข่าวแนวหน้านะครับครม.ไฟเขียวสูตรแคร์ปฏิรูปบำนาญชราภาพยึดฐานรายได้ตลอดชีวิตการทำงานสร้างความเป็นธรรมและยั่งยืนให้ผู้ประกันตนครอบคลุม 6-8 แสนคนจ่อประกาศราชกิจจาบังคับใช้ต่อไปประกันสังคมยืนยันใช้สูตรแคร์ชดเชยคนได้เงินน้อยลงแน่นอนพร้อมจ่ายงวดถัดไปขณะที่เพจดังซัดบำนาญ น้อยลงจากสูตรเดิมครม.เคาะปรับเกณฑ์บัตรคนจนยกเลิก2เงื่อนไขลดหย่อนพ่อแม่หนี้เกษตรขยายสิทธิ์กลุ่มเปราะบางเชิงรุกทุกรวม 18.8 ล้านรายคลังประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์17กรกฎาคมนี้ เปิดอุทธรณ์17ถึง31กรกฎาคมยันมุ่งเน้นดูแลกลุ่มเปราะบางเดือดร้อนที่สุดพร้อมยังเห็นชอบร่างพรบตั้งกระทรวงวัฒนธรรมท่องเที่ยวและกระทรวงกีฬาครับ
1: ขณะเดียวกันก็มีประเด็นเรื่องของการเมืองด้วยนะคะโดยทางนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เจรจาแก้ไขปัญหากุ้งหลังจากที่ประเทศมาเลเซียไม่ให้นำเข้ากุ้งไทยจนเป็นผลสำเร็จว่าตนเองได้มีการนัดหมายกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียจึงได้ไปคุยกันจนจบเรียบร้อยยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับนายทักษิณที่มีภาพอดีตนายก3คนไม่ทราบว่าเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือไม่ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าการที่มีข่าวออกไปจะถูกมองหรือไม่ว่าใช้บารมีนายทักษิณมาทำงานแล้วมีการด้อยค่ารัฐมนตรีว่าใช้บารมีนายทักษิณมาทำงานนายสุริยะก็บอกย้ำนะคะว่าผมไม่คิดอย่างนั้นผู้สื่อข่าวก็ถามไปอีกด้วยนะคะว่าที่มีการตีความว่าพรรคเพื่อไทยจะวัดพลังนายกรัฐมนตรีนั้นนายสุริยะก็บอกว่าผู้สื่อข่าวตีความไปเองค่ะประเด็นนี้นะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ค่ะรวมไปถึงเรื่องของการเมืองอื่นๆนะคะสุริยะยันแมวไร้คุยมาเลนำเข้ากุ้งครม.ไฟเขียวท่องเที่ยวโอนกระทรวงวัฒนธรรมดูแลสุริยะยันแมวไม่ได้ช่วยเจรจาให้มาเลเซียนำเข้ากุ้งไทยเป็นฝีมือตัวเองชี้ที่คิดว่ามีการวัดพลังนายกแค่สื่อตีความกันไปเองค่ะ
0: ครับพักกันอีกสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของคดีพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะครับรวมถึงเรื่องของช่องแคบฮอร์โมนด้วยครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
12: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
13: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมาติดตามเรื่องของพ่อทิพย์แม่ทิพย์ครับกระทรวงสาธารณสุขจับมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจลุยตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชน5แห่งครับที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการรับจ้างจดทะเบียนสวมสัญชาติไทยให้เด็กชาวจีนอย่างผิดกฎหมายครับคาดจะรู้ผลสรุปภายในสัปดาห์หน้าขณะที่กรุงเทพมหานครสั่งผู้อำนวยการเขตคุมเข้มการใช้ปมเรื่องของพ่อทิพย์แม่ทิพย์ในการจดทะเบียนครับนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ได้ร่วมมือกับตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโรงพยาบาลเอกชนทั้ง5แห่งแล้วนะครับโดยย้ำว่าการบันทึกข้อมูลทางการแพทย์เป็นข้อเท็จจริงเป็นเท็จเนี่ยถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งหากพบการกระทำผิดจริงจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดทั้งนี้นะครับแม้ว่าประเมินว่าโรงพยาบาลรัฐไม่น่าจะมีกรณีทุจริตนี้แต่ก็ได้มีการกำชับให้ผู้บริหารโรงพยาบาลทุกแห่งเข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากกระบวนการแจ้งเกิดในปัจจุบันโรงพยาบาลจะบันทึกข้อมูลบิดามารดาตามที่แจ้งซึ่งอาจจะเป็นช่องโหว่ให้กับกลุ่มมิจฉาชีพนำไปใช้เป็นประโยชน์ก็ได้ครับทางด้านของนายชัชชาติสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงมาตรการกวาดล้างกลุ่มทุนสีเทาที่ใช้วิธีจดทะเบียนโดยอ้างพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะครับบอกว่าได้สั่งการกำชับให้ผู้อำนวยการเขตทุกเขตเพิ่มความรอบคอบและความเฉลียวใจในการตรวจสอบข้อมูลโดยไม่ยึดเพียงแค่เอกสารที่ยื่นมาตามกฎหมายเท่านั้นซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเตรียมขยายผลการตรวจสอบเชิงลึกไปยังเขตพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมอีก5เขตเพื่อสแกนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าข่ายต้องสงสัยประมาณ500ถึง 1,000 กรณีเพื่อความโปร่งใสในการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนด้วยครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับกรุงเทพมหานครสั่ง50เขตจี้สกัดพ่อทิพย์ตรวจย้อนหลังแจ้งเกิดต่างด้าวสาธารณสุขร่วมมือกับตำรวจลุยตรวจ5โรงพยาบาลเอกชนส่อเอี่ยวขบวนการสวมสัญชาติไทยให้เด็กจีนคาดรู้ผลภายในสัปดาห์หน้าย้ำบันทึกข้อมูลเท็จผิดกฎหมายเตือนผู้บริหารโรงพยาบาลเพิ่มความเข้มงวดครับ
2: ค่ะจากคดีพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะคะมาสู่คดี Forex ค่ะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะรัฐมนตรียุติธรรมปัดแกล้งพาวุธจับโค้ชเจมส์แก๊ง Forex DSI รวบโค้ชเจมส์คาสนามบินสุวรรณภูมิตามหมายจับฐานความผิดพรบ.คอมและช่อโกงประชาชนหลังเป็น IB โยงคดี Forex ทนายแปลกใจทำไมถูกจับทั้งที่นัดเข้าชี้แจง DSI 24กรกฎาคมนี้แล้วไปเที่ยวดูใบไม่ได้หนีเมื่อทราบข่าวจึงประสานมอบตัวยันพร้อมสู้คดีและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหารัฐมนตรียุติธรรมแจ้งพาวุธมีน้ำหนักเพียงพอขอหมายจับได้หลังศาลอนุมัติแค่หมายเรียก22รายปัดกลั่นแกล้งทางการเมืองยันดำเนินการตามพยานหลักฐานค่ะ
1: ครับต่อกันที่สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับตอนนี้ก็ทวีความตึงเครียดอีกแล้วนะครับหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาประกาศยกระดับการเผชิญหน้าครั้งใหญ่โดยสั่งการให้กองทัพสหรัฐเข้าควบคุมเส้นทางช่องแคบฮอร์มุซโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทรูธโซเชียลนะครับเมื่อวันที่13กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นบอกว่าสหรัฐได้นำมาตรการปิดล้อมอิหร่านกลับมาใช้เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เรือของอิหร่านและเรือของคู่ค้าเข้าออกในช่องแคบฮอร์มุซพร้อมประกาศเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางการเดินเรือทุกประเภทที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในอัตรา 20% ของมูลค่าสินค้าทั้งหมดโดยอ้างว่าเป็นการชดเชยการรักษาความปลอดภัยซึ่งมาตรการนี้มีผลบังคับใช้ทันทีนอกจากนี้ทรัมป์ยังได้ส่งหนังสือแจ้งถึงสภาคองเกรสอย่างเป็นทางการอ้างสิทธิ์ของผู้นำสหรัฐในการใช้กำลังทางทหารสู้รบระยะสั้นโดยไม่ต้องขออนุมัติจากสภาภายใน60วันโดยระบุว่าอิหร่านละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรงจากกรณีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันพาณิชย์3ลำก่อนหน้านี้นะครับในขณะที่การปะทะทางทหารเต็มรูปแบบระหว่างกองกำลังสหรัฐและกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ดำเนินการไปถึงขั้นดุเดือดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาล่าสุดกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมครับเผยผลสำเร็จในการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศติดต่อกันเป็นคืนที่3โดยใช้เวลาปฏิบัติงานนาน5ชั่วโมงซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรก แรกที่มีการใช้ยานผิวน้ำไร้คนขับหรือว่าเรือไร้คนขับเคอร์แซจำนวน3ลำนะครับร่วมกับโดรนโจมตีฐานทัพเรือดำน้ำและศูนย์ซ่อมบำรุงเรือบันดาอับบาสของอิหร่านนอกจากนี้ยังพบความเคลื่อนไหวทางอากาศโดยมีเครื่องบินรบและเครื่องบินสนับสนุนของสหรัฐอย่างน้อย12ลำบินวนเวียนอยู่บริเวณชายฝั่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อาเปอร์เซียอาโอมานน่านฟ้าซาอุดีอาระเบียรวมถึงเครื่องบินระบบเตือนภัยและควบคุมทางอากาศด้วยมีแนวหน้านะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้เอาไว้นะครับทรัมป์ขู่ยึดฮอร์มุสคุมเองเก็บค่าตง 20% อิหร่านโวยลั่นไม่ยอมทรัมป์ประกาศยกระดับรบอิหร่านสั่งกองทัพมะกันเข้าคุมเส้นทางฮอร์มุสในฐานะผู้พิทักษ์พร้อมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเดินเรือทุกประเทศที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในอัตรา 20% ให้มีผลทันทีครับ
2: ขอไปที่ผลฟุตบอลโลกนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะสเปนก็ดับฝรั่งเศส2-0ทะลุชิงฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสเปนค่ะเดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งนะคะก็เป็น16ปีที่รอคอยค่ะหลังจากเอาชนะฝรั่งเศส2-0ในรอบรองชนะเลิศตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกในรอบ16ปีนับตั้งแต่ผงาดคว้าแชมป์โลกสมัยแรกเมื่อปี2010นะคะซึ่งชัยชนะนัดนี้ก็ยังทำให้สเปนยึดสถิติรายพ่ายในทุกรายการไม่นับจุดโทษนะคะก็เป็น37นัดติดต่อกันเทียบเท่าสถิติโลกของทีมชาติอิตาลีที่เคยทำไว้ระหว่างปี2018ถึง2021ค่ะส่วนทัพตราไก่แม้ว่าจะชวดเข้าไปชิงชนะเลิศเวิลด์คัพเป็นสมัยที่3ติดต่อกันแม้ว่าจะทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมมาตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ก็ตามโดยยังมีโปรแกรมเหลืออีก1แมตช์ในการชิงอันดับ3ปลอบใจในวันเสาร์นี้ค่ะและก็คืนนี้นะคะเราก็จะต้องติดตามอีกคู่หนึ่งนะคะว่าใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศค่ะก็เป็นอาร์เจนตินาพบกับอังกฤษตี2ค่ะ
1: ครับกรมน.ภาค4ส่วนหน้าร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ครับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์เพื่อความมั่นคงชายแดนใต้ณโรงแรม CS ปัตตานีเพื่อยกระดับความเข้าใจและบูรณาการข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายสื่อมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6และหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคใต้สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ร่วมสร้างความเข้าใจจัดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้เชี่ยวชาญกิจกรรมภายในงานยังมุ่งเน้นการจัดเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นผ่านกลุ่มวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการให้เกิดเอกภาพในการขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่และสร้างการรับรู้เชิงบวกต่อประชาชนนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริงข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
2: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณภูเบศสุนีและดิฉันสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเสียชีวิตเพิ่มอีก1ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวรวมเป็น31รายเมื่อคืนนี้พลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ร่วมในการประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่31รายโดยล่าสุดเป็นหญิงอายุ34ปีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตรส่วนความคืบหน้าทางคดีทางบกน.2มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนในคดีนี้โดยมีการสอบปากคำพยานไปแล้วเมื่อวานนี้18รายและรวมก่อนหน้านี้เป็น51รายแบ่งเป็นกลุ่มเจ้าของผู้ประกอบการ1รายพนักงานในร้าน16รายกลุ่มญาติลูกค้าที่เสียชีวิตและบาดเจ็บทั้งหมด32รายรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีก2รายส่วนในวันนี้ได้มอบหมายให้ทั้งฝ่ายสืบสวนและสอบสวนไปทำการสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารและเรื่องระบบไฟฟ้าและฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่เก็บข้อมูลรวบรวมพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดโดยรอบที่เกิดเหตุและดำเนินการติดตามสอบปากคำข้อมูลจากผู้บาดเจ็บทุกรายเพื่อนำมาประกอบในสำนวนในการเป็นพยานในขณะที่ญาติสุดเศร้าส่งร่างน้องแอมเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวกลับบ้านเกิดบรรยากาศการรับศพนางสาวกนกทิพย์ศรีสุขหรือน้องแอมอายุ31ปีเหยื่อที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยนางจำเรียงง่วนทองผู้เป็นแม่พร้อมญาติและแฟนหนุ่มเฝ้ารอรับร่างที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจด้วยความใจจดใจจ่อโดยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยป่อเต็กตึ๊งเคลื่อนร่างน้องแอมขึ้นรถตู้นำกลับไปบำเพ็ญกุศลยังบ้านทุ่งสนุนใต้ตำบลระหารอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรท่ามกลางความสะเทือนใจของครอบครัวโดยเมื่อขบวนรถถึงบ้านพักในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านต่างมารอร่วมรับด้วยความอาลัยทั้งนี้ครอบครัวจัดเตรียมสถานที่เพื่อประกอบพิธีรดน้ำศพเช้าวันนี้อย่างไรก็ตามทางครอบครัวยังคงแสดงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีและการเยียวยาจากคู่กรณีโดยเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านนายนเรศชนะอินอายุ30ปีแฟนหนุ่มผู้เสียชีวิตออกมาปฏิเสธกระแสข่าวที่ระบุว่าตนกับแฟนสาวทะเลาะกันก่อนเกิดเหตุโดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงตนไม่ทราบด้วยซ้ำว่าแฟนสาวไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนที่ทำงานจนกระทั่งได้รับแจ้งในช่วงกลางดึกวันเกิดเหตุขณะที่สน.ทองหล่อเขตวัฒนาลุยตรวจทางหนีไฟร้านย่านสุขุมวิท55เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปราบปรามสน.ทองหล่อร่วมกับสำนักงานเขตวัฒนาเข้าตรวจสอบร้านในซอยสุขุมวิท55จำนวน9แห่งมุ่งเน้นตรวจมาตรการป้องกันระงับอัคคีภัยตรวจสอบระบบไฟฟ้าทางหนีไฟไฟฉุกเฉินอุปกรณ์ดับเพลิงและความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินพร้อมกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางราชการอย่างเคร่งครัดทั้งการตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอห้ามจุดพลุหรือใช้อุปกรณ์ก่อประกายไฟในอาคารหลีกเลี่ยงวัสดุตกแต่งที่ติดไฟง่ายติดตั้งถังดับเพลิงและป้ายทางหนีไฟให้พร้อมใช้งานดูแลประตูหนีไฟไม่ให้ถูกล็อกหรือมีสิ่งกีดขวางจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัดเกินไปจัดซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้พนักงานเป็นประจำจากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการทั้ง9แห่งปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกความplus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4170-6-9A
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.
9: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
10: ้จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
12: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: ผ้าไทยกว่าได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
15: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
16: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
17: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
18: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
19: M-Cotton 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

0: สวัสดีค่ะวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้ปังปอนมารายงานตัวเหมือนเดิมเจอกันที่เก่าเวลาเดิมแบบนี้ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะปังปอนดูแลคุณทุกท่านตั้งแต่8โมงไปจนถึงบ่าย2โมงมีเพลงเพราะรวมถึงเรื่องราวต่างๆพูดคุยกันเช่นเดิมค่ะวันนี้เราเจอกันในวันพุธเผลอแป๊บเดียว15กรกฎาคม2569เป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังเมื่อวานหลายพื้นที่ลมแรงมากๆนะคะมีอากาศเย็นๆมาด้วยนะหลายคนบอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ก็เลยดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษนะคะอย่าลืมนะใครที่อยากจะดูแลตัวเองช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพร่างกายเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะปังปอนยังมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆในจันทบุรีเอามาอัปเดตเอามาพูดคุยให้ได้ฟังกันด้วยหลายคนช่วงนี้นะคะคงจะได้ยินแล้วก็เคยเห็นกันมาแล้วสำหรับเมนูต่างๆที่จังหวัดจันทบุรีเขามีการคัดเลือกเหลือ3เมนูเข้ารอบการโหวตนะคะสำหรับการร่วมลงคะแนนโหวตเลือกเมนูที่คุณต้องการให้เป็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนั่นเองค่ะปีนี้เข้ารอบมาถึง3เมนูเมนูแกงเขียวเมนูหมูขยำระกำจันเมนูข้าวเกรียบอ่อนน้ำจิ้มนะคะเมนูไหนที่เป็นเมนูในดวงใจของคุณแล้วก็อยากจะโหวตกันนะคะเขาจะมีการเปิดให้ร่วมโหวตเนี่ยในช่วงวันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ก็ไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีนั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนำมาพูดคุยให้ได้ฟังกันในช่วงนี้ด้วยนะคะ
1: M ขอดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณMCOT จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok MCOT จันทบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

อยู่กันในช่วงนี้หลายคนตื่นมาในตอนเช้าๆบอกว่าต้องกินกาแฟอย่างเดียวแล้วแหละเพื่อให้ร่างกายตื่นตัวแล้วก็พร้อมที่จะมาทำงานนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ยังมีตัวช่วยอื่นๆเนี่ยมากมายเลยทีเดียวค่ะที่เขาดีต่อสุขภาพของเรานะคะเรียกได้ว่าเป็นการเติมพลังให้ทุกคนเนี่ยพร้อมลุยกันแบบทั้งวันเลยค่ะนั่นก็คือสมูทตี้เป็นแหล่งรวมสารอาหารครบถ้วนกันเลยทั้งคาร์โบไฮเดรตนะคะโปรตีนวิตามินแร่ธาตุไปจนถึงไฟเบอร์ที่ช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยตื่นตัวในตอนเช้าแบบนี้สมองปลอดโปร่งค่ะแล้วก็ยังอิ่มท้องด้วยนะใครที่รู้สึกว่าตอนเช้าๆไม่อยากจะทานหนักๆเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งหรือว่าเป็นข้าวสวยนะคะก็สามารถเลือกทานเป็นสมูทตี้ผักผลไม้รวมถึงกล้วยที่คุณชื่นชอบได้เลยค่ะจะใส่ไข่ลงไปด้วยก็ได้สำหรับไข่ต้มนะคะเรียกได้ว่าเติมความสดชื่นทั้งผักผลไม้รวมถึงไข่ต้มแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้คุณอิ่มท้องได้นานแล้วก็สามารถบูสต์เอเนอร์จีในร่างกายให้ตื่นแบบเต็มตัวพร้อมลุยทุกสถานการณ์กิจกรรมเราเนี่ยมีกันตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเย็นใช่ไหมคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าลืมเติมพลังให้กับตัวเองด้วยนะคะ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเริ่มวันนี้ประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ได้แล้วนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งเน้นการพลิกโฉมระบบราชการโดยมีเป้าหมายการให้บริการออนไลน์เต็มรูปแบบเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานผ่านซุปเปอร์แอปเดียวและเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อความโปร่งใสกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับบริการประชาชนสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบประกาศเปิดตัวระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ด้วยชื่อนามสกุลและเลขประจำตัวประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่ต้องการใช้เอกสารตรวจสอบประวัติในการสมัครงานหรือทำธุรกรรมต่างๆโดยระบบจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่15กรกฎาคม2569เป็นต้นไปประชาชนสามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกองทะเบียนประวัติอาชญากรworldwide.crd.go.th/bg/landing ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยผ่าน4ขั้นตอนคือการกรอกคำร้องเข้าเว็บไซต์และกรอกข้อมูลคำร้องขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมยืนยันตัวตนสามารถเลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือใช้เลขรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกรอกข้อมูลยืนยันชำระเงินออนไลน์และรับผลตรวจประวัติระบบจะส่งการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกลับไปทางอีเมลพร้อมกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ชาวบ้านเกาะช้างรวมตัวให้กำลังใจหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างหลังมีคำสั่งย้ายชาวเกาะช้างจำนวนมากเดินทางมาให้กำลังใจนายเนรมิตสงแสงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างหลังได้รับคำสั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลานสางบ้านลานสางตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตากโดยชาวบ้านที่มาให้กำลังใจพากันมอบดอกไม้ให้กำลังใจและแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ในการสั่งย้ายครั้งนี้ซึ่งประเด็นในการสั่งย้ายมาจากข้อกล่าวหาว่านายเนรมิตทำงานกับสสตราดไม่ได้เข้ากับชาวบ้านไม่ได้เรียกรับเงินจากการปฏิบัติหน้าที่และไม่ค่อยทำงานซึ่งข้อมูลเชิงลึกมีกลุ่มนายทุนและนักการเมืองท้องถิ่นไม่พอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายเนรมิตในการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างที่ทับซ้อนกับที่ดินทำกินของชาวบ้านขณะที่ชาวบ้านที่มาให้กำลังใจบอกว่าพฤติกรรมของนายเนรมิตไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกกล่าวหาตรงกันข้ามนายเนรมิตขยันและตั้งใจทำงานแถมเข้ากับชาวบ้านได้ดีช่วยชาวบ้านแก้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องที่ดินทำกินที่ทับซ้อนกับเขตอุทยานตลอดจนการช่วยแก้ปัญหาเรื่องการทำประมงของกลุ่มประมงพื้นบ้านและการท่องเที่ยวชาวบ้านจึงตั้งข้อสังเกตว่าคำสั่งย้ายไม่เป็นธรรมกับนายเนรมิตและขอฝากไปยังนายกรัฐมนตรีลงมาตรวจสอบสอบถามข้อเท็จจริงจากชาวบ้านเกาะช้างด้วยร้อยเอ็ดตรวจสถานบริการ5แห่งพบหลายแห่งยังขาดมาตรฐานความปลอดภัยนายนันทวิทย์นาคแสงรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมฝ่ายปกครองสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจำนวน5แห่งเพื่อตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและการเฝ้าระวังอัคคีภัยในช่วงก่อนที่จะเปิดบริการเพื่อดูความพร้อมด้านความปลอดภัยโดยพบว่าหลายแห่งเปิดบริการมานานแล้วต้องมีการปรับปรุงทุกระบบให้สามารถใช้การได้ด้วยความพร้อมที่สุดในทุกด้านและต้องมีความพร้อมใช้ทั้งอุปกรณ์การดับไฟไฟฉุกเฉินทางออกฉุกเฉินนอกจากนั้นยังพบว่าบางแห่งมีความหนาแน่นของโต๊ะมากเกินไปซึ่งการจัดโต๊ะมากเกินไปเพื่อรับลูกค้ามากก็เป็นปัญหาหนึ่งของความไม่ปลอดภัยอีกแห่งเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงสั่งปิดไปก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
7: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
8: ฝนตกชุกล้างยาทิ้งโรคพืชดื้อยาไม่ใช่ปัญหาเพราะเรามีกลุ่มแบคทีเรียสายพันธุ์บาซิลัสไนโตรโมสปีดแพร่พันธุ์กระจายเบียดคุมโรคพืชเรื่องเหมือนการเรื่องที่อยู่ย่อยปุ๋ยตกค้างให้เป็นประโยชน์ย่อยเศษใบและหญ้าให้เป็นปุ๋ยเปลี่ยนของเสียให้เป็นของดีปลดล็อกฟอสเฟตที่บล็อกแคลเซียมเหล็กสังกะสีเมงกานีให้พืชเอามาใช้ได้เป็นประโยชน์สร้างความเจริญเติบโตเขียวงามใบใหญ่ด้วยตัวโมสปีดของคลังเกษตรบางเขนใช้พ่นใบพ่นลงดินหรือปล่อยไปกับระบบน้ำเบียดคุมโรคพืชสร้างปุ๋ยสร้างฮอร์โมนให้แก่จำนวนเติบโตแข็งแรงใช้สำเร็จมาแล้วหลายสวนมีจำหน่ายที่ร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขาโทร0818886303 0818886303นะครับ
9: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาท แต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
14: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
11: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

แน่นอนว่าเรื่องของเครื่องดื่มอารมณ์ดีมีมาให้เลือกทานกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะที่จะช่วยดื่มไปแล้วกระตุ้นฮอร์โมนแห่งความสุขเหมาะมากๆสำหรับใครที่อยากจะจิบแบบเติมพลังผ่อนคลายจิตใจนะคะแนะนำเช้าๆแบบนี้โกโก้ร้อนๆสักแก้วหนึ่งเรียกได้ว่าอุดมไปด้วยสารฟลาโวนอยด์แล้วก็ไปกระตุ้นการหลั่งสารเอนโดฟินค่ะช่วยลดความเครียดกลางสัปดาห์แบบนี้ได้ดีมากๆเลยแล้วก็ใครที่อารมณ์ไม่ดีตื่นมาอารมณ์เสียแต่เช้าหงุดหงิดแต่เช้าเลือกทานเป็นโกโก้เย็นหรือโกโก้ร้อนเนี่ยได้เลยนะคะบางคนบอกว่าดื่มโกโก้ร้อนในตอนเช้าจิบไปด้วยเนี่ยมันผ่อนคลายเพราะว่าได้กลิ่นของโกโก้เข้ามาที่จมูกนะคะแล้วก็ส่งไปที่สมองของเราแล้วทำให้สดชื่นตลอดทั้งวันคลายเครียดได้ดีด้วยส่วนใครชื่นชอบการดื่มโกโก้เย็นนะคะก็ช่วยทำให้คุณเนี่ยสดชื่นมันมีความเย็นจากน้ำแข็งบางคนนำไปปั่นนะคะยิ่งเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกดื่มไปแล้วทานไปแล้วเนี่ยรับรองว่าคลายเครียดได้ดีมากๆเลยค่ะ

0: ฮอตกรีนนิวส์
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีคิดค้นผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียนที่ใช้เวลาในการย่อยสลายนานกว่าขยะอื่นๆจึงพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สอยและสามารถนำพันหมอนทองพันชะนีและพันกระดุมที่มีปริมาณเปลือกขยะเหลือใช้เป็นจำนวนมากและหาง่ายที่สุดในจังหวัดจันทบุรีนำไปแปรรูปเป็นกระดาษแผ่นไม้อัดด้วยกรรมวิธีการขึ้นรูปด้วยความร้อนทำเป็นเครื่องใช้สอยต่างๆด้วยการขึ้นรูปแบบอิสระและสามารถนำไปอัดเคลือบเรซินเพื่อให้วัสดุเงางามไม่เป็นฝุ่นนอกจากนี้ยังช่วยสร้างเม็ดเงินให้ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและช่วยลดปริมาณขยะได้กว่าปีละ 3,000 ตันอีกด้วย
0: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: 3 News
1: ศูนย์วิจัยเพื่อสวนจันทบุรีได้มีการคิดค้นสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่เป็นขยะเหลือใช้จากเกษตรกรซึ่งมีฤทธิ์ช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียสามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์คือแป้งโรยเท้าสเปรย์ดับกลิ่นแผ่นรองรองเท้าและสติ๊กเกอร์แปะรองเท้ามีการทดลองกับอาสาสมัครนอกจากนี้มีการถ่ายทอดเทคนิควิธีการให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและชุมชนอื่นๆเพื่อเป็นการสร้างรายได้และลดปริมาณขยะของจังหวัดจันทบุรีอีกด้วย
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: Hot Green News
1: เมืองขลุงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรมธนาคารขยะเทศบาลเมืองขลุงภายใต้แนวความคิดขลุงเมืองสะอาดคนทั้งชาติจึงยกย่องเป็นประจำทุกวันจันทร์แรกของเดือนตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปณบริเวณลานจอดรถด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองขลุงเพื่อที่จะเป็นการรณรงค์สร้างการรับรู้ความเข้าใจจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะรวมถึงการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ตลอดจนสามารถสร้างเป็นรายได้ในครัวเรือนต่อไปอีกด้วย
0: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: FM ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: เอ็มขอดจัน 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

เอาล่ะในช่วงนี้นะคะไม่ได้มีแต่สมูทตี้ไม่ได้มีแต่โกโก้ให้คุณได้ทานกันนะยังมีเมนูแก้เครียดในตอนกลางวันนะคะสำหรับใครที่อาจจะอยากไปทานอาหารกลางวันลองเลือกทานเป็นปลาแซลมอนนะคะหรือว่าจะเลือกทานเป็นในส่วนของอะโวคาโดชาเขียวนะคะรวมถึงน้ำมะนาวเติมความสดชื่นในตอนกลางวันกันได้เลยค่ะส่วนตอนเช้าๆแบบนี้แนะนำนะคะให้คุณได้ทานเป็นชาเขียวแล้วก็เป็นโยเกิร์ตในตอนเช้าไปทานคู่กับผลไม้รสเปรี้ยวไปเติมคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้นไปด้วยกล้วยหอมค่ะรวมถึงแตงโมนะคะแล้วก็ระหว่างวันอย่าลืมค่ะเลือกเป็นชาคาโมไมล์มาจิบเบาๆนะคะอันนี้เนี่ยสามารถช่วยแก้ความเครียดได้เป็นอย่างดีหลายคนบอกว่ากลางสัปดาห์แบบนี้คิดงานไม่ค่อยออกเลยค่ะมีความเครียดสะสมมาตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารวันนี้วันพุธแล้วลองคลายเครียดกันดูนะคะด้วยเมนูต่างๆที่เราแนะนำกันไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ

0: พอดกรีนนิวส์
1: หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหน่วยวิจัยดีเด่นประจำปี2566และ2567มีเป้าหมายในการวิจัยนวัตกรรมวัสดุรักโลกในทุกภาคส่วนของประเทศทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมตระหนักถึงความสำคัญของสภาวะโลกร้อนและส่งเสริมนโยบายลดการเผาคิดค้นกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลสำหรับใช้เพาะชำไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงกล้าไม้อื่นๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุที่เหลือทิ้งจากการเกษตรกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลเป็นภาชนะสำหรับเพาะกล้าไม้ตั้งแต่อนุบาลจนโตเพียงพอสำหรับการลงปลูกในแปลงปลูกหรือในหลุมหรือการย้ายกระถางปลูกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยไม่ต้องถอดรากออกจากกระถางซึ่งทำมาจากชีวมวลที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรอาทิฟางข้าวแกลบใยมะพร้าวยอดอ้อยใบอ้อยสังข้าวโพดเศษหญ้ารากพืชสามารถช้อนชัยออกจากก้นกระถางและด้านข้างของกระถางได้เป็นอย่างดีรวมถึงมีความสามารถในการอุ้มน้ำและระบายน้ำช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีอีกทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอีกด้วย
0: M-COT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: อตกรีนนิวส์
1: จากรายงานองค์การแรงงานระหว่างประเทศเมื่อปี2020เศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทยคิดเป็นประมาณ 7% ของการจ้างแรงงานทั้งหมดของประเทศซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 6% รายงานยังคงระบุว่าเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศไทยมีศักยภาพที่จะสามารถสร้างงานเพิ่มได้ 1.2 ล้านตำแหน่งภายในปี2030ทั้งในภาคธุรกิจด้านพลังงานเคมีภาคธุรกิจด้านอาหารการเกษตรภาคธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพและภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมรัฐบาลไทยพยายามสนับสนุนให้เกิดตำแหน่งงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านนโยบายต่างๆที่สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้มีการรับแรงงานในภาคสีเขียวเพิ่มมากยิ่งขึ้น
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ฮอตกรีนนิวส์
1: การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในภูมิภาคอาเซียนหากจะพูดถึงน้ำบาดาลเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงด้านน้ำของภูมิภาคอาเซียนนับเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผลักดันให้การบริหารจัดการน้ำบาดาลเป็นวัฒนธรรม

0: ขณะนี้เวลา 10 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเอกนัทยันใช้กลไกนำเงินโรงกลั่นกองทุนมาคุมราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้ขึ้นราคาแรงตามตลาดโลกนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศหลังจากราคาตลาดโลกปรับขึ้นสืบเนื่องจากกรณีเหตุการณ์ตะวันออกกลางเริ่มปะทุว่าจะเห็นว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันทุกประเภทปรับตัวสูงขึ้นซึ่งในไทยยังใช้กลไกการลดราคาหน้าโรงกลั่นเพื่อนำเงินจากโรงกลั่นมาลดณราคาหน้าปั๊มประกอบกับยังมีกองทุนน้ำมันที่จะบริหารราคาในช่วงนี้ให้เหมาะสมกับราคาตลาดโดยที่ไม่ต้องมีการปรับขึ้นลงมากเหมือนก่อนหน้านี้พร้อมยืนยันว่ากระทรวงพลังงานจะบริหารติดตามดูสถานการณ์ทุกวันเพื่อไม่ให้ราคาขึ้นเร็วและลงแรงตามตลาดเมื่อถามว่าช่วงนี้ราคาน้ำมันในประเทศจะยังไม่ปรับขึ้นใช่หรือไม่รัฐมนตรีพลังงานกล่าวว่าต้องดูวันต่อวันแต่ถึงจะมีการปรับราคาขึ้นลงคงไม่ใช่ลักษณะการปรับแบบกระชากซึ่งจะค่อยๆดูไปนอกจากนี้จะมีการบริหารจัดการเรื่องตัวอุปทานของน้ำมันด้วยและเท่าที่ตรวจสอบน้ำมันดิบในประเทศยังไม่มีปัญหาปริมาณน้ำมันสำเร็จรูปสำรองในไทยยังมีปริมาณเพียงพอจนเกือบเต็มพร้อมยืนยันว่าเราไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำมันแน่นอนดังนั้นจะต้องบริหารราคาให้เป็นไปตามกลไกตลาดจ่าพิชิตวินให้การปฏิเสธคดีทุจริตสอบสท.เจ้าหน้าที่เตรียมฝากขังก่อนเที่ยงนี้มีรายงานข่าวจากวันนี้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพาตัวนายอัศวินโชติพนังหรือดร.วินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปค้นที่ออฟฟิศย่านปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พยายามหาข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงไปยังขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นเบื้องต้นยังไม่ได้ตามที่ต้องการเนื่องจากข้อมูลบางส่วนถูกลบออกไปเพราะเป็นไฟล์ที่ค่อนข้างเก่าทำให้ข้อมูลสำคัญในส่วนนี้ยังไม่ได้มาจึงต้องขยายผลกับนายพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีซึ่งนายพิชิตให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่มีบางส่วนที่ตำรวจมีพยานหลักฐานที่สามารถระบุได้ว่านายพิชิตทำผิดจริงเจ้าตัวจึงจะยอมรับในความผิดนั้นเบื้องต้นนายพิชิตมีความเครียดมากหลังจากที่เดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนการที่นายพิชิตเดินทางมาที่กองปราบเจ้าตัวเชื่อว่าจะได้รับการประกันตัวโดยมีการเตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสดตำรวจเชื่อว่านายพิชิตได้มีการเตรียมความพร้อมมาอยู่แล้วแต่เจ้าหน้าที่ทำตามขั้นตอนและแจ้งข้อกล่าวหาสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ตำรวจได้เบิกตัวนายวินและนายพิชิตไปสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนจะมีการฝากขังศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกก่อนเที่ยงขณะเดียวกันในวันนี้จะมีการแถลงข่าวคดีดังกล่าวโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในเวลา 13:00 น.ทรัมป์ล้มแผน 20% หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศว่าจะเก็บค่าผ่านทาง20%ของราคาสินค้ากับเรือทุกลำที่ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเขาก็กลับลำล้มเลิกแผนแต่ยังคงสั่งการปิดล้อมฮอร์มุซไม่ให้เรือเข้าออกท่าเรือของอิหร่านเหมือนเช่นในช่วงเดือนเมษายนจนถึงการลงนาม MOU หยุดยิงเมื่อเดือนที่แล้วโดยเขายังสั่งการให้กองทัพระดมโจมตีเป้าหมายของอิหร่านทั้งคืนที่ผ่านมาเป็นวันที่4ติดต่อกันเรียกร้องอิหร่านให้เจรจากับสหรัฐไม่เช่นนั้นจะยกระดับการโจมตีโดยยังขู่ด้วยว่าสัปดาห์หน้าจะโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานของอิหร่านแม้ว่าการโจมตีเป้าหมายพลเรือนเหล่านี้จะละเมิดสนธิสัญญาเจนีวาก็ตาม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
6: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอัลล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
10: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
11: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
12: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
13: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
14: ทุกวันนี้ชีวิตต้องเจอกับค่าน้ำมันที่สูงขึ้นทุกวันทุกวันเลยค่ะเศรษฐกิจก็ผันผวนงานหนักที่รออยู่ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel กระบะจาก Toyota เอาอยู่แน่นอนค่ะด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันอย่างขุมพลัง 2.8 GD Super Power ที่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ช่วยให้คุณเนี่ยประหยัดได้มากถึง 7.5% เรียกได้ว่าช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจของคุณเนี่ยไปได้ไกลนะคะรองรับการเติมน้ำมัน B20 ใน ในทุกรุ่นอีกด้วยล่ะค่ะต่อให้คุณไปเจอกับสภาพถนนแบบไหนไฮลักคันนี้ก็เอาอยู่แน่นอนด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ช่วยให้การขับขี่เนี่ยนุ่มมากๆเกาะถนนแน่นเข้าโค้งได้แบบหนึบค่ะให้คุณมั่นใจทุกการเดินทางเอาอยู่และคุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันหรือยังคะ Toyota เขาจัดโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ค่ะซื้อไฮลักวันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ 6,770 บาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ให้อีกด้วยนะคะรีบมาเป็นเจ้าของและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะ
15: M-Cot New Giant

อยู่กันในช่วงนี้หลายคนก็รู้กันอยู่แล้วนะคุณผู้ฟังว่าเดี๋ยววันที่17กรกฎาคมนี้เนี่ยทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีเขาจะมีการเปิดให้คุณโหวต1เมนู1อาหารถิ่นประจำปีนี้กันด้วยนะคะและแน่นอนว่า1ใน3ของเมนูที่เราจะสามารถโหวตกันได้นั่นก็คือหมูขยำระกำจันทร์ค่ะบางครั้งหลายคนเรียกว่าหมูผ้าระกำนะคะเป็น1ในเมนูอาหารพื้นบ้านขึ้นชื่อของจันทบุรีจัดเป็นสำหรับโบร้านที่หาทานได้ยากมากๆในปัจจุบันเป็น1ใน3เมนูของจังหวัดจันทบุรีที่เข้ารอบการโหวตให้เป็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นอย่างที่บอกไปประจำปีนี้ค่ะรสชาติของเขาโดดเด่นจัดจ้านหอมสมุนไพรผสมผสานความเปรี้ยวอมหวานตามธรรมชาติของผลระกำอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีแต่บางคนอาจจะยังไม่เคยทานเมนูนี้นะคะจุดเด่นของเมนูค่ะเขาก็จะมีความเปรี้ยวละมุนกลมกล่อมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากระกำอย่างที่บอกไปมีความเค็มความมันความเผ็ดร้อนนะคะของเครื่องยำมีความหอมที่อัดแน่นไปด้วยสมุนไพรค่ะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงพริกขี้หนูค่ะเนื้อหมูเองนะคะเขาจะนำไปรวนหรือว่าต้มให้สุกกำลังดีเอาไปขยำคลุกเคล้ากับเครื่องยำรวมถึงเนื้อระกำจนเข้าเนื้อกันเลยทีเดียวไปหาทานกันได้เลยที่ตลาดค่ายเนินวงร้านคดข้าวร้านจันทรหรือว่าใครที่มีร้านแนะนำกับเมนูนี้ทักทายมาได้เลยที่เพจอสมทจันทบุรีนะคะ

0: พบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: M ขอดจัน 95.25 กับปังปอนสจิรัต
0: ขอดจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

และช่วงนี้หลายคนอิ่มท้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพาเดินทางเข้าวงการบันเทิงมาสยบข่าวลือข่าวเลิกกันที่แบบว่าหลายคนเห็นว่าเบลล่าเนี่ยไม่เคยออกมาพูดเรื่องนี้เลยหลังจากที่เมื่อเดือนที่แล้วนะคะก็มีข่าวว่าเอ๊ะคู่นี้ทำไมดูเงียบเลิกลากันไปหรือเปล่านะคะล่าสุดเบลล่าราณีควงวินชวินค่ะเดินเที่ยวสิงคโปร์เรียกได้ว่าเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความรักที่หวานไม่เบาเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าทำเอา

แฟนคลับที่เขาลุ้นคอยเชียร์กันว่าเอ๊ะตกลงคู่นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับนางเอกสาวตัวท็อปอย่างเบลล่าราณีและหวานใจนักธุรกิจหนุ่มทายาทตระกูลดังวินชวินเจียรวนนท์ที่ก่อนหน้านี้หลายคนก็อดเป็นห่วงไม่ได้ค่ะเพราะว่าหลังๆไม่เห็นทั้งคู่มีภาพออกมาเลยแล้วฝ่ายชายเขาปิด Instagram ส่วนตัวไปด้วยก็เลยเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เมามอยกันไปนะคะว่าคู่นี้สงสัยเลิกรากันไปแล้วแน่ๆเลยค่ะล่าสุดสยบข่าวลือกันหน่อยเพราะว่าภาพล่าสุดนะคะเรียกได้ว่าส่งตรงจากประเทศสิงคโปร์กันเลยทีเดียวค่ะไม่ต้องเดาให้ปวดหัวกันอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามีคนตาดีเขาไปแอบเห็นทั้งคู่เดินควงแขนไปเที่ยวแบบชิลๆที่ประเทศสิงคโปร์เป็นภาพบรรยากาศที่ต้องบอกว่าเรียบง่ายเป็นธรรมชาติดูคุ้นตาแฟนคลับที่เคยเห็นภาพของทั้งคู่ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการตอบโต้ข่าวลือเรื่องของการเลิกลากันไปค่ะอันนี้ไม่ต้องมีคำบรรยายไหนๆแล้วนะคุณผู้ฟังใครยังไม่ได้เห็นภาพไปตามหาดูความหวานของทั้งคู่กันได้เลยค่ะ

วล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ปอปอส่งหน้าที่ต่อให้กับดีเจอ้อมไปรวีดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของซอฟท์ไทม์นะคะก็จะมีเพลงเพราะๆฟังกันแบบสบายๆสำหรับเพลงสากลนั่นเองค่ะใครชื่นชอบอย่าพลาดไปได้ช่วงหน้าช่วงนี้ปอปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรุทธพลเผยรวบผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฟอเร็กซ์ครบแล้ว2

0: รายพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงการจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลคดีฟอเร็กว่าเช้าวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จับกุมนางสาวมาริกามากสลุดผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดซึ่งเป็นโบรกเกอร์ของบริษัท QRS ขณะนี้นำตัวมาที่ DSI เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมถือเป็น1ใน2หมายจับศาลที่ได้รับการอนุมัติตอนนี้จับกุมครบแล้ว2คนโดยนางสาวมาริกาเป็นโบรกเกอร์ของ QRS ซึ่งถือเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญที่จะสอบสวนต่อไปส่วนการสอบสวนทาง DSI จะต้องออกหมายเรียกมาสอบสวนและสอบปากคำรวมถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งเชื่อว่าไม่หลบหนีเพราะนายภาวุฒิเองพร้อมเข้ามายืนยันข้อเท็จจริงอยู่แล้วและคาดว่า DSI จะเรียกมาสอบปากคำช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรส่วน22คนที่ DSI ออกหมายเรียกยืนยันจะเข้ามาให้ปากคำครบทุกคนหรือไม่ยังไม่ทราบในเมื่อศาลไม่อนุมัติหมายจับต้องออกหมายเรียกสำหรับเหตุที่ DSI ออกหมายจับเลยพลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าเพราะเป็นเงื่อนไขของกฎหมายที่สามารถออกได้เชื่อว่าต้องมีพยานหลักฐานมากพอสมควรจึงขอศาลอนุมัติออกหมายจับสำหรับการจับกุมตัวนางสาวมาริกาเจ้าของโบรกเกอร์ QRS ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญากระทำความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงประชาชนประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกันและร่วมกันฟอกเงินโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ที่ลานจอดรถโรงพยาบาลดังย่านพระราม9ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการนำตัวผู้ต้องหายื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออำนาจศาลฝากขังตามขั้นตอนต่อไปพ่อของเหยื่อรถบัสนักเรียนไฟไหม้ร่วมวางดอกไม้แสดงความอาลัยที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวบรรยากาศหน้าโรงเบียร์ณลาดพร้าววันนี้ยังคงมีประชาชนเดินทางนำดอกไม้พวงมาลัยอาหารผลไม้และน้ำดื่มมาวางไว้ที่บริเวณประตูด้านหน้าและประตูด้านหลังของสถานที่เกิดเหตุเพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้นอกจากนี้ยังพบว่ามีการจุดธูปปักลงบนถ้วยข้าวทุกถ้วยจำนวน31ถ้วยตามจำนวนผู้เสียชีวิตพร้อมจุดเทียนและนำพวงมาลัยไปวางบนผ้าบังสกุลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของผู้ที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยเชื่อว่าเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับแม้ว่าวันนี้จะเข้าสู่วันที่3แต่ยังคงมีกลิ่นไหม้หลงเหลืออยู่เป็นระยะโดยวันนี้มีพ่อของเหยื่อรถบัสนักเรียนไฟไหม้เมื่อปี68และเหยื่อเมาแล้วขับกว่า30คนร่วมวางดอกไม้แสดงความอาลัยในจุดเกิดเหตุพร้อมบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนไม่กล้าแม้แต่จะดูข่าวเพราะเหตุการณ์เหมือนกับครั้งที่ลูกชายของตนเองเสียชีวิตในครั้งนั้นประตูทางออกฉุกเฉินของรถบัสไม่สามารถเปิดได้ครั้งนี้ก็มีผู้เสียชีวิตตรงหน้าประตูฉุกเฉินจำนวนมากซึ่งเป็นเคสที่คล้ายกันต่างกันแค่สถานที่ทั้งนี้อยากให้หน่วยงานทุกภาคส่วนรวมถึงผู้ประกอบการมีมาตรการเข้มงวดมากกว่านี้เรื่องความปลอดภัยอย่าประมาทเพราะถ้าเกิดความประมาทจะเกิดความสูญเสียอย่างมากมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำ

0: นักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
7: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
8: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายหิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

0: ดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Soft Music Time กับ DJ อ้อมนะคะ 11:20 น.แล้ว DJ ไม่ได้ไปไหนค่ะเข้ารายการมาตั้งแต่ 11:00 น.แล้วแหละแต่ว่าก็เปิดเพลงต่อเนื่องให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเลยนะคะ3เพลงต่อเนื่องกันไปเรียบร้อยนะคะกับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ Swear It Againผลงานเพลงของ Westlife แล้วก็ก่อนหน้านี้ So Yesterday และเพลงแรกก็คือ Yesterday Once More ของ Carpenter นั่นเองค่ะจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะเปิดถึง3เพลงต่อเนื่องนะคะแต่ว่าฟังเพลงแล้วดีเจก็เพลินเองค่ะพอเพลินแล้วก็ปล่อยเลยตามเลยนะคะให้คุณได้ฟังเพลงพร้อมๆกันต่อเนื่องก่อนเป็นการบิ้วอารมณ์กันก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเข้ารายการพูดคุยกันค่ะวันนี้ก็ยังคงมีเพลงสากลมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยในชั่วโมงของ Soft Music Time แล้วก็เดี๋ยววันนี้มีเรื่องเล่ารอบโลกวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับไทยและเกาหลีใต้นะคะจะเป็นประเด็นอะไรอย่างไรเดี๋ยววันนี้รอติดตามฟังกันได้เลยนะคะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรวี
0: ใครที่กำลังปวดหัวกับปัญหาว่าที่ว่าปลูกต้นอะไรก็ไม่ยอมโตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยไม่เจริญเติบโตเลยนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปได้ด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ค่ะดินเน่าจะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกได้อีกครั้งค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตเลยนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานก็ง่ายมากนะคะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเอาไปผสมกับน้ำ200ถึง500ลิตรผสมให้เข้ากันดีนะคะแล้วก็ฉีดพ่นลงในดินสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่เลยค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคา699บาทค่ะสนใจสั่งซื้อดินเน่าโทรไปได้เลยนะคะที่เบอร์02-114-3990021143990ค่ะมีค่าส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรวี

0: ซีรีส์วายนะคะปีนี้มาในคอนเซปต์ไทยซิลเคอร์เทนแอนด์เดอะโกลเด้นโลตัสบุษบงกตม่านไหมลายสยามค่ะเขาก็เปิดโอกาสให้แฟนๆได้ร่วมโหวตนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบกันนะคะมีทั้งหมด5สาขารางวัลด้วยกันค่ะซึ่งเราก็มีรายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาให้คุณได้โหวตกันอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้รางวัลแรก Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 ติวเตอร์ยิม Y 2 ภูพาเวล Y 3 ฟอร์ดพีท Y 4 ลูกหมีซอนย่า Y 5 ลิงออมรางวัลที่2 Prince of Boys Loveนักแสดงนำบอยสเตอร์เจ้าเสน่ห์นะคะ B1 เก่งหฤทธิ์ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกริตติน B5 ฟอร์ดทิติพงค์ค่ะรางวัลที่3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เปล่าเสน่ห์นะคะอันนี้เป็นฝ่ายหญิงบ้าง G1 จีนี่ณนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยาและ G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ค่ะรางวัลที่4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบมค่ะและรางวัลสุดท้าย Mostpopular why novel นิยายวายยอดนิยมค่ะ N1 gamer และน้องเด๋อของเขา N2 พิษรัก poisonous love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ crazy love หมูมู่ N4 สามีบ้านนอก my rustic wife และ N5 not the best but still good นะคะรักใครชอบใครเชียร์ใครคุณอยู่ด้อมไหนอย่าลืมเข้าไปโหวตกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ y entertain awardsมีเอสด้วยนะคะ yentertainawards.mcot.net/vote ค่ะหรือโหวตได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน eMOS ด้วยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง2กันยายนนี้ค่ะ
1: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
2: Soft Music Timeช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

0: การส่งเสริมการท่องเที่ยวของเกาหลีเขาได้เปิดเผยข้อมูลออกมานะคะว่าในช่วง5เดือนแรกของปี2569นี้นะคะคนไทยเดินทางไปเที่ยวเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ20เลยนะคะจากข้อมูลของข้อมูลองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีหรือว่า KTO เนี่ยค่ะเขาบอกว่าในปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วปี68นะคะนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยเดินทางไปเที่ยวเกาหลีใต้ประมาณสัก 330,000 กว่าคนแต่ว่าในช่วง5เดือนแรกของปี69นี้ค่ะคนไทยเดินทางไปเที่ยวเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ20เลยถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะก็เป็นตัวเลขที่สะท้อนว่าการเดินทางท่องเที่ยวของเกาหลีเนี่ยยังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในปีนี้ค่ะเขาตั้งเป้าว่าจะมีนักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวเกาหลีเนี่ย 410,000 คนนะคะก็น่าจะใกล้เคียงแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะพักไปนิดนึงเดี๋ยวปลายปีเนี่ยอาจน่าจะเป็นฤดูการท่องเที่ยวน่าจะมีคนไทยเดินทางไปเที่ยวเกาหลีกันมากขึ้นนะคะที่หยิบยกเรื่องนี้มาเล่าเพราะว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีข่าวคราวเรื่องของการไปเที่ยวเกาหลีใต้แล้วมันเข้าประเทศยากติดตม.นู่นนี่นั่นนะคะก็มีข่าวคราวทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนเนี่ยกังวลไม่ค่อยกล้าที่จะไปเที่ยวเกาหลีใต้กันแล้วเพราะว่ากลัวจะติดตม.กลัวจะถูกส่งกลับไม่ได้เข้าไปเที่ยวนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีข่าวออกมาแล้วว่านักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปเที่ยวเกาหลีใต้กันเพิ่มมากขึ้นนะคะก็อาจจะมีการผ่านเข้าตม.ได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นแล้วนะคะล่าสุดใครไปมาแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างก็ส่งข่าวคราวเล่าเรื่องกันได้นะคะใครที่จะไปเที่ยวเกาหลีจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะตม.ตอนนี้ยังโหดเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะนอกจากเรื่องของตัวเลขนักท่องเที่ยวแล้วนะคะเขาก็มีข้อมูลด้วยว่ามีการใช้จ่ายเงินในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเพิ่มผ่านบัตรเครดิตนะคะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ45เลยก็เป็นการบ่งบอกว่าความนิยมท่องเที่ยวเกาหลีเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่เรื่องของการเดินทางเท่านั้นนะคะยังมีการใช้จ่ายเรื่องของความงามเรื่องของอาหารแล้วก็ซื้อประสบการณ์ต่างๆเนี่ยผ่านการท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นเรื่องราวระหว่างไทยเกาหลีที่เอามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

8:53 แล้วนะคะดีเจอ้อมคงต้องลาคุณผู้ฟังไปเท่านี้ก่อนค่ะกลับมาเจอกับรายการ Soft Music Time ได้ใหม่พรุ่งนี้11 โมงจนถึงเที่ยงเวลาเดิมก่อนที่จะทานข้าวเที่ยงกันนะคะก็มาฟังเพลงสากลแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่ดีเจอ้อมจะมาฝากคุณผู้ฟังด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ฟังเพลงอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: าดพร้าวยืนยันอัตลักษณ์32ร่างชุดสอบสวนเร่งวิเคราะห์ภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดหลังกู้ไฟล์ภาพหาสาเหตุเพลิงไหม้จับตาประชุมกองสอบท้องถิ่นปปช.ร่วมสังเกตการจ่อเพิกถอน 5,000 รายชื่อที่พบความผิดปกติโดนัลด์ทรัมป์กลับลำเรื่องคำขู่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 20% สินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุสแต่ยังเดินหน้าปิดล้อมอิหร่านและระดมโจมตีอีกระลอกสเปนสอนเชิงฝรั่งเศสโชว์รูปเกมสุดหรูจัด2ประตูทะลุรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกในรอบ16ปีขณะที่คืนนี้ตี2ลุ้นทีมสิงโตคำรามพบทีมฟ้าขาวใครเข้าชิงกับสเปนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยง 12:00 น.นะคะข่าวภาคเที่ยงวันนี้อยู่กับคุณพจนาธนธนากุลดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกค่ะร่วมกันดำเนินรายการนะคะความเคลื่อนไหวจากข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็หยิบมารายงานในช่วงเที่ยงจนถึงเที่ยงครึ่งวันนี้ค่ะก็รายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้คงจะมาติดตามที่เรื่องของเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวกันก่อนเลยนะคะวันนี้ทางสถาบันนิติเวชวิทยาก็ออกมารายงานยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิต32คนด้วยกันค่ะคือเมื่อคืนนี้มีการยืนยันยอดจากทางสน.พหลโยธินนะคะผู้เสียชีวิตรายที่31นะคะเป็นผู้หญิงอายุ34ปีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตรค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็ยืนยันรายที่31นะคะแต่ว่าเช้าวันนี้ทางสถาบันนิติเวชวิทยารายงานยอดผู้เสียชีวิตว่ามีผู้เสียชีวิต32คนมีญาติมาเก็บตัวอย่าง DNA 30ครอบครัวยืนยันรายชื่อแล้ว32คนญาติรับศพไปแล้ว28คนค่ะบรรยากาศหน้าโรงเบียร์วันนี้นะคะก็มีประชาชนเดินทางนำดอกไม้พวงมาลัยอาหารผลไม้น้ำดื่มมาวางไว้ที่บริเวณประตูด้านหน้าและด้านหลังของสถานที่เกิดเหตุค่ะเป็นการร่วมแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้พบว่ามีการปักธูปนะคะจุดธูปปักลงบนถ้วยข้าวตามจำนวนผู้เสียชีวิตค่ะจุดเทียนแล้วก็นำพวงมาลัยไปวางบนผ้าบังสุกุลก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของผู้ที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับค่ะด้านเจ้าหน้าที่จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวสท.ก็เดินทางมาจุดเกิดเหตุนะคะเข้าไปบริเวณด้านในของโรงเบียร์ณลาดพร้าวเพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติมค่ะมีผู้เสียหายนะคะจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะที่สน.พหลโยธินนายณัฐพงศ์นะคะผู้ซึ่งเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าผากและหูทั้งสองข้างมาพบพนักงานสอบสวนแจ้งความดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะและเล่าว่าเมื่อคืนเกิดเหตุก็มาที่สถานบันเทิงเวลาประมาณ4ทุ่มครึ่งค่ะนั่งอยู่บริเวณโต๊ะหน้าเวทีฝั่งประตูทางเข้าช่วงแรกไม่มีอะไรผิดปกติแต่ว่าใกล้เที่ยงคืนสังเกตเห็นกลุ่มควันสีขาวพุ่งออกมาจากเพดานหน้าเวทีฝั่งประตูทางเข้าหลังจากนั้นก็เห็นประกายไฟและได้กลิ่นไหม้จึงรีบวิ่งหนีออกมาทางประตูด้านหลังฝั่งลานจอดรถระหว่างหลบหนีมีนักท่องเที่ยวแตกตื่นตกใจตนเองก็ถูกดึงขาแต่ว่าก็สามารถสลัดและวิ่งออกมายังพื้นที่ปลอดภัยได้โดยนายณัฐพงศ์บอกว่าไม่ได้ยินสัญญาณเตือนไฟไหม้แต่อย่างใดนะคะแล้วก็ช่วงเช้าวันนี้คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมติดตามความคืบหน้าคดีค่ะหลังจากเมื่อวานมีการสอบปากคำไปแล้ว52ปากแบ่งเป็นผู้ประกอบการ1รายพนักงานในร้าน16รายกลุ่มญาติและผู้ได้รับบาดเจ็บ33รายเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมตรวจที่เกิดเหตุอีก2รายวันนี้หลังจากประชุมจะมีการจัดชุดพนักงานสอบสวนแยกย้ายไปสอบปากคำพยานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบอาคารและระบบไฟและไปสอบปากคำผู้บาดเจ็บที่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
0: ขณะที่ญาตินะคะก็ไปทยอยรับร่างเหยื่อที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นำไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่ช่วงเช้าก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้ามีครอบครัวของตำรวจสันติบาล10ตำรวจตรีสิทธิโชคบุญธารักษ์กองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจสันติบาล3เพื่อนตำรวจค่ะก็มารับศพเป็นศพแรกโดยตำรวจหัวหน้างานนะคะเปิดเผยว่า10ตำรวจตรีสิทธิโชคมีความตั้งใจขยันเป็นที่รักของเพื่อนๆวันนี้ค่ะพี่ๆเพื่อนๆมาส่งกำลังใจให้น้องไปสู่สุขคตินะคะซึ่งจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดป่าพรหมรังสีที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งค่ะเป็นครอบครัวของวงดนตรีวงทศกัณฐ์ที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะคือครอบครัวของพันจ่าอากาศเอกพุทธิพงศ์พุทธมรหรือว่ากวางค่ะเป็นมือคีย์บอร์ดของวงครอบครัวเดินทางมารับร่างโดยมีน้องสาวมารับนะคะก่อนที่น้องสาวจะจุดธูปไหว้หน้ารูปของพี่ชายนำชุดสูทตัวโปรดที่พี่ชายเคยตัดไปใส่ร่วมงานแต่งงานของน้องสาวมาสวมให้เป็นครั้งสุดท้ายท่ามกลางเสียงร่ำไห้ของคนในครอบครัวพร้อมระบุว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อมาเพื่อแสดงความรับผิดชอบอยากให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนไม่ให้เกิดความสูญเสียกับครอบครัวอื่นอีกค่ะด้านพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก็เปิดเผยนะคะยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้คือ32ร่างค่ะโดยมีการนำร่างของผู้เสียชีวิตเข้ามาอีก2รายสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลครบทั้งหมดแล้วจะทยอยส่งคืนร่างให้กับญาตินะคะซึ่งมีการทยอยส่งคืนร่างแล้ว28รายด้วยกันเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาผลการชันสูตรเบื้องต้นค่ะพบว่าเสียชีวิตจากการสำลักควันไฟประกอบกับได้รับบาดแผลได้รับบาดเจ็บจากเปลวเพลิงซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยังคงดำเนินการตามขั้นตอนทางนิติเวชประสานกับญาติผู้เสียชีวิตต่อเนื่องจนแล้วเสร็จค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาอีกคดีหนึ่งที่วันนี้ต้องจับตากันนะคะก็คือเรื่องของทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะเช้าวันนี้ตำรวจเบิกตัวนายพิชิตและนายอัศวินหรือด็อกเตอร์วินไปสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนจะมีการฝากขังที่ศาลอาญาเมื่อวานตำรวจพาด็อกเตอร์วินไปค้นที่ออฟฟิศย่านปากเกร็ดค่ะจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พยายามหาข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงไปยังขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นแต่ยังไม่ได้ตามที่ต้องการเนื่องจากข้อมูลบางส่วนนั้นถูกลบไปแล้วก็เป็นไฟล์ที่ค่อนข้างเก่าทำให้ข้อมูลสำคัญส่วนนี้ยังไม่ได้มาค่ะต้องไปขยายผลกับนายพิชิตนายพิชิตก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่มีบางส่วนที่ตำรวจมีพยานหลักฐานที่ระบุได้ว่านายพิชิตนั้นทำผิดจริงค่ะสำหรับนายพิชิตนั้นพบว่ามีความเครียดมากนะคะหลังเดินทางมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเจ้าตัวเชื่อว่าถ้าเข้ามาแสดงตัวกับตำรวจจะได้รับการประกันตัวมีการเตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสดเพื่อจะมายื่นประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนด้วยส่วนอีกคนคือนางสาวสัตพรนะคะที่เป็นผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าเป็นคนส่งฮาร์ดดิสก์ฝ่ายแก้ข้อสอบท้องถิ่นก็ฝากขังไปเมื่อวานค่ะศาลไม่ได้ให้ประกันตัวนะคะแล้วก็เลยถูกส่งตัวเข้าเรือนจำทันทีค่ะวันนี้นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยย้ำว่าไม่หนักใจกับการประชุมหรือการพิจารณาเรื่องต่างๆวันนี้เนื่องจากอำนาจอยู่ที่คณะกรรมการกลางส่วนการเริ่มพิจารณาดำเนินการคาดว่าจะเริ่มได้ในวันที่23กรกฎาคมค่ะทางปปช.นะคะนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการปปช.ก็ร่วมสังเกตการที่ประชุมด้วยนักข่าวถามถึงผู้สอบ 5,000 ชื่อที่คาดว่าอาจจะถูกเพิกถอนรายชื่อนะคะเพราะว่าคะแนนนั้นมีความไม่ถูกต้องค่ะจะชัดเจนวันนี้เลยหรือไม่นายสุชาติบอกว่ายังไม่แน่ใจขอรอดูรายละเอียดจากการประชุมก่อนข้อมูลที่ได้ในการสังเกตการวันนี้เตรียมนำไปเสนอในที่ประชุมปปช.ควบคู่ไปด้วยค่ะแต่ก็ต้องดูว่าไม่ให้กระทบกับตัวสำนวนโดยเฉพาะประเด็นการเพิกถอน 5,000 ชื่อเพราะอำนาจการเพิกถอนจริงๆเป็นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ใช่อำนาจของปปช.ในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบปปช.ก็ต้องไต่สวนอยู่แล้วและจะขยายผลให้ครบถ้วนค่ะ
0: ทางด้านนายมนัสสุวรรณรินทร์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็ปรากฏตัวที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเช่นกันนะคะก็มีการรีบพูดตัดบทสื่อมวลชนว่าช่วงนี้ปิดวาจาก่อนจะบอกว่ามาให้ข้อมูลกับกรรมาธิการที่สภาค่ะขอให้สื่อไปติดตามแล้วก็นำข้อมูลที่กรรมาธิการซึ่งย้ำว่าวันนี้ไม่ได้มาชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่มาขึ้นรถเพื่อจะไปรัฐสภานอกจากนี้นายมนัสก็ยังพูดติดตลกนะคะว่าชวนสื่อกินทุเรียนซึ่งประเด็น TOR ยืนยันว่าเป็นเพียงคนร่าง TOR เท่านั้นแต่อย่างอื่นไม่ได้ทำค่ะในส่วนของฝ่ายค้านอย่างนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายและการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรก็ระบุว่าวันนี้ที่มีการประชุมกรรมาธิการจะพิจารณาเรื่องการโกงสอบท้องถิ่นค่ะซึ่งเชิญบุคคลต่างๆมาชี้แจงทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะรวมไปถึงอธิบดีกรมการปกครองบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับ TOR ทั้งหมดก็หวังว่าการประชุมวันนี้จะได้ข้อมูลนำไปสู่การจัดการปัญหาอย่างแท้จริงแล้วก็หวังว่าท้ายที่สุดจะเป็นแค่การจัดการกับปลาซิวปลาส้อยก็เป็นความคืบหน้าในคดีที่เกิดขึ้นนะคะที่วันนี้ก็ต้องติดตามว่าหลังจากประชุมเสร็จแล้วผลออกมาเป็นอย่างไรค่ะ
1: พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อีกเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าออกมาชี้แจงค่ะกรณีจับทหารพรานพกปืนช่วงลาพักนะคะโดยพันเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะก็ออกมาเปิดเผยว่ากรณีอาสาสมัครทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่48ถูกตำรวจทางหลวงจับกุมในข้อหาพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรจำเป็นอันเร่งด่วนหรือสมควรแก่พฤติการระหว่างเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงลาพักร้อนค่ะเรื่องนี้ทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมอบหมายหน่วยต้นสังกัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการทางกฎหมายนะคะจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่าอาสาสมัครฐานพรานรายดังกล่าวเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยรถยนต์ส่วนตัวให้ความร่วมมือกับตำรวจทางหลวงในการเข้ารับการตรวจค้นไม่มีพฤติการหลบหนีหรือขัดขืนเจ้าหน้าที่ตรวจพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนซึ่งจัดเก็บแยกกันค่ะก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อมาผู้ถูกกล่าวหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและจะเข้าพบพนักงานสอบสวนตามกำหนดนัดโดยหน่วยงานต้นสังกัดได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติการเข้าร่วมให้การสนับสนุนพร้อมนำเอกสารรับรองการเป็นกำลังพลและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการชี้แจงข้อเท็จจริงซึ่งพันเอกวริชบอกว่ากรณีดังกล่าวเป็นประเด็นที่สมควรได้รับการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงเนื่องจากกำลังพลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังต้องเผชิญภัยคุกคามต่อชีวิตและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงลาพักหรือระหว่างเดินทางกลับภูมิลำเนาขณะเดียวกันตำรวจก็มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ดังนั้นการมีแนวปฏิบัติร่วมกันจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการนิติรัฐและหลักนิติธรรมค่ะทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็ขอให้ประชาชนได้ติดตามข้อเท็จจริงจากข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลหรือความคิดเห็นที่อาจสร้างความเข้าใจผิดหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐค่ะ
2: มีอีกคดีใหญ่นะคะก็คือคดี Forex ค่ะล่าสุด DSI ได้นำหมายจับบุกรวบตัวมาริกาซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัท QRS บริษัทโบรกเกอร์ชื่อดังโดยผู้บริหารรายนี้นางสาวมาริกาค่ะเป็นกรรมการบริษัทผู้บริหาร QRS ถูกคุมตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งหลังเจ้าตัวอ้างว่าป่วยต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งมีกำหนดที่จะออกจากโรงพยาบาล 8:00 น.ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ DSI ก็เลยนำหมายจับไปควบคุมตัวทันทีตามความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนร่วมกันฉ้อโกงประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเป็นในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตร่วมกันฟอกเงินและความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์จากนั้นก็นำตัวมาที่กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ DSI นางสาวมาริกาเดินก้มหน้าตลอดเวลาแล้วก็ไม่ตอบคำถามสื่อด้วยนะคะซึ่งบริษัท QRS ค่ะ DSI สืบสวนพบว่าเป็นหนึ่งใน4บริษัทกลุ่มโบรก

0: ์ที่มีเส้นทางการรับโอนรับประโยชน์จากผู้เสียหายจำนวนมากที่ลงทุนเทรดฟอเร็กซ์และเป็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสส.ภาวุฒิซึ่งตัวสส.ภาวุฒิยืนยันว่าเป็นเพียงผู้เทรดได้เทรดทองคำกับบริษัท QRS เพียงรายเดียวคดีนี้ก็ย้อนไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะที่ SI ขอศาลออกหมายจับบุคคลนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอเร็กซ์รวม30หมายจับหนึ่งในนั้นค่ะก็มีชื่อของสส.ภาวุฒิรวมอยู่ด้วยแต่ศาลยกคำร้องขออนุมัติการออกหมายจับสส.ภาวุฒิพร้อมผู้ถูกกล่าวหา22คนโดยให้เหตุผลว่ากลุ่มนี้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอยู่ในวิสัยสามารถออกหมายเรียกตามขั้นตอนปกติศาลจึงอนุมัตินะคะในการออกหมายจับผู้ต้องหา2คนก็คือโค้ชเจมที่จับกุมไปแล้วเมื่อวานนี้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกับนางสาวมลิกาที่ถูกจับกุมในวันนี้ค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์บอกว่าตอนนี้จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับฟอเร็กซ์ได้แล้ว2คนถือว่าครบแล้วค่ะส่วนนางสาวมลิกาก็เป็นผู้ต้องหารายสำคัญยังต้องสอบสวนกันอย่างต่อเนื่องในส่วนของสส.ภาวุฒิก็เป็นไปตามขั้นตอนของ DSI แต่เชื่อว่าไม่หลบหนีเพราะเจ้าตัวก็พร้อมยืนยันข้อเท็จจริงอยู่แล้วซึ่งทาง DSI ก็จะเรียกมาสอบในช่วงปิดสมัยประชุมสภาค่ะ
1: ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
1: วันนี้มีแนวคิดหนึ่งนะคะที่ทางรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์ดินประพันธ์เป็นผู้กล่าวถึงนะคะก็คือเหตุภัยพิบัติต่างๆที่ปัจจุบันพบว่ามีความรุนแรงและเกิดเหตุถี่ขึ้นค่ะโดยบอกว่ารัฐบาลติดตามและหามาตรการเกี่ยวกับเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้วโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยศึกษาแนวทางการช่วยเหลือประชาชนค่ะนอกจากแนวทางที่รัฐจะต้องจ่ายเงินอุดหนุนอย่างเดียวนะคะมีเป้าหมายก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้เงินชดเชยที่ประชาชนได้รับนั้นสูงขึ้นก็เลยพูดถึงความร่วมมือกับเอกชนในการทำประกันภัยพิบัติค่ะว่าภาคเอกชนจะสามารถเข้ามาช่วยสนับสนุนได้อย่างไรซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ศึกษาเรื่องดังกล่าวร่วมกับกระทรวงการคลังคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และสมาคมประกันวินาศภัยหลักการเบื้องต้นก็เหมือนแนวทางของญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวน้ำท่วมวาตภัยถ้ามีบริษัทเข้ามารับประกันจะช่วยลดภาระด้านงบประมาณส่วนหนึ่งได้แล้วก็จะทำให้เอกชนนั้นนะคะคือถ้าหลักเกณฑ์ครบเนี่ยก็จะสามารถจ่ายเงินได้รวดเร็วกว่าภาครัฐค่ะซึ่งทางรองนายกปกรณ์บอกว่าแนวคิดดังกล่าวก็เป็นเรื่องที่ภาคเอกชนก็อยากทำอยู่แล้วขณะที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการได้รับเงินเร็วขึ้นและได้จำนวนเงินที่มากขึ้นนะคะมีการยกตัวอย่างว่าถ้าเสียหายรัฐสั่งจ่าย 9,000 บาทแน่นอนว่าเงินจำนวนนี้ไม่เพียงพอนะคะกับความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะเพราะการจะซ่อมบ้านก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่านั้นแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่รัฐจะจ่ายได้ถึงขนาดนั้นจึงเป็นที่มาของแนวคิดประกันภัยพิบัติซึ่งเป็นโมเดลของญี่ปุ่นนะคะกรณีเกิดความเสียหายจากแผ่นดินไหวบริษัทประกันก็จะจ่ายก่อนด้วยความรวดเร็วเท่ากับความเสียหายจะได้รับการชดเชยเร็วนะคะแต่ละพื้นที่เบี้ยประกันก็จะไม่เท่ากันเพราะว่าความเสี่ยงนั้นต่างกันนะคะตอนนี้ก็มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือกันค่ะว่าจะสรุปตัวเลขนำเสนอหลักการต่อครม.นะคะว่าจะใช้แบบเดียวกับของญี่ปุ่นได้หรือไม่ก็เร่งให้ดำเนินการเพื่อจะเสนอหลักการต่อครม.โดยเร็วที่สุดค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีค่ะ
1: ขออนุญาตพักกันสักครู่นึงก่อนค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยง

0: าติดตามกันต่อนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะประชุมเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับการลงทุนในต่างประเทศที่สูงขึ้นค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่2/2569ค่ะโดยได้มีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานแล้วก็รัฐมนตรีคนอื่นๆเข้าร่วมประชุมด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านับตั้งแต่สถานการณ์ความขัดแย้งภูมิภาคตะวันออกกลางสงครามในภูมิภาคกระทบต่อเสถียรภาพด้านพลังงานก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญสูงสุดค่ะได้กำหนดนโยบายเปลี่ยนผ่านพลังงานให้เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลซึ่งตรงกับช่วงที่รัฐบาลนี้เข้ามาบริหารประเทศเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นมาอีกก็จึงได้กำหนดเรื่องของโครงสร้างพลังงานที่เป็นนโยบายหลักฉะนั้นการประชุมค่ะเป็นเรื่องของการกำหนดอนาคตเรื่องโครงสร้างซึ่งเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับ Data Center หรือว่าโครงสร้างไฟฟ้าที่จะเป็นการลดโครงสร้างพื้นฐานของพลังงานรองรับ Data Center นะคะลดภาระให้กับประชาชนประเทศเราก็ให้ความมั่นใจแล้วก็ได้รับความมั่นใจจากนักลงทุนระดับโลกเห็นถึงความพร้อมเรื่องพลังงานที่มีเสถียรภาพในเรื่องโลจิสติกและนโยบายของรัฐบาลนักลงทุนจึงไหลเข้ามาทำธุรกิจ Data Center ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ระบุว่าก็ต้องให้ความสำคัญกับการลงทุนในเรื่องนี้จำนวนสูงมากแต่พอมาเยอะก็ต้องพยายามที่จะทำให้มั่นใจที่จะรองรับให้กิจการของเขามีความมั่นคงมากกว่านี้ค่ะนายกรัฐมนตรีระบุด้วยนะคะว่าขณะเดียวกันรัฐบาลก็มอบหมายกระทรวงพลังงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนโครงสร้างอัตราไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงค่ะให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในทุกภาคส่วนตลอดจนกำหนดแนวทางอัตราค่าไฟฟ้าให้สามารถรองรับการลงทุนใหม่โดยที่ไม่กระทบต่อสถานภาพกองทุนไฟฟ้าภาระค่าครองชีพของประชาชนในปัจจุบันซึ่งถือว่าการประชุมวันนี้มีความสำคัญค่ะต้องขอให้คณะกรรมการร่วมการพิจารณาวาระต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อจะได้มติออกมาสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างทันทีค่ะ
1: ในช่วงเดือนตุลาคมนะคะไทยเราก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนะคะเป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ค่ะประจำปี2569จัดขึ้นวันที่ 12-18 ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็คาดว่าจะมีผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศรวมกว่า 15,000 คนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ยืนยันความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวโดยนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ย้ำนะคะเรื่องการผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชื่อมโยงระบบการเงินที่ปลอดภัยกับสังคมสูงวัยและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสให้อยู่ในสปอตไลท์ต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจโลกมารวมกันขณะนี้รัฐบาลมีความพร้อม 100% ในการจัดงานโดยจะนำเสนอศาสตร์ของพระราชาเรื่องความยั่งยืนและอัตลักษณ์ไทยผ่านผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง37ลายจาก21จังหวัดของไทยค่ะส่วนผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายวิไทรัตนากรบอกว่าแบงค์ชาติจะนำเสนอแนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและประชาชนเข้าถึงได้ให้ความสำคัญกับ3ประเด็นคือการป้องกันการทุจริตทางการเงินดิจิทัลการยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์และการพัฒนาระบบนิเวศทางการเงินที่เอื้อต่อการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนและผลักดันกรอบความร่วมมือ Bangkok Blueprint ป้องกันและตรวจสอบการทุจริตทางการเงินดิจิทัลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศและก็ยกระดับความรู้ด้านเงินดิจิทัลของประชาชนค่ะ
0: ไปกันที่สถานการณ์ในต่างประเทศนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยของเราด้วยค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐนะคะได้กลับลำเรื่องคำขู่ที่จะเรียกเก็บ เก็บค่าธรรมเนียม 20% สำหรับสินค้าที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูซทั้งหมดค่ะซึ่งเมื่อวันจันทร์นายทรัมป์ประกาศนะคะว่าสหรัฐเป็นผู้พิทักษ์ช่องแคบฮอร์มูซกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอีกครั้งเพื่อบีบเศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่ของประเทศนั้นให้หนักขึ้นไปอีกไม่ให้เรืออิหร่านผ่านเข้าออกส่วนเรือในประเทศอื่นผ่านได้แต่ว่าต้องเสียเงิน 20% จากสินค้าทั้งหมดที่ขนส่งผ่านช่องแคบค่ะที่จะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องการรักษาความปลอดภัยผ่านมาไม่ถึง24ชั่วโมงกลับลำแล้วนะคะยกเลิกการเก็บโดยที่มีการเปลี่ยนเป็นการทำข้อตกลงทางการค้าการลงทุนครั้งใหญ่กับประเทศในอ่าวเปอร์เซียการตัดสินใจในการล้มเลิกแผนนี้ถูกมองว่าในทรัมป์เข้าตาจนไม่ต้องการให้สงครามยกระดับขึ้นไปอีกในเวลาที่ความนิยมทางการเมืองตกต่ำค่ะแล้วถึงแม้ว่าการเดินหน้าตามแผนผู้เชี่ยวชาญต่างก็เห็นว่าจะดำเนินการไม่สำเร็จเพราะไม่มีกฎหมายรองรับคงไม่มีประเทศไหนยินยอมเพราะว่าอาจจะสูงถึง17ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อลำขณะเดียวกันในทรัมป์ได้สั่งการให้กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องโดยกองบัญชาการกลางสหรัฐแจ้งว่าเมื่อคืนวานได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเพิ่มเติมอีกรอบเพื่อทำลายขีดความสามารถของอิหร่านในการใช้โจมตีเรือขนส่งสินค้าซึ่งสื่อของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่าเกิดระเบิดในหลายเมืองรวมไปถึงที่ปันดาอับบาสและที่เมืองบูเชซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่โรงไฟฟ้าไม่ได้ถูกโจมตีโดยตรงค่ะในทรัมป์ได้กล่าวล่าสุดด้วยว่าต้องการบีบให้อิหร่านมาเจรจากับสหรัฐโดยขู่ว่าสัปดาห์หน้าจะโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานของอิหร่านอีกถึงแม้ว่าการโจมตีเป้าหมายพลเรือนเช่นนั้นละเมิดกับอนุสัญญาเจนีวาส่วนอิหร่านเมื่อถูกโจมตีก็ตอบโต้ไปที่เป้าหมายทางทหารของสหรัฐในประเทศต่างๆในอ่าวเปอร์เซียซึ่งล่าสุดเป็นการโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนค่ะนอกจากนั้นยังมีแถลงการจากทางกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าการตัดสินใจปิดล้อมของทรัมป์ทำลาย MOU หยุดนิ่งที่ลงนามกันมาโดยปริยายหยุดยิงนะคะที่ลงนามกันมาโดยปริยายบุคคลที่รัฐบาลอิหร่านยังได้ล้อเลียนในทรัมป์ค่ะเรื่องการเก็บค่าคุ้มครอง 20% ว่าเห็นด้วยที่จำเป็นต้องเก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มูซแต่อัตราที่อิหร่านเรียกเก็บเป็นธรรมมากกว่าของในทรัมป์ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาดูเรื่องของฟุตบอลโลกนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าเป็นสเปนค่ะที่โชว์ฟอร์มได้ดีกว่านะคะเอาชนะฝรั่งเศสไป2-0แล้วก็ทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ค่ะการแข่งขันมีขึ้นตอน14:00ตามเวลาในไทยนะคะในรอบรองชนะเลิศระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสค่ะในช่วง15นาทีแรกทั้ง2ทีมก็เปิดเกมรุกเข้าใส่กันอย่างดุเดือดนะคะจนกระทั่งนาทีที่22ค่ะก็ทำทางกองหลังฝรั่งเศสทำฟาวในกรอบเขตโทษนะคะสเปนก็เลยได้ลูกจุดโทษค่ะและมิเกลโอยาซาบาลยิงเข้าไปค่ะสเปนขึ้นนำฝรั่งเศส1-0จากนั้นฝรั่งเศสพยายามจะเปิดเกมรุกเข้าใส่สเปนแต่ว่าสเปนครองบอลได้เหนียวแน่นนะคะฝรั่งเศสทำประตูไม่ได้นะคะจบครึ่งแรกก็เป็นสเปนนำฝรั่งเศส1-0พอเริ่มครึ่งหลังฝรั่งเศสพยายามจะเปิดเกมรุกเข้าใส่สเปนหวังจะได้ประตูตีเสมอค่ะแต่กลายเป็นว่าประตูที่2นะคะมาจากสเปนค่ะในนาทีที่58นะคะโดยเปโดปอโรยิงเข้าประตูไปค่ะสเปนทิ้งห่าง 2-0 แล้วก็จบเกมฝรั่งเศสก็ทำประตูไม่ได้นะคะก็เลยทำให้สเปนเอาชนะฝรั่งเศสไป2-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยกองเชียร์ทีมชาติสเปนก็ออกมาเฉลิมฉลองชัยชนะด้านนอกสนามดัลลัสสเตเดียมค่ะหลังจากที่นักเตะกระทิงดุเอาชนะทีมตราไก่ไปได้แฟนบอลสเปนต่างก็ชื่นชมนักเตะที่เล่นด้วยความเป็นทีมไม่มีใครโดดเด่นกว่ากันจนทีมประสบความสำเร็จขณะที่แฟนบอลฝรั่งเศสต่างก็ผิดหวังฟอร์มของนักเตะนะคะและคืนนี้นะคะก็มาเชียร์กันนะคะระหว่างอาร์เจนตินากับอังกฤษค่ะว่าใครที่จะสามารถเอาชนะและผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับสเปนได้นะคะตี2คืนนี้ที่แอตแลนตาสเตเดียมค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงาน

0: คนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
4: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามัน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990 ค่าส่งและประการสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจีรัตและเอกจัญญวัฒน์
4: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน 12:30 นถึง 13:00 นที่นี่ MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
5: สวัสดีค่ะวันนี้ปังปอนมารายงานตัวนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังรวมถึงการอัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในจันทบุรีนะคะวันนี้มาคนเดียวค่ะเนื่องจากว่าพี่เอกติดภารกิจไปงานแถลงข่าวของกกท.จันทบุรีนะคะเดี๋ยวคงจะมาเล่าให้ได้ฟังในวันพรุ่งนี้นะคะว่าไปงานในวันนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะคะที่สำคัญต้องบอกเลยนะคุณผู้ฟังว่าเป็นงานที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเจอนะคะเพราะว่าเป็นการผนวกเรื่องราวของการท่องเที่ยวไปพร้อมๆกับกีฬานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะมาเล่าให้ได้ฟังว่าบรรยากาศการแถลงข่าวเป็นยังไงกันบ้างนะคะแต่ในช่วงนี้ต้อนรับทุกท่านค่ะที่ดูไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้ที่เพจอสมทจันทบุรีรวมถึงที่ 95.25 อสมทจันทบุรีด้วยนะคะวันนี้เริ่มต้นข่าวแรกกับปังปอนกลางสัปดาห์แบบนี้ต้องบอกว่าข่าวสารอัดแน่นมากๆเลยนะคะต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่ที่พูดถึงเรื่องราวที่พี่เอกเขาไปงานแถลงข่าวนะคะเมื่อวานนี้จังหวัดจันทบุรีเขามีการเตรียมความพร้อมนะคะในการจัดงานกีฬามากระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการท่องเที่ยวปลายเดือนกรกฎาคมนี้ช่วงวันที่24เป็นต้นไปนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมเป็นที่เรียบร้อยวันนี้อย่างที่บอกไปพี่เอกก็ไปงานแถลงข่าวด้วยนะคะโดยกิจกรรมเนี่ยเขาจะมีขึ้นในช่วงวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ค่ะณลานกิจกรรมบริเวณลานจอดรถศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรีงานนี้มีทั้งเรื่องของกีฬานะคุณผู้ฟังมากระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวของการให้คุณเนี่ยไปเดินช้อปปิ้งกันแบบชิลๆด้วยต้องติดตามกันนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงก็รอลุ้นกันนะว่าพรุ่งนี้พี่เอกมาจะมาเล่าให้ได้ฟังแบบไหนกันบ้างนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกของมหกรรมกีฬาเพื่อการ

ใครที่ชื่นชอบเพลงสตริงของวง Paradox เนี่ยคุณต้องไปงานนี้นะนอกจากจะไปฟังคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยค่ะก็ยังได้ไปเดินช้อปปิ้งไปชมกีฬาที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักด้วยนะคะที่สำคัญในงานเนี่ยเขามีการสอนกีฬาฟรีกันด้วยไปร่วมชมไปร่วมเชียร์กันได้นะคะชมฟรีตลอดทั้งงานเลยค่ะอย่างที่บอกไปนะคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีทั้งเรื่องของกีฬามวยไทยบาสเกตบอลนะคะมีวิ่งมินิมาราธอนค่ะมีเชียร์ลีดดิ้งด้วยนะใครที่ยังไม่เคยเห็นนะคะไปงานนี้รับรองว่าสนุกสนานเต็มที่แน่นอนย้ำกันอีกครั้ง 24-26 กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลจันทบุรีส่วนรายละเอียดต่างๆเดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่เอกกลับมาอัปเดตให้ได้ฟังในเรื่องนี้แน่นอนค่ะยังมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจันทบุรีประกาศต่อเนื่องเลยนะคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของเทศบาลเมืองท่าใหม่เขาประกาศแบบนี้นะคะว่าภายในวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนี้ช่วงเวลา10โมงเป็นต้นไปที่วัดหนองบัวตำบลท่าใหม่อำเภอเมืองจังหวัดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะใครที่เคยไปทำเรื่องจะไปขอมิเตอร์ประปาเอาไว้นะคะก็ยื่นเรื่องยื่นเอกสารกันไปเรียบร้อยแล้วแหละแต่ในวันที่18อย่างที่ปังปอนบอกไปนะคะที่วัดหนองบัวตำบลท่าใหม่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเขาจะมีการไปให้คุณเนี่ยไปรักษาสิทธิ์ไปตรวจสอบเรื่องของเอกสารกันหน่อยว่าที่ไปยื่นไปเนี่ยเอกสารที่ยื่นไปแล้วมันครบเรียบร้อยหรือเปล่านะคะเนื่องจากว่าเทศบาลเมืองท่าใหม่เนี่ยเขาได้มีการประกาศรายชื่อให้คุณไปตรวจสอบเอกสารกันค่ะถ้าคุณไม่ไปนะคะหรือว่าเอกสารที่คุณไปยื่นมันไม่ครบนะคุณผู้ฟังถือว่าที่เคยยื่นเรื่องขอมิเตอร์ประปาไปนะคะถือเป็นการยกเลิกไปอัตโนมัติเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่เคยไปขอเอาไว้ทั้ง33พื้นที่ไปยื่นเรื่องเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเดินทางไปตรวจสอบรายชื่อไปตรวจสอบเอกสารต่างๆด้วยตัวเองนะคะในวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนี้10โมงเป็นต้นไปค่ะใครไม่มั่นใจอย่างไรนะคะว่าเอ๊ะเราไปยื่นแล้วมันครบหรือเปล่านะคะก็เดินทางไปได้ในวันที่18หรือไม่มั่นใจอย่างไรโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้ค่ะ039431502ต่อ111นะคะหรือว่าเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของเทศบาลเมืองท่าใหม่ได้เลยนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคุณผู้ฟังบางคนยื่นไปแล้วเนี่ยเอกสารไม่ครบแล้วก็ไม่ได้เดินทางไปเนี่ยคุณจะไม่ได้มิเตอร์ประปานะคะไปต่อเนื่องที่นี่ดีกว่าเทศบาลจันทานิมิตนะคะเขาก็ออกหน่วยสาธารณสุขกันในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ค่ะ17กรกฎาคมตั้งแต่8โมงครึ่งไปจนถึงบ่าย3ออกหน่วยเนี่ยไม่ได้มีแค่การตรวจเรื่องของสุขภาพนะคุณผู้ฟังเขามีบริการต่างๆเนี่ยมากมายแล้วก็ฟรีด้วยนะคะเป็นการบริการสุขภาพถึงชุมชนค่ะใส่ใจทุกช่วงวัยห่วงใยทุกคนด้วยนะคะตรวจสุขภาพก็จะมีเรื่องของบริการทางการแพทย์ตรวจเบื้องต้นมีการจ่ายยาเบื้องต้นให้ด้วยค่ะมีการคัดกรองเบาหวานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทนิมิตนะคะใครจะไปตรวจอันนี้คุณอย่าลืมนะงดน้ำงดอาหารหลังเวลา2ทุ่มด้วยนะคะแต่น้ำยังจิบได้เรื่อยๆนะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะคะในส่วนของการวัดความดันโลหิตจากโรงพยาบาลสิริเวชไปตรวจพื้นฐานกันก่อนว่าเราเนี่ยมีความดันโลหิตสูงหรือเปล่านะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอจะมีเรื่องของความดันต่ำเวียนหัวบ่อยๆก็ไปใช้บริการกันได้นะคะที่วัดไผ่ล้อมพระรามหลวงในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะนอกจากเรื่องของการตรวจสุขภาพแล้วน้องหมาน้องแมวคุณพาไปได้เนื้อค่ะเพราะว่าเขามีบริการสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับน้องหมาน้องแมวนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสัตว์ที่ป่วยอาจจะมีอาการมาอยู่แล้วพักหนึ่งคุณไม่ได้พาไปหาหมอก็ไปขอคำแนะนำจากที่นี่ได้เลยนะคะนอกจากนี้เขามีบริการเพื่อสุขภาพค่ะไปตัดผมไปเสริมสวยที่นี่ก็บริการฟรีทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายด้วยนะคะใครปวดเมื่อยไหมคุณผู้ฟังคะก็ไปใช้บริการกันได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเขามีนวดเพื่อสุขภาพด้วยนะคะในวันที่17กรกฎาคมนี้นอกจากนี้เขาให้คำปรึกษาจากหน่วยงานต่างๆไปเยอะแยะมากมายเลยใครมีคำถามอะไรนะคะคุณแวะไปงานนี้ได้คำตอบแน่นอนนะคะอาทิเช่นนะการขออนุญาตก่อสร้างค่ะการติดต่อขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพงานเกี่ยวกับทะเบียนแล้วก็บัตรต่างๆนะคะรวมถึงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ไปงานนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมาร่วมกันดูแลสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัวแล้วก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีคุณภาพที่

0: ดีขึ้นได้นะคะอย่าลืมไปใช้บริการกันก็แล้วกันคุณผู้ฟังศุกร์นี้ค่ะ17กรกฎาคมนะคะตั้งแต่ 8:30 น.ถึงบ่าย 3:00 น.ที่วัดไผ่ล้อมพระอารามหลวงนั่นเองค่ะยังมีอีกหลายเรื่องราวนะที่เอามาอัปเดตให้ได้ฟังกันด้วยนะคะทีนี้พอพูดถึงจันทบุรีหลายคนเนี่ยก็จะนึกถึงเมนูโบราณนะคะหลากหลายเมนูที่มีความอร่อยบางเมนูเนี่ยเลือนหายไปแล้วบางคนก็อาจจะยังไม่เคยทานนะคะทีนี้เนี่ยทางด้านของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีเขาเคยมาให้เราเนี่ยได้โหวตกันไปหลากหลายเมนูเลยตอนนี้เข้ามา3เมนูแล้วนะคะ1ใน3เมนูที่จะคัดเลือกใหเหลือ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นเป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยรสชาติที่หายไปประจำปี2569มากันแล้วคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีจะเปิดให้ทุกท่านได้ร่วมโหวตกันเนี่ยช่วงวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะเมนูที่เข้ามาแล้วก็สามารถจะโหวตกันได้ไปหาดูรูปได้นะคุณผู้ฟังหรือไปหาดูว่าเขามีส่วนประกอบแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงนะคะเมนูแกงเขียวค่ะเมนูหมูขยำระกำจันเมนูข้าวเกรียบอ่อนน้ำจิ้มนะคะอันนี้หลายคนบอกว่าอร่อยเคยเดินทางไปแถวแถวตลาดพวกสิรินะคะไปตามหาจะมีคุณยายท่านหนึ่งนะคะขายแล้วก็คนเยอะมากๆเลยน้ำจิ้มเขาบอกว่าเด็ดนะคะแล้วก็คุณยายเนี่ยทำเองด้วยเพราะฉะนั้นแล้วคุณเชียร์เมนูไหนนะคะหรือว่าอยากจะให้เมนูไหนเนี่ยเป็นหนึ่งในเมนู1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปีนี้รอโหวตกันได้ที่ Facebook ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีนั่นเองค่ะใครที่เคยไปทานเมนูไหนก็อวดกันได้นะคุณผู้ฟังว่าอร่อยแค่ไหนแล้วไปทานที่ไหนกันมาหน้าตาของเมนูแต่ละเมนูเป็นยังไงกันบ้างก็ส่งมาทักทายได้เลยที่เพจอสมทจันทบุรีนะคะเดี๋ยวมีเรื่องราวต่อเนื่องกันไปคุณผู้ฟังอันนี้เป็นเรื่องราวของเดี๋ยวน้ำประปาจะไม่ไหลหลังจากที่จบรายการของเรานะคะพื้นที่ไหนบ้างก็เตรียมรองน้ำเอาไว้ได้เลยค่ะในช่วงเวลาบ่ายโมงของวันนี้จนถึงบ่ายสามโมงเขาจะมีการล้างถังน้ำใสบริเวณสถานีจ่ายน้ำโป่งลานตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีก็ต้องหยุดจ่ายน้ำวันนี้คุณผู้ฟังบ่ายโมงหลังจากที่คุณฟังปังปอนจบแล้วเนี่ยนะคะน้ำไม่ไหลในหลายพื้นที่ทั้งบริเวณวังปลาหลังค่ายตากสินค่ะซอยเดือนขวัญบริเวณโค้งสนามเป้าวัดเขาแก้วหมู่บ้านรัตนะหมู่บ้านสิริการหมู่บ้านสมอทองหมู่บ้านสามัคคีโฮมรับโอนหมู่1ตำบลท่าช้างถนนรักศักชมูลหมู่2หมู่3หมู่4หมู่5หมู่9 2ฝั่งเลยนะคะรวมถึงบ้านเราด้วยค่ะที่อสมทจันทบุรีเดี๋ยวบ่ายโมงเนี่ยน้ำก็จะไม่ไหลนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครอยู่ในพื้นที่ที่ปังปอนบอกไปเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ไม่แน่ใจยังรองน้ำทันอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาจะหยุดจ่ายน้ำในช่วงเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปใครไม่มั่นใจว่าพื้นที่ของเราเนี่ยน้ำจะยังไหลหรือไม่อย่างไรแล้วน้ำจะไหลเมื่อไหร่โทรไปสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0393111126หรือ0393220040ได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ปังปอนไปปิดท้ายเรื่องราวข่าวสารดีๆกันหน่อยก็แล้วกันคุณผู้ฟังหลายคนนะคะรอคอยกับกิจกรรม Y Entertain Award 2026เขามอบรางวัลให้คนเบื้องหน้าคนเบื้องหลังที่เขาสร้างสรรค์ผลงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักแสดงหญิงชายคู่จิ้นฟินเวอร์นะคะหรือว่าใครที่เป็นสายนิยายนะคะมีหลากหลายชื่อที่เข้ามาชิงกันด้วยคุณเชียร์ใครคุณชื่นชอบใครสามารถโหวตกันได้เลยตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึง2กันยายนค่ะทีนี้ปีนี้เข้ามาในคอนเซปต์บุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดโอกาสให้แฟนๆรวมถึงชาวด้อมอย่างที่บอกไปนะคุณผู้ฟังคุณชอบใครล่ะคุณเชียร์ใครนะคะก็ไปโหวตให้เขาเยอะๆได้เลยค่ะทีนี้พอเข้ามา5สาขารางวัลนะคะเขามีรายชื่อแล้วนะที่เข้ามาชิงในแต่ละสาขาค่ะใครที่อาจจะยังไม่ได้เห็นนะคะคุณสามารถที่จะติดตามกันได้เลยค่ะที่หน้าเพจอสมทจันทบุรีนะคะเดี๋ยว ขาจะมีรายชื่อขึ้นให้ดูว่าใครอยู่ในส่วนของสาขาไหนรางวัลไหนกันได้นะคะอย่างรางวัลแรกคุณผู้ฟัง Y Couple of the Year ค่ะคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2ภูพาเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีสอนยา Y 5หลิงออมหลายคนบอกว่ามีคู่ที่เราเนี่ยเชียร์อยู่แล้วนะคะก็ไปโหวตกันได้หรือจะเป็นรางวัลที่2ค่ะ Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์หนุ่มคนไหนเป็นผู้ชายในดวงใจของคุณ B 1เก่งฮฤทธิ์ B 2พาเวลนเรศ B 3พีทวสุธร B 4ภูกฤตินทร์ B 5ฟอร์ดทิติพงษ์ค่ะหรือจะเป็นผู้หญิงที่แสดงได้ดีมากๆแล้วก็เป็นหนึ่งในดวงใจของหนุ่มๆคนไหนกันบ้างนะคะกับรางวัลที่3 Princess of Girls Love นะคะนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G 1 Jinny นัทธนิชา G 2 Jenna Angelina G 3 B Mai จิรัชยา G 4ฝ้ายพีรยา G 5ลูกหมีปัญญาพัฒน์หลายคนบอกว่าได้ยินชื่อที่ปังปอนพูดไปเนี่ยน่ารักทุกคนเลยเชียร์ไม่ไหวคุณก็โหวตให้ทุกคนได้เลยนะคะรางวัลที่4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่งค่ะ R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อปีนี้มาอีกแล้วนะคุณผู้ฟังติติป๋อนะคะก็เชียร์ทั้งคู่ได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็น R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพาร์ทเอย่า R5 อุ้มแบมนะคะแล้วก็รางวัลสุดท้ายคุณชื่นชอบการดูนิยายมั้ยคะหลายคนบอกว่าโอ้โหติดงอมแงมเลยนะคะดูกันตลอดเลยค่ะก็มีรายชื่อที่เข้าชิงรางวัลเนี่ยมากถึง5ชื่อ5นิยายนะคะ N1เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To เขามีแฮชแท็กด้วยนะคะสอโซลามที N2 พิษรักค่ะ Point Zone เนียนเลิฟนะคะอันนี้เนี่ยหลายคนติดตามบอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่ารักมากๆเลยชื่นชอบเรื่องไหนก็ไปโหวตกันได้นะคะเรื่องที่3 N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love Momo ค่ะ N4 สามีบ้านนอก My Rustic Wife นะคะและ N5 เรื่องนี้เรื่องสุดท้ายนะคุณผู้ฟังที่ผ่านเข้ามาให้คุณได้ไปโหวตกันนะคะ Not the best but still good นะคะชื่นชอบเรื่องไหนชื่นชอบใครไปโหวตกันได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ yentertainaward.mcot.net/vote นะคะหรือใครที่อยากจะโหลดแอปพลิเคชัน eMOS ก็ได้ค่ะโหวตกันได้เลยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง2กันยายน2569นั่นเองค่ะโอ้โหวันนี้เรียกได้ว่าอ่านข่าวคนเดียวเล่าคนเดียวได้แบบสนุกสนานนะคุณผู้ฟังเดี๋ยววันพรุ่งนี้ใครที่คิดถึงพี่เอกกลับมารายงานตัวเจอกันกับเราทั้ง2คนนะคะแล้วก็คุณสามารถกลับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารต่างๆกันได้เลยที่นี่ค่ะ 95.25 อสมทจันทบุรีหรือที่เพจอสมทก็ได้นะคะขอบคุณทุกข่าวสารขอบคุณคุณผู้ชมขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยค่ะท่านไหนอยากจะส่งข่าวสารเข้ามาประชาสัมพันธ์แบบนี้ทักมาที่เพจอสมทจันทบุรีได้เลยนะคะกิ้งกลางมาหลังไมค์039471446ส่งเป็นจดหมายข่าวมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดจันทบุรีวันนี้ปังปอนขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังแล้ววันพรุ่งนี้ปังปอนและพี่เอกกลับมารายงานตัวเหมือนเดิมในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทิวันนี้ทานข้าวให้อร่อยแล้วก็มีความสุขกันมากๆปังปอนลาไปก่อนนะคะแต่ในช่วงหน้าบ่ายโมงเป็นต้นยังอยู่รับใช้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเรามีไลฟ์สดกันด้วยใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะวันนี้ปังปอนมีก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงสำเร็จรูปตาต้นจันเรื่องราวจะน่าติดตามขนาดไหนบ่ายโมงครึ่งเดี๋ยวเจอกันแน่นอนช่วงนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจันยวัฒน์
2: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันทร์คุยข่าวชาวจันทร์ 12:30 นถึง 13:00 นที่นี่ M-Court จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา Encore Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลพรรคประชาชนเสนอแก้กฎหมายโซนนิ่งสถานบันเทิงให้อำนาจผู้ว่ากทม.แทนมท.1ปิดช่องผู้ประกอบการเลี่ยงขออนุญาตร้านอาหารจำหน่ายสุราแทนขอเป็นสถานบันเทิงนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมส.ส.พรรคประชาชนแถลงการประชุมครม.เงาโดยได้แสดงความเสียใจกับโศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์นราธิวาสพร้อมระบุว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและอาจเกิดจากช่องว่างการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่บังคับใช้กฎหมายนายณัฐพงษ์ยังได้ย้ำข้อเสนอของพรรคประชาชนในการแก้ไขกฎหมายจัดโซนนิ่งที่ปัจจุบันอำนาจขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่หากโอนอำนาจไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็จะช่วยการจัดโซนนิ่งให้มีประสิทธิภาพกว่านี้ได้นายณัฐพงษ์ยังเห็นว่าช่องว่างกฎหมายปัจจุบันอาจเป็นช่องให้ผู้ประกอบการขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงที่ถูกต้องกลายเป็นการหลีกเลี่ยงขอเป็นร้านอาหารที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ซึ่งจะมีรายละเอียดที่น้อยกว่าการขออนุญาตเป็นสถานเทิงจึงทำให้เกิดเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งพรรคประชาชนจะติดตามและลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงเพื่อให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นชัยชนะจี้นายกรัฐมนตรีปูพรมตรวจสถานบันเทิงทั้งประเทศทาชัดชาติลงพื้นที่ด้วยกันนายชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวทำให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บจำนวนมากว่าเหตุการณ์ล่าสุดเป็นความบกพร่องของกรุงเทพมหานครและการบังคับใช้กฎหมายที่หละหลวมของกระทรวงมหาดไทยต้องยอมรับแบบในการสร้างร้านอาหารทั้งหมดโดยหลักการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือโรงแรมต้องมีทางหนีไฟจำนวนที่จอดรถและอุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติและอัคคีภัย 100% แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจะเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายและไม่ใช่เฉพาะโรงเบียร์ณลาดพร้าวอย่างเดียวเชื่อว่าสถานบริการในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดมีความบกพร่องและความผิดเช่นนี้อีกมากนอกจากนี้ยังมีร้าน KTV ซึ่งเป็นของจีนเทาที่ลักลอบเปิดในกรุงเทพมีการดัดแปลงสภาพตัวอาคารโดยไม่มีมาตรการป้องกันอัคคีภัยถึงรวมถึงร้านหม่าล่าที่ดัดแปลงสภาพอาคารจากอาคาร2ชั้นเป็น2ชั้นครึ่งเป็น3ชั้นโดยไม่มีทางหนีไฟจึงเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงเหล่านี้ส่วนที่กรุงเทพมหานครระบุว่ามีการตรวจสอบแล้วแต่ไม่พบความผิดในส่วนตัวอาคารนายชัยชนะกล่าวว่าขอให้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการกองแบบแผนหากว่างสามารถนัดหมายกับตนจะพาไปร้านหม่าล่าต่างๆและร้าน KTV หรือหากไม่ว่างตนจะนำคลิปวิดีโอให้สื่อมวลชนดูและสื่อมวลชนสามารถบอกได้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
4: ่
6: ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
11: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.
12: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
13: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
15: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
16: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
17: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
2: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
14: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
18: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบ แบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-1143990 02-1143990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
19: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: ้มข็อตเตือนภัย
1: อยู่กันในช่วงของเอ็มคอร์ดเตือนภัยแบบนี้มีเรื่องราวมาเตือนภัยกันหน่อยนะคุณผู้ฟังอย่ามองข้ามคนที่โอนเงินมาที่บัญชีเราแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะถ้าเกิดว่ามีเงินปริศนาโอนเข้ามาในบัญชีของคุณหลายคนเลือกที่จะเก็บเอาไว้หลายคนเลือกที่จะไปแจ้งความค่ะวิธีการ4ขั้นตอนดังต่อไปนี้ที่หลายท่านต้องเลือกปฏิบัติกันด้วยนะคะเก็บหลักฐานทั้งหมดเอาไว้ค่ะโหลดรายการเดินบัญชีประวัติการรับโอนวันเวลาที่เงินเข้าให้ชัดเจนติดต่อธนาคารของเราเองค่ะแจ้งธนาคารไปให้ตรวจสอบและประสานงานดึงเงินกลับอย่างถูกต้องอย่ารีบโอนเงินคืนเองนะคุณผู้ฟังห้ามโอนกลับไปให้คนที่โทรมาขอโดยตรงเด็ดขาดค่ะเป็นการป้องกันการโอนเข้าบัญชีม้าหากพบเห็นพฤติกรรมน่าสงสัยแบบนี้หรือมีเงินโอนเข้ามารีบแจ้งความนะคะหากว่าโดนเซาซีโดนข่มขู่ให้แจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ได้เลยค่ะหรือจะโทรสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้คุณเนี่ยทำตามขั้นตอนเจอปุ๊บแคปหลักฐานแล้วแจ้งธนาคารทันทีนำหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความที่สถานีตำรวจกันด้วยนะคะ
0: Mcot เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: เอ็มคอร์ดกรีนมาร์เก็ตสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Mcot Green Market รายการที่จะพาทุกท่านไปหาของดีของอร่อยพาไปท่องเที่ยวเรียนรู้เรื่องราววิถีชีวิตอัตลักษณ์วัฒนธรรมของผู้คนในท้องถิ่นของจันทบุรีกันนะคะอากาศเป็นประจำทุกวันพุธ 13:30 น.ถึง 14:00 น.โดยประมาณแบบนี้ค่ะวันนี้ปังปอนพร้อมแล้วนะที่จะพาทุกท่านเดินทางไปหาของดีของอร่อยที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีบอกเลยนะคุณผู้ฟังที่นี่มีผลิตภัณฑ์ต้นจันทร์ที่พร้อมจะเสิร์ฟความอร่อยจากเมืองจันทร์ถึงบ้านของทุกท่านทั่วประเทศเลยนะคะถ้าจะพูดถึงก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงกึ่งสำเร็จรูปต้องบอกเลยนะคุณผู้ฟังว่าสูตรต้นตำรับหอมเครื่องเทศเลอค่าของดีโอท็อปของอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีสาวกเส้นแบบเราเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะใครที่รักอาหารพื้นถิ่นนะคะต้องมีติดบ้านเอาไว้ค่ะโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีภูมิใจนำเสนอก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงกึ่งสำเร็จรูปเมนูอัตลักษณ์ชื่อดำของภาคตะวันออกที่เขายกความอร่อยระดับตำนานเอามาไว้ในซองให้คุณเนี่ยกลับบ้านไปปรุงกันแบบง่ายๆภายในเวลาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะคะความพิเศษของก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงตราต้นจันทร์อยู่ที่น้ำซุปกลิ่นเรียวหอมๆ มีความโดดเด่นซึ่งต้องบอกเลยว่าเรียวเนี่ยเขาเป็นสมุนไพรพื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีไปผสมผสานอย่างลงตัวกับเครื่องปรุงรสต่างๆมีผงปรุงรสสมุนไพรที่เข้มข้นค่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวก็มีความเหนียวนุ่มคัดสรรกันมาเป็นอย่างดีการันตีคุณภาพแล้วก็ความเป็นเลิศด้วยเครื่องหมายโอท็อปรวมถึงการสนับสนุนจากชุมชนในท้องถิ่นด้วยนะคะส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้เนี่ยปังปอนก็ได้มีโอกาสนะคะที่ไปร่วมพูดคุยกับคุณปิยมาฮายุเป็นเจ้าของแบรนด์ติดตามกันได้เลยค่ะ
2: ค่ะชื่อปิยมาฮายุนะคะก็ชื่อเล่นชื่ออ้อมค่ะ
1: เราที่มาแล้วก็จุดเริ่มต้นเรื่องราวของก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงตราต้นจันทร์ให้ฟังหน่อยค่ะ
2: คือที่มาตั้งแต่แรกเลยอ่ะคือเราเป็นคนจันทบุรีอยู่แล้วเราก็จะแบบชอบกินก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงเนาะซึ่งก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงอะค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เป็นก๋วยเตี๋ยวพื้นบ้านของจังหวัดจันทร์อยู่แล้วเราก็จะชอบกินมันมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความคิดที่ว่าแบบเราไปเที่ยวต่างจังหวัดเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ของแต่ละพื้นที่ก๋วยเตี๋ยวแต่ละพื้นที่อะไรเงี้ยเราไปกินเราก็มีความรู้สึกว่าเออเราอยากจะซื้อไปฝากคนทางบ้านบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าอยากจะกลับไปกินเอากลับไปกินที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีความรู้สึกแบบว่าอยากจะเอาก๋วยเตี๋ยวพื้นเมืองของเราเนี่ยโดยก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงเนี่ยเอามาเผยแพร่ทำให้คนต่างจังหวัดที่แบบมากินก๋วยเตี๋ยวบ้านเราแบบแล้วแบบอยากจะเอาไปฝากคนที่บ้านหรือว่าติดใจอยากจะเอากลับไปทานที่บ้านนะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะเอาก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงอ่ะกลับบ้านไปได้ก็เลยเกิดเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงกึ่งสำเร็จรูปที่สามารถซื้อกลับไปทานที่บ้านได้
1: ค่ะทีนี้วัตถุดิบที่เราใช้ในการผลิตสินค้าของเราส่วนใหญ่แล้วเป็นวัตถุดิบที่มาจากในท้องถิ่นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะมีอะไรบ้างคะพี่
2: อันดับแรกก็คือเป็นเส้นจันทร์คือเส้นจันทร์อ่ะเราจะโดดเด่นอยู่แล้วเรื่องก๋วยเตี๋ยวเส้นจันทร์คือจะมีความเหนียวแล้วก็จะมีแบบความคือเส้นของเขาอ่ะมันจะเหนียวนุ่มฝาที่อื่นอยู่แล้วแล้วก็จะมีผงหมูเลียงผงหมูเลียงเนี่ยเราก็จะเด่นตรงนี้แบบว่าผงของเราจะผสมเร็วที่มาเป็นสมุนไพรที่มีขึ้นเฉพาะภาคตะวันออกคือจะหาทานไม่ได้ในภาคอื่นนะคะเขาจะขึ้นในเฉพาะภาคตะวันออกอย่างจันตาดระยองอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่อื่นเนี่ยก็จะไม่มีแล้วก็เอาตรงเนี้ยมาเป็นสิ่งสำคัญก็คือจะเป็นสมุนไพรที่โดดเด่นแล้วก็คือแตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวที่อื่นคือมีเลี่ยวแล้วก็เครื่องเทศอื่นๆในนั้นคือมีหมูด้วยหมูก็คือจะเป็นหมูจริงๆเลยก็คือเราสามเอามาบดผสมกับผงเลี่ยวแล้วก็เครื่องเทศอื่น
1: ค่ะเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของสินค้าเราเลยนะคะท
2: ี
1: น
2: ี
1: ้นอกเหนือจากก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงแล้วทางด้านของพี่ปิยมาศยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยไหมคะ
2: มีค่ะคือเราก็ในเมื่อทำก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงเมืองจันทร์แล้วเราก็อยากทำก๋วยเตี๋ยวอย่างอื่นที่มันเป็นของเมืองจันทร์ด้วยอย่างก๋วยเตี๋ยวผัดปูเมืองจันทร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีเหมือนกันก็จะมีของเราก็จะมีเส้นจันทร์แล้วก็เป็นผงผัดปูเหมือนกันคือของเราจะทำเป็นผงเราจะเน้นผงเราจะไม่แบบเน้นเป็นแบบน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นผงเพื่อให้ลูกค้าเอาไปผสมในน้ำก็คือสามารถเอาไปปรุงในน้ำแล้วก็ผัดในน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะผัดให้มันมีความแบบสดใหม่เหมือนเราเอาแบบเหมือนเรามาทานที่จันทบุรีเลย
1: ค่ะมันเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าไปในตัวนะคะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ค่ะอยากให้พี่ปิยมาศช่วยเชิญชวนนักท่องเที่ยวอยากจะแนะนำอยากจะฝากผลิตภัณฑ์ของพี่ปิยมาศเชิญเลยค่ะ
2: ก็ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงตาต้นจันนะคะอันนี้ของเราก็ผลิตแล้วก็ทำวางขายน่ะมาหลายปีแล้วซึ่งเราจะมีขายนะคะถ้าหากว่าทุกท่านมาเที่ยวเมืองจันทร์เราก็จะมีวางขายตามสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆนะคะริมน้ำเมืองจันทร์หรือตลาดอื่นๆหรือจะเป็นแบบร้านค้าริมทางเราก็จะมีสินค้านะคะก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงเมืองจันทร์เนี่ยวางขายด้วยหรือว่าท่านไม่ได้มาเมืองจันทร์แต่ว่าอยากจะสั่งซื้อนะคะก็สามารถโทรมานะคะที่เบอร์0903854542หรือเข้าไปที่ Facebook นะคะก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงตาต้นจันทร์แล้วก็จะมีShopee ค่ะเราก็จะวางขายใน Shopee ด้วย

0: 542นั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้คือรายการ Mcot Green Market ในสัปดาห์นี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังทั้งไลฟ์สดในตอนนี้ที่เพจอสมทจันทบุรีรวมถึงที่ 95.25 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะคะกลับมาติดตามรับฟังรายการ Mcot Green Market ได้ใหม่ค่ะทุกวันพุธ 13:30 น.ถึง 14:00 น.โดยประมาณแบบนี้ช่วงนี้ปังปอนลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: Mcot Green Market
2: Mcot จันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

0: พอร์ตกรีนนิวส์
1: ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีได้มีการคิดค้นสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่เป็นขยะเหลือใช้จากเกษตรกรซึ่งมีฤทธิ์ช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียสามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์คือแป้งโรยเท้าสเปรย์ดับกลิ่นแผ่นรองรองเท้าและสติ๊กเกอร์แปะรองเท้ามีการทดลองกับอาสาสมัครนอกจากนี้มีการถ่ายทอดเทคนิควิธีการให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและชุมชนอื่นๆเพื่อเป็นการสร้างรายได้และลดปริมาณขยะ

0: ของจังหวัดจันทบุรีอีกด้วย
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: พอดกรีนนิวส์
1: เมืองขลุงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรมธนาคารขยะเทศบาลเมืองขลุงภายใต้แนวความคิดขลุงเมืองสะอาดคนทั้งชาติจึงยกย่องเป็นประจำทุกวันจันทร์แรกของเดือนตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณบริเวณลานจอดรถด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองขลุงเพื่อที่จะเป็นการรณรงค์สร้างการรับรู้ความเข้าใจจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะรวมถึงการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อ นำกลับมาใช้ใหม่ตลอดจนสามารถสร้างเป็นรายได้ในครัวเรือนต่อไปอีกด้วย
0: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: ลา14นาฬิกา
1: Encore Radio
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกถึงกองปราบร่วมสอบถามผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามนำตัวจ่าสิบตรีพิชิตและนายอัศวินออกจากอาคารศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการสอบสวนกลางภายหลังสอบปากคำโดยควบคุมตัวไปที่ตึกกองบังคับการปราบปรามคาดว่านำตัวไปพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เดินทางมาร่วมสอบถามด้วยตนเองที่ห้องประชุมคณะพนักงานสอบสวนบริเวณชั้น2ก่อนจะมีการแถลงข่าวซึ่งขณะที่ตำรวจควบคุมตัวไปยังอาคารกองบังคับการปราบปรามทั้งสองคนเดินก้มหน้าไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนส่วนนายกรัฐมนตรีได้เดินทางถึงเมื่อเวลา 13:10 นท่านี้จากข้อมูลการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ให้การรับข้อเท็จจริงบางส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองกพช.ไฟเขียวนำค่าไฟฟ้าสาธารณะพ้นบินบ้านนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมมีมติปรับเกณฑ์ค่าไฟโดยคิดอัตรา3บาทในกลุ่มผู้ใช้200ยูนิตแรกนอกจากนี้ให้ไปคิดค่าไฟโดยจะเก็บจากกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center รวมถึงที่ประชุมมีมติให้เอาค่าไฟสาธารณะออกจากบิลของประชาชนโดยรัฐบาลจะไปหาวิธีการบริหารจัดการงบประมาณเองโดยสิ่งที่จะทำคือนำมาจาก Data Center ที่จะมีการลงทุนในอนาคตผลประชุมกพช.จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเรื่องราคาจากนั้นจะนำเสนอสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะดำเนินการได้เร็วที่สุดภายในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้ประชุม RBC ย้ำ7ข้อสำคัญลดตึงเครียดชายแดนผลประชุมเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคชายแดนไทยกัมพูชาที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษกองทัพภาคที่2และภูมิภาคทหารที่4ผ่านกลไก RBC ย้ำ7ข้อลดตึงเครียดชายแดนให้ฝ่ายกัมพูชาไม่ขยับกำลังหรือจัดตั้งฐานปฏิบัติการใกล้แนวรั้วลวดหนามเนื่องจากหากทั้ง2ฝ่ายมีฐานปฏิบัติการอยู่ใกล้กันอาจนำไปสู่อุบัติเหตุหรือเหตุไม่พึงประสงค์นอกจากนี้ขอให้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อมูลพร้อมร่วมกันสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สื่อมวลชนและประชาชนเพื่อลดการเผยแพร่ข่าวปลอมรวมถึงยึดถือปฏิบัติตามถ้อยแถลงของที่ประชุม GBC เมื่อวันที่27ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดอุตุญี่ปุ่นเตือนโตเกียวระวังโรคลมแดดวันนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้ออกคำเตือนภาวะโรคลมแดดในพื้นที่กรุงโตเกียวเป็นครั้งแรกของปีในขณะที่สภาพอากาศร้อนจัดควรงดกิจกรรมกลางแจ้งด้านทางการกรุงโตเกียวได้ผ่อนคลายกฎระเบียบเรื่องเครื่องแต่งกายส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สวมเสื้อผ้าเบาบางและกางเกงขาสั้นภายใต้นโยบายโตเกียวคูบิสเพื่อให้ปรับตัวรับมือกับสภาพอากาศร้อนและลดค่าไฟฟ้าซึ่งบรรดาเจ้าหน้าที่และพนักงานบริษัทบางแห่งที่ใช้แนวทางเดียวกันนี้ต่างรู้สึกพึงพอใจและคุ้นชินกับการแต่งกายเช่นนี้มากขึ้นโดยในวันนี้อุณหภูมิสูงสุดในกรุงโตเกียววัดได้ประมาณ35องศาเซลเซียสคาดว่าปีนี้จะมีอากาศร้อนจัดเหมือนปีที่แล้วซึ่งเป็นฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดมีผู้ป่วยโรคลมแดดนับแสนคน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
6: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
7: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
8: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
7: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
13: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นได้เส้นไหมที่สวยงาม
14: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
15: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
16: ทุกวันนี้ชีวิตต้องเจอกับค่าน้ำมันที่สูงขึ้นทุกวันทุกวันเลยค่ะเศรษฐกิจก็ผันผวนงานหนักที่รออยู่ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel กระบะจาก Toyota เอาอยู่แน่นอนค่ะด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันอย่างขุมพลัง 2.8 GD Super Power ที่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ช่วยให้คุณเนี่ยประหยัดได้มากถึง 7.5% เรียกได้ว่าช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจของคุณเนี่ยไปได้ไกลนะคะรองรับการเติมน้ำมัน B20ในทุกรุ่นอีกด้วยล่ะค่ะต่อให้คุณไปเจอกับสภาพถนนแบบไหนไฮลักคันนี้ก็เอาอยู่แน่นอนด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ช่วยให้การขับขี่เนี่ยนุ่มมากๆเกาะถนนแน่นเข้าโค้งได้แบบหนึบค่ะให้คุณมั่นใจทุกการเดินทางเอาอยู่และคุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันหรือยังคะ Toyota เขาจัดโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ค่ะซื้อไฮลักวันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ 6,770 บาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ให้อีกด้วยนะคะรีบมาเป็นเจ้าของและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะ
17: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M Contact 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M Contact จันทบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มคอร์จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มคอร์จันเคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเอกนัทเผยแผนผ่าโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบข่าวดีลดค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือ3บาท23ล้านครัวเรือนเริ่มได้รอบบินสิงหาคมนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานว่าที่ประชุมกพช.ในวันนี้มีมติสำคัญในการผ่าโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่เพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนอย่างยั่งยืนและเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของประเทศในส่วนแรกที่ประชุมกพช.เห็นชอบให้ดำเนินมาตรการลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยทุกครัวเรือนกำหนดให้อัตราค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกมีราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยมาตรการนี้จะครอบคลุมประชาชนกว่า23ล้านครัวเรือนรวมถึงกลุ่มบ้านเช่าและผู้ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวด้วยคาดว่ามาตรการนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้หลังผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นจากกกพ.ไม่ได้แค่ปรับลดค่า FT ตามรอบ4เดือนแต่เป็นการรื้อโครงสร้างค่าไฟฐานใหม่โดยการแยกค่าไฟฟ้าสาธารณะได้นำออกมาจากค่าไฟฟ้าฐานของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าเดิมเพื่อนำส่วนต่างมาเป็นส่วนลดให้ประชาชนปลัดมหาไทยรับลูกนายกรัฐมนตรีเร่งรื้อกฎหมายจัดส่วนนิ่งแจ้งบชน.รับผิดชอบจัดส่วนนิ่งกทม.ส่วนผู้ว่าจัดส่วนนิ่งต่างจังหวัดนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าอาจปรับกฎหมายสถานบันเทิงให้ทันสมัยขึ้นว่านายกรัฐมนตรีตระหนักถึงเรื่องนี้เพราะเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนกฎหมายล้าสมัยซึ่งการกำหนดส่วนนิ่งต้องพิจารณาจากผู้มีอำนาจเสนอในกทม.ในกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผู้เสนอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาส่วนต่างจังหวัดเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเสนอโดยเร็วส่วนการตรวจสอบสถานบันเทิงจะเข้มข้นขึ้นหรือไม่เพราะมีหลายสถานที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยหลายแห่งจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่เมื่อมีการจำหน่ายแอลกอฮอล์และมีการเต้นรำจะเข้าข่ายเป็นสถานบริการแต่ไม่ได้จดทะเบียนถือว่าผิดกฎหมายจึงต้องทบทวนว่ากฎหมายและมาตรการที่มีอยู่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากการประกอบกิจการแต่เกิดจากการขาดมาตรฐานความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุจึงไม่สามารถรองรับหรือดูแลผู้ใช้บริการได้โดยมีหลายหน่วยงานร่วมรับผิดชอบทั้งสำนักงานเขตสำนักการโยธาและสถานีตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนต่างจังหวัดเป็นหน้าที่ของนายอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในการตรวจเข้มเรื่องนี้พร้อมขอให้ประชาชนแจ้งเบาะแสหากพบการกระทำผิดเจ้าหน้าที่จะดำเนินการถึงที่สุดศาลรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับคำร้องดีเรกปมเลือกสว.ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องตามที่นายดีเรกพรสีมาอดีตผู้สมัครสว.ร้องเรียนว่าการจัดเลือกสว.ระดับอำเภอและระดับจังหวัดไม่ได้ลงคะแนนโดยลับและไม่มีความสุจริตเที่ยงธรรมซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องขัดต่อรัฐธรรมนูญศาลไม่รับคำร้องด้วยเหตุผลว่าหากผู้ร้องเห็นว่าถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพย่อมสามารถไปใช้สิทธิทางศาลอื่นได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา25วรรค3มีกฎหมายเฉพาะอยู่แล้วส่วนการขอให้ศาลวินิจฉัยว่าการเลือกสว.ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้กำหนดกระบวนการร้องเรียนเฉพาะไว้แล้วผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องโดยใช้ช่องทางรัฐธรรมนูญมาตรา213ศาลจึงต้องสั่งไม่รับคำร้องตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้อ
3: ืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
7: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
8: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
9: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
10: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
9: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
10: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
15: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
16: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลตำรวจเร่งสรุปปมไฟไหม้โรงบิลัดพร้าวยอดเสียชีวิตพุ่ง32รายรอผลพิสูจน์หลักฐานชี้ชัดอุบัติเหตุหรือประมาทพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเหตุโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงพยาบาลลาดพร้าวโดยระบุว่าสถานการณ์ล่าสุดมียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งสิ้น32รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ77รายสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บขณะนี้แพทย์ได้อนุญาตให้กลับบ้านแล้ว39รายส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บที่เหลือประเมินอาการในกลุ่มวิกฤตสีแดงยังต้องพักรักษาตัวและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดด้านการสืบสวนสอบสวนขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ทำการเรียกสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องไปแล้วจำนวนมากซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มพนักงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานบันเทิงอย่างไรก็ตามการจะสรุปว่าสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดจากความประมาทหรืออุบัติเหตุนั้นจำเป็นต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนมาสนับสนุนแม้รายงานผลการตรวจสอบทางกองพิสูจน์หลักฐานจะยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์แต่ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการชี้ชัดถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ทางนี้มีรายงานความคืบหน้าสำคัญว่าตำรวจสามารถกู้ไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุได้ทั้งหมดแล้วขั้นตอนต่อไปทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมชุดพนักงานสืบสวนสอบสวนกำลังเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดอย่างละเอียดเพื่อให้การดำเนินคดีมีความคืบหน้าและสามารถให้ความกระจ่างแก่สังคมและครอบครัวของผู้สูญเสียได้โดยเร็วที่สุดขณะที่ครอบครัวเหยื่อเพลิงไหม้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุสามีของผู้ตายรับใจหายทำอะไรไม่ถูกญาติและเพื่อนของนางสาวกฤตกรและนางสาวพานิชาผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลลาดพร้าวเดินทางมาเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุโดยนายนิรันดร์แฟนหนุ่มของนางสาวกฤตพรเปิดเผยว่าวันเกิดเหตุไม่ทราบว่าภรรยามาเที่ยวที่ร้านแต่ทราบช่วงกลางคืนจากเพื่อนได้มีการส่งรูปกับข้อมูลมาให้ยอมรับว่าใจหายทำอะไรไม่ถูกเพราะเรื่องเกิดขึ้นเร็วมากนายนิรันดร์ยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของร้านหลังเดินสำรวจโดยรอบทั้งบริเวณด้านหน้าและด้านหลังโดยมองว่าควรมีมาตรการความปลอดภัยเข้มงวดกว่านี้ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียแบบนี้ซึ่งตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะเยียวยากันอย่างไรกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันเพื่อนร่วมงานของทั้งคู่ได้มาร่วมเชิญดวงวิญญาณเช่นกันพร้อมเปิดเผยว่าวันเกิดเหตุรู้ว่าทั้งสองคนมาเที่ยวด้วยกันเพราะทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันและก่อนหน้านี้ได้ไปรับร่างของเพื่อนทั้งสองคนแล้วที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยจะนำร่างของทั้งสองคนไปทำพิธีทางศาสนาที่วัดเดียวกันในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีรัฐมนตรีพลังงานยืนยันใช้กลไกนำเงินโรงกลั่นกองทุนน้ำมันคุมราคาน้ำมันไม่ให้พุ่งแรงตามตลาดโลกคุมราคาไม่เกิน35บาทนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงสถาน

0: และการราคาน้ำมันในประเทศหลังจากราคาตลาดโลกปรับขึ้นสืบเนื่องจากกรณีเหตุการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มปะทุว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันทุกประเภทปรับเพิ่มสูงขึ้นซึ่งในประเทศไทยยังคงใช้กลไกลดราคาหน้าโรงกลั่นเพื่อนำเงินเข้าโรงกลั่นมาลดราคาหน้าปั๊มประกอบกับยังมีกองทุนน้ำมันที่จะบริหารราคาในช่วงนี้ให้เหมาะสมกับราคาตลาดโดยไม่ต้องปรับราคามากเหมือนก่อนหน้านี้พร้อมยืนยันว่ากระทรวงพลังงานจะบริหารและติดตามดูสถานการณ์ทุกวันเพื่อไม่ให้ราคาขึ้นเร็วและแรงตามตลาดและจะไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำมันอย่างแน่นอนที่ผ่านมาลดราคาด้วยการนำเงินจากโรงกลั่นมาและที่ผ่านมาใช้กลไกนี้ในช่วงพ.ร.ก.แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในการลดราคาและจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมขณะนี้การใช้เงินดังกล่าว 1,500 ล้านบาทมาลดราคาที่หน้าปั๊มและกำลังทำอยู่และที่ผ่านมาราคาน้ำมันลดแทบจะไม่ได้ใช้เงินจากกองทุนโดยตัวเลขติดลบของกองทุนน้ำมันนั้นมาจากตั้งแต่ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
13: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
14: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
15: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
17: หรือไม่แค่เป ลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
18: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
19: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
20: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
19: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
20: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
21: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
22: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมยกดอก
23: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
24: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
25: ผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
26: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
27: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M ขอจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขอจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: ทั้งข่าวสารสาระความบันเทิงครบ M คอจัด 95.25 ความ
1: เวลา 17:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลตำรวจเผยผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นให้การพาดพิงบุคลากรมสว.ด้านมหาดไทยระบุตรวจพบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้พยานหลักฐานเชื่อมโยงผู้ต้องหา3คนซึ่งมีบทบาทปลอมแปลงข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และแก้ไขผลการสอบจนนำไปสู่การออกหมายจับโดยผู้ต้องหาทั้ง3คนยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอย่างไรก็ตามตำรวจยังอยู่ระหว่างการขยายผลไปถึงผู้บงการผู้ร่วมขบวนการรายอื่นจากพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจค้น9จุดรวมทั้งเอกสารพยานดิจิทัลและคำให้การของผู้ที่เกี่ยวข้องจากการสอบปากคำหนึ่งในผู้ต้องหาให้การว่าเคยเข้าพบบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่พร้อมย้ำว่าเป็นเพียงคำให้การของผู้ต้องหาและยังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะกล่าวหาบุคคลดังกล่าวขณะเดียวกันยังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐแต่หากพบผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีและส่งสำนวนให้ปปช.ดำเนินการในส่วนคดีทุจริตด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการตรวจสอบผู้สอบผ่านการคัดเลือกพบว่ามีผู้รายงานตัวแล้ว 14,988 คนจากผู้สอบผ่านทั้งหมด 15,520 คนเมื่อนำคะแนนดิบจากกระดาษคำตอบมาเปรียบเทียบกับคะแนนที่ประกาศผลพบคะแนนไม่ตรงกัน 5,814 คนแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่ 3,621 คนเป็นผู้ที่ควรสอบตกแต่ถูกแก้ไขคะแนนจนสอบผ่าน1,713 คนเป็นผู้สอบผ่านอยู่แล้วแต่คะแนนถูกเพิ่มเพื่อเลื่อนลำดับและ480คนเป็นกรณีคะแนนคลาดเคลื่อนจากการสแกนซึ่งต้องตรวจสอบกับกระดาษคำตอบที่ปปช.อายัดไว้เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงหลวงพ่อรัชเจริญพ่อของน้องบรีซนักร้องสาววงทศกัณฐ์เดินทางมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่หน้าโรงเบียร์ณลาดพร้าวครอบครัวของน้องบรีซนักร้องสาววงทศกัณฐ์ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ได้เดินทางมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณโดยผู้เป็นพ่อของน้องบรีซเดินทางมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณลูกสาวด้วยตนเองที่หน้าโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยมีการนำอาหารเครื่องเส้นไหว้มาจุดธูปบอกกล่าวบริเวณหน้าประตูหนีไฟด้านหลังร้านรวมถึงจุดธูปเรียกดวงวิญญาณของน้องบรีซบริเวณจุดที่น้องบรีซเสียชีวิตระหว่างนั้นผู้เป็นพ่อยังกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ทีมข่าวได้สอบถามหลวงพ่อรัชเจริญสัจเลิศอายุ57ปีพ่อของน้องบรีซระบุว่าได้เดินทางมาเชิญดวงวิญญาณลูกสาวเพราะอยากให้ลูกสาวกลับบ้านและแฟนหนุ่มของลูกสาวรู้สึกไม่สบายใจจึงได้เดินทางมาระหว่างเชิญดวงวิญญาณลูกสาวตนได้บอกกับลูกสาวว่าชีวิตและสังขารของคนเราไม่แน่นอนขอให้ลูกไปสู่สุคติทำจิตใจให้นิ่งแล้วเป็นสุขส่วนตนนั้นบวชมา 5,000 ษาแล้วแม้จะเอาธรรมะเข้าช่วยแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ยังทำใจไม่ได้แต่พยายามจะเข้มแข็งประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยเผยพบโฟมฉนวนกันร้อนเหนือฝ้าเพดานอาจเป็นเชื้อเพลิงหลักทำให้เกิดการสะสมก่อนปะทุเป็นเปลวไฟรุนแรงนางสาวปิสบุตรสกรแสนสุขประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันภัยป้องกันอัคคีภัยภายใต้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเบื้องต้นว่าตั้งแต่วันแรกที่ลงพื้นที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวทีมวิศวกรตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดเพลิงจึงลุกไหม้อย่างรุนแรงและมีเชื้อเพลิงจำนวนมากจึงเริ่มตรวจสอบหาต้นตอของเชื้อเพลิงภายในอาคารในตอนแรกมองว่าเกิดจากเชื้อเพลิงที่ฝ้าเพดานซึ่งเป็นแผ่นซับเสียงหรือวัสดุตกแต่งแต่เมื่อพิจารณาพบว่าไม่ได้มีความหนาหรือจำนวนมากเกินไปและพบว่าเหนือฝ้าเพดานซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กที่มีการฉีดพ่นโฟมฉนวนกันความร้อนหนาประมาณ3นิ้วและเมื่อเปิดฝ้าเพดานพบว่าด้านในเกิดการลุกไหม้เป็นวงกว้างจนทำให้เกิดการสะสมของความร้อนและแรงดันภายในและลุกไหม้จนกลายเป็นเชื้อเพลิงส่งผลทำให้เกิดก๊าซจากการ ผาไหม้สะสมภายในตัวอาคารซึ่งสอดคล้องกับคำบอกเล่าของผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายที่ระบุว่าได้กลิ่นฉุนจนแสบจมูกโดยพื้นที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดคือบริเวณหน้าเวทีเมื่อเกิดเหตุและมีการเปิดประตูอากาศจากภายนอกไหลเข้าสู่อาคารอย่างรวดเร็วทำให้ก๊าซเชื้อเพลิงที่สะสมอยู่ได้รับออกซิเจนและติดไฟทันทีส่งผลทำให้เกิดเปลวไฟพุ่งออกมาอย่างรุนแรงจึงฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการว่าประเทศไทยมีอากาศค่อนข้างร้อนหากจะนำโฟมไปติดพ่นหากจะนำโฟมไปฉีดพ่นก็เสี่ยงเรื่องอัคคีภัยและต้องดูระบบไฟฟ้าร่วมด้วยเมื่อเพดานต่ำและมีการติดไฟที่เพดานการแผ่รังสีความร้อนก็จะยิ่งเร็วยิ่งขึ้นและการเคลื่อนที่ของไฟก็จะเร็วขึ้น
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
5: ฝนตกชุกดินแฉะพืชกวบน้ำระบบราบเสียหายใช้ยาราคาแพงก็มีข้อจำกัดและโรคพืชดื้อยาสามารถใช้ไร่ด่างเกษตรไทยซูก้าเพื่อรักษารากที่เป็นแผลฆ่าเชื้อโรคในดินสาดเข้าต้นทำลายตะไคร่ทำลายเชื้อโรคและสปอร์ที่เกาะอยู่ตามต้นถ้าไฟค้างใบหญ้าที่กำลังเปียกแล้วทิ้งไว้จะรวบฆ่าหญ้าเมื่อฝนตกจะละลายลงไปทำลายเชื้อราในดินสลายภูเขาตกค้างสลายคอไรที่ทำให้ดินเค็มสลายซันเฟิร์ตที่ทำให้ดินเป็นกรดและแน่นที่ระบายอากาศไม่ได้ที่เป็นสาเหตุให้รากเน่าโคนเน่าทางเกษตรไทยซูก้าจะปลดล็อกละลายปุ๋ยเก่าที่ตรึงกันให้ออกไปเป็นประโยชน์เพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชแก้ปัญหารากเน่าโคนเน่าใบเหลืองใบเล็กเมื่อแท่งกิ่งตายจากการสะสมปุ๋ยจนดินเป็นกรดและเค็มคู่ใจเกษตรกรที่สำเร็จมากว่า10ปีของร้านในเครือทางเกษตรบางเขน541จำกัดโทร0818886303 0818886303ครับ
6: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
7: รถเฉี่ยวรถชนรถเกิดอุบัติเหตุหรือรถหายเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับผู้ใช้รถทุกคนถ้ารถมีประกันภัยช่วยจ่ายค่าเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยและทรัพย์สินของคุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คน

0: เหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
3: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: ายแค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับพบกันวันนี้นะครับวันพุธที่15กรกฎาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
5: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
4: ครับ
5: ผมกำลังฝนตกเลยนะฮะ
4: อ้าวเหรอฮะอสมทนี่ยังคลึ้มๆอยู่ครับยังไม่ลงเม็ดครับโ
5: อ
4: ้หนักเลยลมแรงไหมครับพี่
5: ลมไม่แรงครับแล้วก็ตกปานกลาง
4: ครับ
5: ตกมาได้ประมาณสัก15นาทีละเริ่มมาประมาณ15นาที
4: ครับ
5: ไม่ถ้าจะไม่มีลมเลยฮะต้นไม้นิ่งเลย
4: ครับ
5: ตกลงมาตรง
4: ๆฝนไม่ทั่วฟ้าฮะ
5: แล้วก็ดูแล้วปานกลางไม่รุนแรง
4: ครับ
5: ยังมองออกไปข้างนอกเห็นอะไรต่างๆได
4: ้
5: แต่กลัวจะตกยาว
4: อ๋อนิ่งๆอย่างนี้ไม่มีลมเมฆมันจะไม่เคลื่อนครับ
5: ลักษณะเหมือนจะตกยาว
4: ครับ
5: ครับก็พบกันเย็นวันพุธนะฮะ
4: ครับ
5: แล้วคุณอันลา2วันเลยนะ
4: พรุ่งนี้ด้วยนะฮะวันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นเวรผมอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเจอกันครับพี่เพศาลวันพุธวันพฤหัสส่วนวันศุกร์เดี๋ยวพี่อันมาแทนผม
5: อ๋อครับ
4: ครับก็คุยข่าวกันหลายเรื่องฮะถ้าเอาความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้นะฮะโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตไม่หยุดเลยนะพี่เบสารขึ้นไป32แล้วนะครับ
5: 32
4: แล้วมีกระแสข่าวออกมาแล้วแต่ว่าเรายังขอยืนยันอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะแจ้งออกไปนะว่ามีเคสดำเพิ่มฮะตอนนี้ตัวเลขยังอยู่32อยู่ครับ
5: เราก็ไม่อยากให้เพิ่ม
4: ครับ
5: เราไม่อยากให้มีความสูญเสียอะไรไปมากกว่านี้ละแค่นี้ก็เจ็บปวดมากละ
4: ใช่ครับจะล้อมคอกจะล้อมอะไรกันยังไงดีเนี่ยนะฮะโอ้โหเขาก็ไปตรวจกันเมื่อคืนนี้ก็ไปตรวจกันนะพี่เพศาลแทบจะทุกย่านในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆของบ้านเรานี่นะฮะเจ้าหน้าที่ตื่นตัวลงไปตรวจสอบแล้วก็ออกมาพูดสำเนียงภาษาแล้วก็สอดคล้องกันเลยว่าทุกอย่างเรียบร้อยเป็นไปตามระเบียบเป็นไปตามกฎหมาย
5: ฮะก็ผู้ประกอบการก็ต้องให้ความร่วมมือนะ
4: ครับ
5: ช่วยกันระแวดระวังอย่าให้เจ้าหน้าที่เสียหน้า
4: ครับ
5: อุตส่าห์ออกมาการันตี

0: ดี
1: แ
0: ล้
1: ว
0: ไปตรวจไปตรวจแล้วก็เรียบร้อยดีทั้งหมด
1: ครับ
0: มันจะเรียบร้อยดีได้ไงมันเป็นสถานมันผิดกฎระเบียบไปทั้งนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: มันเป็นสถานบริการสถานบันเทิงกันทั้งหมดอ่ะแล้วใบอนุญาตมีที่ไหนบ้างใช่ไหม
1: ครับ
0: ต่างจังหวัดเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยมันไม่มีฮะมันมีอยู่ RCA รัชดาแล้วก็พัดพงษ์นั่นแหละ
1: ครับ
0: ที่อื่นเนี่ยมันไม่ถูกมาหรอก
1: แต่โหผมจัดรายการเช้าอ่ะพี่เพศาลต้องออกจากบ้านตอน 3:35 ใช่ไหมครับก็จะถึงแล้วเราแถวห้วยขวางเนี่ยประมาณสัก 4:00 กว่าก็ยังออกมาอยู่ริมฟุตบาทกันเต็มไปหมดเลยนะฮะหน้าสถานบันเทิงเนี่ยก็แสดงว่าเขาเขียน
0: บิน
1: ก
0: ันผ่านเส้นไหน
1: ก็ผมก็ผ่านนี่แหละครับมาถนนรามอินทราอรรถรงค์นะฮะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาตรง SC Park นะฮะเพื่อจะเข้ามาเหม่งจ๋ายแล้วก็จะมาทางอสมทเนี่ยก่อนจะเลี้ยวทางแยก SC Park เนี่ยก็จะมีสถานบันเทิงอยู่แถวๆตรงนั้นนะด้านซ้ายมือ
0: ไอ้ตรงทาวอินทาว
1: ตรงทาวอินทาว
0: แสดงว่าผมสมัยก่อนผมก็มาเช้ามืด
1: ครับ
0: แต่ไม่ถึง 3:00 อ่ะประมาณสัก 5:30 6:00 นะ
1: ครับ
0: ผมจะเจอรถซิ่งประจำเลยออกมาจากตรงนั้นแบบพวดพลาดมากเลย
1: ครับ
0: ก็เลยเตือนใจเราตลอดเวลาเลยว่าถ้าถึงตรงทาวินทาวเนี่ยให้ชิดขวาสุดแล้วขับช้าๆ
1: เขาอารมณ์ไม่ดีพี่พิสารถ้าลักษณะนี้ครับเขาสั่งเช็คบินตั้งแต่สัก 4-5 ทุ่มแล้วฮะคงจะได้บินประมาณสัก 4:00 อ่ะแล้วก็ออกมาแบบหงุดหงิดมากอ่ะแล้วก็ต้องเร่งเครื่องอย่างนั้นนะเออ
0: การจะให้สว่างไม่สว่าง
1: เออประมาณนั้นนะเดี๋ยวยืนกันเต็มถนนเลยนะพี่ไพศาลคิดดูสิ
0: ใช่ที่นั่งบนไอ้พูดปาก
1: ก็ยังมี
0: เอารถจอดริมซ้ายยังมี
1: ครับครับ
0: ใช่นึกออกเขาตรงนั้นนึกออก
1: เนี่ยคือลักษณะเนี้ยโซนนิ่งไหมคือที่มีการปลดล็อกเพื่อจะอย่างน้อยก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะในโซนนิ่งถ้าในโรงแรมถ้าจังหวัดท่องเที่ยวเนี่ยอนุญาตให้เปิดถึง 4:00 แต่ตอนเนี้ยทุกร้านที่ร้านใหญ่หน่อยเนี่ยเขาก็4:00กันเกือบหมดเลยแล้วครับตอนนี
0: ้ก็มีก็คือมันก็ต้องหลับตาข้างกันอย่างที่ว่านี่แหละมันผิดหมดแหละ
1: ครับ
0: เป็นสารประกอบการผิดใบอนุญาตผิดประเภทกันหมดตอนนี้บทเรียนก็คือว่ามันเข้าใจว่าวันนี้หลักฐานมันน่าจะยืนยันเช็คชัดเจนแล้วนะ
1: ครับ
0: ว่ามันไหม้ไอ้ตรงส่วนที่เป็นโฟม
1: ข้างบน
0: บนฝ้
1: า
0: ที่เป็นไอ้ที่ยกเป็นโฟมที่ไว้ซับเสียง
1: เขาฉีดโฟมหนาประมาณถ้าไม่ใช่ตรงโซนของนักดนตรีเนี่ยหนาประมาณสัก2นิ้วถ้าโซนตรงนั้นตรงดีให้เสียงมัน
0: พุ่งก้อง
1: ห
0: น่อยใช้พ่นใช้
1: ลักษณะฉีดโฟมเลยพี่เบสาน
0: ผมอยู่กันนึกออกกันละแล้วพอมันเย็ดมันนั่นแล้วมันก็จะแข็งตัว
1: มันจะแข็งตัวใช่ครับ
0: เห็นเขาบอกว่าพ่นทับสายฟงสายไฟบนซ่าไปหมดเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้ววันนี้เขาไล่กล้องวงจรปิดครบหมดทั้ง 100% ละทุกกล้องนะ
1: ครับ
0: เอามาเปิดแล้วก็ดูตรงบริเวณกล้องด้านหน้าเวทีเนี่ยเห็นจุดกำเนิดเลยนะมันจะเป็นควันที่พุ่งออกมาเป็นจุด
1: ๆครับ
0: ซึ่งเขาบอกนั่นนะมันคงแบบมันข้างบนมันคงเริ่ม
1: มันไหม้มานานแล้ว
0: จัดจนไหม้แล้ว
1: ใช่ครับ
0: จนกระทั่งมันคงมีรูอะไรแล้วมันทะลุออกมาเห็นเป็นควัน
1: มันมีคลิปหนึ่งอะพี่เพศาลคลิปที่หญิงสาวเข้าไปกับแฟนเขานะฮะคู่เนี้ยรอดนะครับก็คือเขากำลังไลฟ์สดอยู่ฮะอยู่กลางร้านเลยพี่เพศาลแฟนเขาเนี่ยนั่งหันหลังให้บาร์ส่วนสุภาพสตรีที่ไลฟ์สดเนี่ยนะฮะนั่งหันหลังให้เวทีก็มองไปที่คุณสุภาพสตรีผู้หญิงท่านนี้กำลังคุยสนุกสนานเลยครับปรากฏว่าข้างบนหัวของเธออ่ะไฟมันวาบขึ้นมาก็แสดงว่ามันไหม้อยู่นานแล้วแล้วมันก็กำลังละลายจนย้อยลงมาถึงข้างล่างฮะคนในร้านจึงเห็นว่าไฟมันไหม้และพอมันไหม้แล้วเนี่ยมันวาบเต็มห้องเลยเนื่องจากข้างบนเนี่ยไม่รู้มันนานขนาดแล้วที่มันไหม้อยู่อ่ะพี่พิสารจนที่พี่พิสารบอกมันย้อยลงมานั่นแหละฮะมันย้อยจนทะลุลงมาข้างล่างอ่ะคนในร้านจึงรู้ว่านี่คือเพลิงไหม้แล้วหนีกันไม่ทันเน
0: ี่ยซึ่งก็วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปดูแล้วประกอบกับข้อมูลหลักฐานเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็คิดว่าสาเหตุนี่ก็คือการใช้ไฟเกิน
1: ไฟมันโหลดไป
0: ใช้ไฟเกิน
1: ครับ
0: ซึ่งได้อีกทางหนึ่งก็คือว่าก็ไม่ได้เตรียมอุป

0: กรณ์ไว้รองรับไฟที่มันต้องใช้ปริมาณมากนึกออกไหมฮะ
1: ครับ
0: คือถ้าคุณคิดว่าคุณต้องใช้ไฟเยอะเนี่ยคุณต้องเตรียมทั้งไอ้ตัวอุปกรณ์อะไรต่างๆคุณเนี่ยให้มันพร้อมอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้อย่างผมเนี่ยบ้านผมเนี่ยจะต้องติดแอร์เพิ่มเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ผมต้องเปลี่ยนหม้อแอมผมต้องเปลี่ยนสายทั้งหมดเลยนะสายเมนนะแล้วไม่ใช่เปลี่ยนเองนะ
1: ครับ
0: ต้องจ้างช่างมาทำนะแล้วก็ให้การไฟฟ้ามาตรวจเสร็จรับรองถึงจะยอมเปลี่ยนให้นะ
1: เพราะว่าไอ้มาตรฐานไอ้220ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันก็ได้ไฟประมาณหนึ่งถ้าเกิดว่าเอาไฟฟ้ามาใช้เพิ่มไอ้สายบ้านเดิมเนี่ยมันอาจจะรับไม่ไหวงั้นหรือเปล่าพี่ใช่ไหม
0: สายเมนมันต้องเปลี่ยน
1: ครับ
0: เปลี่ยนเข้ามาที่จะเอาไฟเข้ามาที่บ้านเราแต่สายไฟภายในเนี่ยเราก็เดินสายที่มันมีศักยภาพพออยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าไอ้สายที่มาจากไอ้เสาเขาเนี่ยมาถึงบ้านเราต้องเปลี่ยน
1: ต้องเปลี่ยน
0: แต่ก็เห็นได้ชัดเลยนะว่าเส้นมันใหญ่กว่าจริง
1: ครับครับซึ่ง
0: ต้องจ้างช่างมาทำเป็นหมดเป็นหมื่นเหมือนกันแหละ
1: มันสอดคล้องกับนักดนตรีที่ไปให้การกับเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้แล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อครับเขาเล่นอยู่ตรงเนี้ยทุกวันเขาบอก
0: ไฟตก
1: ไฟมันตกบ่อยไฟมันตกประจำก็แสดงว่าไฟมันโหลดมาก
0: โอเวอร์โหลด
1: ก
0: ็ดูโอ้โหเขาใช้ไฟฟ้าแล้วก็เห็นแล้วชัดนะ
1: ครับ
0: มีดนตรีมีไฟเฟยประดับเลยโอ้โหเต็มไปหมดวิบวับวิบวับไปหมดอ่ะ
1: เข้าใจเลยอ่ะเหมือนกับเรามีเทศกาลมีงานอะไรแหละเอาไฟมาติดเอาไฟมาเสียบเพิ่มสายเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแต่ว่าเอาของมาเพิ่มก็เสียบต่อเอาของมาเพิ่มก็เสียบอีกเอ้าไม่มีรูไม่มีปลั๊กเสียบแล้วเอาไปซื้อปลั๊กสามตามาขยายเสียบเข้าไปอีกอย่างเงี้ย
0: แล้วก็วันของเรานี่ก็ทั้งผู้ประกอบการทั้งช่างไฟนี่ก็ประเภทแบบเอาความรู้แบบ
1: บ้านๆนะ
0: จะเซฟเงินก็โอเคก็เซฟได
1: ้
0: จัดการให้ได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอตอนที่เขามาเขาก็ดูแล้วคำนวณแล้วว่าประมาณนี้แต่พอมาทำจริงมันเพิ่มดูดเพิ่มนี่ใช่ไหม
1: ครับ
0: อุปกรณ์ดนตรีมาเพิ่มวงแบนด์วงใหญ่ขึ้นเลยนะมันคิดปาถะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ดูแล้วก็คือเนี่ยก็คือจากการประหยัดอันนี้ทีเดียวก็เป็นอย่างเนี้ยแล้วผมก็คิดว่ามันคงไม่ใช่มีที่นี้ที่เดียว
1: ครับ
0: คงจะมีกันเยอะแยะไปหมด
1: ไ
0: ม่เกิดก็ไม่เกิดก็ไม่รู้
1: ก็
0: พอเกิดปั๊บก็จะรู้ว่ามาดูภายหลังก็โอเคมาทำอย่างนี้มานาน
1: ถ้าไปดูแปลนโครงสร้างกับสถานที่จริงเนี่ยมันน่าจะต่างกันเยอะทุกสถานที่
0: อ
1: ่ะที่เอาแปลนพิมพ์เขียวไปขออนุญาตว่าเราจะทำสถานบริการลักษณะนี้กับของจริงอ่ะเพราะว่าของจริงเนี่ยมันต้องมีเสริมเติมแต่งเดี๋ยวมันมีแนวคิดไอเดียอะไรใหม่ๆมาเอาเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกมันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปหมดแล้วครับ
0: อ๋อก็ให้ครบส่วนใหญ่แล้วก็เอาไปเสนอเจ้าหน้าที่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็มีแผ่นแผ่นพร้อมมีซองเซิงอะไรต่างๆให้พร้อม
1: ครับ
0: ซองให้เจ้าหน้าที่เขาเปิดมาออม
1: พิมพ์เขียวพิมพ์เทาอย่างเงี้ย
0: มันมีอะไรต่างๆที่ทำให้เจ้าหน้าที่เขาดูแล้วถูกต้องทุกอย่าง
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับก็เนี่ยจากที่ทางวิศวกรที่เขาไปตรวจสอบวันนี้พี่ไพศาลครับเป็นประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยนะฮะ
0: คุณสุภาพสตรีเป็นผู้หญิง
1: นะคุณบุษกรแสนสุขเนี่ยฮะก็เขาบอกว่าไปไล่ตรวจสอบเหนือฝ้าเพดานเลยนะครับซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กเนี่ยพบว่ามีการฉีดพ่นโฟมฉนวนกันความร้อนหนา3นิ้วฮะซึ่งด้านในที่เกิดการลุกไหม้เป็นวงกว้างมีความร้อนสะสมแล้วก็แรงดันอยู่ภายในเนี่ยมันทำให้โฟมฉนวนกันความร้อนภายในฝ้าเพดานมันลุกไหม้กลายเป็นเชื้อเพลิงครับแล้วก็พอมันไหม้อยู่ข้างบนนะพี่ไพศาลคนที่เขาก็ไปเที่ยวสถานบันเทิงตรงเนี้ยนะบางคนบอกว่าพอเข้าไปปุ๊บมันมีกลิ่นเลยมันมีกลิ่นสารเคมีอยู่เลยโอ้ไม่ไปดีกว่าถ้าทางจะนั่งไม่สบายเพราะมันมีกลิ่นเหม็นไหม้ก็ออกไปแต่ว่าคนข้างในร้านที่นั่งอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะยังทนกับกลิ่นนี้ได้หรือเปล่าซึ่งเนี่ย
0: พอนั่งอยู่นานจะบุกจะชินแต่ถ้าเพิ่งเข้ามาปั๊บเนี่ย
1: มันจะได้กลิ่นทันที
0: มันจะได้กลิ่นทันที
1: หลายคนออกเลยฮะ
0: เพราะว่ามันกลิ่นมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วจมูกเรามันจะ
1: ปรับตัวไปได้อย่างเงี้ย
0: มันจะปรับตัวไปถึงระดับหนึ่ง
1: อ๋อเนี่ยฮะ
0: จนกระทั่งมันมีผลต่อกระทบต่อระบบการหายใจของเราเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เกิดอาการไออาการสำลักเนี่ยถึงจะรู้ตัว
1: นี่ฮะพอมันเริ่มไหม้แล้วมันมีสารเคมีที่มันละลายไปกับไฟเนี่ย
0: จากโฟมนั่นแหละ
1: จากโฟมนี่แหละครับมันกลายเป็นก๊าซครับพี่ไพศาลนี่ฮะที่ทางคุณบุษกรบอกพอมันกลายเป็นก๊าซเนี่ยนะฮะ สอดคล้องกับคำบอกเล่าเลยคือพอเข้ามาแล้วเนี่ยได้กลิ่นฉุนจนแสบจมูก

0: แล้วเมื่อก๊าซอันนี้มันติดไฟจากอะไรรู้ไหมพี่เพศานมีคนเปิดประตูครับเอาอากาศภายนอกไหลเข้ามาในอาคารในห้องที่มันมีกลิ่นก๊าซอวนอยู่ตรงนั้นเนี่ยพอมีออกซิเจนเข้าไปป
1: ุ๊บออกซิเจนครับ
0: มันบึ๊บทันทีทั่วทั้งร้านทำไมวิ่งหนีกันไม่ทันไฟมันเป็นทะเลเพลิงเพราะมันสะสมก๊าซอยู่ภายในจนแน่นหนาไปหมดแล้วครับนี่คือสาเหตุหนึ่งฮะไม่ใช่ว่าเอ๊ะหลายคนก็สงสัยพอไฟไหม้ที่นักดนตรีบอกว่ามันมีไฟฟ้าช็อตอยู่ข้างเวทีแล้วไฟมันลุกทันทีหนีกันไม่ทันหลายคนสงสัยไงทำไมเราวิ่งกันไม่ทันล่ะอ๋อมันมีก๊าซสะสมอยู่แล้วมันก็เป็นทะเลเพลิงในปัจจุบันเลยวุบขึ้นไปเลยนะ
1: อันนี้ถ้าติดสปริงเกิลน่าจะรอดได
0: ้ก็เพราะว่า
1: ความร้อนสูงความร้อนสูงปั๊บนี่มันจะทำงานทันที
0: เขาไปจ
1: ดไม่ต้องเกิดเพลิง
0: เขาไปจดเป็นร้านอาหารไงครับ
1: ไม่ต้องมี
0: สปริงเกิลนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผับบาร์เป็นสถานบันเทิงเนี่ยนะอันเนี้ยข้อบังคับคุณต้องมีเพราะมันเป็นสถานที่ปิดสนิทไม่ใช่เปิดโล่งแต่เนี้ยคือเขตจตุจักรเข้าไปตรวจแล้วเนี่ยแล้วก็บอกว่าไปตรวจเมื่อเมษาไม่พบความผิดปกติทุกอย่างก็เรียบร้อยตามใบอนุญาตนะก็ใบอนุญาตร้านอาหารแต่คุณปิดหมดทุกช่องใส่เครื่องปรับอากาศเข้าไปเป็นร้านอาหารได้ไง
1: ก็ไม่รู้ไปตรวจตอนนั้นก็ไม่เห็นมีดนตรีไม่เห็นมีคนเต้นเลยเอาไปตรวจตอนไหนครับไปตรวจประมาณเที่ยงประมาณบ่ายโมงร้านก็ไม่เปิดจะไปเห็นกันนะ
0: ครับ
1: มันก็ไม่มีดนตรีมาแสดง
0: ครับ
1: มันก็ไปกันอย่างนี้แหละ
0: ครับครับโอ้โหแล้วก็เนี่ยฮะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วย32เข้าไปแล้วไงฮะ
1: พักกันก่อนไหมเดี๋ยวเรามีข่าวที่จะแจ้งประชาสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมครับ
0: ครับครับครับใช่ครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดตอนรายการ18นาทีครับพี่ไพศาลครับ
6: ครับ
5: เดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหน่อยนะครับเพราะว่าก็จะใช้พลังจากธรรมชาติแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าแทนพวกฟอสซิลตอนนี้กำลังเดินทางนี้เลยนะครับการไฟฟ้านะฮะโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำหรือว่าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำครับถือเป็นนวัตกรรมที่หลายประเทศทั่วโลกนำมาใช้เพื่อตอบโจทย์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดโดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนทุ่นเหนือผิวน้ำของอ่างเก็บน้ำช่วยให้ได้ประโยชน์นะครับจากพื้นที่เดิมให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดอีกทั้งยังช่วยลดอุณหภูมิของแผงโซลาร์เซลล์ทำให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับสำหรับประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ได้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลักการทำงานนะครับก็คือเมื่อมีแสงแดดก็จะผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แต่เมื่อมีเมฆมาบังครับก็จะผลิตไฟฟ้า

0: จากเซลล์สังอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังน้ำส่วนในช่วงกลางคืนหรือว่าเมื่อไม่มีแสงแดดก็จะผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำนอกจากนี้ก็ยังมีระบบพยากรณ์อากาศและระบบการคาดการณ์กำลังการผลิตช่วยในการวางแผนและบริหารการผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันกฟผ.ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำกฟผ.แล้ว2แห่งครับก็ได้แก่เขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีและเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นพร้อมเตรียมขยายโครงการไปยังเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากรวมถึงเขื่อนศรีนครินทร์และก็เขื่อนวิชัยลาลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีนับเป็นอีกก้าวสำคัญของประเทศไทยในการขับเคลื่อนสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนครับคุยข่าวกันต่อครับ
1: ครับวันนี้ก็ได้ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่แล้วนะครับ
0: ครับ
1: เป็นคุณอุดมสิทธิวิรัตธรรมนั่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญหลังจากที่มีการเลือกกัน4รอบ
0: ครับ
1: นะครับวันนี้คุณอุดมสิทธิวิรัตธรรมเนี่ยปัจจุบันอายุ71ปีนะเกิดเมื่อ2497 22พฤศจิกายน2497นะฮะเป็นศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงรุ่น17
0: สิงห์ทองฮะ
1: สิงห์ทองรุ่น17
0: ครับ
1: 2517น่าจะแสดงว่าน่าจะเข้าเรียนรุ่นมหาวิทยาลัย
0: รามคำแหง
1: รามคำแหงนี่รุ่นแรกนี่ประมาณปีอะไร1213ใช่ไหมประมาณที่มหาวิทยาลัยเปิดเป็นครั้งแรกเนี่ยเลขทะเบียนน่าจะเริ่มต้น12หรือ13เนี่ยใช่ไหม
0: ครับ
1: 2512หรือ2513เนี่ย
0: เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการ26พฤศจิกายน14ครับ
1: อ๋อ14เลย
0: 14ครับ
1: อ๋อ14ท่านเรียน17
0: ครับ
1: 17ก็แสดงว่าหลังจากเปิดมาได้แล้ว3ปี
0: นะ
1: ใน3รุ่นก็เป็นรุ่นที่4
0: ครับ
1: แล้วก็ได้เป็นเนติบัณฑิตไทยสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยสมัยที่28นะครับเริ่มรับราชการครั้งแรกในกองทัพเรือนะทำงานเป็นตุลาเป็นนายทหารพระธรรมนูญยศเรือโทก็เอาวุฒิบัตรนิติศาสตร์นี่แหละไปสอบเข้า
0: ครับ
1: ก็เป็นนายทหาร
0: นายทหารพระธรรมนูญ
1: แล้วฮะกองทัพเรือก็รับราชการอยู่ตั้งแต่ปี2519ถึง2524จากนั้นก็ขอโอนย้ายมาอยู่ศาลยุติธรรมจากทหารพระธรรมนูญก็มาทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาศาลยุติธรรมแล้วก็เติบโตมาในสายผู้พิพากษามาเป็นลำดับจนสุดท้ายนี่ก็เป็นผู้พิพากษาในศาลฎีกาก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในยุคคสช.นะ
0: มาร
1: ับการแต่งตั้งในยุคคสช.ให้มาดำรงตำแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอันนี้ก็เป็นประวัติของคุณอุดมสิทธิวิรัตธรรม
0: แล้วก็วันนี้ได้รับเลือกเป็นประธาน
1: ครับ
0: ครับ
1: คราวนี้เบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเขาบอกว่าคุณอุดมเนี่ยเขาแข่งกับทางคุณจิรนิติหาวานนท์นะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็มาจากศาลฎีกาด้วยกันทั้งสองท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาทั้งสองท่านนะคุณจิรนิติหาวานนท์กับคุณอุดมสิทธิวิรัตธรรมเนี่ยคือตามข่าวที่มีนักข่าวเขาไปเจาะเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยบอกว่าศาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมี9ท่านนะ
0: ครับ
1: ก็คือมีคุณอุดมสิทธิวิรัตธรรมคุณวิรุณแสงเทียนคุณจิรนิติอาวานนท์คุณนพดลเทพพิทักษ์คุณบรรจงศักดิ์วงปราศคุณอุดมรัตน์อมฤทธิ์คุณสุเมธรอยเจริญรอยกุลเจริญและคุณสราวุฒิค
0: ุ
1: ณสราวุฒิทรงศรีวิไลแล้วก็พลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชพลตำรวจโทจักรพงศ์นี่น่าจะเข้ามาล่าสุดใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่ว่าเป็นอาจารย์สอนอยู่อะไรอ่ะสอนอยู่โรงเรียนในร้อยตำรวจอ่ะเป็นศาสตรา

0: จารย์นั่น
1: ครับ
0: ก็มีรายงานว่าผู้ที่เสนอตัวจริงๆเนี่ยไม่ใช่2นะ3ขอเสนอตัวเพื่อที่จะให้ตุลาการ9ท่านเนี่ย
1: เลือก
0: เป็นประธาน
1: ครับ
0: แทนอาจารย์นรนิตแทนอาจารย์อะไรนะที่ท่านเกษียณนะท่านอาจารย์อะไรจากคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร
1: ์เดี๋ยวผมหาให้ครับ
0: ผมเลยลืมไปเลยอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน
1: ์
0: ท่านอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์นะเขาบอกจริงๆมีผู้เสนอตัว3ท่านนะ
1: ครับ
0: ก็คือคุณจิรนิติหาวานนท์คุณอุดมสิทธิวิรัตธรรมแล้วก็ท่านที่3เนี่ยไม่ระบุชื่อนะไม่ระบุชื่อว่าเป็นใครจริงๆก็คงระบุแต่ว่าเขาคง
1: แต่ไม่เปิดไม่เผยแพร่
0: ก็ปรากฏว่าการโหวตรอบที่1รอบที่2รอบที่3คะแนนเท่ากันหมดเลยครับ
1: ครับ
0: คุณจิรนิติหาวานนท์ได้4คะแนนนะแล้วก็คุณอุดมสิทธิวิรัตธรรมได้3คะแนนในขณะที่ท่านที่3เนี่ยได้2คะแนนทั้ง3รอบซึ่งก็ไม่สามารถที่จะชนะกันได้เพราะตามข้อกำหนดเนี่ยคือว่าท่านที่จะได้เป็นประธานเนี่ยจะต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง
1: ครับ
0: ก็คือต้อง5เสียงขึ้นไปนะก็เลยต้องเลือกรอบที่4ครับคราวนี้เลือกกันมา3รอบเนี่ยคุณจิรนิติเนี่ยได้เสียง3แล้วตัวท่านเลือกท่านเองเป็น4
1: เป็น4
0: แล้วก็ท่านอุดมสิทธิวิรัตธรรมเนี่ยมีตุลาการเลือกท่าน2แล้วท่านเลือกตัวท่านเองท่านได้3
1: ครับ
0: ส่วนอีกท่านหนึ่งเนี่ยท่านที่3เนี่ยท่านเลือกตัวท่านเองแล้วก็มีอีก1ท่านเลือกท่านเลยได้2
1: อ่าฮะ
0: คือทุกท่านที่ลงเนี่ยเลือกตัวท่านเองหมด
1: ครับ
0: นะครับก็เลยมาตัดสินกันรอบที่4พอตัดสินรอบที่4ปั๊บเนี่ยท่านที่3ขอถอนตัว
1: ก็คะแนนจะมีว่างอีก2คะแนนจะไปฝั่งไหน
0: ก็คือตัวท่านกับอีก1ท่านที่เคยเลือก
1: ครับ
0: ตัวท่านที่3
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่าท่านที่3ถอนตัวมี2คะแนนเนี่ยเอามาลงให้ท่านอุดมท่านอุดม
1: ก็เลยได้5
0: 3มา3รอบก็เลยได้เป็น5
1: ครับ
0: ก็ชนะไปด้วย5ต่อ4แล้วก็5เนี่ยก็ถือว่าเป็นเสียงข้างมากไปละเพราะว่ามีทั้งหมด9
1: ครับ
0: ก็เลยสรุปว่าท่านอุดมสิทธิวิรัตธรรมก็ได้รับเลือกเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม
1: ่ครับ
0: เบื้องลึกเบื้องหลังก็ว่ากันว่าอย่างนี
1: ้โอ้ก็แสดงว่าฝั่งของคุณจิรนิติเนี่ยคะแนนก็ยังยืนหยัดที่4คะแนน
0: ก็พูดง่ายๆ4รอบท่านก็4คะแนน
1: ไม่มีเปลี่ยนใจเลยนะ
0: ไม่มีเปลี่ยนใจเลย
1: ครับ
0: 4คะแนนเนี่ยมีเขาบอกเลยนะว่าใครเป็นคนเลือกท่านนะ
1: ครับ
0: นะก็คือ1ท่านจิรนิติอาวานนท์เนี่ยท่านเลือกตัวท่านเองนะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็มีคุณวิรุณแสงเทียนเลือกท่านคุณบรรจงศักดิ์วงปราดเลือกท่านและคุณอุดมรัตน์อมฤทธิ์เลือกท่านเนี่ยสามเสียงที่เลือกยืนเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอีก5คนที่เหลือเป็นใครบ้างก็คือส่วนที่เหลือนั่นแหละ5คน
1: พลตำรวจโทจักรพงศ์คุณอุดมนะคุณนพดลนะฮะแล้วก็คุณสุเมธคุณสราวุธนะ
0: นั่นแหละแล้วก็พลตำรวจโทแล้วด้วยนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: พลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชฮะ
0: ก็อันเนี้ยก็เป็นผลการเลือกตั้งในวันนี้ที่ออกมานะครับ
1: คราวนี้มาดูที่ไพศาลครับผลงานในอดีตนะฮะของคุณอุดมเนี่ยนะฮะก็มีการนำเสนอในหน้าสื่อหลายฉบับด้วยเหมือนกันนะครับก็คือวันนี้เราได้ประธานศาลรัฐธรรมนูญท่านใหม่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งท่านก็เคยลงความเห็นในคดีใหญ่ๆทางการเมืองมาหลายคดีเลยนะแล้วก็แนวทางการลงมติแยกเป็นรายคดีอย่างนี้นะครับคดียุบพรรคก้าวไกลเมื่อปี67เนี่ยการลงมติท่านลงเห็นชอบให้ยุบพรรคครับคุณอุดมเนี่ยร่วมเป็นหนึ่งในองค์คณะตุลาการที่มีมติเป็นเอกฉันท์9-0เสียงให้ยุบพรรคก้าวไกลแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหาร

0: พรรคเนื่องจากเห็นว่าพรรคมีพฤติการใช้สิทธิ์หรือว่าเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจากแคมเปญรณรงค์แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คดีคุณศักดิ์สยามชิดชอบซุกหุ้นบุรีเจริญเมื่อปี67การลงมตินะฮะคุณอุดมเนี่ยเป็นเสียงข้างน้อยเห็นว่าความเป็นรัฐมนตรีไม่สิ้นสุดลงในคดีที่ศาลมีมติเสียงข้างมาก7-1ให้นายศักดิ์สยามพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีคุณอุดมเป็นหนึ่งตุลาการเดียวที่เป็นเสียงข้างน้อยโดยทำความเห็นส่วนตนวินิจฉัยว่าการโอนหุ้นทำถูกต้องตามกฎหมายและผู้รับโอนมีฐานะการเงินรองรับเพียงพอไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าเป็นนิติกรรมอำพรางจึงไม่ถือว่าฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา187คดีคุณเศรษฐาทวีสินขัดจริยธรรมแต่งตั้งพิชิตชื่นบานเมื่อปี67การลงมตินะคุณอุดมเป็นเสียงข้างมากเห็นว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงครับคุณอุดมเนี่ยร่วมลงมติในกลุ่มเสียงข้างมาก5-4วินิจฉัยให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยเห็นว่าการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีนั้นเป็นการกระทำที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงคดีอุ้งอิงแพทองธารปมคลิปเสียงสนทนากับคุณเซนเมื่อปี68ปีที่แล้วเนี่ยนะครับการลงมติครับคุณอุดมเป็นเสียงข้างมากเห็นว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงคดีของแพทองธารถูกยื่นถอดถอนฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงจากคลิปเสียงสนทนากับฮุนเซนคุณอุดมเนี่ยเข้าร่วมลงมติในกลุ่มเสียงข้างมากครับสั่งให้นางสาวแพทองธารพ้นจากตำแหน่งผู้นำรัฐบาลอีกคดีหนึ่งพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทอุ่นๆนี่เลยพี่ไพศาลนะครับการลงมติคุณอุดมเป็นเสียงข้างมากครับเห็นว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยร่างพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อแก้วิกฤตพลังงานและก็เปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีคุณอุดมลงมติร่วมกับเสียงข้างมาก7-2เสียงชี้ว่ากฎหมายฉบับนี้ออกโดยชอบตามเงื่อนไขความจำเป็นเร่งด่วนในมาตรา172ของรัฐธรรมนูญทำให้รัฐบาลชุดปัจจุบันสามารถเดินหน้ากู้เงินต่อไปได้นะครับเนี่ยฮะคร่าวๆครับ 4-5 คดี
1: ครับก็มีสิ่งที่ถูกบันทึกไว้นะ
0: ครับ
1: ว่าเมื่อวันที่15 สิงหาคม2567หลังจากวันที่7 สิงหาคม2567เนี่ยที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ให้ยุบพรรคก้าวไกล
0: ครับ
1: และห้ามกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา10ปีวันที่15เนี่ยคุณอุดมได้ไปกล่าวในงานแห่งหนึ่งต่อหน้าสาธารณชนและสื่อมวลชนจำนวนมากนะได้ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของการยุบพรรคก้าวไกลนะ
0: ครับ
1: บอกว่าที่ถูกยุบเนี่ยจริงๆต้องขอบคุณผมนะมีการยุบพรรคเขาเห็นไหมครับเขาได้เงินอีกตั้งกี่ล้านภายใน2วันถ้าไม่ยุบเนี่ยเขาร้องไห้ฟรีเลยนะก่อนหน้านั้นน่ะเงินไม่มีนะต้องขอบคุณผมทำให้เขามีเงินเข้าไปตั้ง20-30 ล้านใช่ไหมสมาชิกเก่าเข้าไปจดทะเบียนเป็นสมาชิกตามไปด้วยเห็นไหมก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนตรงไหนเลยยุบปั๊บอ้าวไปเปิดพรรคใหม่ได้อ้าวไม่ข้องใจแล้วหรือเมื่อวานยังเห็นร้องไห้ใหญ่อยู่พรรคเราจะไปแล้วอย่างนู้นอย่างนี้โอ้2วันเลิกจากน้ำตาเป็นเสียงหัวเราะยักไหลแล้วไปต่อกับเงิน20ล้านซึ่งปรากฏว่าด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวนะ
0: ครับ
1: ก็ถูกหลายท่านออกมาบอกว่าลักษณะอย่างนี้มันเป็นการพูดเยาะเย้ยถากถาง
0: ครับ
1: แสดงถึงวุฒิภาวะและตลอดจนความไม่เป็นกลางนะมีหลายท่านที่ออกมาวิจารณ์ดังกล่าวเช่นอาจารย์ธงทองจันทรางสุคุณประจักษ์ก้องกีรติอาจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลคุณพรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยอาจารย์พรสันนะ
0: ครับ
1: แล้วก็อาจารย์มุดินพงษาป่าเป็นต้นเนี่ยก็มีการบันทึกไว้ในประวัติของ
0: ท่านนะฮะ
1: ท่านอุดมด้วย
0: หลายท่านมองว่าเป็นการแสดงความเห็นลักษณะขาดความเหมาะสมแล้วก็พูดไปถึงเรื่องของกาลเทศะอะไรด้วยประมาณนี้พี่เพศานะ
1: ครับ
0: ครับแต่ว่าท่านก็ได้ดำรงตำแหน่งนี้แล้วนะฮะทิศทางการเมืองจุดยืนอะไรของท่าน

0: ก็ใช้วิจารณญาณก็คงจะนะไม่ต้องขยายอะไรความเพิ่มอ่ะพี่ไพศาลครับแล้วต้องพักครู่นึงพี่ไพศาลครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อฮะ
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: พราะเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: แปดนาฬิกา36นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
6: ครับก็มีเรื่องที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องนะ
5: ครับ
6: จะเอาเรื่องอะไรก่อนดีเรื่องเกี่ยวกับที่นายกสั่งลุยเรื่องโกงสอบท้องถิ่น
5: โอ้โห
6: หรือว่าจะเอาเรื่องการประชุมกพช.
5: กพช.ก็ใกล้ตัวนะพี่ไพศาลเดี๋ยวเราต้องรอดูบินค่าไฟฮะเพราะว่าเขาบอกว่าจะไม่เอา
6: สิงหา
5: ไฟสาธารณะมารวมอยู่ในบินของเราแล้วอะครับ
6: ครับก็คุณเอกนัทบอกว่าวันนี้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่อง
5: ครับ
6: ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือลดภาระค่าไฟให้กับประชาชนทั่วไป
5: ครับ
6: ควบคู่ไปกับการดูแลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าปริมาณมากอย่างพวก data center และภาคอุตสาหกรรมเนี่ยรับผิดชอบต้นทุนของตนเองอย่างเป็นธรรมโดยไม่ผลักภาระมาให้ผู้ใช้ไฟทั่วไปก็จะประกอบไปด้วยนั้นหนึ่งเรื่องแยกค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปเนี่ย
5: ครับ
6: อันนี้ก็ตกลงมีมติเรียบร้อย
5: ให้แยกเลยนะ
6: ให้แยกเลยนะครับให้ดึงออกมาจากการคิดค่าไฟครัวเรือนทั้งหลาย
5: ครับ
6: นะก็เช่นไฟถนน
5: อาทิตย์ที่แล้วไงพี่เพศานที่เขาไปจับเรื่องของการอะไรนะขุดบิตคอยอ่ะนะฮะที่ปทุมหรือที่ไหนอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยทางการเสียหายไปเป็นล้านล้านต่อเดือนนะฮะคือบ้านนี้เป็นบ้านร้างไม่มีการใช้ไฟนะครับแต่ปรากฏว่าไฟมันวิ่งอยู่ตลอดเวลาเดือนนึงขึ้นไปต้องเท่าไหร่อ่ะมีคนดูแลคือคุณยายอายุ70กว่าบอกไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ใครเอาไฟเนี่ยมาลักลอบใช้แล้วก็มาใช้อาคารพาณิชย์ที่ไม่มีใครอยู่อ่ะขุดบิตคอยทั้งวันทั้งคืนนะครับหมดไปเป็นล้านแต่คนก็แซวไงไอ้ที่หมดเป็นล้านเสียหายเป็นล้านเนี่ยเดี๋ยวเขาโยนมาที่บินเราไม่ใช่เหรอประมาณเนี้ยครับ
6: ก็เนี่ยให้ลดภาระค่าไฟฟ้าประชาชนโดยการแยกต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะเช่นไฟถนน
5: ครับ
6: นำออกจากอัตราที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและก็ให้กำหนดเป็นอัตราใหม่โดยเฉพาะพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เนี่ยปรับปรุงกฎหมายและระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อจัดเก็บเงินเข้ากองทุนจากแหล่งใหม่เพิ่มเติมได้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า data center ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือว่า direct power purchase agreement DPP

0: นะ
1: ครับ
0: ซึ่งเงินจากการลดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเพิ่มแอดเดอร์และโครงการโซล่าชุมชนโดยนำเงินดังกล่าวไปใช้ลดค่าไฟสาธารณะและลดภาระค่าไฟฟ้า

0: หรือว่าพวกที่ซื้อไฟตรงนะซื้อขายไฟฟ้าตรงเนี่ยเก็บแพงขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนที่เก็บแพงขึ้นเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็เอามาอุดหนุน
1: ตรงที่ไฟสาธารณะเนี่ย
0: ประมาณ20,000 ล้านประชาชนเคยจ่ายแทนนะอยู่20,000 ล้าน
1: ครับครับ
0: ครับอันที่สองเลยก็คือลดค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยครับก็จะปรับปรุงนิยามค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยโดยหน่วยที่1ถึงหน่วยที่200ปรับลดลงเหลือ3บาทต่อหน่วยทุกครัวเรือนนะประมาณ23ล้านครัวเรือน
1: ครับ
0: แล้วก็หน่วยที่201 201ไปถึงไม่เกิน400หน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปยังคงอัตราเดิมฮะโดยตัดต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกระดับการใช้ได้รับผลประโยชน์จากการปรับโครงสร้างครั้งนี้นอกจากนี้ยังขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมกิจการให้เช่าที่พักอาศัยเช่นบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านซึ่งปัจจุบันต้องใช้ไฟฟ้าประเภทชั่วคราวที่มีอัตราสูงกว่าในให้สามารถใช้อัตราเดียวกับบ้านที่อยู่อาศัยได้ลดช่วยลดภาระให้กับกลุ่มผู้เช่าที่พักซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาและผู้ใช้แรงงาน
1: ครับ
0: ก็ทุกครัวเรือนนะสองร้อยหน่วยแรกเนี่ยท่านจะจ่ายค่าไฟในราคาหน่วยละ3 บาท
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าใช้ถึง400หน่วย201ถึงหน่วย400ก็ไปดูราคาเดิมเคยเสียเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ครับ
1: มันคือเดิมเนี่ยมันจะเป็นอัตราขั้นบันไดไม่ใช่หรอพี่ไพศาลฮะ7ระดับนะฮะแต่เขาตัดไปแล้วนะฮะ1ถึง200เนี่ยเขา3บาทหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นไปตามขั้นบันไดที่เราเคยเสียเดิมอ่ะก็เลยไปดูมานะพี่ไพศาลขั้นบันไดเนี่ยถ้า200มัน3บาทใช่มั้ยถ้าเกิดเกินจากนั้นไปอ่ะนะครับอย่าง250หน่วยขึ้นไปเนี่ยมัน4บาทกว่าเลยนะพี่ไพศาลถ้าเกิน400หน่วยขึ้นไปนะฮะตั้งแต่401ขึ้นไปเนี่ยอัตรา4.42 บาทเลยนะเราไม่แน่ใจเราไม่ค่อยดูบินด้วยฮะว่าเราใช้เดือนหนึ่งมันเท่าไหร่กันแน่เนี่ยครับ
0: ครับแล้วก็มีขยายมาตรการ Direct PPA สู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆที่ต้องใช้ไฟฟ้าสะอาดตอนที่ประชุมเห็นชอบไปปลดล็อกมาตรการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือว่า Direct PPA ผ่านการขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่3
1: ครับ
0: หรือว่า Third Party Access ให้ครอบคลุมทั้งกิจการ Data Center และภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดเปิดให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้จัดหาไฟฟ้าสะอาดได้ตรงจากผู้ผลิตนะฮะ4กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าโดยเฉพาะสำหรับ Data Center ที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าแยกต่างหากสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท Data Center เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ในการจัดหาไฟฟ้าและการลงทุนขยายโครงข่ายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการเข้ามาของกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนจากก๊าซธรรมชาติเหลวนำเข้าหรือต้นทุนจากการลงทุนปรับปรุงระบบโครงข่ายที่ต้องการความมั่นคงเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้ต้นทุนดังกล่าวกลายเป็นภาระกับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป
1: ครับ
0: 5ให้ Data Center รายใหญ่วางหลักประกันการใช้สายส่งไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่เฉพาะกิจการ Data Center โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ต้องวางหลักประกันหรือบอนการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อยืนยันความพร้อมและความตั้งใจลงทุนจริงก่อนที่ภาครัฐจะลงทุนขยายระบบไฟฟ้ารองรับนะแล้วแอดเดอร์จากการจัดการปัญหาสัญญาซื้อไฟฟ้าแพงชั่วนิรันดร์ก็เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแพงที่ประชุมกพช.จึงเห็นชอบดำเนินการตามที่เป็นข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ไหนมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกเป็นประธานโดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้เสนอให้กำหนดวันสิ้นสุดสัญญา SPP และ VSPP ประเภท non firm ที่มีการต่ออายุสัญญา

0: ตโนมัติทุกรายให้ชัดเจนและปรับอัตรารับซื้อไฟฟ้าให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ในอัตรา 2.1579 บาทต่อหน่วย
1: ครับ
0: โดยมอบหมายทั้ง3การไฟฟ้าดำเนินการเจรจาแก้ไขสัญญาต่อไปและ7ก็คือเดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชน 1,500 เมกะวัตต์ปรับเกณฑ์ใหม่ให้เป็นทำกับทุกฝ่ายอะไรต่างๆเนี่ยนะรวมทั้งหมด7ประเด็นด้วยกันที่มีการเห็นชอบวันนี
1: ้ไอ้ประเด็นสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็คื อเห็นชอบเดินหน้าโครงการในรูปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์ต่อโครงการครับกำหนดเป้าหมายรับซื้อรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์โดยกฟน.แล้วก็กฟผ.เป็นผู้รับซื้อจากโครงการนะครับคุณเอกนัทเนี่ยย้ำบอกว่าเป็นการปรับให้นำผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาไปลดค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันนอกจากนี้วิธีการคัดเลือกเอกชนผู้พัฒนาโครงการก็ได้ปรับหลักการยื่นก่อนได้สิทธิ์ก่อนมาเป็นการแข่งขันด้วยเกณฑ์คะแนนคุณภาพทางนี้ผู้พัฒนาแต่ละรายมีสิทธิ์ได้รับการเลือกสูงสุดไม่เกิน30เมกะวัตต์เพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวอยู่กับรายใดรายหนึ่งครับโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าปลายสายจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดก็ทำให้ลดต้นทุนของการไฟฟ้านะฮะในการออกไปจำหน่ายด้วยไงพี่ไพศาลฮะก็ทั้งหมด7โครงการนะฮะที่วันนี้กพช.ได้ให้ความเห็นชอบแล้วนะฮะที
0: ่
1: ใกล้เราที่สุดก็คือเรื่องของบินค่าไฟเขาจะตัดเรื่องของไฟสาธารณะไม่เอามารวมอยู่ในบินของประชาชนที่ต้องแบกอยู่ทุกเดือนเนี่ย
0: คือลดภาระไอ้เรื่องที่จะถอดค่าไฟสาธารณะออกจากบินของพวกเราเนี่ย
1: ครับ
0: พร้อมกับเรื่องของการปรับราคาหรือที่ว่าเนี่ยนะ
1: ครับ
0: 200หน่วยแรก3บาทอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะเริ่มตั้งแต่บินเด
1: ือ
0: นสิงหาคมเป็นต้นไป
1: ครับไม่เคยอยากจะรู้เหมือนกันนะพี่เ
0: บ
1: สัน
0: บินที่เรากำลังจะได้กันนี่คือบินกรกฎา
1: คมกรกฎา
0: ก็ต้องเป็น
1: รอบหน้าใช่ครับ200หน่วยเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างมีพัดลมกี่ตัวตู้เย็นมีได้ไหมโทรทัศน์เปิดได้หรือเปล่าประมาณนี้พี่เบสันเตารีดเนี่ยขู่กินไฟแพงเหมือนกันนะ
0: คนก็บอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยที่กินไฟสูงสุดนี่คือเครื่องทำน้ำอุ่นนะ
1: อ๋อเหรอครับ
0: เครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยอันดับหนึ่งเลย
1: ครับ
0: พอหน้าหนาวเปิดใช้บ่อยอย่างเงี้ยนะ
1: โอ้ต้องเปิดสุดเลยอ่ะ
0: มันบางทีเราบอกเอ๊หน้าหนาวไม่ค่อยได้เปิดแอร์ทำไมค่าไฟมันยัง
1: แพงยังอับทุกวัน
0: อ
1: ่ะ
0: ทำน้ำอุ่น
1: เช้าเย็นเช้าเย็นนะฮะครับไอ้นี่อีกฮะไอ้ตู้อบความร้อนอ่ะไอ้ที่ทำอาหารนะพี่เบสานที่กำลังฮิตอยู่ตอนเนี้ยนะไอ้ที่บอกไอ้หม้อทอดโดยไม่ต้องใช้น้ำมันนะเข้าไปอบความร้อนเลยนะกูกินไฟแรงนะ
0: ผมมีทั้งอะไรที่อบไอ้อบผ้าด้วยอ
1: ่
0: ะผ้าที่ซักอ่ะ
1: ครับ
0: อันนั้นก็กินนะ
1: นั่นก็กินไฟฮะใช่ครับใช่คร
0: ับ โอ้ผมมีตัวไดโว่กินไฟหนักๆเยอะแ
1: ยะมากพี่เปียสารลองได้ดูไหมกี่หน่วยฮะต่อเดือนเนี่ยครับ
0: บ้านผมเหรอ
1: ครับ
0: บ้านผมก็ประมาณ800หน่วย
1: แปดร้อย
0: หน่วย
1: ไม่ใช่ก้าวหน้าแล้วมั้ยก้าวกระโดดแล้วมั้ยครับเนี่ยฮะ
0: โอ้ยหนักเสียเยอะ
1: ครับครับ
0: เสียเยอะเพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะ
1: เยอะฮะครับ
0: ตอนนั้นที่อยู่กัน2คน3คนนะ
1: ครับแต่อบผ้าดีพี่ไพศาลไม่ต้องรีดเลยฮะเดี๋ยวผมตอนนี้กำลังแม้ว่ามีเครื่องซักต้องพักก่อนพักครู่นึงครับ
0: ครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง

0: 2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีครับพี่เพศาลครับแหมเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายก็คือไอ้ตู้อบผ้าของพี่เพศาลเนี่ยไม่ต้องใช้เตารีดเลยนะครับเพราะว่าพออบแล้วเนี่ยผ้ามันเรียบเลยนะใช้ความร้อนนะฮะก็ประหยัดไฟจากการใช้เตารีดไปได้ส่วนหนึ่งนะฮะคุณชุชนะคุยเข้ามาครับพี่เพศาลบอกต่างประเทศเคยมีการตัดเสารับน้ำหนักกลางห้องชั้นล่างโรงแรมจนเป็นสาเหตุตึกถล่มความโลภทำให้มนุษย์ไม่ลงทุนกับความปลอดภัยก็คงจะต่อเนื่องกับเรื่องของสถานบริการนี่แหละฮะที่ลาดพร้าวที่มันเกิดเพลิงไหม้เนี่ยพี่เพศาลจริงๆไอ้ตัดเสาเนี่ยมันคือโรงแรมที่โคราชไม่ใช่เหรอครับพี่เพศาล
2: เออผมก็จำไม่ได้แต่ว่าผมก็เข้าใจเจตนาเขาอะเขาต้องการห้องที่มันกว้างขวางไง
1: ห้องประชุมห้องสัมมนามันมีเสาบัง
2: เป็นห้องประชุมสัมมน
1: า
2: คือถ้ามีเสาบังเนี่ยลูกค้ามาดูแล้วมันก็ไม่ไหวอะบางเสา
1: ครับ
2: ถ้าไปหาโรงแรมที่มันโถงมันกว้างๆโล่งๆป่า
1: ครับ
2: อันนี้ก็คงอยากจะได้ลูกค้าก็เลยลองไปให้ช่างเถอะมาดูโอ้ยไม่มีปัญหาตัดเลย
1: ตัดเสาถล่มเลยอันนี้โคราชครับโคราชบ้านเราก็มีฮะนอกเหนือจากต่างประเทศที่มันถล่มแล้วเนี่ยพี่คุณชุชนะครับของเราก็ถล่มฮะตอนนั้นยังจำภาพได้เลยเนี่ยคุณบินบรรลือฤทธิ์คุณเอกพันธ์เนี่ยนะกับคุณบินเนี่ยสองพี่น้องเนี่ยแบกกันออกมาเสียชีวิตเยอะ
2: ที่โรงแรมที่โคราช
1: ใช่ครับที่โคราชเนี่ยครับ
2: ครับเอามาดูอีกเรื่องหนึ่ง
1: ครับ
2: เรื่องของทุจริตสอบวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวผมคิดว่าใหญ่ๆก็สามเรื่องนะ
1: ครับ
2: มีการประชุมคณะกรรมการสอถอ
1: เอาเพราะวันนี้ตรงครบกำหนดเวลาที่คุณปกรณ์จะต้องรายงานความคืบหน้าให้กับท่านนายกครับวันที่15
2: แล้วท่านนายกก็ไปประชุมร่วมกับตำรวจนะ
1: ครับ
2: ใช่ไหมที่กองบังคับการปราบปราม
1: ครับ
2: ก็สั่งให้ตั้งกรรมการร่วมโดยที่ไม่ต้องมีมหาดไทยนะเพื่อที่จะมาดูในเรื่องของคดีอะไรต่างๆที่ฝ่ายตำรวจเขาจะเดินหน้า
1: ครับ
2: ในส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความผิดที่ปปช.เขากำลังไต่สวนอยู
1: ่ครับ
2: ตำรวจเขาก็เล่นพวกอะไรนะอันจี้ซ่องโจร
1: ครับ
2: พ.ร.บ.คอมอะไรเขาอย่างเงี้ยนะเขาก็เล่นอีกทางหนึ่งเพราะว่านายกก็คงร้อนใจว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยถ้ามันคือองค์กรอิสระไปบอกให้เขารีบไม่ได
1: ้โอ้ปปช.
2: เขาก็ไปตาม
1: สเต็ปของเขาก
2: ระบวนการของเขาอ่ะ
1: ครับแต่ที่สำคัญคือคนที่อยู่ลำดับถัดไปที่ท่านปลัดบอกอ่ะปล่อยว่างอย่างนั้นแหละรอปปช.เสร็จก่อนน่ะโอ้โหพี่ไปสารคิดดูฮะเราอยู่ลำดับถัดไปที่จะต้องเลื่อนขึ้นไปอ่ะรอนานขนาดไหนแล้วฮะปปช.กว่าจะเสร็จเนี่ยครับ
2: ใช่ก็วันนี้มีรายงานข่าวว่าที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับนายกได้เดินทางมาเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินคดีกระบวนการทุจริตการสอบเข้ารับราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวเป็นผบ.ตร.ก็มาด้วยนะ
1: ใช่ครับ
2: นายกก็ยืนยันว่าจะกวาดล้างกระบวนการทุจริตอย่างจริงจังตรงไปตรงมาไม่มีการช่วยเหลือผู้กระทำผิดไม่ว่าจะมีสถานะหรือตำแหน่งใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีนี้มีที่พบความผิดปกติของคะแนนสอบถึงเกือบ 6,000 รายซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการทุจริตในวงกว้างพร้อมประกาศเตรียมเข้าประชุมพิจารณาเพิกถอนผลสอบในวันที่23กรกฎาคมนี้ด้วยตนเองที่ว่า23เนี่ยคือวันเนี้ยเขาเริ่มสเต็ปนี้ไปแล้วสเต็ปแรกไปแล้วก
1: ็
2: คือปลัดมาไทยเนี่ยเขาไปนั่งร่วมกับที่ประชุมเขาเรียกนะกส
1: สทครับ
2: ก็คือคณะกรรมการของในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1: ครับ
2: แล้วเขามีมติแล้วว่าให้ยกเลิกการบรรจุเป็นข้าราชการของคนที่ทุจริต
1: 5,814 ตำแหน่ง
2: 5,814 ตำแหน่ง
1: ครับ
2: นะซึ่งจะมีมติเป็นเอกฉันท์อีกทีต้องไปที่คณะกรรมการกลางซึ่งนายกเนี่ยจะไปนั่งเป็นกรรมการเองไปนั่งเป็นประธานเองปกติจะมอบให้รัฐมนตรีช่วยมาตลอด
1: ครับ
2: รัฐมนตรีช่วย

0: ที่กำกับดูแลกรมสอถอเนี่ย
1: ครับ
0: คราวนี้นายกบอกจะไปนั่งเองวันที่23กรกฎาคมด้วยตนเองเนี่ยนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้เปิดปฏิบัติการจับกลุ่มผู้ต้องหาสำคัญในกระบวนการนี้ได้แล้ว3รายก็มีดร.
1: วิทย
0: ์วินใช่ไหม
1: วินวินดร.วินน้องสาว
0: จ่าพิชิต
1: ครับ
0: แล้วก็น้องสาว
1: ของดร.วิน
0: ดร.วินเนี่ยชื่อเล่นชื่อจ๋าเลยเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็จะมีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผบ.ตร.เข้ารายงานสถานการณ์เบื้องต้นแก่นายกแล้วก็มีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็ยังได้มาร่วมรับฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยนะไม่ได้เกี่ยวหรอกแต่ว่าก็มาให้กำลังใจนายกกำลัง
1: ครับ
0: นะเนี่ยก็นายกก็บรรยายอะไรต่างๆไปนะแต่สรุปเนี่ยคืออย่างเนี้ยก็ประกาศว่าจะเร่งรัดเรื่องคดี
1: ครับ
0: แล้วก็อะไรนะตั้งคณะกรรมการใช่ไหม
1: คือนายกตำหนิพอสมควรนะพี่เพศานก่อนหน้านี้ที่บอกว่าอย่าเพิ่งให้มาบรรจุนะฮะเพราะว่ามันมีกลิ่นไม่ชอบมาพากลอยู่แล้วไม่รู้ว่ากี่ตำแหน่งที่ก็มีการแก้ไขข้อสอบกันไปอ่ะนะฮะแต่พออีกวันนึงนะครับคือรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเขาไปประชุมกับสถ.นะฮะแล้วก็ออกมาบอกว่าคงต้องเรียกบรรจุไปแล้วก็การสอบก็เดินหน้าต่อไปถ้าพบใครผิดเราก็สามารถเข้าไปดำเนินการเป็นรายบุคคลได้นี่แหละฮะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกว่านี่ผมบอกคุณแล้วอย่าเพิ่งไปเรียกแรงงานตัวนะฮะแล้วก็นี่ไงปัญหาก็คือพอไปเจอลักษณะนี้ทั้งหมดที่บรรจุไป 15,000 ใช่ไหมฮะเจอเข้าไปนะฮะที่ทุจริตกันเข้าไปมีการแก้ไขกันไปเนี่ยนะฮะ5,814 ตำแหน่งด้วยกันนะซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าเนี่ยเป็นปัญหาเลยที่จะต้องไปแก้ไขนะฮะเราต้องมีคณะกรรมการกลางขึ้นมาเดี๋ยวตนจะเข้าไปเป็นประธานนะครับแล้วก็บอกว่าผมบอกไปแล้วไม่ให้มีการบรรจุแล้วก็ยังไปบรรจุขนาดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกหนังสือไม่ให้บรรจุให้ชะลอแต่ก็ยังบรรจุต่อไปซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวจะต้องอยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวนในการดำเนินการต่อไปซึ่งคณะกรรมการกลางเนี่ยจะต้องนำเรื่องเข้าไปพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อแต่สำหรับตนให้ยกเลิกแต่ถ้ายังมีคณะกรรมการหลายคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวแทนจากท้องถิ่นเป็นผู้ต้องการให้ข้าราชการเหล่านี้ไปทำงานถ้าเขายังบอกว่าดำเนินการต่อไปเดี๋ยวให้โหวตกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามในส่วนของตนกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลเรามีความเห็นของเราก็คือยังไม่ให้บรรจุเดี๋ยวไปโหวตกันถ้ายังคงยืนยันว่าจะให้เขาบรรจุแล้วก็ทำงานต่อนี่นะครับนายกบอกด้วยนะครับว่านอกจากนี้ตนยังมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามคดีอีกชุดหนึ่งครับมีคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกเป็นประธานร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้แทนปปช.ปปท.และก็สำนักงานปปง.รัฐมนตรียุติธรรมและอัยการสูงสุดเร่งรัดการสืบสวนและติดตามความคืบหน้าคดีอย่างใกล้ชิดโดยไม่มีตัวแทนกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นกรรมการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก็เป็นไปตามพยานหลักฐานไอ้นี่ชุดเดิม
0: ที่ตั้ง
1: ประชุมไปแล้ว2รอบนี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ครับ
0: ไม่ใช่ตั้งชุดใหม่ชุดเดิมเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้สังเกตว่าไม่มีมหาดไทยนายกไม่ให้มีมหาดไทย
1: เลยครับนักข่าวถามต่อฮะในส่วนที่ทักท้วงไปแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการปกครองทำไมไม่ออกคำสั่งให้มีการถอนเพราะว่าสถ.เขาเดินหน้าบรรจุไปแล้วไงพี่ไพศาลนายกก็บอกว่าถามแบบนี้แสดงว่าคุณไม่เข้าใจกฎหมายมันไม่ได้มีอำนาจถ้ามีอำนาจเนี่ยก็เรียบร้อยไปแล้วไม่ใช่แค่ทักแต่บอกแล้วว่าให้ชะลอแต่ต้องใช้มติของคณะกรรมการกลางกฎหมายเขียนไว้ตนก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนร่างเราก็ต้องมานั่งดูด้วยว่าทำไมกฎหมายถึงออกมาเช่นนี้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2-3 ชั้นรัฐมนตรีมหาดไทยคือประธานกรรมการแค่ชุดเดียวคือชุดกลางถ้าจะโหวตก็มีแค่เสียงเดียวในกระทรวงมหาดไทยน่าจะมีไม่เกิน3เสียงที่เหลือเนี่ยเป็นกรรมการจากหน่วยงานอื่นๆใช้อำนาจไม่ได้ครับถ้าใช้อำนาจเนี่ยก็ไม่ต้องมากวนผบ.ตร.นายกบอกอย่างนั้นก็คือไม่มีอำนาจที่ท่านนายกจะพยายามอธิบายอ่ะผมมีเสียงเดียวผมบอกว่าให้ชะลอไปก่อนในเมื่อเขาไม่ชะลอเสียงเขามากกว่าก็เขาก็ดำเนินการบรรจุไปแต่ถ้าหลังจากนี้เราพบแล้วว่าต้องถอนเขาออกมาเนี่ยแต่ถ้ายังยืนยันว่าจะบรรจุต่อให้เขาทำงานต่อก็ต้องมาแข่งกันโหวตนายกอธิบายแบบนั้นครับ
0: ครับเดี๋ยวพักกัน

0: อีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในสายเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: คุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ19:02 ชั่วโมงที่2ครับ
2: ครับคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาดไทยให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการท้องถิ่นที่บรรจุเข้าไปแล้วแล้วอาจจะต้อง
1: ยกเลิกการบรรจุเขาย
2: กเลิกการบรรจุนะ
1: ครับ
2: อาจจะแถมคดีอาญาไปด้วยนะเรื่องทุจริตก็ดู
1: เกือบ 6,000 นะฮะ
2: คือคุณอันสิทธิ์บอกว่าอย่างนี้บอกว่าการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ผ่านมาเนี่ยบรรจุไปแล้ว3รอบ
1: ครับ
2: รอบที่1และ2เนี่ยบรรจุรวมประมาณ 12,000 คนและรอบที่3อีกประมาณ 3,000 คนรอบที่3เนี่ยที่ว่านายกเขาสั่งว่าให้
1: ชะลอ
2: ไปก่อนแล้วก็มติของคณะกรรมการตราก็บอกว่าโอ้ยคนที่บริสุทธิ์เขาก็เสียประโยชน์ไม่ได
1: ้บรรจุไปเถอะ
2: แล้วก็ใครผิดสอบได้แล้วก็ไปสอยเอาทีหลังสิ
1: ครับ
2: ก็เลยต้องเดินหน้าบรรจุไปก็บอกรวมแล้วประมาณ 15,000 คนซึ่ง 15,000 คนเนี่ยมีผู้มารายงานตัวทั้งสิ้น 14,988 คนจากผู้สอบได้ 15,520 คนนะมี520คนครับ520คนที่ไม่มารายงานตัว
1: โอ้นี่บรรจุเป็นข้าราชการเลยนะเนี่ย
2: เนี่ยเขาตามเนี่ยคือประกาศแล้วว่าสอบได้
1: ครับ
2: ให้มารายงานตัวไม่มารายงานตัว520คนซึ่งคุณอันสิทธิ์บอกว่าเชื่อว่าผู้ที่ไม่มารายงานตัวเนี่ยน่าจะรู้ตัวว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตสอบ
1: ครับ
2: เพราะตอนที่อันนี้ส่วนใหญ่แล้วรอบ3เนี่ยเป็นรอบที่เริ่ม
1: เรื่องมันแดงแล้ว
2: เรื่องมันแดงแล้วแล้วก็คงจะแบบไอ้ทางนั้นเดี๋ยวไปรายงานจะติดร่างแหไปหายเงียบไปเลยดีกว่า
1: ครับ
2: ใช่ไหมก็จากการนำคะแนนของผู้มารายงานตัวทั้งหมดเลยนะ 15,000 คนเนี่ยมาตรวจสอบกับคะแนนดิบที่อยู่ในตู้เซฟซ
1: ึ
2: ่งเป็นคะแนนที่ได้จากกระดาษคำตอบจริง
1: ครับ
2: ปรากฏว่ามีคะแนนที่ไม่ตรงกันถึง 5,814 คนซึ่งปลัดมหาดไทยได้จำแนกผู้ที่มีคะแนนผิดปกติออกเป็น3กลุ่มครับได้แก่1 3,621 คนมีคะแนนถูกอัปเกรดขึ้นมาอย่างมากจากเดิมที่สอบตกกับทำให้สอบได้และเข้ารอบต่อไป
1: ที่ไปนั่งขมักเขม้นอยู่ที่บ้านที่นนทบุรีนั่นหรือเปล่าใช่ไหม
2: นั่นนะเอามาแก้ย้อนหลัง
1: ครับ
2: แต่เขาเมคคะแนนให้สอบได้ไปแล้ว
1: ครับ
2: เพราะว่าเขาไม่ได้ไปเอากระดาษคำตอบมาโชว์เลยนะเพราะเอาผลคะแนนรวมมาว่าประกาศเลยว่าสอบได้คะแนนเท่าไหร
1: ่เขาเปิดไฟล์ไปแก้ในไฟล์ก่อนเลยแล้วค่อยมาแก้ในกระดาษคำตอบแล้วเป็นกระดาษคำตอบที่ปริ้นออกมานะไม่ใช่ของตัวจริง
2: ถ้าไม่มีร่องรอยว่าจะมี

0: การสอบกันก็อาจจะยังไม่แก้นะ
1: ครับ
0: คราวนี้รู้สึกมันจะมีเริ่มมีร่องรอยว่าเขาจะตรวจมั้ยเขาจะเอากระดาษคำตอบมาดู
1: ต้อง
0: แก
1: ้ต้องแก้ให้เป็นมาได้หลักฐานตัวจริงไป
0: ทำลายหลักฐานอันนั้นไปก็อันเนี้ย 3,621 คนเนี่ยชัวร์ๆเลยนะ
1: ครับ
0: เมคเลยอ่ะตกแล้วเอาขึ้นมากลายเป็นว่าได้แล้วได้บรรจุกลุ่มที่2ครับ 1,713 คนคะแนนเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่สอบได้อยู
1: ่ครับ
0: แต่ถูกเพิ่มคะแนนให้ครับซึ่งอันเนี้ยตีความได้ว่าต้องการให้ไปติดอยู่อันดับต้นๆ
1: เลือกที่ลงได้อย่างเงี้ยฮะ
0: ก็คล้ายๆก็จะได้สิทธิ์พิเศษอะไรมาบรรจุในตำแหน่งที่หน่วยงานที่สามเลือกอาจจะได้เลือกได้
1: เลือกได้ด้วยครับก็ถ้าเหมือนกับตำรวจทหารเนี่ยถ้าในคะแนนต้นๆนะพี่เพศานเลือกที่ลงได้ครับประมาณนั้น
0: นี่ก็คงจะมีประโยชน์อะไรทุกอย่าง
1: ครับ
0: ถึงได้มีการอัพคะแนนขึ้นมาแต่พออยู่ในเกณฑ์ที่สอบได้อยู่แล้วแต่มีการ
1: อัพขึ้นมาอีก
0: เพิ่มคะแนนขึ้นไปอีก
1: ครับ
0: เพื่อช่วยให้ติดอันดับต้นๆเป็นที่หนึ่งที่สองอะไรเงี้ยนะของตำแหน่งนั้นๆอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็กลุ่มที่3ครับมี480คนที่คะแนนผิดไปเพียง1คะแนนหรือมีการสแกนคำตอบไม่ชัดเจนกลุ่มนี้จะต้องมีการตรวจสอบซ้ำกับกระดาษคำตอบที่ปปช.อายัดไว้เพื่อความชัดเจน
1: อ
0: าจจะเป็นเรื่องของไอ้เทคนิคอลเออร์เลอร์อะไรต่าง
1: ไอ้ 2B ผลไม่หนาพอมันไม่ตรวจอะไรประมาณน
0: ี้อย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาก็480คนก็อาจจะไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ที่มีความผิดเรื่องทุจริตสอบ
1: อันนี้ไม่ยากฮะเอาคะแนนที่เขาได้ไปเทียบกับคำด่าคำตอบตัวจริงเนี่ยก็จะรู้แล้วถ้าเกิดมันตรงกันเพียงแค่ฝนมันบางไปหน่อยไม่มีปัญหา
0: ก็ถ้าตัด480คนมันก็ยัง 5,300-5,400
1: ครับ
0: ใช่ไหมที่อยู่ในเกณฑ์ที่มีการจ่ายเงินทุจริต
1: ครับ
0: ซึ่งคณะกรรมการกสทซึ่งเคยรับรองการบรรจุบุคคลเหล่านี้ไว้แล้วได้แสดงความตกใจกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างมากแต่เมื่อได้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ก็มีมติเห็นชอบร่วมกันว่ากรณีคะแนนผิดปกติทั้ง 5,814 คนนี้จะต้องส่งไปให้ผู้ที่มีอำนาจดำเนินการต่อไปซึ่งได้แก่กจ.หรือคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกท.หรือกรรมการเทศบาลและกอบต.หรือคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลอันเป็นไปตามกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นต่อไป
1: ส่วนคำถามที่ว่าเหตุใดนายกไม่ใช้อำนาจรัฐมนตรีมหาดไทยยกเลิกเองแต่กลับโยนให้คณะกรรมการเนี่ยท่านปลัดอันสิทธิ์ก็ชี้แจงอย่างนี้นะพี่ไพศาลครับเรื่องนี้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งกรณีนี้เป็นเรื่องของท้องถิ่นที่กำหนดรูปแบบองค์ประกอบของกระบวนการมาซึ่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแต่ต้องมีตัวแทนของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นของ3องค์กรดังกล่าวและก็ปลัดเทศบาลของทั้ง3องค์กรก็เป็นจำนวน6คนแล้วครับที่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและยังมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการดังนั้นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ผู้ที่ตั้งขึ้นมานะฮะแต่เป็นการเลือกกันเองให้เข้ามาเป็นคณะกรรมการจึงต้องเป็นการประชุมพิจารณาร่วมกันอย่างที่ท่านนายกบอกตั้งแต่ต้นเนี่ยผมมีเสียงเดียวถ้าเขาโหวตยังไงมันต้องไปทางนั้นนะฮะก็ต้องมาโหวตแข่งกันประมาณนั้นเมื่อถามว่าหากต้องยกเลิกการบรรจุ 5,814 คนจะต้องทำยังไงคุณอันสิทธิ์บอกว่าต้องมีการนับคะแนนใหม่แล้วก็นำคนที่คะแนนผ่านเกณฑ์บาบรรจุซึ่งขณะนี้คะแนนและกระดาษคำตอบอยู่ที่ปปช.กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งกับปปช.ไปแล้วครับเมื่อถามอีกตำแหน่งที่มีการเพิกถอนเนี่ย 5,000 กว่าตำแหน่งเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการทำงานภายในท้องถิ่นหรือไม่ฮะปลัดอันสิทธิ์บอกว่าเมื่อโดนพวกถอนการบรรจุตำแหน่งก็ต้องว่างลงเพราะคนที่ทำงานออกไปแล้วจากนั้นถามกลับครับว่าจะให้คนที่ทุริตทำงานต่อหรือก็ต้องเอาออกไปนะฮะแล้วมันก็ว่างครับแล้วว่าง 5,000 ตำแหน่งทำยังไงต่อจะเลื่อนคนที่อยู่ในลำดับรองลงไปขึ้นมาหรือเปล่าคุณอันสิทธิ์บอกว่าว่างไว้อย่างนั้นก่อนรอปปช.สอบเสร็จอภิเวสารจึงจะดำเนินการต่อได้ครับโอ้โหและลำดับถัดไปที่เขาไม่ได้ทุจริตแต่ว่าเขาเป็นเหมือนอะไรขึ้นบัญชีไว้อ่ะโอ้โหก็รอเท่าไหร่ฮะปปช.อย่างที่มีเกินบอกว่าเร็วสุด3ปีช้าสุด6ปีประมาณเนี้ย

0: นี่ว่าเรื่องในเรื่องทุจริต
1: ครับ
0: สอบเข้าเป็นข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะ
1: คือ3คนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาควบคุมตัวอยู่อ่ะพี่ไพศาลดร.วินน้องสาวแล้วก็จ่าพิชิตเนี่ยนะเขาก็อธิบายมาด้วยนะเปิดปากพูดนะฮะ
0: รู้สึกจะมีตำรวจเขาจะแย้มๆมาว่าให้การว่าอย่างไรใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับ
0: เบื้องต้น
1: เบื้องต้นซัดทอดบุคลากรในมสวฮะเขาบอกอย่างนี้เลยครับตามที่สื่อมีการรายงาน
0: เขายอมรับว่าเขาเป็นคนเขาแนะนำอะไรให้นายให้พิชิตนี่ใช่ไหม
1: ครับ
0: จ่าพิชิตเนี่ย
1: ครับ
0: รู้จักกับผู้บริหารระดับสูงของมสว.
1: เขาบอกเป็นบุคลากรของมสว.ประสานมิตรตำรวจจึงอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็ความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตด้วยหรือไม่นะก็ย้ำว่ามันเป็นเพียงคำให้การของผู้ต้องหายังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะไปกล่าวหาบุคคลดังกล่าวขณะเดียวกันก็ยังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐแต่หากพบผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะดำเนินคดีและก็ส่งสำนักที่ปปช.ดำเนินการต่อไป
0: ก็คือส่วนน้องสาวนี่โบยพี่หมด
1: ครับ
0: บอกโอ้ทำตามสั่งของดร.วินพี่ชาย
1: ครับ
0: เขาสั่งให้ดิฉันทำอะไรก็ว่าก็ดังนั้นทั้งหมด
1: ครับ
0: ให้ไปรับไอ้อะไรข้อมูลรับไอ้ไฟล์เฟยข้อมูลที่จะต้องเอามาแก้เกอร์อะไรเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เอาไปให้จ่าพิชิตอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเป็นมือเป็นไม
1: ้พี่ชายครับ
0: ก็บ่อยไปคร
1: ับ ก็โดนฝากขังคนแรกเลยฮะแล้วก็วันนี้ทั้งจ่าพิชิตกับดร.วินก็นำตัวไปฝากขังนะฮะ
0: ไม่ให้ประกันเหมือนก
1: ันไม่ให้ประกันเหมือนกันครับ
0: ทั้งคู่เหมือนกัน
1: ส่วนผู้ที่อยู่ที่นนทบุรีที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยเขาจะเรียกสอบหลายคนเลยฮะออกหมายเรียกเลยครับทั้งหมด11ท่านด้วยกันนะ
0: มีอะไรนะเทศบาลอะไรนะอบต.ปลายบางนี่ว่าต้อง 4-5 คนเลย
1: ครับ
0: ที่จังหวัดนนทบุรีใช่ไหมปลายบางอบต.ปลายบาง
1: ก็ตอนที่เขาบุกเข้าไปเนี่ยกำลังแก้คะแนนกันเห็นเลยครับ
0: คงจะเห็นว่าชวนกันมาเป็นว่าคั่วกันนี้ใช่ไหม
1: ครับนั่นแหละฮะเป็นความคืบหน้าของเรื่องนี้ครับจะเอาให้สิ้นซากยังไงเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวต้องดูเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีค่อนข้างจะขึงขังมากเลยสำหรับเรื่องนี้นะฮ
0: ะ
1: แม้พูดถึงขนาดว่าอะไรนะอะไรนะเต็มธงเต็มเท้าอ่ะพี่เวสารเดี๋ยวคำพูดของท่านนายกเนี่ยหาไม่เจอแล้วนะฮะที่บอกว่าเต็มส้นอ่ะเต็มส้นเท้าอ่ะประมาณนั้นนะแล้วก็นี่แหละครับเดี๋ยวรอดูท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะที่ขึงขังเอ้ยพรุ่งนี้เขาท่านนายกจะไปเมืองจีนแล้วนี่ใช่ไหมพี่เวสาร
0: ใช่ไปยาวด้วยนี
1: ่ครับ
0: กับวันจันทร์เนี่ย20
1: ไม่แล้วก็ที่สำคัญที่พี่ไพศาลคุยให้ฟังเมื่อวานเนี้ยก็คือจีนนอกเหนือจากเชิญเราไปแล้วเนี่ยก็เชิญทางคุณบาเน็ตไปด้วยนะฮะเขาจะเป็นโซ่ข้อกลางนะครับ
0: ก็วิจารณ์กันจับตากันว่าจะเป็นอย่างนั้นไหม
1: ครับ
0: เราต้องรอดูของจริง
1: ครับ
0: เพราะบ้างก็บอกว่าโอ้ยมันโดยมันยากทางการทูตเนี่ยมันถ้าจะมีโปรแกรมอย่างนั้นเขาต้องแจ้งกันล่วงหน้าแล้ว
1: uh-huh.
0: นายกเขาต้องรู้ตัวแล้วข่าวมันน่าจะเริ่มรั่วมาแล้วล่ะ นี่ยังไม่มีข่าวอะไรจากฝั่งไทยเลย
1: ครับ
0: ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าต่างคนต่างไปร่วมงาน
1: AI
0: ที่จีนก็เป็นเจ้าภาพ uh-huh. งาน AI ที่เซี่ยงไฮ้เลยใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็อาจจะเจอกันแล้วทักทายจับไม้จับมือตามบัญญัติแต่ถึงขั้นที่จะมีการเจรจาอะไรกันโดยจีนเขาช่วยเป็นเกาใจประสานในจะไม่เป็นอาจจะไม่เกิดขึ้น
1: ครับ
0: ก็ไม่รู้ต้องรอดูอีกทีนึง
1: ครับเพราะว่ารอบที่แล้วอ่ะที่คุณอนุทินเยือนต่างประเทศแล้วก็ไปประชุมอ่ะแล้วก็จะต้องเจอหุนมาเน็ตท่านโพสต์ก่อนแล้วท่านอธิบายกับสื่อก่อนเลยนะ
0: ไปที่ไหนที่จีนหรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช่ไหมที่ไหนนะพี่ไพศาลล่าสุดเนี่ยแล้วท่านนายก
0: รัสเซียเปล่าร
1: ัสเซียที่ท่านนายกบอกก่อนแล้วผมต้องไปเจอเขาเนี่ยอย่ามีประเด็นดราม่ากันอีกนะต้องจับมือทักทายเป็นมารยาทของผู้นำฮะแต่คราวนี้ท่านวันนี้ที่แถลงเจอหน้าสื่อไม่ได้พูดประเด็นนี้ไง
0: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนครับ
1: ครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบหกนาทีครับพี่ไพศาลครับ
4: ครับ
3: มีรายงานข่าวเข้ามาแล้วนะฮะเมื่อสามชั่วโมงที่แล้วฮุนมาเน็ตเดินทางถึงปักกิ่งแล้วครับเพื่อจะเดินทางเยือนจีน15-17กรกฎาคมคนที่ไปรับที่สนามบินก็คือฮาวาชุนอิงนะฮะปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับถือเป็นตำแหน่งระดับสูงที่ให้การต้อนรับฮุนมาเน็ตที่สนามบิน
4: เขาลงที่ไหนเซี่ยงไฮ้ใช่ไหม
3: เซี่ยงไฮ้ครับ
4: ไปน้อยกว่าเรานะ
3: เราไปวันที่16ครับ
4: เขาไป15ใช่ไหม
3: 15 ถึง 17
4: ก็คือพุธพฤหัสศุกร
3: ์ครับ
4: ของนายกไป16พรุ่งนี้เราไปเซี่ยงไฮ้ก่อน
3: ครับ
4: ไปถึงก็ร่วม งานเลยที่เซี่ยงไฮ
3: ้ครับ
4: ก็จะเจอคุณมาเน็ตกันก็เป็นทางการไม่เป็นทางการก็เจอพรุ่งนี้ที่เซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นงานที่สีจิ้นผิงเป็นประธานงาน
3: ครับ
4: AI อะไรพวกเนี้ยของเขาเนี่ย
3: ครับ
4: แล้วหลังจากเสร็จภารกิจที่เซี่ยงไฮ้นายกก็จะไปที่เฉินตูมณฑลเสฉวน
3: ครับ
4: นะจะเป็นงานที่ทีมไทยแลนด์เขาจะไปจัดในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนระหว่างมณฑลเสฉวนกับประเทศไทย
3: ครับ
4: เสฉวนก็เป็นมณฑลใหญ
3: ่
4: เมืองเฉิงตูเนี่ยเมืองไอ้แผ่นหมีแพนด้
3: า
4: ถ้าคนจะไปดูหมีแพนด้าก็ต้องไปที่เฉิงตู
3: ครับ
4: มันมีพื้นที่ที่มีแพนด้าก็อาศัยอยู่แล้วก็ทำเป็นเขตอนุรักษ
3: ์แสดงว่าหลินปิงก็อยู่ตรงนี้ด้วยสิครับเนี่ย
4: ลูกหลานหลินปิงอะไรโคตรเง่าอะไรก็อยู่แถวนี้กันหมด
3: ครับครับ
4: เฉิงตูนี่แหละมณฑลเสฉวนเนี่ยนะฮะแล้วก็หลังจากเสร็จภารกิจที่เสฉวนที่เมืองเฉิงตูเนี่ยก็จะปิดท้ายเป็นแขกของนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงที่กรุงปักกิ่ง
3: ครับ
4: อันนี้ก็จะมีการประชุมหาลือกันแบบทวิภาคีระหว่างไทยตัวแทนฝ่ายไทยนำโดยท่านนายกกับตัวแทนฝ่ายจีนนำโดยนายกตีหลี่เฉียงแล้วเสร็จภารกิจก็เดินทางกลับวันที่20
3: ครับ
4: นายกไทยก็มีภารกิจอยู่3งาน
3: มันจะมีภารกิจแทรกหรือเปล่าไง
4: ถ้ามันมีภารกิจแทรกก็ต้องพรุ่งนี้ฮะ16
3: ครับ
4: มันจะแทรกได้วันเดียวอ่ะเพราะว่าอยู่ที่เซี่ยงไฮ
3: ้แล้วก็ได้เจอกัน
4: กับทางฮุนมาเน็ตแล้วก็สีจิ้นผิงก็อยู่ที่นั่นด้วยสีจิ้นผิงก็ไปรออยู่ที่เซี่ยงไฮ้ด้วยที
3: ่
4: จะจัดงาน
3: สื่อกัมพูชาเขาลงมานะพี่เพศานบอกว่าสื่อตั้งคำถามอนุทินฮุนมาเน็ตจะพบกันในงาน AI โลกเนี่ยหรือจีนจะให้คุยแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามครับสื่อกัมพูชาตั้งข้อสังเกตนายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม AI โลกประจำปี2026ตามคำเชิญของสีจิ้นผิงหรือจีนต้องการให้คุยแก้ปัญหาชายแดนเป็นเว็บไซต์พนมเปญโพสต์รายงานบอกว่านายอนุทินของไทยและก็ฮุนมาเน็ตของกัมพูชามีกำหนดเข้าร่วมประชุมที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยนะฮะตามคำเชิญของสีจิ้นผิงแล้วก็ตั้งคำถามหรือจีนจะผลักดันให้ทั้งสองคนคุยกันเรื่องชายแดนเพราะไม่ได้พบปะเจรจากันเลยตั้งแต่เดือนธันวาคมคือกัมพูชาเนี่ยนอกเหนือจากคุณมาเน็ตไปนะพี่ไพศาลก็จะมีปลักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศเตียเซยฮารัฐมนตรีกลาโหมในสันจันทนรองประธานสภาพัฒนากัมพูชา

0: บูชาคนที่หนึ่งเดินทางไปกับคุณมาเน็ตด้วยนะส่วนคุณอนุทินเนี่ยที่ไปเนี่ยคณะก็จะมีคุณเสศักดิ์ปวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะไปพร้อมกับนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็ไทยและกัมพูชามีกำหนดพบกับสีจิ้นผิงแล้วก็นายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงด้วยฮะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีการให้เราคุยเรื่องของปัญหาชายแดนกันหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามครับแต่สื่อกัมพูชาเขาก็จับตาประเด็นนี้อยู่เหมือนกันครับ
1: วันนี้งานระดับเนี้ยผมเข้าใจว่ามันจะมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมนะ
0: ครับ
1: ไม่น่าจะมีเฉพาะไทยกับกัมพูชา
0: ครับ
1: งาน AI โลกเนี่ยมันควรจะต้องมีผู้นำเยอะแต่เพียงแต่ว่าความน่าสนใจก็คือว่ามันมีไทยแล้วก็กัมพูชา
0: ครับ
1: ก็เลยไม่ต้องไปรายงานว่าแล้วคนอื่นๆมีใครมาอีกบ้
0: าง
1: แต่ผมคิดว่างานระดับเนี้ยมันน่าจะมีเยอะ
0: ครับ
1: อาเซียนก็ไม่น่าจะมีเฉพาะ2ประเทศน่าจะมีชาติอื่นๆด้วย
0: แต่ที่จับตาไงของทั้งสื่อไทยแล้วก็สื่อกัมพูชาก็คงไปเด่นนี่แหละ
1: ใช่มันเป็นงานระดับโลก
0: ครับ
1: AI โลกเนี้ย
0: ครับ
1: ไต้หวันอย่างเงี้ยคุณจะมามั้ยน่าจะต้องมาด้วยซ้ำไป
0: ครับ
1: เป็นตัวแทนอะไรที่ไม่ใช่เป็นตัวแทนประเทศแต่ว่าควรจะเข้าร่วมเพราะว่าเขาเป็นฐานสำคัญ
0: เนี่ยราชบัณฑิตของกัมพูชานะฮะคินเพียนะบอกว่าอุปสรรคสำคัญสำหรับการหาทางออกระหว่างเรากับกัมพูชาเนี่ยอยู่ที่ใครจะถืออำนาจตัวจริงในประเทศไทยเขาตั้งคำถามกับเราครับใครเป็นคนตัดสินใจแต่เขาบอกว่าจีนควรผลักดันให้ทั้งสองประเทศพบปะเจรจาและแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีผ่านช่องทางการทูตหรือวิธีการปรึกษาหารืออื่นๆโดยยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศจีนควรมีบทบาทเชิงรุกมากขึ้นในฐานะผู้ไกลเกลี่ยเพื่อให้ทั้งสองประเทศสามารถแก้ไขความขัดแย้งยุติความตึงเครียดแล้วก็กลับคืนสู่สภาวะปกติเพียยังบอกด้วยนะครับว่าเจตนารมณ์นี้ถูกประกาศในฉันทามติฟู่เซียนที่บรรลุกันเมื่อเดือนธันวาคม2025ครับ
1: ก็มันต้องเคลียร์หลายระดับนะ
0: ครับก็เราพร้อมครับพี่เบสานคุณเสียศักดิ์กับคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าเราพร้อมยิ่งคุณเสียพูดชัดเลยถ้าจะมีการมาเจรจากันเนี่ยนะฮะขอเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจก่อนสงครามเต็มรูปแบบสงครามตามแนวชายแดนมันไม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีตึงเครียดก็จริงแต่สงครามข่าวสารเขายังเล่นเราไม่เลิกฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะมีสารสัมพันธ์ในการพูดคุยเจรจาขอเริ่มตั้งแต่ระดับนี้เลยไอ้เรื่องไอ้ทูตอ่ะพี่เบสาน
1: ก็เดิมก็คิดว่าจะเริ่มยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตขึ้นอีกครั้งหนึ่งใช่ไหม
0: ครับ
1: อาจจะยังไม่ถึงท่านแรกเปลี่ยนทูตแต่ว่าอุปทูตอะไรเงี้ยก็หยุดชะงักไปแล้วทำท่าว่าจะเริ่ม
0: ก็พอทุกเวทีนานาชาติเนี่ยเขาก็ยังคงเข้าไปกล่าวหาเราไม่เลิกไงสงครามข่าวสารเขายังไม่ยุติไงครับพี่เบสาน
1: อันนี้จะมีเรื่องอะไรนะไออันครอสอะไรด้วยไหม
0: ใช่ครับ
1: ที่โอเคเดินหน้าไปแล้ว
0: ก็เร็วๆนี้นะฮะแล้วก็จะได้ประธาน
1: ไกลเกลี่ยภาคบังคับอะไรก็
0: ใช่ครับเราจะได้ประธานเพราะว่าในฝ่ายของกัมพูชามี2ของเรามี2ก็ทั้งคู่เนี่ยจะต้องเลือกประธานมา1นะฮะแล้วก็ใช้เวลาประมาณสักปี2ปีในการพูดคุยเรื่องเนี้ยฮะไอ้พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเนี่ยครับ
1: คร
0: ับเนี่ยอันนี้ตรงเนี้ยเร็วสุดนะฮะแต่ผลจะออกมายังไงจะเป็นทางบวกทางลบก็อยู่ที่กรรมการเพราะว่ากติกานี้มันเป็นมาตรฐานสากลอยู่แล้วไม่มีใครมาบิดผิวบิดเบี้ยวอะไรได้ครับ
1: ก็ไม่เป็นไรก็ยังไงก็ยังคุยกันไม่ได้ในเวลานี้ก็เวลาต่อไปก็อาจจะคุยกันได
0: ้ครับ
1: แต่เมื่อไหร่ไม่รู
0: ้ครับเอาพี่เน่เน่พี่ไปสารโค้ชภูเก็ตที่ไปอเมริกาก็ทาเลนต์อะสื่อกัมพูชาโซเชียลกัมพูชาบอกเนี่ยคือคนกัมพูชา
1: อันนี้มันก็ไร้สาระไปเรื่อย
0: โอ้ก็แบบ
1: มันไม่ควรจะมันความไร้สาระอะไรเงี้ยมัน
0: ครับ
1: ทีมันก็พวกอินฟลูเอนเซอร์พวก
0: หาแสง
1: หิวแสงของเขาก็มีเยอะแยะไปหมด
0: ครับ
1: ของเราก็ไม่น้อยหรอกของกัมพูชานี่ก็ยุบยับไปหมด
0: นี่ครับปัญหาตรงนี้ก็คือก่อนหน้านี้ที่บอกว่าโอเคเราทั้งสองประเทศมีปัญหา ระดับประเทศกันแต่ว่าประชาชนทั้งสองประเทศเนี่ยไม่น่าจะมาเกี่ยวข้องแต่หลังๆมาเริ่มมีปัญหากันขึ้น

0: ความตึงของเนี่ยฮะเริ่มจากโซเชียลของทั้งสองฝั่งเนี่ยพี่ไพศาลเล่นกันไม่เลิกเนี่ยมันจะเป็นบ่อเกิดของความบาดหมางที่มันจะล้าลึกไปกว่านี้อีกแม้เปิดด่านเปิดพรมแดนแล้วเนี่ยแต่ว่าความเล้าฉานในการรับกันไปนะฮะแล้วก็นี่แหละครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแซะกันไปแซะกันมาของทั้งสองฝั่งเนี่ยเนี่ยแหละมันจะเป็นปัญหาระยะยาวครับ
1: นี่ผมดูยูทูบเบอร์นะที่เขาเป็นเด็กหนุ่ม
0: ๆครับ
1: เขาก็เข้าไปเที่ยวกัมพูชาเนี่ยเขาเพิ่งไปเที่ยวมาเนี่ย
0: ครับ
1: ไปแล้วเขาก็ไปตะเวนเที่ยวเขารู้สึกจะชื่อยูทูบไอช่องยูทูบเขาว่าอะไรเป็นแบ็คแพคเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะผมจำชื่ออะไรไม่ได้แต่ว่าเป็นลักษณะเขาเที่ยวเป็นแบ็คแพคเกอร
0: ์ครับ
1: เสร็จแล้วเขาก็ไปพนมเปญไปสีอนุวิวอะไรเงี้ยก็ไปพูดคุยไปกินข้าวไปอะไรทักทาย
0: ปกติไหมฮะ
1: แล้วเขาก็เช่ารถ
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้ปิดบังอะไรเขาแสดงตัวว่าเป็นคนไทยเลยเขาก็ถามนะว่าเป็นไงบ้างคนกัมพูชามองคนไทยอะไรยังไงก็ส่วนใหญ่ที่เขาเจอไม่มีใครทุกคนก็โอเค
0: ครับ
1: บางคนก็พูดภาษาไทยด้วยพอรู้ว่าเป็นคนไทยบอกว่าเคยมาทำงาน
0: ครับ
1: เคยมาทำงานพูดภาษาไทยพอได้บ้างพอสื่อสารได
0: ้
1: อะไรเงี้ยนะก็เจอนะผมก็ดูแล้วมันก็ไม
0: ่บรรยากาศยังเป็นไปในทิศทางที่ดีอยู
1: ่มันก็ไม่ได้มีอะไรที่ดูแล้วมันน่าวิตกกังวลอะไรแต่มันก็มีร่องรอยนะเช่นว่าเขาไปเสียนุวิวพนมเปญต้องพนมเปญ
0: ครับ
1: ก็เห็นเลยว่าร้าน 7-Eleven เนี่ยถอดป้ายถอดอะไรหมดเลย
0: ที่เป็นภาษาไทย
1: ไม่มันเป็นคือยุบร้านเลิกร้าน
0: อ๋อ
1: เพราะว่าร้าน 7-Eleven เนี่ยเป็นร้านจากไทยเขาไปตั้ง
0: ปั๊มน้ำมันร้านกาแฟในปั๊มน้ำมันก็เลิกหมดแล้วนี
1: ่ก็ใช่ก็แบรนด์เหล่านั้นเขาก็ถอดเถิดจริงๆแล้วมันก็เป็นผู้ประกอบการคนกัมพูชาทั้งนั้น
0: ครับ
1: เขาก็ซื้อแบรนด์ซื้ออะไรไปบ้าง
0: ครับ
1: แต่ก็นี่มันมีกระแสที่เขาลดลงต่อต้านสินค้าไทยหรือว่าธุรกิจไทยอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีการถอดป้ายเขาก็ถ่ายให้ดูนะไปดูยืนหน้าร้านที่บอกครั้งหนึ่งเคยเป็นเซเว่นมีเซเว่น
0: ครับ
1: ก็ถอดป้ายลงมากองกับพื้นเจ้าของถอดเองอะเล
0: ิ
1: กกิจการไปนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีร่องรอยแต่ว่าไปกินข้าวแม่ค้ารู้ว่าเป็นคนไทยก็ไม่ได้มีปริยาอะไรในทางที่ดูแล้วจะน่าวิตกกังวลนะ
0: ฮะ
1: นะตอนที่ดูผมดูก็นะด
0: ู
1: ก็สองสามเทปละ
0: ครับครับก็เช่นเดียวกับกัมพูชาที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยครับผมยังเป็นลูกค้าเขาทุกวันอยู่เลยพี่ไพศาล
1: เขาก็บอกว่าเขาเป็นคนกัมพูชาอยู่นะ
0: ครับเขาพูดกัมพูชาเลยฮะพูดไทยได้นิดหน่อยเท่านั้นเองฮะสำเนียงออกเลย
1: กัมพู
0: ช
1: าทำงานอยู่
0: เป็นเจ้าของร้านเลยฮะสามีคนไทยครับแล้วก็เปิดเป็นร้านขายข้าวแกงฮะ
1: ไม่กลับแล้ว
0: ครับ
1: ไม่กลับแล้ว
0: เนี่ยฮะก็ทำอาหารอร่อยก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสคุณกันคุยกันทุกเช้าฮะพอจัดรายการเสร็จก็ไปฝากท้องกับเขาเนี่ยครับ
1: วันนี้คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาเปิดตัวเลขนักท่องเที่ยวครึ่งปีแรกนะ
0: ครับ
1: แต่ก็สำรวจไปถึงวันที่11กรกฎาคมเลยครึ่งปีไปอีก11วันด้วยซ้ำแบบพบว่าประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมเนี่ยครึ่งปี69นี้นะฮะ16,773,344 คนถือว่าเป็นตัวเลขที่ลดลง 3.09% เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกปีที่แล้วนะ
0: ครับ
1: ลดลงนะลดลงเล็กน้อย 3.09% ก็สร้างรายได้จากการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ 899,940 ล้านบาท
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: 19:30 นะครับต้อนรับทุกท่านอีกหนึ่งครั้งนะครับมหานครรอบทิศวันนี้อยู่กับดีเจด้งและดีเจบอยนะครับผมใน Facebook วันนี้นะครับก็อบอุ่นเช่นเคยนะ75ท่านเข้ามาแล้วครับพี่บอยครับ
4: ครับ
3: นะฮะพี่ขาวดอนสวัสดีนะครับ
4: สวัสดีครับ
3: พี่สันทยานะครับทักทายเราสองคนเข้ามา
4: สวัสดีครับ
3: นะครับสงสารคนโดนไฟไหม้เนาะจริงพี่นะครับพี่ชีวิตต้องทนนะครับสวัสดีนะครับพี่โจรายองขอให้คุณด้งคุณบอยถูกหวยรวยไม่ไหวแล้วพรุ่งนี
4: ้ขอบคุณครับเช่นกันนะครับ
3: นะครับพี่ฐานิดาพี่หนึ่งรักลูกที่สุดสวัสดีนะครับพี่เล็กวงอนันต์พี่มีมีมี่นะครับสวัสดีด้วยนะครับพี่กัลยาสวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะฮะพี่บุญเรือนนะครับฝนตกหนักมากเลยค่ะที่ไหนนะพี่พี่บุญเรือนอยู่ที่ไหนพี่แต๋วร่มเก้าก็บอกฝนตกนิดหน่อยนะฮะใครอยู่ที่ไหนก็รายงานอัปเดตเข้ามาได้นะครับมาอีก10อันดับข่าวลุยกันเลยครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: อันดับ10ผมพาไปที่ค่ายมวยก่อนนะครับแหมปกติค่ายมวยเนี่ยมันก็ต้องปั้นเด็กไปเป็นนักมวยนะ
4: ครับก็จุดประสงค์ค่ายมวย
3: แต่ทำไมที่นี่นะครับส่งเด็กไปปรนเปรอทางเพศ
4: เอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะ
3: ค่ายมวยกลายเป็นแหล่ง
4: เริงรม
3: ไปได้อย่างไรคือพวกนี้เขาแบบหุ่นเถินเขาดีมั้งใช่ไหมหุ่นเถินเขาดีนะฮะก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของค่ายแหละครับวันนี้ตำรวจ CIB นะครับสอบสวนกลางนะครับโดยทางปคม.เขาลงพื้นที่ไปนะครับที่ชลบุรีนะครับนำเจ้าหน้าที่ทางพม.ไปด้วยนะครับเพราะว่าที่เนี่ยเขาสืบทราบมาว่ามีการลักลอบเหมือนค้ามนุษย์โดยใช้เด็กด้วยนะครับเด็กเนี่ยอายุไม่เกิน15ปีนะ
4: ครับ
3: ถูกส่งตัวไปค้าประเวณีแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ได้เบาะแสมานะครับว่าเปิดค่ายมวยบางหน้าที่จังหวัดระยองแล้วก็บังคับให้นักมวยที่เป็นเด็กเนี่ยนะครับนะส่งถูกส่งตัวไปให้กับผู้ที่มีรสนิยมทางเพศแบบพวกชายรักชายนะแล้วก็มีการจ่ายเงินกันให้เงินเด็กโอ้เด็กบอกฉันจะมาเป็นนักมวยทำไ
4: ม
3: ผู้ดูแลค่ายส่งฉันไปทำแบบนี้
4: ใช
3: ่นะครับก็ในค่ายเนี่ยนะครับมีทั้งนักมวยชายนักมวยหญิงมีทั้งคนไทยคนต่างชาติเด็กก็ต่ำกว่า18ไปจนถึงอายุ35อยู่ในค่ายประมาณ30คนนะครับก็ถ้าลูกค้าติดต่อมาเนี่ยเด็กจะได้ค่าตัว 2,000 บาทขึ้นไปนะเขาระบุลึกถึงขนาดว่าเด็กที่ส่งไปเนี่ยจะต้องเป็นแบบเด็กที่มีรสนิยมแบบเป็นฝ่ายลุกเพราะว่าคนที่มาใช้บริการเนี่ยจะเป็นฝ่ายรับนะครับ
4: คือลุกไปเลยลุกไปปิดไฟอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: นะครับเป็นฝ่ายบุกเป็นฝ่ายบุกเป
4: ็
3: นฝ่ายรุกนะครับก็เขาอ้างว่าเด็กที่ถูกเอาไปขายบริการเนี่ยจะเป็นเด็กที่เกเรต้องการเงินไปเที่ยวเตร่อยู่แล้วค่ายมวยก็เลยส่งไปใครที่ไม่สมัครใจก็จะไม่ได้บังคับเขาว่าอย่างนั้นนะนะครับเด็กก็ไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องไปสำเร็จความใคร่ให้กับลูกค้าดูสินะครับเห็นบอกว่าต่ำๆเนี่ย15คนนะที่มีรายชื่อที่อยู่ในลิสต์แบบมีรูปให้ลูกค้าดูอย่างเงี้ยมี15คนนะเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18เนี่ย3คนแล้วก็อายุ16อายุ15เนี่ยมีก็เฉลี่ยก็ประมาณนี้น้อยสุดอายุ13ปีเท่านั้นเองนะครับนะฮะอ่ะก็ตำรวจก็ไปทลายแล้วแหละนะครับเขาบอกว่าพวกเนี้ยจะชอบถ่ายรูปไว้ด้วยนะพอมีอะไรกับเด็กเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายคลิปเอาไว้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกให้ค่าตอบแทนนะถ้าถูกใจก็อาจจะถึง 5,000 ก็มีนะต่างชาติอ่ะนะครับ

0: ก็นะวันนี้ตำรวจก็ไปจัดการนะล้างบางทั้งหมดแล้วค่ายมวยจะได้กลับมาเป็นค่ายมวยจริงๆสักทีไม่ใช่มาแฝงกันแบบนี้นะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: อันดับ9นะครับพาไปดูเรื่องราวนะฮะของเหยื่อที่ถูกเพลิงไหม้สักนิดนึงนะพี่น้าวันนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นความคุ้นหน้าแบบความสูญเสียละนะฮะอย่างครอบครัวนี้เนี่ยนะฮะเขาฝากถึงคู่กรณีว่าอยากให้ติดต่อมาหาเขาหน่อยคือบางครอบครัวตอนนี้เริ่ม
2: มาถึงทนายใช่ไหม
0: ทนายหรือว่าเจ้าของร้านเขาก็อยู่ในไอซียูเนาะยังติดต่อไม่ได้แต่ว่าทางร้านเนี่ยทางคนที่เป็นทนายเนี่ยก็ควรจะติดต่อเขาไปบ้างบางครอบครัวก็บอกว่าลูกมาเข้าฝันแล้วนะลูกมาเข้าฝันอยากกลับบ้านให้แม่ช่วยมาพากลับบ้านอะไรนี้ก็มีนะครับวันนี้สองลูกสาวนะครับของเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ในลาดพร้าวเนี่ยนะฮะก็ฝากผ่านมาทางผู้สื่อข่าวนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะครับสูญเสียนะฮะผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นญาตินะน
2: ี่
0: ก็หมายถึงญาติเป็นญาติกันเนี่ยนะฮะเขาก็อยากจะให้ทางคู่กรณีเนี่ยติดต่อหน่อยนะครับติดต่อมาหาเราบ้างเพราะพวกเราเนี่ยคือผู้สูญเสียนะครับตอนนี้เนี่ยแจ้งแค่ว่าให้ไปรับเงิน 10,000 บาทก็ต้องไปโน่นนะสน.ผลโยธินบางคนเนี่ยเอาร่างกลับไปต่างจังหวัดแล้วอ่ะ
2: ครับ
0: นะครับไม่สามารถที่จะกลับมาเอาเงินได้มันควรจะมีอะไรที่เป็นแบบง่ายกว่านี้ไหมสมมติบางคนถูกส่งกลับไปหนองคาย
2: ครับ
0: แล้วไงต้องมาสน.ผลโยธินมายังไงเขาจัดงานศพกันอยู่อะไรแบบเนี้ยมันควรจะมีการอำนวยความสะดวกกันบ้าง
2: ครับ
0: หรือยังไงถ้าคุณจะคิดจะช่วยจริงๆอันนี้คือเสียงสะท้อนจากครอบครัวนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: ไปดูเรื่องของการจับลูกกตัญญูไม่มีเงินไปเยี่ยมแม่ที่ป่วยหนักนะยอมติดคุกขโมยมอเตอร์ไซค์ไปหาแม่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเดี๋ยวก่อนนะเขาไม่ได้บอกจังหวัดอยู่ที่ไอเนี่ยคุณผู้ฟังฮะของตำรวจที่สภ.พุทธไทยสงฆ์ใช่ไหม
0: บุรีรัมย
2: ์บุรีรัมย์ขออภัยเขาไปจับกลุ่มตัวนายเฉลิมพลอายุ41ปีแล้วก็ได้ของกลางเป็นจักรยานยนต์ Honda Wave 110สีแดงทะเบียน751ขอนแก่นหลังตัวคุณเฉลิมพลเนี่ยเขาไปขโมยจักรยานยนต์นะของชาวบ้านที่จอดอยู่บริเวณหลังเทศบาลตำบลพุทธไทยสงฆ์ก่อนติดตามตัวผู้ก่อเหตุได้บริเวณที่ถนนสายบุรีรัมย์พุทธไทยสงฆ์ในพื้นที่บุรีรัมย์เบื้องต้นเนี่ยตัวผู้ต้องหาเขาให้การบอกว่าอยากไปเยี่ยมแม่ที่ป่วยหนักเป็นเนื้องอกบริเวณช่องคลอดที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์แต่ไม่มีรถไปกระทั่งเดินมาถึงบริเวณเนี่ยหลังเทศบาลตำบลพุทธไทยสงฆ์เห็นมีจักรยานยนต์จอดก็เลยไปขับมันมีการเสียบกุญแจคาไว้แล้วก็มีหญิงเนี่ยเจ้าของรถยืนอยู่ข้างๆเขาก็เลยเข้าไปนี่แหละฮะขโมยเลยตอนเกิดเหตุรู้สึกอยากได้รถเพื่อจะขับขี่เดินทางไปเยี่ยมแม่ก็เลยนี่ครับสตาร์ทรถเลยแล้วก็มุ่งหน้าหนีไปทางบุรีรัมย์แต่เผอิญเจ้าของรถเขาอยู่ไงเขาก็เลยตามคนมาให้ช่วยแล้วก็เอาตัวไว้ได้เขาบอกว่าทำเพราะความจำเป็นเป็นห่วงแม่จริงๆเนื่องจากทางโรงพยาบาลโทรมาแจ้งว่าแม่ป่วยหนักนะอาการทรุดลงกระทันหันไม่มีเงินติดตัวไม่มีรถเดินไม่มีรถเดินทางไปไม่มีรถที่ไปโรงพยาบาลด้วยโอ้น่าสงสารเนาะถ้าเป็นอย่างเขาเล่านะด้งเนาะมันก็สุดจะน่าสงสารจริงๆอ่ะแล้วสมมติถ้าแม่เสียชีวิตทำไงเงินติดตัวที่จะเดินทางไปหาเนี่ยไม่มีแล้วค่าทำศพทำไงอ่ะ
0: โอ้ครับผม
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: ดราม่าข้าวแกง40บาทของท่านรัฐมนตรีสุภจีนะฮะโอ้ทำไมถึงได้เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงถกเถียงกันนะฮะก็ฝั่งที่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่าอ้าวไอ้พวกข้าวแกง30บาทมันก็มีก็ไม่ได้ว่าจะให้ปรับขึ้นมา40คุณก็ขาย30เท่าเดิมก็ดีอยู่แล้วแต่ไอ้ประเภทแบบ50 60เนี่ยจะได้ลดลงมาเหลือ40บ้างใช่มั้ยส่วนคนที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็บอกไงว่าต่างจังหวัดอ่ะเขากินกันน่ะ30 35อยู่แล้วเขาไม่

ไม่ได้ต้องมา40 บาทหรอกเออนะครับอ่ะก็อย่างไรก็ตามเนี่ยนะก็ถูกนำกลับไปทบทวนแล้วใช่ไหมไอ้ข้าวแกง40 บาทเนี่ยนะครับมีกระแสคัดค้านเยอะวันนี้นักข่าวไปถามร้านแกงถุงนะฮะเขาขายแกงถุงถุงละ20เออนะก็ถ้าเป็นกับข้าวเนี่ยถุงละ20เนาะถ้าเป็นข้าวราดแกงราดข้าวเนี่ยกับข้าว1 อย่างเขาขาย20 บาท

0: หลือถุงละ8บาทมันก็ยิ่งคนก็ยิ่งหยิบเลยถุงละ8บาทมันดูอย่างเงี้ยใช่ไหมจากถุงละ20เหลือ8บาทนะครับเจ้าของร้านนะครับบอกว่าถ้ามีโครงการข้าวแกงจานละ40แม้รัฐจะอุดหนุนเงินมาช่วยเป็นค่าวัตถุดิบต่างๆนะครับก็เชื่อว่ารัฐบาลทำไม่ได้ทั้งหมดหรอกเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะทั้งรถพุ่มพวงทั้งการแก้ปัญหาราคามะพร้าวนะแก้ปัญหาเรื่องของของแพงเนี่ยยังทำไม่ได้เลย
1: ครับ
0: เขาบอกว่าขณะเขาเนี่ยขายอาหารวันละ30อย่างเนี่ยนะต้องใช้ทุนวันละตั้ง 4,000 บางวัน 5,000 ค่าเครื่องปรุงแยกกันอีกนะครับแล้วไอ้ข้าวแกง40บาทเนี่ยมันปลายเหตุนะขนาดเขาขายถูกกว่าที่รัฐจะทำเนี่ยยังแทบไม่เหลืออะไรเลยแล้วร้านอื่นจะไปทำได้ยังไงนะนี่ครับเสียงสะท้อนนะว่า
1: แล้วสุดท้ายไปต่อไหม
0: ก็ยกเลิกไปแล้วครับพี่เพราะมีคนติงเรื่องนี้ว่าควรจะไปแก้ที่ต้นทางมากกว่าเรื่องของวัตถุดิบที่มันแพงขึ้น
1: โอ้ไม่อยากชั่วเนาะก็ยอมถอยเนาะ
0: ก็คุณสุจีก็ขอนำกลับไปทบทวนนะครับ
1: โอ้
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: โด่งโด่งกินกุ้งแถวไหนอะกุ้งอ่ะ
0: กุ้งอ่ะพี
1: ่
0: ก็ถ้าอย่างไปทะเลเนี่ยอย่างแม่ไปพัทยาไปอะไรอย่างเงี้ยก็กินใช่มั้ย
1: ก็แถวนั้น
0: ม
1: ี
0: แหล่งมีแหล่งอย่างไรพี่มัน
1: แล้วถ้าแถวบนแถวล่างกินแถวไหน
0: แถวบนตัวใหญ
1: ่จริงเหรอ
0: เออ
1: นั่นคือโลกของดงแต่โลกของกวางเป็นจริงนี่ดูแถวบน
0: ฮะทำไมเป็นอย่างเงี้ยเหมือนหัวกุ้งนะ
1: แล้วนี่คืออะไร
0: อันนั้นนิ้วก้อยกุ้งไม่ใช่ตัวนะนิ้วก้อย
1: โลกของความเป็นต้องบอกว่ากินแถวบนเพราะกุ้งจะตัวใหญ่นั่นคือปลาหมึกแต่ว่ากุ้งเนี่ยเอาไปเทียบแบบนั้นไม่ได้จริงคุณผู้ฟังเพราะในภาพเนี่ยกุ้งมีอยู่6ตัวกุ้งที่เขาวางตำแหน่งภาพแบบนี้ผมก็เรียกว่าแถวบนเนี่ยเป็นกุ้งที่ตัวเล็กที่สุดโตแต่หัวแล้วตรงนี้เหมือนแบบว่าเหมือนหนวดกุ้งอ่ะคุณรู้ป่ะเขาบอกเอ็นดูโลกออนไลน์กำลังวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางหลังผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าพ่อครัวตัวลายโพสต์ภาพกุ้งเผาลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคแล้วก็มีข้อความบอกว่าร้านทะเลทอดในภูเก็ตขายไม่ออกก็อุ่นใหม่อุ่นแล้วอุ่นอีกกุ้งโปลิโอ จนกลายเป็นประเด็นล้อที่ถูกแชร์และแสดงความคิดเห็นจำนวนมากจากภาพที่แชร์เพราะว่ากุ้งมีลักษณะคล้ายกุ้งกล้ามครามแต่เมื่อแกะเปลือกออกกลับพบว่าเนื้อกุ้งมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับหัวกุ้ง กุ้งโปลิโอถือว่าเข้าใจเลยทำให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นอย่างคึกคักบางรายก็แซวว่ากุ้งปักปากกาเออมันหอมไงเออ
0: ก
1: ุ้
0: งปักปากกาหรือว่าลด
1: น้ำหนัก
0: ลดน้ำหนักมา
1: ลดความอ้วนมาขณะที่อีกจำนวนมากก็ระบุว่ากุ้งโกซึ่งเป็นกุ้งที่มีลักษณะหัวใหญ่เนื้อน้อยเนื้อค่อนข้างแข็งไม่เหมาะกับการนำมาย่างเพราะเมื่อโดนความร้อนเนื้อจะยิ่งหดตัวชาวเน็ตหลายคนให้ข้อมูลในทิศทางเดียวกันบอกว่ามันคือกุ้งโกตัวใหญ่แต่เนื้อน้อยราคาแบบสดถูกมากแถวบ้านเนี่ยกิโลไม่ถึงร้อยกุ้งโกต้องทอดไฟแรงแค่แป๊บเดียวอย่างไม่ได้เพราะเนื้อมันจะหดคือย่างไม่ได้เนื้อมันจะหดกุ้งโกครับแล้วก็เอ็นดูน้อง
0: แล้ว
1: Hello?
0: เขาขายยังไงเขาขายตัวเท่าไหร่ได้อย่างเงี้ยเขาขายเป็นชิ้นเป็นโลเป็น
1: นี่เขาบอกว่าผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามไปยังเจ้าของโพสต
0: ์
1: ก็บอกว่าไม่มีเจตนาจะโจมตีร้านนะแต่ต้องการแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะเชฟโดยยอมรับว่าเข้าใจผิดในตอนแรกคิดว่าเป็นกุ้งกล้ามครามเนื่องจากเห็นราคาขายจานละ50บาทได้ทั้งหมด6ตัวจึงตัดสินใจซื้อจากตลาดแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลป่าตออำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเมื่อแกะกุ้งออกกลับพบว่าเนื้อมีน้อยมากอีกทั้งเนื้อสัมผัสแข็งผิดปกติจึงคาดการเบื้องต้นว่าอาจเป็นกุ้งที่ผ่านการอุ่นซ้ำหลายครั้งเออสุดท้ายมันคือกุ้งโกอ๋อนี่แหละฮะโอ้ยมันเป็นโรคว่างนี่อะไรผมไม่ใช่นึกก็จิ้งจกอยู่ข้างใจตกใจ
0: นิ้วก้อย
1: โอ้
0: ตัวจิ้งจกเองเหรอ
1: มันน่าจะเป็นกุ้งไดเอทนะคุณผู้ฟังหัวไม่เลยโตผิดปกติโอ้ตายเหรอ
0: นี่แต่ผมไปกินนะร้านนี้นะ
1: เออ
0: พี่ให้พี่บอยถ่าย
1: เ
0: ดี๋ยวผมจะไม่บอกชื่อร้าน
1: เ
0: ขาผมบอกว่าแต่จานนี้พี่ว่าเท่าไหร
1: ่กุ้งเนี่ย45
0: ต่ออะไรต่อจานเหรอ
1: ได้ไหม

0: น้อยไปนิดนึง
1: อ่ะ300อ่ะ150 150
0: 3อ่ะ650
1: ไอ้อ่ะ
0: ไม่รู้ไง
1: ว่าเท่ากับตัวเท่าไหร่อ่ะ
0: ตัวละ100ได้ไหมเนี่ย
1: เมื่อกี่ตัวล่ะ4ตัว650โอ้ตัว100ไปปลายนะ
0: แพงมาก
1: ต้องไปถามราคาเขาก่อนเหรอ
0: ใช่ไงเขาบอก
1: ก็คืนไหมพี่เชื่อว่าต้องคืน
0: ก็สั่งเขาสั่งกันมาแล้วเราตามไป
1: แต่เราก็เลยบอกว่าขอแยกบินกุ้ง
0: เออเนี่ยอันนี้ก็ตัวไม่ใหญ่แต่ก็แพงอันนี้ก็นะตัวน้อยเกินไปนะกุ้งไทย
1: กุ้งโกกุ้งโกเราจำไม่ได้นะคุณผู้ฟังอย่าไปสั่งเขาบอกเอากุ้งโกไหมอย่าไปคิดว่ามันนุ่นแปลกเลยอย่าเชียวเจอกุ้งตัวเล็ก
0: ซูชิอะนะ
1: ซูชิเหรอซูชิพี่ว่ามันยังแบนๆอยู่นะ
0: เออมันดูตัวน้อยเดียวนะฮะ
1: นี่มันคือมันกุ้งขาดสารอาหารนะถ้าเรามองแบบนั้นถ้าเราไม่รู้จักกุ้งโกอ่ะ
2: มหานครโรคทิพย์
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็ก
2: พาวซ่า

0: ริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครโลกทิพย
8: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
9: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
10: ก่อนไปอันดับ5ทักทายพี่เอิร์กนะครับพี่อเกนพี่จุ๊บแจงสวัสดีนะครับพี่จันทราจากพะเยานะคะขอจากลำปาง

0: างเจ้าขออภัยพี่คนสันโดษนะคะพี่เกษมนะฮะพี่เกษมบอกสวัสดีคนหล่อทั้งสอง
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมพี่มายาราบสวัสดีนะครับพี่แววบอกมาแล้วนะคะสวัสดีน้องบอยดังโด้ง
1: สวัสดีครับ
0: คุณเรดมีจากสุราษฎร์บอกลมแรงพี่วินัยบอกแอบฟังอยู่พังงาครับพี่โด้งสวนถุงแป้งพี่วิไลจากตากฝนตกนิดๆนะครับเดี๋ยวได้ทักทายกันต่อนะพี่มาลินีคุณยายออสแชร์ให้เราแล้วขอบพระคุณทุกท่านนะครับเออนะอ่ะมาที่อันดับ5นะครับโอ้นี่ฮะไปดูคนเป็นกรรมการหมู่บ้านเนี่ยนะครับเขาบอกว่าโอ้ทำทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆนะครับนี่ฮะที่นนทบุรีนะครับมีคลิปกรรมการหมู่บ้านเนี่ยมัดศพคุณยายวัย94ปีติดไว้กับตัวนะ
1: โอ
0: ้แล้วก็ใส่ท้ายรถมอเตอร์ไซค์ขี่ไปวัดอ่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยเขาติดแท็กพวกผมทำด้วยใจไม่ใช่ด้วยเงินรถเข็นไม่มีไม่เป็นไรจับยายนั่งซ้อนท้ายไปวัดกันโอ้โหนะฮะนับถือหัวจิตหัวใจนะคืออ่ะถ้าพูดตรงๆถ้าเราเรียกกู้ภัยอ่ะเรียกรถมูลนิธิมานี่เสียเงินใช่ไหมพี่ถ้าเราไม่ได้เป็นแบบว่าศพแบบยากหลงยากไร้ก็อาจจะต้องเสียเงินนะฮะนี่ฮะกรรมการหมู่บ้านก็เลยนำร่างของคุณยายครับอายุ94ปีที่เสียชีวิตนะใส่ท้ายรถแล้วมัดกับตัวไว้แล้วขี่ไปวัดอย่างนั้นเลยหรอขี่มอเตอร์ไซค์นะโหถ้าเราเจอตามท้องถนนนี่ก็กลัวเหมือนกันนะเออคุณยายเสียชีวิตด้วยโรคชรานะครับกรรมการหมู่บ้านท่านนี้ก็สงสารนะเออแล้วก็เหมือนกับแกก็ไม่มีญาติไม่มีอะไรนะต้องเอาร่างของคุณยายเนี่ยไปวัดนะครับทีนี้ถนนเนี่ยมันเล็กเออถนนมันเล็กรถใหญ่ก็เข้าไม่ได้แกก็เลยตัดสินใจเอาผ้าขาวห่อตัวคุณยายนะครับนะแล้วก็ใส่ตะกร้าท้ายรถนะแล้วก็ขี่ออกมาเออขี่ออกมาเพื่อจะมาขึ้นรถตู
1: ้ครับ
0: ที่อยู่ข้างนอกโอ้โหลูกสาวคุณยายที่รออยู่ด้านนอกเนี่ยนะครับก็บอกแหละว่าต้องขอบคุณกรรมการหมู่บ้านท่านนี้จริงนะเออไม่รู้จะทำยังไงนะครับไม่งั้นก็เอารถเข้าไปรับคุณแม่ออกมาเนี่ยไม่ได้โอ้โหนี่ฮะนับถือหัวจิตหัวใจนะพี่อนันต์นะครับพี่อนันต์ม่วงน้อยคนนี้เป็นกรรมการหมู่บ้านหมู่บ้านไหนมีคนอย่างนี้นะพี่นะสุดยอดเลยเนี่ยนะฮะคอยช่วยเหลือคนลูกบ้านนะครับที่เดือดร้อนครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: นี่วันนี้มีการมาแนะให้ชะลอการบรรจุข้าราชการนะปปช.จะเรียกมหาดไทยส่งข้อมูลกระดาษคำตอบเพิ่มก็วันนี้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.เนี่ยฮะคุณสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ก็ให้สัมภาษณ์หลังจากประชุมคณะกรรมการการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสถ.ว่าขั้นตอนหลังจากปปช.จะนำเรื่องรายงานต่อคณะไต่สวนเนี่ยเพื่อประกอบข้อเท็จจริงซึ่งจะมีการเร่งรัดประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยอีกทางนึงเมื่อถามว่าปปช.จะตรวจสอบกระดาษคำตอบทั้ง 800,000 แผ่นอย่างไรมันเยอะมากคุณสุชาติบอกว่าขณะนี้ระหว่างการตรวจสอบหากมีปัญหาขึ้นก็จะเป็นประเด็นเพิ่มเติมที่จะหยิบมาทดสอบแต่ตอนนี้ต้องเร่งตรวจสอบประเด็นนี้ก่อนเนื่องจากมีผลกระทบเพราะบางส่วนได้บรรจุไปแล้วเมื่อถามว่าจะแจ้งข้อหาใครเพิ่มเติมหรือไม่คุณสุชาติก็บอกว่าเรื่องนี้เมื่อมีการตั้งกรรมการไต่สวนขึ้นแล้วก็จะมีการพิจารณาอีกครั้งซึ่งที่ผ่านมามีการทำงานขององค์คณะไต่สวนผ่านมา2สัปดาห์แล้วเมื่อปปช.ยกระดับเป็นคดีพิเศษในกรณีนี้เป็นเรื่องที่มีความสนใจและกระทบเป็นวงกว้างเออแต่ใดๆคือเนี่ยฮะให้ชะลอท่านปปช.แนะชะลอเอายังไงหรืออย่างเงี้ย คือท่านบอกว่าหากผู้รอบรรจุใช้กระบวนการศาลปกครองเพื่อขอให้มีคำสั่งคุ้มครองก็สามารถทำได้เชื่อว่าศาลจะให้ความเป็นธรรมกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวเพราะเรื่องนี้ส่งผลกระเพื่อมใหญ่เนื่องจากคนสอบมีหลักแสนคนท่านบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยทั้งผู้มีอำนาจแต่งตั้งบรรจุหรือว่านายกแต่ละท้องถิ่นเมื่อเห็นแบบนี้แล้วคุณจะกล้าทำหรือไม่ล่ะผมมองว่าเขาน่าจะตัดสินใจเองได้ซึ่งทางท้องถิ่นสามารถชะลอการบรรจุเองได้เขาว่าอย่างนั้นนะส่วนที่ไม่ได้เพราะต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่ไม่ได้ทำผิดแต่รอบรรจุแต่อย่างน้อยเนี่ยก็มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น

0: ต้องรอเวลาพิสูจน์ความชัดเจนท่านว่าอย่างนั้นนะ
1: คร
0: ับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: อันดับ3นะฮะพาไปดูคดีที่ลูกเลี้ยงนะครับโดนพ่อเลี้ยงข่มขืนในบ้านนะ
0: ครับ
1: พ่อเลี้ยงเนี่ยข่มขืนลูกเลี้ยงถึง2คนนะคนหนึ่งอายุ10ปีอีกคนหนึ่งอายุ13ปีนะครับ
0: แย่จัง
1: น้องเรียนอยู่ป.4กับอีกคนเรียนอยู่ม.1ที่นครราชสีมานะครับก็แม่เนี่ยไปแจ้งความที่สภ.สีคิ้วคุณครูเป็นคนโทรมาบอกแม่นะครับว่าลูกเนี่ยผิดสังเกตนะทำไมจากเป็นเด็กร่าเริงทำไมกลายเป็นเด็กแบบดูเงียบ
0: ๆ
1: ดูเหมือนมีปัญหาที่บ้านมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะฮะสุดท้ายแล้วแม่ก็ไปสอบถามนะครับจึงได้ทราบความจริงนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ3ปีแล้วพี
0: ่
1: น้องโดนอย่างเงี้ยโดนมาตลอดนะครับตอนเกิดเหตุอ่ะนะน้องอายุยังไม่ถึง13เลยอ่ะก็โดนก่อเหตุแล้วนะโดนพ่อเลี้ยงเนี่ยนะครับลงมือแล้วก็พ่อเลี้ยงก็ขู่ว่าห้ามไปบอกใครไม่งั้นเนี่ยจะเอาให้ตายนะครับก็หลังจากที่เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นนะครับก็จับตัวพ่อเลี้ยงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาก็กล่าวชื่นชมคุณครูนะครับที่เหมือนกับช่างสังเกตนะฮะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะเอาผิดนะครับกับพ่อเลี้ยงคนนี้อย่างเต็มที่โอ้นี่ฮะภัยเกิดขึ้นกับเด็กนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อันดับ2เดี๋ยวก็ต้องรอดูเนาะพรุ่งนี้เป็นเรื่องของคดีทั้งเรื่องของคดีไฟไหม้คดีโกงสอบก็ถือว่ายังมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง
1: ครับผม
0: ซึ่งวันนี้เรื่องของคดีที่เพชรบุรีก็มีพุระเบิดซึ่งไม่รู้ช่วงที่เกิดอะไรขึ้นนะด้งเนาะมีเหตุการณ์สำคัญใหญ่ๆเกิดขึ้นทั้งสิ้นเนี่ยคุณผู้ฟังฮะ
1: ใช้ชีวิตกันอย่างไม่ประมาทแล้วกันเนาะนะครับวันนี้อาจจะได้เท่านี้ก่อนนะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มกลับมาเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้ขอให้รวยทุกคนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นกลับมาฉลองกันไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569คณะบุคคลองค์กรและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากลุ่มสยามกลการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดวรนาถบรรพตวัดจันเสนวัดนคร

สวรรค์วัดใส่ใต้วัดพัทรสิทธารามจังหวัดนครสวรรค์วัดป่าธรรมโสพลจังหวัดลพบุรีและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทเทคโทรนิกส์จำกัดบริษัทโตเกียวมารีนประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนมูลนิธิรักป่าพยุงไทยพยุงธรรมเพื่อแผ่นดินบริษัทต้าตี้เอ็ดดูกรุ๊ปจำกัดและบริษัทพัสราคอลเลกทีฟจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดพระธาตุพนมวัดมหาธาตุวัดศรีสงครามวัดน้อยโพคำวัดศรีคุณเมืองวัดศรีชมพูวัดสว่างสุวรรณารามวัดโพชัยวัดทรายดำและวัดหัวดอนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กรมแพทย์ทหารอากาศเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดคงคารามวัดพระพุทธไสยาจังหวัดเพชรบุรีวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดชัยมงคลจังหวัดอุตรดิตถ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชประเทศอินเดียวัดภูมิรินทร์กุดีทองวัดดาวดึงวัดจุลามณีวัดสวนแก้วอุทยานและวัดบางแคน้อยจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4 รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างจังหวัดศรีสะเกษสวนหนองนุชพัทยาและวิทยาลัยการตำรวจกรุงเทพมหานครเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรผ่านโครงการศิลปาชีพการอนุรักษ์ผ้าไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงโครงการพระราชดำริเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

0: ซิลสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: รวยรวยรวย
3: ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: รวย
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ๊ย
5: แค่นั่งก็
6: oh.
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังเป็นอารมณ์แบบใสๆอารมณ์แบบรักเขาคิดถึงจังนะคะไม่มีเธอจะบอกรักใครจากพี่หญิงทิติการค่ะคิดถึงจังจากออยอรยาค่ะและพระจันทร์หัวเราะจากพี่กบสจีนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนขอบคุณด้วยกับพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต
1: ่อ
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
0: มาแล้วพิมดามหานคร

ตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Mcot Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้ค่ำคืนวันพุธนะคะที่15กรกฎาคมเนี่ยอยู่กับพิมดานะคะดูแลคุณผู้ฟังไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยค่ะใครมีเพลงอะไรนะคะก็ขอกันเข้ามาได้เลยหลังมาอยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366นะคะโทรมาขอเพลงหลังใหม่และโทรมาจองสายหน้าไมค์กันเอาไว้ได้เลยค่ะที่เบอร์นี้นะคะรวมไปถึง SMS ค่ะ4689400นะคะก็ยังขอเพลงมาช่องทางนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะและทาง Facebook Live ค่ะต้องรีบรายงานตัวแล้วนะเพราะว่าอีกแป๊บนึงเนี่ยเดี๋ยวพิมดาก็จะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วค่ะมากันได้เลยนะคะทาง LTM FM 95 Fanpage นะคะช่องทางนี้จะได้เห็นภาพและเสียงเลยนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยนะคะหรือว่าจะกดไลค์กดหัวใจนะคะอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้นะคะเรียกขึ้นรถไฟกันแล้วนะพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีค่ะพี่เอสุดหล่อน้องใบสไลเดอร์บอกมาค่ะแม่ค่ะพี่คุณแม่รัตนาด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ TSพี่เจ CSJJ เหรอหรือยังไงพี่เสือ10ตัวนะคะแล้วก็มีพี่นิสุภวรรณนะคะพี่นิภาพรเรืองนาราบด้วยนะคะมีน้องมังกรธนชนคุณแม่ทันวิชาคนสวยนะคะพี่นงรักเกื้อสมพรกิจค่ะพี่นิสุภวรรณด้วยนะคะแล้วก็มีพี่วิเชียนอุ่นชาวนาพี่ไตรรัตน์ลูกคิตตี้วังว่าบอกลูกคิตตี้มาแล้วแม่จ๋านะคะมีพี่รักประพันธ์ผารบด้วยนะคะมีพี่กูพงศกรด้วยค่ะนะคะแล้วก็พี่วรรณานะคะแล้วก็มีพี่วัฒาพรนะคะพี่พัฒนะคะเมืองกรุงด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สันทัศน์พี่ธนัชพรนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาพี่สุรยุทธ์นะคะแล้วก็เสียเปียคนเดิมไงจะใครล่ะนะน้องแชมป์สีสุขมาแล้วนะคะแม่จ๋าแม่จ๋ามาแล้วนะพี่แก้วมณีสีอาชาน้องพี่นะคะพี่เรดมี่นะคะบอกสวัสดีจ้าไปได้ครับผมนะคะขึ้นมาเลยกระโดดขึ้นมาพี่ตั้มกระต๊อนะคะสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคุณแม่รัตนาทักทายกันแล้วเรียบร้อยนะคะมีใครอีกนะคะมีพี่นันทพัฒน์ด้วยนะคะพี่เด็กรังสิตไม่ดื้อนะคะน้องแชมป์บอกเรียกผมด้วยเรียกแล้วลูกชายแม่น้องแชมป์สีสุขได้ยินไหมครับแล้วก็ยังมีนะคะมีน้องมังกรทักทายแล้วนะคะพี่วิไลน้อยพรมจากจังหวัดตากพี่วิจิตรนะคะจากจังหวัดพิจิตรครับนะคะมาแล้วรายงานตัวกันแล้วเรียบร้อยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังหมดหรือยังพี่ติ๊กพระประแดงสวัสดีด้วยนะคะอุ้ยวันนี้ก็เข้ามากันหลายคนอยู่นะเนี่ยนะคะบางคนนี่ไม่ค่อยเห็นตอนช่วงค่ำๆแบบนี้แต่วันนี้ก็ได้เจอกันเนาะพี่ณัฐพงศ์สวัสดีด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกนะเสียเปียกทักแล้วเรียบร้อยอุ้ยวันนี้เสียเปียกเขานอนดึกนะปกติเขาไม่ค่อยมานะเวลาเนี้ยนะคะพี่ประยุทธ์แล้วก็ทักทายกันแล้วเรียบร้อยเนาะนะคะเอาล่ะรถไฟออกกันนะไปแล้วรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษนะคะวันนี้ช่วงกลางคืนนะคะพี่ธวัชชัยพรนิคมด้วยนะคะมาแล้วจ้าพี่ธวัชชัยบอกนะคะนี่อุ้ยหลายๆคนขึ้นมาไม่ทันทำไงดีกระโดดขึ้นมาเลยนะคะใครตามมาไม่ทันกระโดดเลยค่ะตอนนี้รถไฟค่อยๆออกอย่างช้าๆพี่สมนึกบอกคอยด้วยนะคอยแล้วคอยอยู่นะคะแล้วก็มีใครอีกไหมพี่สุรยุทธ์บอกว่าอาจจะหลับก่อนนะจะนอนเร็วเพราะจะตื่นมาดูบอลกราฟผมนะคะได้เลยคืนนี้มีอะไรอาร์เจนตินาเหรอเตะใครนะไม่ได้ดูบอลด้วยนะตอนนี้เขาไปถึงรอบไหนกันแล้วนะ8ทีมสุดท้ายปะหรือยังไงนะคะพี่ TSJJJ นะคะสวัสดีด้วยนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะรับ1สายหน้าไมค์โทรมาจองสายกันได้เลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรกลับไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าโทรศัพท์โทรกลับไปรับด้วยนะนะคะพี่สุรัตน์ด้วยสวัสดีด้วยนะคะรับโทรศัพท์กันด้วยนะคะสำหรับคนที่อยากคุยสายหน้าไมค์หลังจากจบเพลงนี้ค่ะ

0: จะไปไปไปนะ
1: จะไปไปไปนะนะคะเพลงนี้จะไปไปไปจากน้องเก๋วรรณการนะคะเอาละค่ะหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
2: สายชิวหิวใจ
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับน้องพิมดาวคนสวยครับ
1: สวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ย
3: พี่หงาครับ
1: พี่หงาโทรมาจากที่ไหนนะ
3: ชุมพรครับ
1: พี่หงาจากชุมพรพี่หงาทำอะไรอยู่เนี่ยตอนนี
3: ้ฟังน้องพิมดาอยู่ครับ
1: อ๋อฟังอย่างเดียวเลยไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยใช่ไหม
3: ก็มานั่งฟังเพลงแล้วก็ก่อนนอนครับ
1: น่ารักจังเลยพี่หงานี่ใช่คนเพชรคนหัวหินเพชรบุรีปะ
3: ไม่ใช่ครับ
1: คนละคน
3: คน
1: ชุมพรเลยใช่ไหมคะ
3: เขาชุมพรครับ
1: ใช่ไหมแล้วคนชุมพรนี่เขาพูดเป็นภาษากลางหรือว่าใต้คะ
3: พูดใต้ครับ
1: พูดใต้แล้วใช่ไหมตรงที่พี่หงายอยู่เนี่ยใช่ไหมพี่หงายอยู่อำเภออะไรนะ
3: อยู่อำเภอละแมครับ
1: ละแมใช่ไหมคะ
3: ครับอยู่ละแมครับ
1: อ๋ออยู่ละแมแล้วกลางวันทำอะไรคะทำงาน
3: กลางวันก็นอนครับ
1: กลางวันก็นอนหรอ
3: ครับ
1: โอ้ไม่ได้ทำงานอะไรเลยใช่ไหม
3: ครับกลางคืนก็นอนครับ
1: นอนทั้งวันทั้งคืนเลยใช่ไหมพี่หงาเคยคุยกับพิมดาแล้วปะคะ
3: เคยคุยครับ
1: เอาหรอเคยคุยแล้วใช่ไหม
3: ผมหายไปนานเพราะว่า75 วันนั่นนะครับที่ไม่ได้โทรครับผมเพิ่งโทรครั้งแรกวันนี้ครับติดเลยครับ
1: โอ้หายไปไหนมานะคะ
3: ไม่ได้หายไปไหนครับก็ฟังอยู่ครับแต่ไม่มีเพลงครับ
1: โอ้ยไม่คิดเพลงไม่ออกไม่รู้จะฟังเพลงอะไรดีนี่ใช่ไหม
3: เป็นรายการอย่างอื่นครับ
1: อ๋อก็ดูรายการอย่างอื่นบ้างอะไรบ้างใช่ไหมอ๋อหมายถึงว่าตอนกลางวันมันจะไม่มีเพลงใช่ไหมคะคลื่นนี
3: ้คือคลื่นนี้มันกลางคืนมันไม่มีเพลงครับ
1: อืมก็เลยหายไปเลยไม่ได้ฟังเลยใช่ไหม
3: ครับไม่ได้ควังในเควสด้วยครับเควสก็ไม่ก็ได้ควังครับขี้เกียจชัดเบ็ดครับ
1: เออก็รอที่ให้เขาเรียกว่าอะไรรอให้รายการเนี้ยกลับมาแล้วค่อยฟังงี้เหรอ

0: ใช่แล้วครับใช่แล้วครับ
1: อืมเน
0: า
1: ะ
0: พอเจอก็ขอเลยครับขอแล้วก็ติดหน้าใหม่นะครับ
1: โอ้โชคดีจังเลยเน
0: า
1: ะ
0: ครับคุยหลายครั้งแล้วครับบอกน้องน้องพิมดาครับ
1: เนาะพี่แอมพอดีมีคนชุมพรนี่ก็โทรมาหลายคนพิมดาก็สับสน
0: พี่แดงแล้วก็น้องราหัวแล้วก็น้องนัดนี่น้องนัดนะครับ
1: ใช่ไหม
0: คนละครับ
1: ใช่ไหมที่โทรมาหลายคนเลยเนาะมีพี่เขียวอีกอะไรอีกนี่จำ
0: พี่เขียวพี่เขียวในโถมครับ
1: เออใช่ไหมหลายคนเลยชุมพรนะคะ
0: ครับ
1: เน
0: า
1: ะ
0: ก็ขออยู่ที่อสมทชุมพรนะครับ
1: อ๋อใช่ไหมคะ
0: ครับทีมเดียวกันนะผมว่าทีมเดียวกันนะขอต่อชมมันมอต่อชุมพรอยู่ครับ
1: อ๋อก็ขอเพลงไปทางนู้นด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับครับฟังจาก 104.75 กรุงเทพครับ
1: เนาะนะคะวันนี้พี่
0: ช
1: ุ
0: มพรครับชุมพรครับ
1: จ้าจากชุมพรใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้ววันนี้พี่หงายอยากฟังเพลงอะไรคะ
0: ไม่ต้องเป็นเมียเก็บครับไม่ต้องเป็นแฟนเก็บครับ
1: ไม่ต้องเป็นแฟนเก็บเนาะ
0: ครับ
1: จากพี่นัทใช่ไหมคะมอบให้ใครเป็นพิเศษคะ
0: มอบไว้ทุกแต่ทุกเถียงแล้วก็มอบไว้ทุกดีเจโอน้องน้ำหวานที่ดีเจเก่าครับ
1: ค่ะโอ้ได้เลยได้เลย
0: แล้วก็ทุกแต่ทุกเถียงได้ฟังน้องพิมดาอยู่ครับ
1: ได้เลยค่ะพี่หงาขอบคุณที่โทรมาหน้าใหม่นะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีนะดูแลสุขภาพด้วยนะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
0: เชิญครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายชิวใจขอบคุณด้วยนะคะกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

ไม่ต้องเป็นแฟนเก็บจากพี่ณัฐกิติสารไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้หรอกจากตั๊กแตนชลดานะคะสองเพลงนี้เพลงไม่ใช่แฟนเนี่ยมีคนขอมาทางหลังไมค์ด้วยนะคะจัดให้แล้วนะคะคุณผู้ฟัง

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: กุหลาบนอกวาเลนไทน์ซื้อเผื่อโต

0: ขอบคุณจ้ะเดี๋ยวแม่จ๋าแป๊บนึง
1: มีแม่อยากฟังนะคะอยากฟังลูกชายแม่น้องเพชรคทาวุฒิจัดให้เลยนะคะในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะกุหลาบนอกวาเลนไทน์ค่ะเพลงนี้นะคะน้องเพชรเขามาร้องให้ฟังสดๆเลยนะคะที่งานมหานครตลอนฮิตติดตลาดที่ตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่นะคะต้องขอขอบคุณด้วยกับคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีม

0: ุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: คุณผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยพรุ่งนี้หลายๆคนก็เตรียมตัวแล้วเนาะที่จะซื้อสลากกินแบ่งนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่มีสลากออมสินฟังให้ดีๆทางนี้เลยนะคะห้ามพลาดเลยค่ะโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านนะคะแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษร่วม70ล้านบาทค่ะกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทเขาแจกกันไปแล้ว2ครั้งนะคะครั้งที่1เมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ค่ะรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2ค่ะวันที่16มิถุนายน2569รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทค่ะและโอกาสลุ้นรางวัลสุดท้ายครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคม2569รางวัลพิเศษร่วม70ล้านบาทค่ะรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลนี่คือรางวัลของคนที่ชอบออมนะคะที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ด้วยค่ะลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิตอลนะคะยิ่งซื้อเนี่ยยิ่งมีโอกาสลุ้นมากค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดด้วยพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดนะคะที่สำคัญนะคะบุคคลธรรมดาค่ะรับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆแบบไม่เสียภาษีด้วยนะคะมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองค่ะทางแอปพลิเคชัน MyMo นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569ก็คือวันนี้แหละวันที่15วันสุดท้ายแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ซื้อเข้าไปที่แอปพลิเคชัน MyMo ด่วนๆเลยนะคะแล้วก็ไปกดซื้อสลักออมสินกันได้นะคะยังพอมีเวลาเหลือนะอีกหลายชั่วโมงเลยเหมือนกันนะเนี่ยนะคะเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: BPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ริสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตใหม่ยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิ

0: านมีเดอะแบคที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
1: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบคทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: ชั่วโมงหน้านะคะอยู่ต่อกับพิมดามหานครค่ะขอหนึ่งสายหน้าไม้ด้วย022481366นะคะใครที่ยังไม่เคยโทรติดหน้าไม้ลองดูค่ะเผื่อวันนี้อาจจะเป็นโชคดีของคุณนะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะชั่วโมงนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลง
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
4: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะหลังไมค์ขอมาเพลงเพราะๆจากคาราบาวเดือนเพ็ญค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะคะอย่าลืมสายหน้าไมค์ด้วยนะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกสีหศักดิ์แจงผลประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาหวังเมียนมาเดินหน้าตามฉันทมติ5ข้ออาเซียนเล่งทบทวนแบนเมียนมานายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเมียนมาและรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสืบเนื่องจากนโยบายของไทยที่ต้องการกลับไปมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อนำเมียนมากลับเข้ามาสู่อาเซียนโดยใช้ Dual Track Approach หรือแนวทาง2ขาคือการพูดคุยกับเมียนมาว่าสถานการณ์มีความคืบหน้าอย่างไรขณะเดียวกันทางเมียนมาก็ต้องตอบสนองการมีปฏิสัมพันธ์ของอาเซียนในการตอบข้อกังวลต่างๆโดยเฉพาะตามที่อาเซียนได้มีฉันทามติ5ข้อเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเมืองในเมียนมาอาทิการยุติความรุนแรงการลดระดับความรุนแรงการมีกระบวนการพูดคุยหารือกับกลุ่มต่อต้านต่างๆไปจนถึงการ

0: พิ่มและขยายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันอย่างตรงไปตรงมานายศรีหศักดิ์กล่าวต่อว่าในประเด็นที่มีความห่วงใยกรณีนางองซานซูจีนั้นในการประชุมได้บอกกับเมียนมาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและทางเมียนมายืนยันว่ามีการดูแลอย่างดีสามารถเข้าถึงการอำนวยความสะดวกต่างๆที่จำเป็นรวมถึงการดูแลสุขภาพอย่างไรก็ตามได้ร้องขอและหวังว่าในการเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะผู้แทนพิเศษของอาเซียนจะได้เข้าพบนางองซานซูจีด้วยแนนสมชัยซัดกลับโดนหยามครม.ลูกเทพลั่นหยุดผลิตวาทกรรมเสียทียันบ้านหลังเก่าไม่ได้ผิดอะไรนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโฆษกพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแนนสมชัยว่าดีแต่พูดโดยใช้พื้นสีฟ้าพร้อมระบุว่าครม.ลูกเทพไม่ได้มีความสามารถเอ่ยข้าวแกงกุ้งมังกร40บาทเอ่ยหยุดผลิตวาทกรรมดีแต่พูดเสียทีไม่คิดหรือว่าเพิ่งทำงาน3เดือนผลงานกำลังผลิตออกมาเรื่อยๆตอนทำ AI พาสปอร์ตก็ขบวนด่าเรื่องโกงสอบท้องถิ่นประกาศชัดเจนฟันไม่เลี้ยงใครผิดจัดการหมดวันนี้สดๆร้อนๆทำค่าไฟถูกลงไปอีกเลิกสัญญาทาสที่ไม่มีรัฐบาลไหนกล้าทำโดยนางสาวแดนระบุว่าพวกเราผ่านงานผ่านการเป็นส.ส.มาหลายสมัยทำงานลงพื้นที่และรับผิดชอบในฐานะส.ส.เขตมาโดยตลอดรู้และเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องการอะไรซึ่งไม่ต่างจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศไม่ใช่พวกพูดมากแต่เป็นพวกพูดแล้วทำหลังๆทำแล้วยังไม่พูดซึ่งก็มีอีกเยอะบ้านหลังเก่าที่เคยอยู่ไม่ได้ผิดอะไรแต่บุคลากรบางคนในยุคปัจจุบันต้องเรียนรู้ข้อผิดพลาดจากอดีตด้วยคำว่าดีแต่พูดหลอกหลอนมานานเท่าไหร่แล้วตี2คืนนี้เชียร์อังกฤษพบอาร์เจนตินาใครชนะเข้าชิงแชมป์ฟุตบอลโลก2026กับสเปนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคู่ที่2คืนนี้เวลา 2:00 นที่แอตแลนตาสเตเดียมทีมสิงโตคำรามอังกฤษอดีตแชมป์โลกปี1966พบทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและแชมป์โลก3สมัยโทมัสทูเคิลกุนซือทีมชาติอังกฤษยังคงมีปัญหาตำแหน่งแบ็คขวาโดยจาเรลควอนซาติดโทษแบนต่อเนื่องขณะที่ลิสเจมส์ที่บาดเจ็บบ่อยอาจจะยังไม่ถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงส่วนแนวรุกยังนำโดยแฮร์รี่เคนที่เตรียมลงเล่นทีมชาตินัดที่121ขณะที่จูดเบลลิงแฮมกำลังอยู่ในฟอร์มร้อนแรงหลังยิงได้2นัดติดต่อกันและมีผลงานรวม6ประตูในฟุตบอลโลกครั้งนี้เทียบเท่าแฮร์รี่เคนด้านอาร์เจนตินาน่าจะยึดผู้เล่นชุดเดิมเป็นหลักนำโดยเลียวเนลเมสซี่ดาวยิงกัปตันทีมวัย39ปีที่นำเป็นดาวซันโวของทัวร์นาเมนต์ที่8ประตูและยังเป็นหัวใจสำคัญของทีมสถิติการพบกัน14ครั้งอังกฤษชนะ6ครั้งเสมอ5ครั้งอาร์เจนตินาชนะ3ครั้งส่วนการพบกันในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย5ครั้งอาร์เจนตินาเอาชนะ2ครั้งคือรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกปี1986ที่มีเหตุการณ์แฮนด์ออฟก็อดของดิเอโก้มาราโดน่าและรอบ16ทีมสุดท้ายปี1998ขณะที่อังกฤษเอาชนะได้3ครั้งและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุบังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: ห่อเฮ้อจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ่และขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
0: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก
3: ็โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแล

0: ข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระ

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันมาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2อยู่กับพิมดามหานครนะคะดูแลกันต่อเรื่องเลยเนาะคุณผู้ฟังตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะเดี๋ยวทักทายเขากันก่อนนะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะลูกพิมดา
0: สวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ย
3: ป้าป้าพาดจ้า
0: ป้าพาดนี่เองเหมือนเราเคยคุยกันแวบๆเนาะป้าพาด
3: คุยกันแล้ว
0: ใช่ไหมครั้งหนึ่งเนาะป้าพาดเนาะป้าพาดโทรมาจากที่ไหนนะคะ
3: มาจากสงขลาลูก
0: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างที่สงขลาฝนตกไหมคะ
3: โอ้ฝนตกนี่ตอนเที่ยงอะตกแล้ว
0: ค่ะแต่ตอนกลางคืนตอนนี้คือไม่ตกแล้วเน
3: า
0: ะ
3: คว้ามันดังอย่างแรงเลยลูกเออ
0: ตอนนี้เหรอคะแม่
3: เมื่อเที่ยงนี่เนาะคว้าดังเลยมากกลัว
0: ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ก็คือฟ้าใสแล้ว
3: หยุดแล้ว
0: หยุดแล้วเนาะเรียบร้อยนะคะคุณแม่ก็คือนอนหลับสบายแล้วคืนนี้แม่ทำอะไรอยู่แม่กำลังจะนอนแล้วเหรอ
3: ใช่ไม่แม่นั่งเล่นฟังรายการทุกวันเลยทุกคืน
0: เหรอคะแล้วตอนกลางวันได้ฟังไหมคะ
3: กลางวันไปที่ปลูกผักเล่นที่นี่สวน
0: อ๋อคุณแม่ปลูกผักอยู่ในสวนปลูกผักอะไรคะ
3: ปลูกพริกปลูกถั่วผักยาวปลูกเขือยาว
0: ปลูกกินเองเหรอ
3: ไม่ปลูกขายเออจำนายด้วยลูก
0: ขายด้วยเหรอคะ
3: สหารอื่นไม่ได้เน
0: า
3: ะมันเป็นหัวใจโตมันหน่อยให
0: ้อ้าวเหรอคะคุณแม
3: ่ต้องทำให้ลูกบอกว่าแม่ทำอย่างนั้นแหละ
0: ก็เลยให้ปลูกผักอะไรขายไปเล่นๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเล็กๆน้อย
3: ๆได้ที่40 บาท50 บาทก็แล้วแต่นะ
0: แต่ไม่ต้องทำงานหนักใช่ไหม
3: แต่ทำงานหนักไม่ได้ลูกจ้า
0: ค่ะแล้วคุณแม่เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่หัวใจโตเนี่ยคือตั้งแต
3: ่เป็นไง8 ปีแล้ว
0: เหรอคะเพิ่งเป็นเนี่ยหรอเพิ่งตรวจเจอ
3: ไม่เป็น8 ปีแล้วรักษาอยู่ที่มอ4 ปีที่หาดใหญ่4 ปี
0: แล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงคะ
3: แต่ว่าตอนนี้มันไม่ดีขึ้นเลยลูกเหนื่อยห้าเนาะก้มมากก็ไม่ได้เดินมากก็ไม่ได
0: ้
3: ขี่จักรยานนะให้ไปนั้นเน
0: ี่ยอ๋อแล้วออกกำลังกายได้ไหมก็ไม่ได้
3: ออกกำลังกายเดินตอนก่อนนั่นออกเดินสัก50 เมตรสัก100 เมตรได้แต่ว่าตอนนี้มันเดินมากไม่ได้ทุกมัน
0: เหนื่อยเน
3: า
0: ะ
3: มันเหนื่อยเนาะใหญ่ๆมันติดใหญ่มันเต้นติ๊กๆๆๆนะ
0: ตายแล้วเป็นห่วงคุณแม่จังเลยคุณแม่ดูแลสุข

0: ภาพนะคะ
1: ท
0: ำตามคำแนะนำคุณหมอเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะแต่ว่านัดหมอนัด5เดือนอีกครั้ง4เดือนครั้ง
0: ก็ไปหาตลอดเน
1: า
0: ะ
1: ไปหาตลอดเลยลูกพาไป
0: เนาะแล้วเวลาคุณแม่พูดโยโย่แบบนี้มันเหนื่อยไหมคะคุณแม
1: ่ไม่มันไม่เหนื่อย
0: มันจะเหนื่อยตอนที่เราออกแรงเนาะ
1: ออกแรงถ้ายกของหนักก็ไม่ได้ใจมันเต้นแรงลูกยกของหนักบอกลูกๆเลยว่าไม่ต้องกลัวแม่นั้นตายให้
0: โอ้ยคุณแม่ยังต้องอยู่อีกนานมีลูกมีหลานต้องคอยดูเขาเติบโตเนาะขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นนานๆ นะคุณแม
1: ่เนาะขอบใจมากลูก
0: คุณแม่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้อย่างเงี้ยมันจะมีนาฬิกาค่ะให้ลูกซื้อให้ได้ไหมลูกหลานนะที่เป็นนาฬิกาวัดการเต้นของหัวใจอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อ
0: นะคุณแม่ใส่ไว้ตลอด
1: มีนาฬิกาเหรอลูก
0: มีอยู่ใช่ไหมคุณแม่มีอยู่ใช่ไหมคะ
1: ไม่ร้านแน
0: ่ที่มันแบบว่าเป็นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจอ่ะมันจะเป็นนาฬิกาที่มันวัดได้ถ้าเกิดว่าหัวใจเรามันเต้นแรงมากๆเนี่ยมันจะส่งเตือนไปที่นาฬิกาทำให้เรารู้ว่าตอนเนี้ยเราควรที่จะหยุดทำอะไรได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: ซื้อที่ไหนที่จากโรงพยาบาลน่ะลูก
0: ก็ลองถามทางลูกคุณแม่ดูก็ได้มันมีค่ะตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปถาม
1: ได้
0: เนาะคุณแม่ที่มันวัดอัตราการเต้นของหัวใจอะไรพวกนี้เนา
1: ะ
0: นะคะคุณแม่มันมีตั้งแต่แบบหลักพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพันต้นๆอะไรอย่างเงี้ยลองดูเนาะคุณแม่เนาะจะได้ช่วยได้อีกทางนึงถ้าเกิดว่าหัวใจมันเต้นแรงเราจะได้พาไปหาคุณหมอให้ลูกให้หลานพาไปได้รวดเร็วเนาะคุณแม
1: ่เออจ้ะ
0: เนาะนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ฟังเพลงอยากมีที่จอดใจลูก
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้คุณแม่ฟังเนาะ
1: ค
0: ่ะความเครียดส่งผลไหมถ้าเกิดเราเครียดมากๆเราจะหัวใจเต้นแรงไหมคุณแม
1: ่บางทีถ้าว่ามีถ้ามีอะไรมีข่าวอะไรมาทั้งมันจะใจมันเต้นแรง
0: มันก็มีบ้างก็ส่งผลเนาะนะคะ
1: มันส่งผลลูก
0: งั้นคุณแม่ก
1: ็ตามดวงของชะตากรรม
0: งั้นคุณแม่ก็ฟังเพลงให้สบายใจผ่อนคลายเน
1: า
0: ะ
1: ฟ
0: ัง
1: เพลงมันให้แบบนั้น
0: เนาะคุณแม่เนาะผ่อนคลายเนาะ
1: อย่าไปเครียดมันลูก
0: เนาะอย่าไปเครียดนะคุณแม่เนาะมีความสุขกับชีวิตในทุกๆวันนะคะขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคุณแม่นะเดี๋ยวก่อนจะวางสายพูดตามพิมนาก่อนนะ
1: ได้ลูก
0: ขอขอบคุณ
1: ขอบคุณ
0: คุณแม่พูดเป็นสำเนียงใต้ได้เลยนะ
1: เ
0: ผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวดเลย
0: ซีดเต็มคำ
1: ซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิงห์
1: ตาพันท้ายนอนจริง
0: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: เพื่อผิวสะอาดและมั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: เก่งมากเลยคุณแม่ขอบคุณนะคะป้าพาดนะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: ลูกอบที่หลังไม
0: ้ได้เลยขอบคุณนะคะป้าพาดนะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เอาละค่ะป้าพาดขอเพลงอยากมีที่จอดใจเดี๋ยวพิมดาจัดเพลงให้อีก4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตคุณผู้ฟังมาทายกันดีกว่าว่าวันนี้พิมดาจัดเพลงเกี่ยวกับอะไร

ใครทายถูกบ้างไหมเอ่ยว่าพาเรทชุดนี้มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรกันบ้างนะคะไม่มีใครทายถูกหรอกถ้าเกิดว่าไม่ได้ตั้งใจฟังนะคะ4เพลงนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถการใช้รถใช้ถนนอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราเริ่มต้นกันที่เพลงแรกทางลูกรังนะคะจากพี่ไมค์พี่รมพรใครที่ขับรถหรือว่าใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะก็ต้องเจอใช่ไหมทางลูกรังนะคะตามมาด้วยอยากมีที่จอดใจจากพี่มนแคนแก่นคูนนะคะขับรถก็ต้องมีที่อะไรที่จอดใช่ไหมตามมาด้วยซ้อนท้ายพี่ไมค์จากไรอันกาดบัณฑิตนะคะเพลงนี้มีแม่ๆหลายคนอยากฟังมาพอดีเลยนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถพอดีเลยขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายพี่ไหมจ้าและปิดท้ายกันด้วยกระเป๋าสมปองจากพี่จ่อยไมค์ทองคำนะคะเพลงนี้ยังไงเป็นคนขับรถแท็กซี่ใช่ไหมลืมกระเป๋าไว้บนแท็กซี่เนี่ยเป็นเรื่องราว

0: กับการใช้รถใช้ถนนนะฮะการจราจรถนนหนทางเส้นทางที่จอดรถอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยทั้ง4เพลงเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: พี่สวัสดิ์เขาตอบถูกนะเนี่ยเขาบอกว่าพาเลทชุดนี้เพราะมากเลยครับเกี่ยวกับรถใช่ไหมครับฟังพลนเลยครับถูกต้องเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับถนนนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงที่สองแล้วเตรียมตัวกันหรือยังรถไฟมาแล้วค่ะซื้อตั๋วรอกันได้เลยนะคะหลังไมค์วันนี้เรียกหลังไมค์ขึ้นรถก่อนกันละกันเนาะนะคะพี่วอนจากการพี่เขียวชุมพรพี่อนันต์โคราชพี่ชาติเพชรบุรียายต้อยชัยภูมิยายแสงบางนาพี่สมัครจากอุดรพี่มนัสนครศรีพี่พงพันธ์จากระยองพี่อนันต์ลาดพร้าวพี่แมนลำปางพี่สวัยชุมพรวันนี้นี่นะหลังไมค์เรามาเป็นแบบว่าเป็นจังหวะค่ะง่ายหน่อยง่ายหน่อยวันนี้นะคะทีนี้มาดูทาง Facebook Live กันบ้างนะคะพี่สาคอนโสภาสวัสดีด้วยนะคะน้องแวนๆว้าวนะคะทักทายจ้าพี่พิมพ์แวนๆทักทายแวนๆด้วยนะคะพี่สายชนจรัสกุลนะคะลูกคิตตี้วังว่ามาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ลูกคิตตี้ก็ตามแม่มาพี่โรดทุบใช่มั้ยนะคะแล้วก็ยังมีพี่สวัสดนะคะพี่ TSJ น้องคิตตี้วังว่าทักทายแล้วพี่อัมพรสังทองนะคะน้องมังกรธนชนค่ะนะคะพี่ทัศนีพรด้วยนะคะพี่อุทัยแค่ใครสักคนบอกว่ามาครับกินข้าวด้วยกันครับผมนะคะขึ้นไปกินข้าวบนรถไฟได้นะคะพี่อินแทนสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่มิมี่สวัสดีค่ะพี่อุทัยเนาะทักทายกันแล้วเมื่อกี้นี้นะคะมีใครอีกนะเดี๋ยวนะพี่ละไม้มากต่ายด้วยนะคะแล้วก็มีน้องใบสไลเดอร์น้องหนีดูบอกมาแววแม่จ๋ามาแววจ้านะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมนะคะทักทายเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่สุจากฮอลแลนด์บอกมาด้วยรอด้วยค่ะรอด้วยคือรถไฟด้วยค่ะเพิ่งเลิกงานค่ะน้องพิมดาถ้าเจอกันช่วงค่ำๆแบบนี้พี่สุจะเพิ่งเลิกงานถ้าเจอกันตอนเช้าพี่สุจะเพิ่งตื่นใช่ไหมพี่นิ่มสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ TSJ ทักทายกันแล้วพี่นิสามาได้เลยนะคะรถไฟยาวมากค่ะรถไฟขบวนนี้มีที่นั่งเยอะมากค่ะนะคะก็ขึ้นมาได้เลยพี่จรูนหน้าแก้วด้วยนะคะพี่สายชนจรัสกุลบอกทันหรือเปล่าขึ้นรถปูนๆนะคะมาได้เลยขึ้นมาได้เลยค่ะพี่สารีผู้ระหงด้วยนะคะหมดหรือยังพี่สาคอนโสภาทักทายกันแล้วเนาะพี่พิทักษ์บอกไปน้ำแน่ไปน้ำแน่นะคะพี่จรูนหน้าแกบอกว่านอนแล้วแต่ยังไม่หลับเลยฟังเพลงไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็หลับเดี๋ยวช่วงท้ายๆชั่วโมงเล่านิทานให้ฟังด้วยนะคะหนีดูไปซื้อตั๋วก่อนนะคะตอนนี้เริ่มตรวจตั๋วกันแล้วหนีดูไม่มีตั๋วต้องลองรถนะคะใครไม่มีตั๋วนะคะพี่นิ่มทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะเอาล่ะน่าจะประมาณนี้เนาะมีใครอีกไหมดูซิพี่สุรยุทธ์ก็มานะคะพี่สุรยุทธ์ด้วยเนาะแล้วก็พี่พิทักษ์ด้วยนะคะน่าจะหมดแล้วล่ะประมาณนี้นะคะเอาล่ะรถไฟออกก่อนนะมีเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่บ่าวีมาฝากกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นี้แหละค่ะเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่บ่าวีนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเอาที่บายใจนะคะจากพี่บ่าวีนี่แหละสังกัด S1 Music นะคะคำร้องทำนองค่ะพี่แม็กโฟกซองเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่อภิชัยชูเกื้อนะคะใครที่ชอบเพลงนี้จังหวะเหมือนเคาะขวดป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกอย่างเงี้ยนะคะขอกันเข้ามาได้ทุกช่วงดีเจเลยนะคะขอบคุณด้วยนะคะจอคิวฮิตขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ไปกันต่อเลยค่ะ

0: พบหมอหน้าห้านจากอุ้งอิงเพชรบ้านแพงมาสไตล์หมดลำอีสานนะคะเพลงนี้อยู่ในฮิตที่17ค่ะส่วนก่อนหน้านั้นนะคะจะเป็นเพลงแบบว่าเป็นเพลงแบบสนุกๆนะคะแบบสำเนียงใต้นิดนึงลงใต้นะคะโนราพลัดถิ่นจากพี่ณัฐราเชนนะคะฟีเจอริ่งกับพี่กล้วยสแตมค่ะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่20นั่นเองนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตต้องขอขอบคุณกันด้วยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
0: สวัสดีน้องกระต่ายพันนิพาด้วยนะคะอุ๊ยตัวจริงมั้ยเนี่ยตัวจริงป่ะโอ้โหน้องกระต่ายมาทักทายขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวพิมดามีเรื่องราวที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะสำหรับคอบอล นะหรือว่าคนที่กำลังเชียร์บอลโลกอยู่ในตอนนี้นะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะจะมาขอเชิญชวนนะคะผู้ชมหรือว่าผู้ฟังนะคุณผู้ฟังมาร่วมสนุกกันค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.netเพียงแค่คุณลงทะเบียนค่ะแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะคะแล้วก็ซื้อบัตร Mcot Super Fan ค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติทีมที่คุณชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลค่ะไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Super Van นะคะอันนี้ลุ้น1จังหวัดจำนวน1รางวัล นะคะคุณผู้ฟังนะขออภัยแล้วก็นะคะมาลุ้นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลกันเลยทีเดียวนะคะลุ้นรับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลค่ะแล้วก็โกกิฟต์วอเชอร์นะคะจำนวน5รางวัลค่ะมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยกว่า2,600,000 บาทนะคะติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะพิมพ์นะคะตัว cheer.mcot.net นะคะแล้วก็ร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะวันนี้วันที่15แล้วนะคะเหลืออีกประมาณ5วันนะเต็มตัวกันให้พร้อมเลยนะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อช่วงท้ายๆเดี๋ยวเล่านิทานให้ฟังค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวัน

0: ของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: เอาละค่ะมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับพิมดามหานครนะคะช่วงท้ายๆแล้วคุณผู้ฟังมีนิทานมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะเอาล่ะนิทานมาแล้วค่ะนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสามีและภรรยานะคะแล้วก็ลูกด้วยนะคะภรรยาเนี่ยนะคะมักจะโทรไปเช็คกับสามีบ่อยๆเลยว่าสามีเนี่ยอยู่บ้านหรือเปล่านะคะถ้าภรรยาเดี๋ยวจะโทรไปแล้วก็คอยถามว่าอยู่ไหนนะคะถ้าคุณสามีตอบว่าอยู่บ้านนะคะคุณภรรยาก็จะบอกว่าไหนลองเปิดเครื่องปั่นผลไม้สิคุณสามีก็เปิดเครื่องปั่นผลไม้ให้ฟังครืดครืดครืดนะภรรยาสบายใจโอเคค่ะที่รักวันต่อมาเอาอีกแล้วนะคะภรรยานะคะก็โทรไปถามอีกอยู่ไหนนะคะสามีบอกอยู่บ้านจ้านะคะภรรยาบอกไหนเปิดเครื่องปั่นผลไม้สิสามีก็เปิดเครื่องปั่นผลไม้ครืดครืดครืดนะคะภรรยาสบายใจค่ะที่รักขอบคุณมากๆเลยจุ๊บๆนะคะวันต่อมานะคะภรรยาตัดสินใจกลับบ้านโดยที่ไม่โทรมาก่อนเห็นลูกอยู่บ้านคนเดียวนะคะคุณแม่ก็เลยถามลูกไปว่าพ่อไปไหนนะคะลูกก็เลยตอบว่าผมไม่รู้ครับเห็นพ่อถือเครื่องปั่นผลไม้ออกไปตั้งแต่เช้าแล้วครับเนี่ยอย่าใช้มุกเดิมบอกแล้วนะถ้าจะเช็คสามีเนี่ยอย่ามาใช้มุกเดิมๆทุกวันนะเขารู้ทันนะเขาเอาเครื่องปั่นผลไม้ออกไปด้วยเห็นไหมจะได้โกหกภรรยาได้ว่าอยู่บ้านจ้ะนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่โทรมาพูดคุยหน้าไมค์นะคะขอเพลงกันเข้ามาด้วยนะคะทางหลังไมค์ด้วยแล้วก็พูดคุยมอมอยกันเนาะทาง Facebook Live ด้วยนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: และทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอบคุณกันด้วย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะมีขอกันเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่สมัครจากอุดรนะคะสงสัยคืนนี้พี่คงเหงาเนาะทิ้งท้ายด้วยเหงาจากแองเจิลนะคะพรุ่งนี้เจอกับพิมดานะคะตั้งแต่10โมงตรงมานั่งรอกันได้เลยนะคะชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับลูกตาลคนสวยคืนนี้นอนหลับฝันดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊บ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง9

0: 990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pulsar

0: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อพาวซ่า
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะหลายคนบอกว่าฟังตั้งแต่เช้านะคะยาวมาจนถึงตอนนี้เลยนะคะก็จะเจอกันนะคะในเวลานี้ค่ะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนค่ะคุณผู้ฟังนะคะดึกนิดนึงนะคะแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่นอนนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะจันถึงศุกร์เลยในช่วงนี้นะคะก็วันนี้วันที่15ครึ่งเดือนเข้าไปแล้วผู้ฟังนะคะกับเดือน7เดือน7นะคะพรุ่งนี้วันอะไรนะวันที่16 มีอะไรหรือเปล่านะพรุ่งนี้เออนะคะตอนแรกนะเมื่อวานวันที่14

ใช่ไหมนะเขาก็เปิดเพลง14อีกครั้งเออนะคะคุยกับแป้งๆนะหลังไมค์บอกว่าแล้ววันที่15ล่ะวันนี้15เราเลยบอกว่าอ๋อ15ก็ต้อง15หยกของผู้ชายผู้ชายมึงสิงนะอืมเสร็จปุ๊บวันที่16เปิดอะไร16หยอดไปเรื่อยๆแต่17 18ไม่มีเพลงแล้วไงก็เลยว่าเอองั้นก็พับโปรเจกต์นี้ไปก่อนโอ้คนอะไรจะมาเปิดเพลงตามวันขนาดนั้นนะคะก็ว่ากันไปค่ะคุยเล่นให้ฟังเฉยๆนะคะคุณฟังอ่ะมาพูดถึงงานเพลงของเราดีกว่านะคะกับฮิตมาราธอนนะคะ3งานเพลงวันนี้เลือกมาฝากผู้ฟังนะคะเป็นเรื่องราวของการรอคอยเออรอคอยเนี่ยความที่เราต้องคนรอเนี่ยคนที่รอคนที่คอยเนี่ยโหเวลามันเดินช้านะผู้ฟังจริงนะเออนะคะก็เริ่มมากับทุ่งนางคอยนะคะพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะแล้วก็ต่อด้วยคอยพี่ที่เมืองการดวงตาคงทองและที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับสุรินยังคอยออนอรดีนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนในช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะทักทายนะคะผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะทั่วประเทศเลยนะคะหรือจะเป็นทางออนไลน์นะคะก็ทางเว็บไซต์ก็ดีนะคะwww.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะฟังผ่านแอปพลิเคชันของเรากับ MCOT Connect ใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะฝากด้วยดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะคะหรือนะคะหลายๆคนนะคะบอกว่าเข้ามาชมไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะมาดูมาไลฟ์อยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะเห็นดีเจเห็นหน้าดีเจด้วยก็ฟังเสียงเห็นภาพเห็นเสียงไม่เห็นเห็นภาพฟังเสียงแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยที่เพจของเรานะคะกับ LTM FM 95 Facebook Fanpage นะคะใครยังไม่ได้กดไลค์นะต้องฝากด้วยหูฟังนะคะตอนนี้สมาชิกเข้ามากันเรื่อยๆเลยนะคะทักทายนะคะสวัสดีพี่หนุเจริญนะคะพี่กฎชมนนะคะน้องศิลชัยนะคะพี่ไตรรัตน์นะคุณแม่อรุณนะคะพี่พีรพลนะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยแล้วก็คุณแม่ทันพิชานะคะพี่อภิสิทธิ์พี่ศักชัยค่ะพี่มาดาพี่ฤทธิ์จากนครศรีธรรมราชนะคะพี่สายชนพี่อัมพรพี่เดือนเพ็ญน้องดอดี้นะน้องดอดี้น้องแชมป์น้องหนูดีนะคะขอบคุณมากๆเลยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่อเนกจากสุโขทัยจ้าพี่ตีใหญ่แล้วก็พี่ชุติพลด้วยเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้พอดีนะคะอ้าวน้องใบด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามานะคะอีกสักครู่นึงนะคะเช่นเคยกับสายชิวฮิวใจเนาะวันนี้ใครอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยหน้าไมค์แล้วก็ขอเพลงพิเศษกันสักหน่อยนะคะคิดถึงกันก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะตอนนี้หลังไมค์เข้ามารัวๆเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงสุ่มมาสัก1งานเพลงเนาะ1สายเนาะนะคะในชั่วโมงนี้นะคะรออยู่แป๊บนึงนะคุณผู้ฟังรออีกแป๊บนึงสายชิวหิวใจของเรานะคะ022481366นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ถามถึงเพลงของตาลนะคะที่เราพูดกันไปเมื่อวานว่าเพิ่งจะปล่อยไปนะคะเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะเดี๋ยวได้เจาะคิวฮิตกันแน่นอนนะคะรออีกนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะฟังตอนนี้นะคะก็ฝากเข้าไปฟังที่ YouTube ช่องของลูกตาลชนิชาได้เลยนะคะชื่อเพลงว่าดอกชบาสีแดงนะคะแต่ว่าตอนนี้1งานเพลงเมื่อสักครู่นี้คอยแต่อันนี้รอคล้ายๆกันเนาะรอคอยรอด้วยคอยด้วยนะคะงานจากพี่กู้สุทธิราชวงศ์เทวันค่ะรักจงรอจัดให้ในช่วงนี้นะคะหลังจากจบเพลงนี้เรามารับสายน้ำใหม่กันค่ะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะจากนนทบุรีสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่พิชัยนะคะ
1: คร
0: ับโอเคพี่พิชัยตอนนี้ฟังวิทยุอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ จ้าหนูจะรบกวนเบาเสียงวิทยุหรือว่าปิดไปก่อนแป๊บนึงได้ไหมเอ่ย
1: ปิดไปก่อน
0: จ้าเนาะเสียงมันสะท้อนนิดนึง
1: ครับ
0: โอเคเรียบร้อยนะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากมากเลยพี่พิชัยกับหนูเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ยหน้าไม
1: ค์เคยแล้วครับ
0: เคยแล้วแต่นานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้หายไปนานเลยเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหม
1: สบายดีครับ
0: สบายดีนะคะอยู่แถวไหนของนนทบุรีคะเนี่ยพี่พิชัยคะ
1: ศูนย์พัฒนาคนตาบอดปากเกร็ดครับ
0: นวดหรือเปล่าน
1: วดครับ
0: อันแน่หมอนวดนี่นี่นี่เลยนะคะแล้วก็คือนวดประจำอยู่ที่ศูนย์หรอคะ
1: ประจำครับ
0: อ๋อค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าหนูไปหนูต้องไปวันไหนบ้างคะเปิดวันไหนพี่ชัยคะวันธรรมดาใช่ไหมคะ
1: ธรรมดาครับ
0: โอเคโอเคนะใครที่สนใจก็ไปนวดได้ไปอุดหนุนได้โอเคเสียงสะท้อน

0: นิดนึงค่ะเปิดลำโพงอยู่หรือเปล่าคะเปิดสปีกเกอร์หรือเปล่า
1: ไม
0: ่
1: ได้เป
0: ิ
1: ดคร
0: ับหรอเอ๊ะทำไมเสียงสะท้อนนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรพี่ชัยคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ขอฟังเพลงครบซ้อน
0: ครบซ้อนของแอลกอฮอล์เน
1: า
0: ะ
1: คร
0: ับ อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: ก็มอบให้กับพี่อาร์ตครับ
0: พี่อาร์ตอยู่ที่ไหนเนาะ
1: พี่อาร์ตอยู่ที่ศูนย์สังเกตครับแต่ว่าพี่อาร์ตนี่เขาเป็นเจ้าของเสียงคืนคาที่อากรครับเวลาพี่อาร์ตโตเป็นสาวคร
0: ับ โอเคโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยวันนี้ขอบคุณพี่ชัยมากๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ชัยในการทำงานนะจ๊ะ
2: จ๋า
1: คร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอเคอ่ะจัดให้เลยนะคะกับสายชีวิตใจครบซ้อนแอลกอฮอล์ค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์พี่ชัยจากนนทบุรีนะคะกับครบสอนนะงานเพลงนี้นะหลายๆคนก็ชื่นชอบแล้วก็เป็นแฟนคลับของวงแอลกอฮอล์ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยแล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษนะขอหน้าไมค์เนี่ยขอปุ๊บเปิดปั๊บขอปั๊บเปิดปุ๊บนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับสายอีกหนึ่งสายด้วยนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้ตลอดทั้งชั่วโมงเลยแล้วก

็ฝากเบอร์โทรศัพท์นะบอกหลังไมค์บอกว่าจองสายหน้าไมค์จ้านะคะแล้วก็บอกเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้องนะคะพร้อมกับเพลงด้วยบอกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวจะได้เตรียมไว้ให้นะคะเอาล่ะแน่ช่วงนี้เรานะคะยังคงเน้นย้ำนะคะสำหรับงานใหญ่นะคะที่กำลังจะมาถึงแล้วก็เริ่มขึ้นแล้วด้วยนะคะสำหรับ Y Entertain Award 2026นะคะใครที่เป็นแฟนซีรีส์ Y นะคะทั้ง Boys Love แล้วก็ Girls Love นะคะพลาดไม่ได้เลยงานนี้นะคะเริ่มขึ้นแล้วกับกิจกรรม Y Entertain Award 2026ค่ะงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ซึ่งปีนี้นะคะเรามาในคอนเซ็ปต์ไทยซิลค์Curtain and the Golden Lotus ค่ะบุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดโอกาสให้แฟนๆนะคะได้ร่วมโหวตกับนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบทั้ง5สาขารางวัลนะคะซึ่งตอนนี้เราได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละสาขารางวัลนะคะมีใครเข้าชิงกันบ้างนะคะรางวัลแรกค่ะ Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 ติวเตอร์ยิม Y 2 ภูพาเวล Y 3 ฟอร์ดพีท Y 4 ลูกหมีซอนย่าและ Y 5หลิงออมนะคะอ่ะไปกันต่อค่ะรางวัลที่2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ค่ะ B 1 เก่งฮฤทธิ์B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกริตติน B5 ฟอร์ดทิติพงค่ะรางวัลที่3นะคะกับ Princess of Girls Love ค่ะนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัตติชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์นะคะรางวัลที่4ค่ะกับ Rising Star Couple ค่ะคู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่าR5 อุ้มแบมค่ะและรางวัลสุดท้ายนะคะกับ Most Popular Y Novel ค่ะนิยาย Y ยอดนิยม N1 เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 #SoSoLamTee ค่ะ N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู Crazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Rustic Wife และ N5Not the best, but still good. นะคะนี่คือรางวัล Most Popular Y Novel นะคะใครที่ชอบนิยาย Y เรื่องไหนก็โหวตกันได้เลยนะคะรักใครชอบใครนะคะสาขารางวัลไหนมีดาราที่เราชื่นชอบอยู่นะคะหรือว่าเชียร์ใครอยู่เป็นด้อมไหนนะคะอย่าลืมเข้าไปโหวตกันเยอะนะคะผ่านทางเว็บไซต์ yentertainaward.mcot.net/vote ค่ะหรือโหวตผ่านแอปพลิเคชัน eMOS ก็ได้นะคะ eMOS eMOS โหวตได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้เท่านั้นนะคะเอาล่ะนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่มากๆเลยนะคะของสมทของเรานะคะดังนั้นแล้วฝากกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะโดยเฉพาะแฟนซีรีส์ Y โอ้ยนะคะเดี๋ยวนี้แบบซีรีส์วายเยอะมากๆทั้งแบบว่า Boys Love Girls Love นะคะแล้วก็โอ้โหเรื่องราวน่าติดตามนะคะเป็นแฟนคลับใครนะให้กำลังใจกันได้โหวตกันเข้ามาเยอะๆนะคะเอาละนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงที่แนะนำเข้ามาทาง Facebook ให้กันละกันนะคะพี่กฎชมนเนี่ยโอ้โหเป็นแฟนประจำแต่ว่าเหมือนยังไม่เคยเปิดเพลงให้เลยจัดให้เลยกับอยู่ในใจเสมอต่ายอรทัยค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะคะมีหลายคนแนะนำงานเพลงของน้องเพชรคทาวุฒิเข้ามานะคะแต่พอดีว่าเมื่อไม่นานวันนี้แหละนะคะน้องเพชรก็เคยมาร่วมกิจกรรมแล้วก็มาขึ้นคอนเสิร์ตบนเวทีนะคะกับกิจกรรมของเราเนี่ยค่ะลูกทุ่งมหานครมหานครแฟมิลี่หลายครั้งแหละนะคะแล้วก็มีบันทึกการแสดงสดนี่ละนะคะเดี๋ยวฟังเสียงสดๆดีกว่าเพราะว่านี่ก็คืออีกหนึ่งศิลปินคุณภาพนะคะก็เป็นศิลปินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในยุคปัจจุบันแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของนักร้องรุ่นใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณย่าก็มาร่วมงานด้วยนะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆรวมถึงแฟนๆนะคะแฟนคลับของน้องเพชรคทาวุฒิเนี่ยนะจะบอกว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังนะเอาพวงมาลัยเอาดอกไม้มาให้น้องเพชรแล้วเนี่ยเลยมาถึงดีเจด้วยโอ้โหเขามีแบบว่าพับแบงค์นะคะแล้วก็เป็นแหวนแล้วมาสวมให้หน้าเวทีนะได้มาหลายวงเหมือนกันนี่ทุกวันนี้หนูยังเก็บไว้เลยนะหนูไม่กล้าแกะเลยจริงๆ ขอบคุณแม่ๆด้วยนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะกับกุหลาบนอกวาเลนไทน์เพชรคทาวุฒิค่ะ
2: กุหลาบนอกวาเลนไทน์ซื้อเผื่อโต

0: ุณจ้ะเดี๋ยวแม่จ๋าแป๊บนึง
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: What Entertainment Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
5: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จัดให้เลยนะคะกับเก็บเงินแต่งงานสอนเพชรสอนสุพรรณนะคะจากพี่อนันต์ลัดพร้าวนี่เองนะคะแนะนำเข้ามาฝากมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับดาวที่ส่งเข้ามาด้วยนะพี่ประเดิมส่งเข้ามารัวๆเลยนะคะดาวเยอะมากอย่าลืมผ่อนด้วยนะพี่นักรบสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆพี่เดียวจรันรโนดด้วยนะบอกทักทายน้องลูกโนดนะพี่สมบูรณ์พี่สังสุราษฎร์นะคะพี่จักรีขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะชั่วโมงหน้านะใครอยากจะคุยสายหน้ามาอย่าลืมนะคะ022481366นะคะยังโล่งๆยังโล่งๆนะคะ มาได้เลยนะคะแล้วก็เพลงไหนที่ติดค้างกันไว้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าจัดให้เพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง022481366หรือจะเป็นทาง SMS ของเรา4689400แล้วก็รวมถึงทาง Facebook Live ด้วยนะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะนะฮะหลายๆคนก็นะแนะนำงานเพลงเข้ามาเพิ่มอีกได้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะนะคะเดี๋ยวจัดให้จัดให้ละค่ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะให้เข้ากับบรรยากาศสายฝนพรำๆนะหลายที่ฝนตกนะจ๊ะสายฝนกับคนไกลบ้านงานจากพี่อ้อยกระท้อในช่วงนี้นะคะแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปกันต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ตหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23:03 นะคะในชั่วโมงที่

0: 2ของเรานะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะในช่วงนี้นะคะกับชั่วโมงที่2เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคอ่ะล่ะนะคะกับสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วเมื่อวานโทรไม่ติดไงวันนี้โทรมาอีกรอบนึงนะคะสวัสดีค่ะพี่อ้อมค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องลูกโหนด
0: โอ้ยน้องลูกโหนดโทรไปหาเมื่อกี้โอ้เกือบจะไม่ได้คุยแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เข้าห้องน้ำน้องแป้งโทรพี่ก็ไม่รู้
0: น้องแป้งก็ไม่รู้ไงว่าพี่อ้อมเข้าห้องน้ำน่ะใครจะไปรู้
1: นั่นแหละ
0: โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้ได้คุยละจ้าโอ้ยนะสุราษฎร์เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ฝนตกไหมจ๊ะ
1: ไม่ได้ตกเลยมีแต่ฟ้า
0: ทำไมนะ
1: มีแต่น้องฟ้าน้องฝนไม่มี
0: อ๋อน้องฟ้ามีแต่น้องฟ้าน้องฝนไม่มีนี่มีมุกด้วยนะอยู่นี้นะ
1: น้องฟ้าน้องฟ้าโคมคามโคมคาม
0: อ๋อฟ้าร้องใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: โอเคโอเคพี่อ้อมนี่ไงพี่อ้อมเป็นคนเดียวที่ถามว่าเมื่อไหร่น้องลูกตาลจะปล่อยเพลงปล่อยแล้วนะคะพี่อ้อม
1: ก็อยากฟังมานานแล้ว
0: ปล่อยแล้วปล่อยเมื่อวานนี้แต่ว่าเดี๋ยวรออีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวจ่อคิวฮิตแน่นอนส่งให้กับทางทีมแล้วนะคะ
1: วันเสาร์วันเสาร์จะถึงเลยเหรออ
0: ะไรนะจ๊ะ
1: จ่อคิวฮิตวันเสาร์จะถึงเลย
0: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องดูก่อนเพราะว่าเราก็ต้องรอตามลำดับเหมือนกันแม้ว่าเราจะเป็นดีเจนะ
1: ไหนน้องตามร้องพี่ฟังจะ
0: ไม่ไม่เอาต้องพี่อ้อมต้องเดี๋ยวพี่อ้อมไม่ยอมไปฟังใน YouTube ให้หนูเพิ่มวิวให้หนูร้องแล้วอ่ะ
1: พี่เล่น YouTube ไม่ได้พี่เล่นโทรศัพท์กดธรรมดาเนี่ยโทรศัพท์คนเ
0: คยหยอกเล่นก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอจากคิวฮิตแล้วก็ขอมานะ
1: ขอพี
0: ่มี
1: ต้องเนี่ยเพลง16เดือนตอนที่ดังอ่ะไม่ใช่เพราะพี่เหรอ
0: นี่
1: พี่ขอเป็นคนแรก
0: เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ
1: ขอบคุณมากพี่ขอเป็นคนแรกที่ร้องให้ฟังด้วย
0: ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: จำได้ไหมจำได้
0: จำได
1: ้
0: จำได้จำได้จำได้ค่ะขอบคุณมากๆอ่ะ
1: พี่ร้องให้ฟังท่อนหนึ่ง
0: เดี๋ยวรอร้องเพลงใหม่ด้วยไปซ้อมเดี๋ยวต้องซ้อม
1: นะถ้าเปิดทุกคืนนะครับพี่จัดร้อง
0: ได้
1: เอาขึ้นใจจำมาขึ้นใจเลย
0: ขอบคุณมากค่ะวันนี้อยากฟังเพลงนี้หรอคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวของโชเล่ของโชเล่ใช่ไหมคะ
1: ก็มันเข้าสถานการณ์ดิเออน้องลูกตาลเพิ่มลูกตาลทุกวันเลย
0: อะไรนะอะไรนะคะ
1: ที่โรงเรียน
0: อ
1: ะโรงเรียนไปไม่นะเพิ่มทุกวันวันนี้32
0: ฟังข่าวใช่ไหมเขาฟังข่าวใช่ไหมอ๋อใช่
1: ฟังข่าวทุกวันวิทยุนี่แหละพี่ฟังวิทยุเพราะว่าพี่ยังไม่ได้เห็นภาพไม่ได้เห็นอะไรเลย
0: จ้าจ้า
1: พี่ไม่ได้เห็นภาพพี่ก็ฟังเรื่อง
0: ค่ะโอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวจัดให้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงมาเดี๋ยวเราขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนพี่อ้อมจะพูดตามหนูหรือว่าจะพูดเอง
1: จำไม่ได้เลย
0: โอเคโอเคได้เลยอ่ะขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์อร่อยครบรส
1: อะไรครับรถ
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: เก่งมากค่ะขอบคุณมากๆเลย
1: มีขายแถวสุราษฎร์ถ้าชนะแถวนี้มีไหม
0: มีนะคะมีทั่วประเทศเลยค่ะพี่อ้อมอยากจะไปซื้อมาใช้ใช่ไหม
1: ก้อนไหนก้อนเท่าไหร่อ่ะ
0: หนูไม่แน่ใจราคานะแต่ว่าไม่ราคาไม่แพงจับต้องได้ใช้ดีหนูเคยใช้แล้วแต่ว่าหนูอ่ะไม่แน่จำไม่ได้ไม่กล้าบอกเดี๋ยวบอกผิดค่ะ แต่ใช้ดีใช้ดี
1: ใช้ดี
0: ใช่ไมด้ามอง

0: ดอเด็กค่ะไมด้าจ้ะโอเคจ้าขอบคุณนะคะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังค่ะจ
1: ้
0: าสวัสดีค่ะจัดให้นะคะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคบอกเลยว่าพาเรทนี้นะเอาใจวัยรุ่นนิดนึงเออนะคะเพราะว่าเริ่มต้นขบวนพาเรทด้วยโชเล่ชคัดผลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสายอินดี้หน่อยนะวันนี้อ่ะไป

0: คิดสิฮะ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สี่งานเพลงนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะโอ้โหนะถูกใจวัยรุ่นเลยทีเดียวนะคะเริ่มต้นกระบวนพาเรทกับคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวโชเล่ชคัตพลนะคะจากสายหน้าใหม่นะคะพี่อ้อมจากสุราษฎร์นะคะแล้วก็ต่อด้วยมาลีที่รักนะคะเพลงนี้โตเหนือนะคะแล้วก็ปอนิพนต๊อกพลโอ้หลายคนหลายคนเลยนะฟีเจอริงกันนะคะแล้วก็มาที่ทุกการเติบโตของเธอจะมีฉันคอยซัพพอร์ตเสมอจากวงฟูแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ลังเลจากบุ๊กสุภการนั่นเองนะคะขอบคุณมากๆเลยหลายคนเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live ของเรานะคะ

พี่สุนีสวัสดีค่ะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยพี่อะไรเอ่ยเมื่อกี้นี้หายไปแล้วพี่เล็กยินดีพี่จรัญทองบัวด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะพี่สุรีด้วยนะคะหลายๆคนส่งสติกเกอร์เป็นกำลังใจให้ดีเจขอบคุณค่ะหนูดีใจมากเลยนะหลายๆคนเนี่ยหนูเห็นชื่อมาตลอดทั้ง2ปีกว่าๆ คุณผู้ฟังขออภัยค่ะจริงนะเห็นมาเนี่ยตั้งแต่มาจัดรายการอยู่ที่นี่นะคะ2ปีกว่าๆเนี่ยเห็นชื่อทุกวันทุกครั้งที่จัดเลยนะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะคือมันเป็นความผูกพันนะคุณฟังนะคะระหว่างดีเจกับแฟนรายการเนี่ยนะคะหนูวันไหนที่หนูแบบไม่ได้มาจัดรายการหนูก็คิดถึงนะมันก็เหมือนมีอะไรขาดหายไปใช่ไหมเวลาเราก่อนหน้านี้เราไม่ได้เจอกันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยจัดแค่จันทร์ถึงศุกร์อะไรเงี้ยเสาร์อาทิตย์ก็คิดถึงกันเดี๋ยวนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งรายการแล้วเนาะ วันอาทิตย์เล็กหนึ่งวันว่าเราจะได้เจอกัน7วันไหม ขอบคุณค่ะพี่คงนภาด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็พี่สุรีแบบว่าขอเพลงกุหลาบน้องวาเลนไทน์เพิ่งเปิดไปนะจ๊ะนะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะแล้วก็เป็นบันทึกการแสดงสดด้วยนะคะส่งดอกไม้เข้ามาขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยทาง SMS นะคะอุ๊ยน่ารักมากเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพี่อ้อมเนี่ยเขาถามเรื่องของสบู่ไมด้าใช่ไหมมีคนส่งข้อความมาบอกว่าราคามีหลายราคาค่ะใช้ดีมากๆค่ะลองซื้อมาใช้แล้วเหมือนกันโอ้ก้อนสีฟ้าอ่อนๆใช่ไหมคะน้องลูกตาลขาใช่ค่ะถูกต้องค่ะหนูก็ใช้อยู่คุณแม่หนูก็ชอบมากอันนี้คือลูกค้าไม่ได้บอกมานะคะบอกเองนะคะนี่คือรีวิวจากผู้ใช้จริงนะคะมี2ขนาดใช่ไหมคะมีทั้ง32บาทกับ48บาทแม่หนูบอกแล้วว่าราคาจับต้องได้นะคะแจ้งราคาพี่อ้อมได้เลยค่ะเมื่อกี้นี้โอ้ยน่ารักจังเลยน่ารักมากเลยขอบคุณมากมากค่ะแล้วก็มีพี่พอพนมรุ้งนะคะแนะนำเพลงเข้ามานะคะมาไลฟ์แฟนชัดชวานเหรอคะใช่ไหมคะแล้วก็มีน้ำตาฟ้าไม้เมืองอันนี้น่าจะเป็นข้อความจากเมื่อวานด้วยนะคะหนูเปิดไปให้แล้วนะน้ำตาฟ้าของไม้เมืองเมื่อวานนี้เลยแต่ว่าคุณพี่อาจจะไปทำอะไรอาจจะเข้าห้องน้ำหรืออาจจะแบบงีบไปแล้วหรืออะไรอย่างงี้นะคะมีจากคุณพี่ท่านหนึ่งนะบอกว่า พอดีไม่มีชื่อเนาะสวัสดีค่ะน้องลูกตาเนี่ยขอเพลง14อีกครั้งของพี่เสกโลโซนะอยากมอบให้เพื่อนๆคนนอนดึกทุกคนเลยเดี๋ยวสักครู่ก็แล้วกันเนาะนะคะท้ายรายการเนาะแล้วก็มีสิทธิ์ของเจ้าหมายไทยจากคนโคราชแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เหมือนคุณแม่อรุณก็อยากฟังสิทธิ์ของเจ้าด้วยนะมีหลายข้อความเข้ามาขอบคุณมากมากเลยนะคะน้องโดดี้บอกอยากฟังกอดเสาเถียงนะคะแล้วก็พี่คลินิกศัลยกรรมกางเกงเคลื่อนที่หมายถึงรับแบบว่าแก้ทรงกางเกงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะชอบชื่ออะคลินิกศัลยกรรมกางเกงเคลื่อนที่เคยฟังแต่เสียงวันนี้ได้เห็นหน้าดีเจจัดรายการสดแล้วขอบคุณมากๆนะคะที่แวะเข้ามานะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่ขอบคุณแม่เกลด้วยนะคะแม่เกลน่ารักมากคุณแม่เกลคอยปกป้องลูกสาวตลอดเวลาช่วงนี้จัดงานเพลงหนึ่งให้ละกันมีหลายๆคนถามเข้ามานะว่าพี่ลูกตาน่ะเปิดเพลงใหม่ๆบ้างก็ได้อุตสาห์สางนะคะเจนจิราจัดให้จ้า

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่จากตั๊กแตนชนลดาว้าวชื่อเพลงว่าฉันท้องผู้ฟังเดี๋ยวต้องไปฟังว่าเรื่องราวในเพลงเป็นยังไงนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์วสุห้าวหาญและเรียบเรียงโดยอาจารย์ยีนศิลาแรงค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะจ๊ะเอาล่ะนะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะจัดให้เลยกับงานเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะสิทธิ์ของเจ้านะคะไหมไทยหัวใจสีเนอจัดให้อยู่ในฮิตที่4นะคะจากสังกัดพระเอกใหญ่9999แล้วเดี๋ยวต่อด้วยคนต้นทางจาก2ศิลปินนะคะเบิร์ดปทุมราชและแมนพิสิทธิ์ภูมิค่ะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ลาไปด้วยเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะจัดให้เลยสำหรับงานเพลงจากพี่แสกโลโซ14ครั้งนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชวนนิชานะคะ4ทุ่มเจอกันวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: Pulsa
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
5: บ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: พาวซ่าย
1: ำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
13: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: บ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
14: สำหรับสถิติที่น่าสนใจของลุยส์เดลาฟูเอนเต้คือการพาทัพกระทิงดุคว้าแชมป์ยูโร2024และเคยพาสเปนคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกมาแล้วรวมถึงแชมป์ยุโรปรุ่น U19 และ U21 อีกด้วย
15: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
16: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife

0: N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.entertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: gave them the biggest roar of the competition.

0: เที่ยงคืน7นาทีครับเข้าสู่ช่วง99ไลฟ์บอลโลกครับประจำคืนวันพุธต่อพฤหัสที่16กรกฎาคมครับก็เป็นค่ำคืนของฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศคู่ที่2ครับหลังจากที่เกมแรกเนี่ยรู้ผลไปแล้วเมื่อคืนนี้ระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนเราก็เป็นสเปนที่เอาชนะฝรั่งเศสไป 2-0 ส่วนค่ำคืนนี้ก็อยู่กับผมครับเจมส์ทันพิสิทธิ์เลิฟบรินพงษ์แล้วก็สแตมป์ทิติวัฒน์บัณฑิตเสถียรครับ
1: สวัสดีแฟนๆ FM 99นะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีเจมด้วยนะครับกลับมาพบเจอกันอีกแล้ว
0: ครับผม
1: 1คืนนะครับ
0: ก็หลังจากคืนนี้ไปเนี่ยฟุตบอลโลกจะเหลืออีกแค่ไม่ถึง3วัน
1: ใช่
0: ก็คืนนี้จะเป็นเกมรอบรองชนะเลิศคู่ที่2ซึ่งเชื่อว่าหลายคนน่าจะรอติดตามอยู่เกมระหว่างอังกฤษกับอาร์เจนตินาซ
1: ึ่
0: งมันมีเรื่องราวมากมายทั้งในและนอกสนามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วยเชื่อว่าเป็นเกมที่ทุกคนต้องรอดูแน่นอน
1: ใช่
0: แล้วมาเจอกันในรอบรองชนะเลิศ
1: คาดว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกอย่างที่เจมบอกไปว่ามันมีเรื่องของประวัติศาสตร์เนื้อทางการเมืองเอง
0: ใช
1: ่และรวมไปถึงฟุตบอลด้วย
0: ม
1: ันก็ย้อนลอยมาโหเมื่อ19

0: 14ปีแล้วมันเริ่มตั้งแต่เรื่องสงครามเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปว่ากันช่วงหน้าแล้วกัน
1: ครับ
0: เรื่องของอังกฤษกับฝรั่งเศสเดี๋ยวอังกฤษกับอันเดนหน้าเดี๋ยวผมขอฝากช่องทางการติดต่อนิดนึงก็ส่ง SMS เข้ามาคุยกับเราได้ครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทางทางบ้านฟ้าแล้วก็บ้านแดงด้วย
1: ครับผม
0: ก็ส่งเข้ามาทักทายกันได้ก็ชั่วโมงแรกเราอาจจะสบายๆแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหลังเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของเรื่องราวของอาร์เจนตินากับอังกฤษแล้วก็รีวิวกันนิดนึงก่อนที่เกมจะเตะตอน2นาฬิกาก็วันนี้เดี๋ยวผมเช็คทีมภาคเนี่ยจะเป็นพี่จุนเพ็งกวินกับพี่เอกหิมสกุลจะเข้ามาบรรยายเกมคู่นี้นะตอนตี2แล้วไม่รู้ว่าเกมเนี่ยยืดเยื้อหรือเปล่าเพราะเมื่อคืนเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปดูเกมที่สเปนกับฝรั่งเศสเนี่ยที่งาน Monomac Watch Party ด้วย
1: เป็นยังไงบ้าง
0: ที่ Mono Studio เนี่ยต้องบอกว่าบรรยากาศก็ไม่น่าเชื่อว่าเป็นคืนกลางสัปดาห์ คืนที่ทุกคนต้องตื่นไปทำงานเนี่ยแต่ว่าแฟนบอลก็ยังไปเยอะนะก็เต็มฮอลล์ที่สตูดิโอของโมโนเลยแฟนๆก็มีทั้งอาร์เจนตินาและทั้งสเปนและฝรั่งเศสแต่เท่าที่ผมซาวเสียงดูเนี่ยก็เหมือนแฟนสเปนจะเยอะกว่านิดนึง
1: ครับ
0: เมื่อคืนเนี่ยบรรยากาศสนุกมากแล้วก็เป็นแฟนสเปนที่ได้ฉลองกับชัยชนะเหนือฝรั่งเศสที่ต้องบอกว่าก่อนเกมเนี่ยฝรั่งเศสดูเหนือกว่าด้วยนะ
1: ใช่เพราะว่าเขาเองก็เรียกว่า2สมัยก่อนเนี่ยก็คือได้ทั้งแชมป์แล้วก็รองแชมป์เนาะ
0: ครับ
1: แล้วมาถึงปีนี้หูไปไม่ถึงฝันตกรอบรอง
0: ใช่แต่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยเขาชิงมาเมื่อปี2018ที่ได้แชมป์แล้วก็ปี2022เนี่ยแพ้อาร์เจนตินารอบรองแต่ว่าถ้าทัวร์นาเมนต์เมเจอร์รายการล่าสุดอย่างยูโรปี2024เนี่ยเป็นสเปนที่ได้แชมป์มา
1: ใช
0: ่แล้วก็ผ่านฝรั่งเศสมาได้เนี่ยแหละในรอบถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นรอบรอบรองนะที่เอาชนะฝรั่งเศสมาได้ใช่ชนะในรอบรอง2-1แล้วสเปนเนี่ยเข้ารอบชิงไปชนะอังกฤษ2-1ก็เมื่อคืนเนี่ยจริงๆฝรั่งเศสเริ่มต้นได้วูบวาบนะ จังหวะเล่นสวนกลับเนี่ยคือสเปนเนี่ยมาครองบอลตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็เป็นฝรั่งเศสที่ใช้จังหวะสวนกลับจากพวกเนี่ยแหละโอริเซ่เอ็มเดมเบเล่อุสมานเอ็มบัปเป้นั่นแหละแต่ว่าไปไปมาเนี่ยพอสเปนตั้งเกมได้อะเริ่มครองบอลได้ฝรั่งเศสก็หายไปเลย
1: ครับ
0: ทำอะไรสเปนไม่ได้จนมาได้ลูกจุดโทษ
1: ใช่
0: จากความผิดพลาดของลูก้าดีน จังหวะที่บอลมันลอยโดดเนี่ยแล้วลูก้าดีนเนี่ยไปชะล่าใจไม่เล่นบอลแล้วเป็นความยอดเยี่ยมของลามินยาเมาวิ่งไป
1: โฉบบอล
0: โฉบบอลแล้วจังหวะนั้นเนี่ยลูก้าดีนเนี่ยคงตั้งใจจะเคลียร์แหละจะหันไปเตะลามินยาเมาเต็มๆเลย
1: แต่ไม่ทันแล
0: ้วไม่ทันแล้
1: วลามินยาเมาก็เร็วเหลือเกิน
0: ใช่
1: ลูกาดีก็คงไม่ได้เช็คแหละเนาะเกมพูดตรงๆก็คือหันมามันแบบจังหวะแบบไม่ได้เช็ครอบตัวก่อน
0: ใช่
1: แล้วมาในจังหวะที่รวดเร็วด้วยแล้วก็คาดไม่ถึงอ่ะ
0: ใช่
1: ก็แน่นอนแหละเขายอมรับสภาพเนาะ
0: ถูก
1: แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจหรอก
0: ใช่แล้วก็ผู้ตัดสินเมื่อคืนเนี่ยเป็นอีวาบาตันเนี่ยจากเอลซาวาดอร์เนี่ยคือถ้าใครได้ตามเกมในรอบแรกที่เขาเป่าเนี่ยโหเขาเป็นคนที่เข้มมากเนี
1: ่
0: ยแล้วผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนแจกใบแดงให้กับมิเกลอาร์เมลอนหรือเปล่าที่เป็นเคสปิดปากคนแรกผมจำไม่ได้แต่ว่าอีวานมาตอนเนี่ยในรอบแรกเนี่ยแบบเขาเป็นกรรมการที่เยี่ยมมากนะ
1: ครับ
0: ไปทุกตำแหน่งเลยนะเมื่อคืนเนี่ยพอจังหวะที่ลูกาดินไปเตะลามินยาเมาเนี่ยแกเป่าจุดโทษเลยซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเคลียร์แหละเพราะว่าต้องบอกว่าลูกาดินเมื่อคืนเนี่ยเสียท่าเลยจังหวะเสียจุดโทษเนี่ย
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นมิเกลยาซาบาลที่ยิงจุดโทษเข้าไปตั้งแต่ช่วง22นาทีแรกหลังจากนั้นเนี่ยฝรั่งเศสพยายามจะบุกนะจวนเจียนจะได้แต่ก็ไม่ได้แล้วก็สเปนเนี่ยมาได้ประตูที่2ในช่วงครึ่งหลังจากเปโดรบอลโลจังหวะที่
1: ลินชิงกับโอโม
0: แดเนียลโอโมทำชิงเร็วจังหวะนั้นโดนสกัดด้วยแต่โอโมต้องบอกว่าไหวพริบเร็วมากสก
1: ิ
0: ดบอลให้ปอโลหลุดเดียวเขากอบไปโทษแล้วยิงเข้าไปเกมก็เลยกลายเป็นว่าสเปนเนี่ยจบด้วยการชนะฝรั่งเศส 2-0
1: จริงๆมีจังหวะที่ลามินยาเมาได้ลูกที่3ด้วยนะแต่ว่าก็เช็คล้ำหน้าไปก่อน
0: ใช่ก็คือสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปก็คือเมื่อคืนเนี่ยเกมทางริมเส้นฝั่งยาเมาเนี่ยลูกาดีนเอาไม่อยู่เลยนะลูกาดีนเนี่ย
1: ใช
0: ่เอาไม่อยู่เลยโดยเฉพาะอาเซียจุดโทษไปปั๊บหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ดูจะแกว่งๆไปเลยแล้วดูจะมีปัญหาในการตามประกบรามินยาเมารวมถึงลูกที่ยาเมาเนี่ยสปีดหนีละ ยิงเข้าไปด้วยจากลูกปั่นโค้งลูกนั้นนะแต่ว่าโดนจับลำหน้าไปก่อนก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะที่ลูกาดีนเนี่ยตามประกบ
1: ยาเมามีปัญหาลูกาดีนเนี่ยคือเสียความมั่นใจตั้งแต
0: ่ช่
1: วงต้นเกมเนาะก็เสียจุดโทษเร็วประมาณ20นาทีได้ก็

0: จุดโทษแล้วอาจจะเกิดความเสียความมั่นใจ
1: ใช
0: ่แล้วก็ไม่ค่อยเข้าร่องเข้าลอยเท่าไหร
1: ่
0: กับเมื่อวาน
1: ก็ต้องบอกว่าแบ็คซ้ายของฝรั่งเศสยังมีเตียวอันเดคนแต่ว่าทั้งสองคนก็ดูจะไม่ได้อยู่ในฟอร์มดีที่สุดอย่างลูกาดีนเมื่อวานก็พอโดนจุดโทษไปก็แกว่งไปเลยแล้วก็มีปัญหากับการเจอกับยามาตลอดทั้งเกม
0: ใช่
1: แต่ว่าต้องยอมรับว่ายามาเมื่อคืนเล่นดีด้วย
0: ใช่
1: เล่นแบบมั่นใจเลย
0: คือนอกเหนือจากที่โดนจุดโทษแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่กี่นาทีต่อมาเป็นวิลเลียมซาลิบาก็เจ็บนะต้องเปลี่ยนตัวออกเลย
1: ใช่ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ผมคิดว่ามันก็มีผลเหมือนกันนะที่ทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยเป๋ไปเหมือนกัน
1: ใช
0: ่
1: ก็ซาลิบาเจ็บตั้งแต่ช่วงครึ่งชั่วโมง แรกเลย
0: ครับ
1: เราก็ต้องเปลี่ยนเอาเลอควัวมาเล่น
0: ครับผม
1: แต่ว่าเอาจริงๆเมื่อวันเซนเตอร์ฝรั่งเศสก็ไม่ได้เรียกว่าผลงานไม่ได้แย่อะไรมากแต่ว่ามันเป็นจังหวะแรกที่เสียจุดโทษกับจังหวะที่สองที่ต้องชมออโมด้วยที่สกิดบอลจังหวะนั้นแล้วหลุดเลย
0: อ่ะใช่
1: แต่ว่าเลอครัวก็เป็นคนที่ไม่ได้ไปตามประกบเปโดบาโลไงมันมีช่องตรงนั้นแล้วก็เข้าไปยิงเลยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ จุดหนึ่งที่ทำให้ฝรั่งเศสเมื่อคืนเสีย2ประตูแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยเมื่อคืนกองกลางสเปนเนี่ยเหนือกว่าเยอะ
0: โอ้เยอะมากเนาะ
1: คลองบอลได้หมดเลย
0: เก็บบอลตัดจังหวะบอล
1: ใช่
0: ได้ดีเลยอ่ะ
1: เมื่อคืนเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ย ใช้กองกลางแค่2คนนะม
0: ี
1: ชัวเมนี่กับราบิโอแต่ว่าสเปนน่ะแพ็คกลางมา3คนเลยมีฟาเบนลุยมีอเล็กไบน่าแล้วก็โรดี้รวมถึงโอโมเนี่ยก็ลงมาช่วยด้วยนะในกลางสนามเนี่ยเขาเป็นตัวลุกแต่ว่าลงมาช่วยตรงกลางสนามด้วย รวมถึงนักเตะอย่างโคคุย่าที่ก็เป็นอินเวิร์ตอยู่แล้ว
0: ครับ
1: หรือแม้กระทั่งโอยาซาบาลก็ลงมาช่วยเชื่อมเกมในตรงกลางด้วยมันทำให้เกมของสเปนตรงกลางสนามเมื่อวานไหลลื่นมากแล้วพอฝรั่งเศสได้ครองบอลเนี่ยไม่รู้จ่ายไปทางไหนตันไม่หมดเพราะสเปนยืนแพ็กกันดีเป็นอีกจุดหนึ่งที่เมื่อวานสเปนทำได้ดีกว่าก็คือเกมกลางสนามคือสังเกตเลยว่าเมื่อวานบอลจากกลางไปหน้าของฝรั่งเศสเนี่ยไม่มีเลยแทบไม่มีเลยนักเตะแนวรุกเมื่อวานเนี่ย4คนเนี่ยทั้งบาโคล่าโอริเซ่เอ็มบัปเป้ดิมเบเล่เนี่ยเล่นกันไม่ติดเลยเล่นต่อไม่ติดเลยนะทำให้เมื่อวานเนี่ยกลายเป็นว่าเกมรุกของฝรั่งเศสก็ดูเงียบๆไปโอกาสยิงประตูแบบจ่าๆแทบไม่มีเลยนะจะมีแค่ลูกยิงฟรีคิกช่วงต้นเกมที่ได้ลุ้นของฝรั่งเศสนอกนั้นก็ไม่มีเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เมื่อวานถูกพูดถึงเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูนิดนึง
0: ต้องบอกว่าเมื่อวานสเปนเนี่ยเหนือกว่าทุกกระบวนท่าเลยครับเจม
1: ใช่ๆ
0: ทั้งในเรื่องของการครองบอลเองหรือการเข้าสกัดเองทุกอย่างมันเป็นเหมือนไปในทางสเปนหมดเลย
1: ใช่ใช
0: ่ฝรั่งเศสแทบต่อก่อนไม่ได
1: ้
0: ก็อาจจะมีลูกที่สวนมาบ้างแต่ก็สุดท้ายก็โอกาสยิงก็น้อย
1: ใช่
0: โอกาสยิงไม่ตรงกรอบอีกต่างหากก็ต้องบอกว่าแพ้ทุกประตูจริง
1: มันกลายเป็นเกมที่ออกมาในแบบที่เราไม่ได้คาดว่าจะเป็นนี
0: ้
1: หลายคนมองไปที่ฝรั่งเศสด้วยซ้ำก่อนเกมว่าน่าจะผ่านสเปนได้ด้วย ผลงานในทัวร์นาเมนต์นี้เอาจริงสเปนเนี
0: ่
1: ยเริ่มต้นด้วยการเป็นเต็งหนึ่งก็จริง
0: ร
1: แต่พอทัวร์นาเมนต์มันเริ่มมาเรื่อยๆเนี่ยใครก็เห็นว่าฝรั่งเศสมันฟอร์มดีมากโดยเฉพาะแนวรุกอย่างเอ็มบัปเป้ยิงไป8ประตู
0: ครับ
1: เมื่อวานไม่ยิงนะเมื่อวานไม่แทบไม่เมื่อวานไม่ยิงเลย
0: มีโอกาสยิง
1: มีโอกาส
0: แต่ว่าไ
1: ม่
0: ยิงไม่ได้ทั้งฟรีคิกหรือว่าโอกาสยิงก
1: ็
0: เหมือนกับพอเกมมันโดนนำอ่ะจังหวะต่างๆมันก็ดูเร่งรีบไปทั้งหมดอ่ะ
1: ครับ
0: พอยิงก็เหินข้ามคานไม่ตรงกรอบนี่แหละ
1: ใช่แล้วก็เมื่อวานเนี่ยลาปอสกับคูบาซี่ก็คู่เซนเตอร์ของสเปนก็เล่นได้ดีคูบาซี่เนี่ยเขาบอกก่อนเกมแล้วเขาไม่กลัวหรอกเอ็มบัปเป้อ่ะ
0: ครับ
1: แล้วเมื่อวานก็ทำได้ดีนะไม่ช่วยให้สเปนไม่เสียประตูแล้วสเปนเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดในรอบแบ่งในรอบน็อกเอาท์เนี่ยเสียไปแค่ประตูเดียวนะ
0: ครับ
1: คือการเสียให้กับเบลเยียมเมื่อรอบที่แล้ว
0: รอบที่แล้วครับ
1: หลังก่อนหน้านั้นไม่เสียเลยเพราะว่าในเกมที่เจอกับในรอบ32ทีมเนี่ยเจอออสเตรียก็ชนะ 3-0 เจอโปรตุเกสก็ชนะมา 1-0 มีแค่เบลเยียมอ่ะที่เสีย1ประตูแล้วในรอบแบ่งกลุ่มเขาก็เสียแค่ประตูเดียวเหมือนกันนะ
0: ครับผม
1: สเปนเนี่ยเสียแค่ลูกเดียวคือเกมที่เจอกับไม่เสียสิรอบแรกไม่เสียประตูเลยนะนัดแรกเนี่ยเสมอเคปเวิร์ด 0-0 นัดที่2ชนะซาอุ 4-0 แล้วก็ชนะอุรุกวัย 1-0 เท่ากับว่าในทัวร์นาเมนต์เนี่ยสเปนเสียแค่ลูกเดียว
0: ครับผมถ้าจะเห็นจากเกมเมื่อวานเนี่ยสเปนนี่คือมาร์คตัวเลยนะประกบตัวแล้วก็วิ่งไล่อย่างดูอย่างกูเลย่าก็ตามทางด้านของฝั่งโอริเซ่นะ
1: ครับ
0: ช่วยกับโรดี้ปิดได้แบบแนบเนียนเลยส่วนฝรั่งเศสเนี่ยดู สเปซสปะไปหน่อยดูยืนกระจัดกระจายนะในเกมรับนะ
1: ครับ
0: นั่นแหละมันก็เลยมีช่องว่างทำให้สเปนเนี่ยยิ่งต่อบอลแล้วลองสังเกตดูพอไปในพื้นที่สุด

0: ขายเนี่ยสเปนต่อบอลกันได้แบบเนียนมาก
1: ใช่
0: และมาจนถึงประตูเลยต่อบอลทำชิ่งวันทูกันไหลลื่นมาก
1: หลายจุดหนึ่งเมื่อวานเนี่ยคือฝรั่งเศสเนี่ยช่วงพักครึ่งเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนลาบิวออก
0: เพราะว่าลาบิวออก
1: มีใบเหลืองแล้วก็มีจังหวะที่เกือบจะโดนเหลืองสองด้วยทำให้ครึ่งหลังเนี่ยต้องส่งมานูโคเต้ลงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าลาบิวเนี่ยในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนี้แล้วเนี่ยเขาเป็นตัวจ่ายบอลให้เอ็มบัปเป้เป็นคนที่คอยลำเลียงบอลนี้ไปข้างหน้าแต่ว่าพอเมื่อวานไม่มีลาบิวในเกมตรงกลางมันก็เชื่อมไม่ติดตอนมานูโคเต้ลงมาก็ไม่ได้เป็นตัวที่จ่ายบอลได้เหมือนลาบิว
0: เกมไม่ได้เปลี่ยนเนาะเปล
1: ี่
0: ยนลงมาก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่าง
1: ถูก
0: แล้วก็ดูเก็บบอลก็ไม่ได้แต่บอลที่หน้าก็ไม่ได้
1: ใช่หรือแม้กระทั่งสำรองแนวลุกเนี่ยอย่างแลนชาร์กี้เริ่มถึงเดซเซดูเอเนี่ยลงมาแทนโอริเซ่กับบาโคล่าก็ไม่ได้สร้าง impact อะไรกับเกมเท่าไหร
0: ่
1: ก็เงียบไปทั้งสองคนเลยกลายเป็นว่าเมื่อวานเนี่ยฝรั่งเศสดูจะผิดเพี้ยนไปหมดทุกตำแหน่งจากฟอร์มที่เคยดีก็กลายเป็นว่าเล่นไม่ออก
0: ใช่
1: ไปดื้อเลยทุกคนของฝรั่งเศสเมื่อวานเนี่ยจะมีแค่โชเมนี่ที่พอเล่นแบบตามมาตรฐานตัวเองนอกนั้นเนี่ยดรอปหมดเลยเราต้องชมว่าหลุยส์ดาลาเฟนเต้กุนซือของสเปนเนี่ยวางแผนมาดีกับการกับเดชองเมื่อวานเนี่ยดูจะไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่แกนี่หน้าตาเครียดเลยนะแล้วสุดท้ายก็ทำให้ฝรั่งเศสต้องหยุดเส้นทางฟุตบอลโลกไว้แค่รอบรองชนะเลิศแต่เดี๋ยวยังต้องไปชิงที่3ซึ่งเดี๋ยวจะเจอใครเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้จะรู้อังกฤษหรืออาร์เจนตินา
0: ครับ
1: ก็ทำให้ฝรั่งเศสพลาดโอกาสที่จะทำสถิติเข้าชิง3สมัยติดนะเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีแค่บราซิลกับอิตาลีผมจะไม่ผิดที่เข้าชิง3สมัยติดส่วนสเปนเนี่ยเป็นการเข้าชิงฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบ16ปี
0: หลังจากที่ได้แชมป์เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเขาได้แชมป์เมื่อปี2010 แล้วก็จะเป็นการเข้าชิงรายการเมเจอร์2รายการติดเลย
0: ครับ
1: ก็คือ
0: ยูโร
1: เมื่อปี2024
0: ครับ
1: ที่ชนะอังกฤษแล้วก็จะมาชิงบอลโลกนะ
0: ครับ
1: ผมนอกจากนั้นเนี่ยผมไปดูเรื่องของดาวซันโวหน่อยละกันคือเอ็มบัปเป้เนี่ยก็ยังมีโอกาสลุ้นดาวซันโวเพราะว่าตอนนี้ยิงประตูเท่ากับเมสซี่8ลูกก็อย่างน้อยยังมีเกมนึงให้ลุ้น
0: ครับ
1: รวมถึงอุสมานเดเมเล่เนี่ยตอนยิง5ประตูก็ยังมีโอกาสแต่ว่าอาจจะยากหน่อยเพราะว่าตามหลังอยู่3ลูกเลยก็ดูแล้วเนี่ย เรื่องของดาวซันโวมีโอกาสลุ้นแค่2คนแล้วแหละตอนนี้เมสซี่กับเอ็มบัปเป
0: ้
1: ยกเว้นก็คืนนี้แฮร์รี่เคนกับจูดเบลลิงแฮมเนี่ยยิงสัก1ประตูแล้วนัดหน้าก็มีโอกาสลุ้นอยู่เพราะว่าเบลลิงแฮมกับเคนตอนนี้ยิงคนละ6
0: ครับ
1: ก็ตามหลังเมสซี่กับเอ็มบัปเป้2ลูกก็ยังเปิดกว้างสำหรับดาวซันโวนะ
0: โอจาซาเบลนี่ยิง5ลูก
1: 5 5
0: ใช่ไหม
1: ก็หรือจะยิงนัดชิง3ลูกก็มีโอกาส
0: ก็เขายิงไม่ได้ยิงนัดแรกนัดเดียวไหมที
1: ่
0: เหลือว่ายิงมาทุกนัดนะ
1: ก็นัดแรกก็ซีตีจับบอลไม่ได้เลยครึ่งชั่วโมงแรกไงสัมผัสบอลไม่ได้นอกจากนั้นเนี่ยผมไปดูเรื่องของแคนดิเดตนักเตะที่เขาคาดการว่ามีโอกาสลุ้นรางวัลโกลเด้นบอลหรือว่าผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์แล้วกันนะ
0: ครับ
1: ก็จริงๆแล้วรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ว่าทีมไหนจะได้แชมป์ซะส่วนใหญ่จะมีแค่ปี2014มั้งที่เยอรมันเข้าชิงกับอาร์เจนตินาแล้วเยอรมันชนะแต่ว่าเมสซี่ได้รางวัลยอดเยี่ยมในยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์แต่ว่าหลังๆเนี่ยก็จะเป็นแชมป์ด้วยซะส่วนใหญ่ก็คือตอนนี้เต็งหนึ่งเนี่ยเขาให้เป็นเมสซี่นะถ้าเมสซี่เข้าชิงแล้วได้แชมป์เนี่ยมันก็มีโอกาสที่เมสซี่จะคว้ารางวัลลูกโลกทองคำด้วย
0: ครับ
1: อีกคนเนี่ยรองลงมาคือจูดเบลลิงแฮมที่ออกสตาร์ททัวร์นาเมนต์เงียบๆแต่ว่าอยู่ดีก็ยิงมาเรื่อยๆนะแล้วรอบที่แล้วยิง2ประตูพาอังกฤษเข้าชิงแล้วก็อันดับ3เนี่ยอันนี้เป็นแคนดิเดตที่เขาไล่มานะ
0: ครับ
1: อันดับ3เนี่ยเป็นโรดี้กองกลางสเปนที่เข้าชิงเหมือนกัน
0: อ
1: ันดับ4นี่เป็นแฮร์รี่เคนนะ
0: ครับ
1: กองหน้าทีมชาติอังกฤษที่ตอนนี้ยิงไป6ประตูเท่าจูดเบลลิงแฮมแต่ว่ารอบที่แล้วไม่ได้ยิง
0: หลังจากเกมเมื่อคืนที่สเปนชนะฝรั่งเศสไปได้เนี่ยเข้ารอบชิงอ่ะผมรู้สึกว่าคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นอาร์เจนตินาหรืออังกฤษเข้ารอบชิงอ่ะไปเจอสเปนอ่ะบอกเลยว่าไม่ง่ายเลยอ่ะไม่ง่ายกับทั้งสองทีมไม่ว่าใครจะเข้าชิงนะ
1: ใช่
0: เพราะสเปนเนี่ยโอ้โหมาเล่นช่วยกันเล่นแล้วก็เหมือนกับยังหนุ่มด้วยยังแบบยังมีความคล่องแคล่วไปกับบอลได้ดี
1: ครับ
0: ความสามัคคีอะไรเงี้ยโอ้โหผมรู้สึกว่าสเปนเนี่ยเป็นทีมหนึ่งเลยที่น่ากลัวมาก
1: คือสเปนเนี่ยผ่านจุดที่เคยดรอปลงไปแล้วหลังจากหมดยุคอิเนสตาชาบีอันเดสอะไรพวกนั้นอ่ะ

0: ก็คือหลังจากได้แชมป์บอลโลกแหละ
1: ก็มีช่วงที่เขาดรอปลงไปคือตกรอบแรกฟุตบอลโลกเมื่อปีตกรอบที่รัสเซีย
0: ครับ
1: รอบ2อ่ะรอบ16ทีมมั้งแพ้รัสเซียนี่แหละจุดโทษแล้วก็ดรอปไปช่วงนึงแล้วพอเขาก็เริ่มสร้างทีมใหม่โดยหลุยส์ เดลาเฟนเต้เนี่ยเพราะว่าหลุยส์ เดลาเฟนเต้เนี่ยเคยคุมทีมตั้งแต่ชุดโอลิมปิกแล้วเขาก็ทำทีมขึ้นมาจนชุดใหญ่แล้วก็รู้ถึงพวกดาวรุ่งเป็นอย่างดีรู้จักดาวรุ่งอย่างดีก็มีนักเตะอย่างกราบี้ขึ้นมานักเตะอย่างเปดี้ขึ้นมานักเตะอย่างลามินยามาลขึ้นมาตอนช่วงยูโร2024ซึ่งนักเตะเหล่านั้นเนี่ยก็กลายเป็นแกนหลักของทีมในชุดนี
0: ้ครับผม
1: ก็ดูแล้วสเปนชุดนี้ ยังยืนระยะได้หลายปี
0: ใช่เพราะมีวิลเลียมด้วยเนาะใน
1: นิโก้วิลเลียมด้วยจะขาดแค่ตำแหน่งเดียวกองหลังก็มีคูบาซี่ขึ้นม
0: า
1: อาจจะมี
0: กูเลย่า
1: คูเคย่านี่ก็กลางๆและ25และ26ก็ถ้าจะมีที่ยังเป็นปัญหาอยู่ของสเปนตอนนี้ผมมองว่าเป็นตำแหน่งกองหน้าที่ยังหาคนมาใช่กองหน้าที่เป็นสไตรเกอร์จริงๆกองหน้าเบอร์9อย่างเงี้ยหาคนที่จะมาอยู่กับทีมแล้วยืนระยะอีกยาวๆเนี่ยมันยังไม่มี
0: เหมือนสมัยก่อนเนาะเหมือนชาเลสเหมือนนาวิบียาอะไรพวกนี้เน
1: า
0: ะ
1: คือแต่ก่อนเนี่ยสเปนไม่เคยขาดกองหน้านะ มีมีตอเลสก่อนตอเลสก็เป็นก่อนตอนเลสก็เป็นลาอูพวกนั้นตอเลสดาวิดปินญาพวกนี้โมราต้าแล้วก่อนหน้านั้นจะมีคนหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าเป็นใครในช่วงก่อนที่จะถึงพวกโมราต้าเนี่ยก็เป็นชุดที่สเปนมีกองหน้าดีๆมาต่อจนมาถึงยุคหลังๆเนี่ยไม่
0: ม
1: ีต้องใช้โอซิโอยาซาบาลในครั้งนี้แล้วสำรองเนี่ยกองหน้าตัวเป้าที่มีก็เป็นโบกาอิเกเซียซึ่งก็อายุเยอะละ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่เป็นตำแหน่งที่อาจจะต้องค้นหาต่อไปสำหรับทีมชาติสเปนจริงๆในลาลิก้าสเปนเนี่ย เขามีรางวัลหนึ่งนะเป็นรางวัลดาวซันโวของนักเตะสเปนคือแยกให้เลยอะว่านักเตะสเปนคนไหนยิงได้เยอะสุดในลาลิก้าก็จะได้ผมจำไม่ได้ว่าเป็นรางวัลอะไรสักอย่างเลยวินิชีสักอย่างเป็น
0: มีทุกฤดูกาล
1: ใช่ๆเป็นรางวัลที่มีตลอดเป็นเหมือนรางวัลที่นักเตะสเปนที่ยิงประตูได้เยอะสุดในลาลิก้าคือแยกจากรางวัลดาวซันโวไปเลยแต่ว่ามันกลายเป็นว่าช่วงหลังๆสเปนก็ไม่มีกองหน้าเท่าไหร
0: ่
1: มีอย่างเฟรนตอร์เลสก็อย่างเรียกว่าบางทีก็ฟอร์มก็หายไปแล้วก็ไม่ใช่กองหน้าที่เป็นสไตรเกอร์จริงๆด้วยก็เดี๋ยวเนี่ยแหละปัญหาสเปนถ้าจะต่อยอดชุดนี้ไปอีกยาวๆเนี่ยก็คงต้องหากองหน้าที
0: ่หน้าเป้า
1: พึ่งพาได
0: ้ครับ
1: ไม่มีจริงๆนะก่อนหน้านี้เท่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ที่เราติดตามกันเนี่ยแทบไม่มีเลยอย่างจะมีแค่กองหน้าของปอโต้อะซามูอาเกโฮวาที่เป็นดาวรุ่งอายุวัย22ปีรูปร่างใหญ่ด้วยแต่ว่าคราวนี้ก็ไม่ได้ติดมาบอลโลกนอกนั้นเนี่ยมีกอนซาโลกาเซียของมาดริดที่แจ้งเกิดในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วแต่ว่าก็ลืมยืนระยะกับมาดริดชุดใหญ่ไม่ได้ก็ไม่ได้โดนเรียกมาด้วย
0: เป็นไปได้ไหมว่าในอนาคตอาจจะจับปีกมายืนหน้าเป้าแล้วจังหวะเกมลุกอาจจะให้ออกข้างไปช่วยกันผัดกันหมุนเวียนขึ้นมาหน้าเป้าอะไร
1: แต่ว่ามันก็จะไม่ใช่กองหน้าที่เป็นสไตรเกอร์จริงๆไง
0: ใช่แต่ว่าบอลยุคนี้ต้องมันค่อนข้างเปลี่ยนไปนะบอลที่แบบว่าเป็นกองหน้าแบบ
1: สไตรเกอร
0: ์สไตรเกอร์แบบดุลล้วน
1: อ
0: ่ะมันก็มีค่อนข้างหายากนะ
1: ก็หายากแต่ว่าทีมที่จะประสบสำเร็จเนี่ยมันก็ต้องมีกองหน้าระดับนี้ไงกองหน้าที่จะเป็นตัวท็อปอย่างอังกฤษมีแฮร์รี่เคน
0: ครับ
1: อย่างในยุคนึงเยอรมันก็มีอย่างเวสซอนโคเซ่บราซิลเนี่ยชุดแชมป์โลกก็มีอย่างโรนัลโดอาร์ไนหรือแม้กระทั่งย้อนกลับไปสเปนเมื่อปี2010เนี่ยกองหน้าชุดนั้นน่ะมีทั้งบีย่าทั้งตอเลสนะ
0: ครับ
1: ทั้งยูโร2008ยูโร2008เนี่ยมีทั้งบีย่ามีทั้งตอเลสมีทั้งแดนดาวิดกีซ่าด้วยซึ่งเนี่ยแหละมันก็คือในถึงพอถึงจุดนึงอ่ะเกมมันตันๆเงี้ยบางทีกองหน้าตัวเป้ามันอาจจะเป็นคำตอบไง
0: ครับ
1: จังหวะที่แบบลูกโด่งลูกอะไรเงี้ยกองหน้าตัวเป้าจะน่าจะทำได้ดีกว่าอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: บอลส่งต่ออะไรอย่างงี้นะ
1: หรือแต่ว่าโอเคแหละมันก็มียุคนึงที่2ปี2012เนี่ยช่วงยูโรที่สเปนก็เคยใช้เป็นฟอลนาย
0: ครับ
1: ก็เคยประสบความสำเร็จเหมือนกันแต่ว่าเ นี่ยแหละผมว่าจุดเดียวที่สเปนอาจจะต้องหาคือกองหน้าตัวเป้าจริงๆที่จะมาอยู่กับทีมที่เป็นสายเลือดใหม่
0: uh-huh. อ
1: ย่างแบบรามินยาเมาอย่างอายุ19ยังเล่นได้เป็น10ปี
0: ครับ
1: ก็ต้องหามาอย่างวิเตอร์มูนอสก็เพิ่งแจ้งเกิดมาในบอลโลกครั้งนี้แล้วย้ายไปลิเวอร์พูลผมก็มองว่าเนี่ยจะเป็นแกนหลักของสเปนในระยะยาว
0: มูนอสเล่นปีกไหม
1: ใช่
0: แต่จริงๆเขาเล่นได้ตัวในเกมลุกได้ทั้งหมดเลยนะ
1: มูนอสเนี่ยเล่นทางริมเส้นด้านซ้ายของยูกับออสตูน่าเนี่ยก็เดี๋ยวดูว่าสเปนจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงแต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญคือเกมนัดชิงชนะเลิศ

0: ครับ
1: มันจะเป็นการคว้าแชมป์ในรอบ16ปี
0: อ
1: ืมส่วนฝรั่งเศสเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยหมดชุดนี้ไปอนาคตยังมีคนมาสำรองอีกเยอะ
0: เยอะมาก
1: เยอะแบบโอ้โหล้นเลยเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยมีนักเตะอีกหลายคนเลยนะที่ไม่ได้มาบอลโลกครั้งนี้แล้วยังมีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักได้อะอย่าง
0: อิกิติเก้ไง
1: อ่ะอิกิติเก้ไม่ได้มาอายุ24เองอิกิติเก้เนี่ย มีทั้งเนี่ยมีทั้งโคโลมัวนี่ก็ไม่ได้ติดมาคราวที่แล้วอยู่ในชุดที่ได้รองแชมป์บอลโลกด้วย
0: ครับ
1: หรือแม้ทั้งกองกลางของฝรั่งเศสเนี่ยอนาคตยังมีกามาวิงก้าด้วยนะที่ยังเป็นตัวอนาคตของฝรั่งเศสหลายๆคนเนี่ยยังเล่นได้แต่ว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยดูแล้วครั้งหน้าน่าจะมาอีกแค่ประมาณครั้งหนึ่งนะ
0: ครั้งสองครั้งผมว่าได้อยู่นะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าวิกกีฬาเดี๋ยวนี้มันก็ยืดอายุนักเตะได้แบบว่าได้ดีอ
1: ่
0: ะที่ยังแบบสามารถลงเล่นได้เน
1: า
0: ะ
1: แต่ไม่ต้องกลัวถ้าหมดยุคเอ็มบัปเป้อุสมันเดมเบเล่ไปเนี่ยยังมีโอลิเซ่ยังมีบาโคล่าที่ยังอายุยังไม่เยอะแล้วก็เดสเลดูเอที่เพิ่ง21เอง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นฝรั่งเศสบอกเลยว่าตัวเลือกในอนาคตทัวร์นาเมนต์ต่อไปเนี่ยเยอะ
0: เยอะ
1: แล้วก็แข็งแกร่งด้วยนะทีมนะ
0: ครับ
1: คือต่อยอดกันมาเรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญคือล่าสุดเมื่อช่วงเย็นเนี่ยก็มีการคอนเฟิร์มเราว่าเป็นการรายงานข่าวแล้วกันบอกว่าซีดานเนี่ยกำลังจะเข้ามาเซ็นสัญญาฝรั่งเศสหลังจบบอลโลกแล้ว
0: ครับผม
1: ก็เขาไม่ได้รับข้อเสนอไหนเลยนะในตลอดเกือบปีเนี่ยรอแค่ฝรั่งเศสทีมเดียว
0: ตั้งแต่ออกจากเรอัลมาดริดเนาะ
1: ใช่
0: ซึ่งโค้ชของฝรั่งเศสนี่คือลาออกแล้วใช่ไหม
1: ก็อยู่มาตั้งแต่ปี2012แล้วก็เดชองก็จะอำลาตำแหน่งหลังจบบอลโลกนี้แหละ
0: ครับ
1: แล้วก็เต็งหนึ่งที่น่าจะคุยกันเสร็จแล้วก็น่าจะเป็นซีดาน
0: คงหนีไม่พ้นเนาะน่าจะเป็นซีดาน
1: จริงๆเขาตกลงกันมาล่วงหน้าแล้วนะเหลือแค่เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการก็ไม่น่าพลาด
0: เดชองก็คุมฝรั่งเศสมา14ปีไหม
1: ก็ตั้งแต่2012ก็14ปี
0: 14ปีโอ้โห
1: คว้าแชมป์ก็บอลโลก1สมัยเมื่อปี2018
0: เข้าชิง2สมัยเน
1: า
0: ะ
1: เข้าชิงบอลโลก2สมัยแล้วก็ยูโรเมื่อปี2016ที่เป็นเจ้าภาพ
0: ถ้าซีดานมาคุมฝรั่งเศสนี่โอ้โหทีมบอลทีมชาติยุโรปนี่ก็น่าดูเหมือนกันนะเพราะว่าเจอร์นคอปเองก็คุมเยอรมันใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็มีข่าวว่าอันเนอร์สลอตก็จะไปคุมเนเธอร์แลนด์ปะ
1: ก็มีโอกาส
0: หรือเทนฮากันเนาะ
1: ใช่
0: ก็ยอดโค้ชเหมือนกัน
1: ใช่แต่ว่าต้องอย่าลืมว่ายูโร2028เนี่ยเล่นในบ้านอังกฤษนะเพราะฉะนั้นอังกฤษเป้าหมายเดียวคือต้องแชมป
0: ์ครับ
1: เพราะว่ายูโรเนี่ยยูโรอังกฤษเคยได้แชมป์ไหม
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวผม
0: มัน
1: เหมือนจะยังไม่เคยได้นะอังกฤษอ่ะ
0: เดี๋ยวผมเช็คให
1: ้อังกฤษยังไม่เคยได้แชมป์ยูโรนะใกล้เคียงสุดคือเข้าชิงเมื่อปี2020ที่เวมบี้แล้วแพ้จุดโทษอิตาลีแล้วก็ปี2024เข้าชิงก็แพ้สเปนแต่ถ้าเป็นยูโรเวอร์ชันผู้หญิงเนี่ยอังกฤษได้แชมป์ไปแล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าเวอร์ชันผู้ชายยังไม่เคยได้แชมป์แล้วอีก2ปีข้างหน้าเนี่ย2028เนี่ยสหรัฐอาณาจักรจะเป็นเจ้าภาพ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีที่อังกฤษจะลุ้น1แชมป์โลกจะลุ้น1แชมป์ยูโรเพราะฉะนั้นมันจะเป็นยูโรที่น่าดูอย่างที่แตมบอกเพราะว่าเยอรมันก็มีเจอร์เกนคอป
0: ซึ่งก็ต้องบอกว่ามียอดโค้ชที่คุมทีมอยู่เนาะ
1: ใช่ในช่วงระยะเวลา2ปีเนี่ยเหลือเฟือนะกับการสร้างทีมของคอปเนี่ยแล้วฝรั่งเศสจะมีซีดาน
0: ครับ
1: ก็อีก2ปี
0: ทูเคิลจะได้คุมทีมชาติอังกฤษต่อไหมเจมส
1: ์อยู่ที่คืนนี้แหละอยู่ที่ว่าเขาจะได้แชมป์โลกหรือเปล่าแต่ว่ามาถึงขนาดนี้ผมก็น่าได้คุมต่อนะ
0: เพราะว่าก็มีหลายคนที่พูดถึงทีมชาติอังกฤษนะว่าแผนการเล่นมันดูไม่มีอะไร
1: เล่นบอลเซฟประมาณนี
0: ้เล่นบอลเซฟเล่นบอลรัดกุ
1: ม
0: แล้วบอล
1: เน้นผล
0: ไม่ดูไม่ตื่นเต้นไม่ดูแบบว่าเหมือนเจอร์เก้นคอปหรือไม่เหมือนแบบมูรินโญ่ที
1: ่
0: เกมลุกแบบเฉิดฉายอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: คือดูแล้วมันไม่เร้าใจ
0: ดูแล้วไม่เร้าใจ
1: เน้นผลเน้นผลหลายๆคนอาจจะพูดว่าทูเคิลอาจจะเน้นผลไปนิดนึงตั้งแต่ช่วงใหม่ๆแล้วแต่ว่าเนี่ยมันทำให้พวกเขาไม่ถึงรอบเนี้ยรอบรองชนะเลยเพราะฉะนั้นบางทีเกมลุกสนุกมันอาจจะไม่ใช่คำตอบเสมอไป
0: ใช่
1: เกมลุกอาจจะไม่คุณชนะแต่เกมรับจะให้คุณเป็นแชมป์ไง
0: ยูโรที่เข้าชิงและแพ้สเปนอันนั้นก็เป็นทูเคิลมั้ยที่พาเข้าชิง
1: ใช่มั้ยน่าใช่นะ
0: ปี2ปีที่แล้วใช่นะ
1: ก็เป็นยูโรที่เยอรมันเนี่ยเดี๋ยวผมลองเช็คนิดนึงน่าจะเป็นทูเคิลแล้วตอนนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: ต่อให้ฟอร์มการเล่นของทีมเนี่ยไม่ได้โดดเด่นหวือหวาอะไรขนาดไหนแต่ว่าก็พาทีมเข้าชิงได้เนาะแล้วก็เก็บผลได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นก็ไม่แน่เนาะต่อให้ไม่ได้แชมป์บอลโลกครั้งนี้เขาก็อาจจะ

0: จะนะ
1: อ่ายูโรคอร์สก็เป็นการ์เล็ตเซาเกต
0: เอาเป็นเซาเกต
1: ใช่ใช่
0: เป
1: ็
0: น
1: 24
0: จบเซาเกตแล้วก็เป็นทูคู่เข้ามาใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช
0: ่ขออภัยด้วยครับ
1: อืมอืมอืม
0: อืม
1: อ่าแต่ว่าเซาเกตก็ตอนที่เป็นเซาเกตก็ทำผลงานดีเข้าชิงยูโร2สมัยแล้วก็เข้ารอบรองบอลโลกเมื่อปี2018ครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันในอีก2ปีข้างหน้าที่สหรัฐจะเป็นเจ้าภาพยูโรอันเดี๋ยวผมมาดูข้อความนิดนึง ข้อความวันนี้ค่อนข้างเยอะนะกลาง SMS บอกว่าคืนนี้มีให้ดูฟรีไหมครับเชียงกฤษมีนะโมโนสปอร์ตเนี่ยโมโนแม็กสปอร์ตเนี่ยช่อง29มีถ่ายทอดสดด้วย
0: ครับผม
1: แล้วก็รู้สึกจะดูได้เกือบทุกกล่องเลยนะผมเช็คมอนก่อนทางอัตวิชันก็ดูได้นะ
0: รู้สึกว่าจะดูฟรีทุกนัดหลังจากนี้เลยไหม
1: ใช่ใช่ดูฟรีทุกนัดแล้วหลังจากนี้
0: ครับ
1: แล้วก็ข้อความทางบ้านแดงบอกว่าคุณสถาปัตย์บอกว่าเอาใจช่วยอังกฤษให้ได้แชมป์โลกดูบอลมาตั้งแต่ปี94แต่ไม่สุดเท่าไหร่พอชุดนี้นักเตะแมนยูสำรองครับก็แมนยูมีชุดนี้มีใครบ้างโคบี้ไมนู
0: ยังไม่ได้ลงเลยนะ
1: ยังไม่ได้ลง มีแรดฟอร์ดไงแต่แรดฟอร์ดก็น่าจะไม่อยู่แมนยูละ
0: แล้วมันมีข่าวหนึ่งผมเห็นอ่านผ่านๆมานะเหม
1: ือ
0: นกับมีชายคนนึงแล้วกันเขาเป็นโรคอะไรสักอย่างอันนี้ผมไม่มั่นใจเนาะแล้วเขาก็เหมือนกับจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานเขาก็เลยแบบว่าทำเพื่อสังคมอะไรสักอย่างแล้วเขาก็อยากแบบว่าอยากมาดูบอลโลก
1: ผมเห็นละ
0: แล้วเป็นเขามีเมนูที่คือเหมือนกับเขาก็ไม่มีเงินเขานั่งเครื่องบินมาแล้วแต่เขาไม่มีเงินที่จะแบบดูก็โพสต์ลงโซเชียลนี่แหละแล้วเขามีเมนูเนี่ยก็มาคอมเมนต์แล้วก็บอกเดี๋ยวเขาเป็นคนให้บัตรเองน
1: ั
0: ่นแหละ
1: ใช่ใช่แล้วก็ข้อความบอกว่าน้องเบนบอกว่าเตะซ้ายของลูก้าเดี๋ยวซ้ายของลูก้าดินคล้ายการเตะของตะวันฉายไหมครับ
0: คนละประเภทกีฬากันเนาะ
1: แต่คล้ายๆอยู่แล้ว
0: แต่คล้ายๆคล้าย
1: ๆยกก็ได้แต้มอยู่แล้วว
0: ันถ้าเป็นอยู่ใกล้ๆนี่บางทีเจมอาจจะแต่สายคล้ายๆเหม
1: ือ
0: นก
1: ัน
0: นะ
1: ถ้าเมื่อวานเป็นเทควันโดก็น่าจะได้สักแต้มหนึ่งอ่ะลูกเตะของลูกาดีนะเมื่อวานอ่ะเข้าเป้าเลยนะ
0: ถ้าไม่รู้นะว่ายังหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ยังนี่น่าจะเจ็บอยู่
1: ผมว่าจังหวะเขาเหมือนจะเตะทิ้งแหละแต่ต้องชมยามาวิ่งไปฉบบอลก่อนก็เรียกว่าเสียเหลี่ยมไป
0: ใช่
1: แล้วก็บอกคุณณัฐพงษ์ทักทายเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สแตมพี่เจม
2: สวัสดีครับ
1: แล้วก็บอกว่าผมเชื่ออาเจนครับแต่มั่นใจวิคองกิจเข้าถึงชิงครับเดี๋ยวว่ากันช่วงหน้า น้องเบนบอกว่าอังกฤษแชมป์โลกครับน้องเบนนี่เปลี่ยนไปเรื่อยนะ
0: ตอนแรกโปรตุเกสนะ
1: โปรตุเกสพอโปรตุเกสตกรอบก็มาฝรั่งเศสพอฝรั่งเศสตกรอบก็มาอังกฤษ
0: หรือว่าน้องเบนเหมือนกับตอนนี้ตามโลกกระแส
1: ไม่อย่างนี้คือนี้ใส่คนหลายใจเลย
0: อ๋อคนหลายใจเลย
1: ใช่หลายใจเลยเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะคิดเอาแล้วกันครับผม
0: แล้วจริงๆเขาเป็นคนหลายใจไหม
1: โอ้เป็นแน่นอน
0: เป็นแน่นอน
1: เป็นถ้าใครเป็นโฟมเป็นแฟนคนนี้ต้องระวังหน่อยนะขนาดเชียร์บอลยังหลายทีมเลยนะ
0: ก็เดี๋ยวให้น้องเบนแก้ต่างก่อนเด
1: ี๋
0: ยวหาว่าเราปักปั๊มนะ
1: ได้
0: โอเค
1: แล้วก็บอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าหลังจบแมตช์เมื่อคืนครับมีนักเตะตาไก่คนนึงตัดสินใจห่มผ้าเหลืองกลับคนนั้นเขาคือแม็กซองลาบวชไม่ใช่แม็กซองลาครัวเขาไม่เหมือนคนละคนกันนะ
0: คนละคน
1: อันนี้ฮาอยู่นี่ฮาอยู
0: ่
1: ถ้าพี่เจ๋งต้องถามว่าฮาไหม
0: ฮาไหมฮาสิ
1: ฮาฮานะได้อยู่ครับแล้วก็คุณดาร์คแซนบอกว่าเมื่อคืนฝรั่งเศสไม่ได้กินข้าวก่อนมาเล่นครับจริงอาจจะจริงนะดูหมดอยู่นะเมื่อคืนอ่ะอาจจะเป็นเรื่องความกดดันไหม
0: วิ่งไม่จน
1: โอ้โหแล้วผมเห็นมีข่าวว่าแฟนบอลฝรั่งเศสเหมือนรวมตัวประท้วงใช่ไหม
0: ครับ
1: เป็นจลาจลเลยอ่ะ โอ้โหก็คงผิดหวังแหละเพราะว่าก่อนเกมฝรั่งเศสดูเหนื่อยกว่าไง
0: ใช่
1: เป็นสเปนที่เมื่อคืนวางแผนมาดีกว่า
0: เขาวิ่งไม่จนนะ
1: เม
0: ื่อวานเหมือนกับนักเตะฝรั่งเศส
1: ใช่
0: แต่อาจจะไม่ได้กินข้าวมาเนาะอย่างทางที่แชทบอก
1: ใช่แล้วเนี่ยคุณดาร์คแซนบอกว่าแพ้ไม่ว่าครับแต่ยิงไม่เข้ากรอบยิงไม่เข้ากรอบประตูเลย
0: ใช่อย่างที่เราเรียนไปเนาะว่าไม่มีโอกาสยิงนะแต่ว่าไม่เข้ากรอบ
1: อย่างที่บอกว่าเมื่อคืนเกมรุกของฝรั่งเศสเนี่ยหายไปเลยนะ
0: ครับ
1: โดนแนวรับสเปนเนี่ยคือปัญหาคือตรงกองกลางแหละพอกองกลางพาบอลขึ้นหน้าไม่ได้โอกาสลุ้นก็น้อย
0: ครับ
1: แล้วกูบาเซ่บอกไม่กลัวไงไม่กลัวเอ็มบัปเป้ก่อนเกมเมื่อคืนเก็บเงียบเลย
0: เก็บเงียบ
1: กูบาเซ่นี่ของจริงอยู่นะ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าฝรั่งเศสเกี่ยวข้องอะไรกับไก่ครับทำไมต้องตราไก่แล้วเป็นไก่พันอะไรไม่รู้เงี้ยทีนี้
0: เดี๋ยวต้อง
1: ให้พี่เจ๋งมาเล่าให้ฟังแล้วกัน
0: โอเคอ
1: ันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆต้องขออภัยด้วยครับแล้วก็บอกว่าอยากให้ฝรั่งเศสมาเจออาร์เจนอีกครับผมก็อยากเห็นอย่างนั้นนะตอนแรกอ่ะ
0: ผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากเห็นนะเพราะเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเกมที่สนุกอ่ะฝรั่งเศสก็น่าจะใส่แบบไม่ยั้ง
1: แต่ถ้าเป็นแฟนบอลที่ไม่ได้เชียร์ทั้งสองทีมอ่ะอาจจะไม่โอเคเท่าไหร
0: ่
1: อยากเห็นคู่อีกคือคู่อื่นชิงกันมากกว่าเบื่อแล้วไง2ปีติดก็ไม่ไหวนะแล้วจะเห็นฝรั่งเศสเข้าชิง3ปีติดอันนี้ยิ่งเข้าไปใหญ่เลยก็เป็นสเปนก็เดี๋ยวรู้ดูว่าคืนนี้อาร์เจนติน่าเหลือกิจจะเข้าชิงอีกทีม
0: ครับ

0: ก็เดี๋ยวเผื่อฝรั่งเศสกับเจนไปเจอกันชิงที่สาม
1: ก็เป็นไปได้
0: ก็มีโอกาสก็มีโอกาส
1: มีโอกาส
0: แล้วก็บอกว่าคุณดักแฟนบอกว่าจะได้แก้มือจากเขาก่อนหมายถึงฝรั่งเศสนะแล้วก็บอกว่ากองหน้าสเปนยุคนี้ไม่แจ่มครับใช่ไม่มีใครโอเคเลยนะในสายตาผมตรงนี้อย่างโบคายเกเซียสเนี่ยก็ในสเปนก็ถือว่าเป็นก็เก่งแต่ว่าไม่ได้พอมาเล่นระดับชาติก็ไม่ใช่ตัวที่แบบจะพลิกแพงเกมได้เท่าไหร่อายุก็เยอะแล้วจะเอาไปกลับไปเรียกโมราต้าก็ไม่น่าใช่แล้วมั้งโมราต้าก็อยู่เยอะแล้ว อย่างมีดาวรุ่งอย่างกอนซาโลกาเซียก่อนหน้านี้ก็ยืนระยะกับมาดริดไม่ได
1: ้ครับ
0: พอตอนฟุตบอลสโมสรโลกเนี่ยฟอร์มดีแต่พอไปในทัวร์นาเมนต์ที่เป็นซีซั่นเนี่ยก็ไม่ได้ลงเท่าไหร
1: ่
0: ก็หายไปเพราะฉะนั้นไม่มีเลยกองหน้าสเปน
1: ครับ
0: แฟรันตอร์เรสก็ช่วงหลังก็เพิ่งพาไม่ค่อยได้นะแต่ว่าถ้าไปดูจากในทีมใหญ่ๆของสเปนเนี่ยกองหน้าที่เป็นท็อปๆของเขาเงี้ยอย่างเรอัลมาดริดก็เป็นเอ็มบัปเป
1: ้
0: อย่างบาร์เซโลน่าก็เป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี
1: ้
0: ใช่ไหมเป็นก่อนนั้นเป็นเลวานอย่างในแอตมาดริดก็ไม่ใช่สเปนกองหน้าใช่ไหม
1: ใช่
0: เป็นฮูเลียนอัลวาเรซใช่ไหมมันก็กลายเป็นว่าพอทีมใหญ่ในสเปนไม่มีกองหน้าสเปนเนี่ยนักเตะกองหน้าสเปนมันก็เลยขาด
1: ครับ
0: มีอย่างมาร์คกิลกับเป็นดาวรุ่งก็ยังอีกยังน่าจะยังใช้งานไม่ได้มาเกียงเชลซีอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยแล้วก็บอกว่าคุณณัฐพงศ์ทักทายเข้ามานะบอกว่าสวัสดีครับ แล้วก็คุณดาร์คแซนบอกว่าคืนนี้ขอให้ยิงประตูกันเยอะๆผมว่าอาจจะยิงไม่เยอะนะเกมเนี้ยอาร์เจนตินากับอังกฤษอ่ะดูน่าจะตื้อตื้อหน่อย
1: น่าจะรัดกุมเนาะ
0: ดูอังกฤษเล่นมาในรอบที่ผ่านมาก็ไม่ได้ยิงแบบไม่ได้โหมบุกเท่าไหร่เล่นไปตามเกมนะแต่ถ้าเป็นจังหวะที่พวกเขาเล่นอ่ะเขาก็เล่นอยู่นะถ้าฝ่ายเป็นตกเป็นฝ่ายตามหลังเนี่ยแต่ถ้าเจอตีนหน้าก็ไม่แน่เพราะเจนีน่ายิงเยอะนะแต่ว่ามันเป็นการยิงเยอะที่ตกเป็นฝ่ายตามหลังก่อนอะไรเงี้ยในเจนีน่าเนี่ยก็มีโอกาสมีโอกาส
1: นะมันออกได้สองทางเลยอ่ะว่าจะเยอะจะน้อยยังไงเนี่ย
0: อยู่ที่ว่าประตูแรกมาเร็วหรือเปล่า
1: ใช่
0: ถ้ามาเร็วก็ไหลถ้าไม่มีเลยก็อาจจะยืดเกมนี
1: ้ครับ
0: แต่ผมอยากเห็นเกมที่สนุกนะแต่อาร์เจนติน่าก็การันตีอยู่นะความสนุกเนี่ยเพราะรอบที่ผ่านมาก็เดือดทุกเกมอยู่อาร์เจนติน่าเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าข้อความทางบ้านแดงประมาณนี้ทางบ้านฟ้าเนี่ยผมดูนิดนึงโอ้โหคุณจอมพลส่งธงชาติมาเต็มเลยนะ
1: ครับ
0: ส่งอาร์เจนติน่ามาส่งอังกฤษมาผมไม่อยากจะดูอยู่ว่าคุณจอมพลส่งอะไรมาเยอะกว่านะน่าจะเป็นอังกฤษนะส่งอังกฤษมาเยอะกว่า
1: ครับ
0: น่าจะเชียงกรีบอกกราฟประมาณนี้ผมดูข้อความนี้นิดนึงครอปคุมเยอรมันซีดานคุมฝรั่งเศสถ้างั้นอิตาลีก็เอาเป๊ปไปคุมเลยครับ
1: เฮ้ยมันมีข่าวว่าอิตาลีจะเอาใครคุมนะเป๊ปไหม
0: มีข่าวเป๊ปนี่แหละใช่ๆเพราะว่าเขาเพิ่งแต่งตั้งมาดีนี้เป็นประธานเทคนิคใช่ไหม
1: ครับ
0: คือโละเลยอ่ะอิตาลีเพราะไม่ได้ไปบอลโลกมาตั้งแต่ปีอะไรอ่ะ2018 12ปีไหมเท่าไหร่2018
1: เท่าไหร่นะ
0: คือไปครั้งสุดท้ายคือ2014
1: 2014ก็12ดิ
0: ลบ2014ใช่ไหม12ปีคือเด็กที่เกิด12ปีแล้วเคยไม่เห็น ไม่เคยเห็นอิตาลีไปบอลโลกอ่ะ
1: ครับ
0: ประมาณนั้นแล้วก็คราวหน้าอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเพิ่มทีมก็มีโอกาสต่อให้ไม่เพิ่มทีมก็ต้องไปเล่นให้ได้ในระดับทีมชาติอิตาลีแต่ว่าอิตาลีเนี่ยตอนอุ่นเครื่องเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเขาเรียกนักเตะใหม่หมดเลยนะเรียกมาแบบเป็นพวกหน้าใหม่หมดเลยอ่ะก็มีอย่างมาโคปาเรสตาแบ็คขวาที่เพิ่งย้ายทีมอ่ะจากอาตาลต้าที่เล่นเดียวโบโลญญาปีที่แล้วแล้วก็มีกองหน้าอย่างพีโอเอ็กโปซิโต้ดาวรุ่งจากอินเตอร์มิลานก็เรียกมาชุดใหม่หมดเลยอิตาลีเป็นการสร้างทีมขึ้นมาใหม
1: ่
0: ก็พาดบอลโลกไป3สมัยแต่ว่ายูโรเป็นแชมป์เมื่อปี2020
1: พลาดบอลโลกไป3สมัยแต่ว่าอิตาลีเนี่ยเป็นประเทศที่เคยได้แชมป์บอลโลก4สมัยไหม
0: ใช่ใช่4ดาวอิตาลี4ดาว
1: เพราะฉะนั้นเนาะเขาก็ต้องมีการปรับนิดนึงแหละแต่ถ้าเป๊ปเข้ามาจริงๆนี่น่าสนุกเหมือนกันนะผมเชื่อว่าเปอร์เซ็นต์สูงที่ทีมชาติอิตาลีจะกลับมาลดเล่นบอลบนฟุตบอลโลกนะ
0: ครับเนี่ยผมดูรายชื่ออิตาลี ตอนที่อุ่นเครื่องกับลักเซมเบิร์กแล้วก็กรีซเมื่อเดือนมิถุนาเนี่ยนักเตะเนี่ยติดทีมชาติบางคนยังไม่เคยติดทีมชาติเลยนะเข้ามาติดทีมชาติรอบเนี้ยก็มีอย่างนักเตะที่ฟอร์มดีๆอย่างพีโอโค

มูโซ่กองหลังฟิออเรนติน่าเนี่ยดาวรุ่งของฟิออเนี่ยก็ติดทีมชาติชุดนี้ด้วยประตูเนี่ยยังมีดอนนารุมาซึ่งน่าจะเก่าสุดทีมแล้วก็มีอย่างทางด้านของคามาดา

0: มาจากเซเซน่าก็มานะทีมเซเซน่าบางคนมาจากวันเวเนเซียพวกเนี้ยก็เขาสร้างทีมใหม่อืมครับนอกนั้นผมดูข้อความนิดนึงบอกว่าชนชาติเดิมของฝรั่งเศสเป็นชาวกัวครับโดยภาษาลาตินมีคำว่ากัวลุชอะไรสักอย่างนะผมน่าจะอ่านผิดหรือเปล่าที่มีความหมายเป็นไก่โต้งครับ
1: อ๋อนี่คือตอบคำถามที่น้องเบนถามไงว่าฝรั่งเศสเกี่ยวข้องอะไรกับไก่ทำไมต้องเป็นตาไก่และเป็นไก่พันอะไร
0: ใช่ใช
1: ่ครับผม
0: ก็ฝรั่งเศสก็มีประเด็นเรื่องนักเตะไม่ใช่คนฝรั่งเศสใช่ไหม
1: ใช่เกือบทั้งทีมใช่ไห
0: ม
1: คือในทีมชุดนี้ก็คือมีนักเตะที่เป็นฝรั่งเศสจริงๆก็สองคนไหมหรืออะไรที่อย่างแต่ว่าทุกคนก็เกิดที่ฝรั่งเศสนะที่ประธานออกมาพูดอ่ะ
0: ใช่ก็ เป็นเรื่องของบางคนเนี่ยเขาก็มาจากนักเตะบางคนก็มีเชื้อสายแอฟริกาแต่ว่าคนแอฟริกาส่วนใหญ่ก็ย้ายมาทางฝรั่งเศสไงก็เพื่อแบบมีอนาคตมีชีวิตที่ดีขึ้นบางทีอยู่ในประเทศต้นทางอาจจะลำบากอะไรอย่างนี้เขาก็เลยอพยพมาอยู่ฝรั่งเศสซะส่วนใหญ่แล้วก็มาเพื่อมามีอนาคตที่ดีขึ้น แล้วบางคนที่นักเตะที่มาโตที่ฝรั่งเศสบางคนก็ได้สัญชาติ
1: ก็เหมือนผมไหมลูกครึ่งจีนเนี่ย
0: เหมือนเหรออ
1: าการ
0: ก็ใช่
1: ไหม
0: ใช่บางคนก
1: ็คนในคนไทยนี่แหละ
0: ใช่ถ้าอย่างน้องกันธนวัฒน์เนี่ยเขาก็ไปโตที่เขาได้สัญชาติฝรั่งเศสแล้วก็ได้เล่นเยาวชนฝรั่งเศสก่อนสุดท้ายเนี่ยกลับมาเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ
1: ่ก็เลือกสัญชาติได้
0: ใช่ใช่มันก็เป็นทางเลือกของคนเนาะบางทีการย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วมันชีวิตดีขึ้นอย่างเงี้ยก็ต้องเลือก
1: โอเคเข้าใจได้
0: ใช่แล้วการที่จะเลือกเล่นในทีมชาติไหนเนี่ยสุดท้ายมันก็ถ้ามีโอกาสได้เล่นกับทีมใหญ่หลายๆคนก็คงสนใจแหละ
1: ครับ
0: ครับประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: มีข้อความใน YouTube อีกมาอีกนะคุณนัทพงศ์บอกว่าคืนนี้จะเรียกว่าฟ็อกแลนด์ดาร์บี้ได้ไ
0: ห
1: มครับ
0: หมู่เกาะฟ็อกแลนด์ใช่
1: ไ
0: หมเดี๋ยว
1: คุยกัน
0: เดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าผมก็ไม่ค่อยรู้ลึกเท่าไหร่แต่พอจะอธิบายได้นิดหน่อยหมู่เกาะฟ็อกแลนด์ก็เป็นสงครามระหว่างอาร์เจนตินากับอังกฤษซึ่งมันก็เป็นประเด็นต่อยอดมาจนถึงช่วงบอลโลกปี1986ที่เม็กซิโกด้วย
1: ครับ
0: ครับแล้วก็บอกว่าอิตาลีอนาคตจะมีนิวเคียรินี่กับนิวโบนูชีไหมครับกองหลังอิตาลีจริงๆอิตาลีเป็นทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องนักเตะเกมรับมากนะแต่ช่วงหลังกองหลังๆก็หายไปเหมือนกันอ่ะยังมีช่วงหนึ่งที่จะมีดาวรุ่งอย่างลูกานี่ที่เคยอยู่กับยูเวนตุสแล้วก็เงียบไปตอนนี้หรอตอนนี้ไม่ค่อยมีนักเตะอิตาลีกองหลังที่พอจะพึ่งพาได้เนี่ย
1: ไม่ค่อยมีหมายถึงว่าแบบว่าชื่อเสียง Impact ขนาดนั้นนะในสมัยเนี้ย
0: คือถ้าเป็นระดับนักเตะระดับที่พอเป็นอนาคตได้อย่างบาสโตนี่เนี่ยบาสโตนี่ จริงๆก็เป็นระดับเบอร์คาแล้วแหละ อยู่อินเตอร์แต่ว่าพอมองมันข้ามๆไปเนี่ยข้ามบาสโตนี่ไปนอกนั้นก็ชื่อเสียงก็พอจะเก่งแต่ไม่ได้เป็นระดับเบอร์คาเท่ากับโบนูชีหรือเท่ากับเคียรินี่นะ คือต้องบอกว่าเคียรินี่โบนูชีนั่นคือระดับแบบตำนานอะระดับท็อปของอิตาลีแต่ว่ามาดูยุคเนี้ยจะมีแค่บาสโตนี่พอจะเป็นนักเตะที่พอจะพึ่งพาได้แล้วเป็นเหมือนเป็นเวอร์คาร์ดนอกนั้นเนี่ยอย่างสคาวินี่กับอาตาลันต้าก็ยังไม่ได้โดดเด่นมากแต่ว่าก็เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองใช่ไหมอย่าง
1: คาราฟิโอลี่
0: คาราฟิโอลี่ก็พอมีกับอาร์เซนอลก็ยังมีไปเหมือนกัน
1: ไม่ค่อยมีได้รับโอกาสเดินไหม
0: เจ็บบ่อยด้วย
1: เจ็บบ่อย
0: อย่างมีอย่างแกปเปียอย่างเงี้ยกับมิลานก็ไม่ได้เป็นตัวที่แบบพึ่งพาได้ขนาดนั้นนะ
1: ครับ
0: อิตาลีเนี่ยช่วงหลังนักเตะไม่ใช่แค่ตำแหน่งกองกลางหรอกไม่ใช่แค่ตำแหน่งกองหลังหรอกมันเกือบจะตำแหน่งอิตาลีอ่ะหายไปหมดเลยนักเตะที่เป็นระดับท็อปอ่ะ
1: ครับ
0: อาจจะด้วยเรื่องของลีกด้วยอะไรด้วยที่ลีกอิตาลีก็ถอยหลังไปเยอะนะถ้าเทียบกับยุคช่วง2000ยุคมิลเลนเนียมเนี่ยยุคนั้นเป็นยุคที่เซเรียอาเนี่ยเรียกว่าเป็นลีกอันดับหนึ่งของโลกเลย
1: ครับ
0: แต่ละทีมเนี่ยมีนักเตะระดับท็อปหมดนะในยุคนั้นอย่างมิลานมีเชนโก้มีกาก้าพวกนั้นระดับท็อปหมดเลยเซดอฟพวกนั้นอินเตอร์ก็มีอย่างอาเดนโน่พวกนั้นนะ
1: ก็เป็นยุคหนึ่งเนาะที่เซเรียอาครองฟุตบอลในยุโรปอ่ะ
0: คือเป็นเบอร์หนึ่งอ่ะ
1: เป็นเบอร์หนึ่ง
0: แต่พอหลังๆมาก็ดรอปไปด้วยเรื่องกันโชโปลีช่วงหนึ่งที่โดนจับกันยกแผงเลยช่วงนั้นโดน

0: พรรคคนชราซะส่วนใหญ
1: ่ก็ใช
0: ่
1: ครับ
0: ครับหรือแม้กระทั่งแนวลุกเนี่ยนักเตะแนวลุกของอิตาลีชุดนี้ก็ดูจะไม่มีใครที่ระดับท็อปๆเลยนะเคยมีเคียซ่าที่ขึ้นมาพีคช่วงหนึ่ง
1: แต่เจ็บเนาะจากที่เจ็บนี้ก็คือฟอร์มแบบลูดเลย
0: ใช่กองหน้าก็จะมีอย่างแมตโตเรติกีเนี่ยต้องไปเอานักเตะชาวอาร์เจนตินาเนี่ยมาเล่นอ่ะ
1: ครับ
0: คือเขาเป็นคนอาร์เจนตินาเนี่ยแต่ว่าเปลี่ยนมาในอิตาลีน้องนั้นไม่มีเลยอย่างสกามาก้าก็เคยโดดเด่นอยู่ช่วงนึงตอนเล่นกิตแต่ว่าก็ไม่ได้ยืนระยะได้นะมอริเซ่คีนอะไรเงี้ยก็เป็นนักเตะเกรด B อ่ะไม่ใช่เกรด A จะมีเนี่ยแหละความหวังของอิตาลีคนใหม่ก็ปิโอเอ็กโปซิโตเนี่ยแหละ
1: ของอินเตอร์มิลาน
0: ของหน้าวัย21ปีประมาณนั้นครับเดี๋ยวดูอีกนิดนึงเขาบอกว่าเมื่อวานเห็นพี่ฟุกแฟมิลี่พากบอลในงานโมโนครับใช่ใช่เมื่อคืนพี่ฟุกพากับพี่แจ็คกี
1: ้
0: พากสดในสตูนะไม่ได้พากในช่องในช่องนี้เป็นอีกคู่หนึ่ง
1: ไม่ถึงว่าภาคบรรยายให้คนที่ไปร่วมงานเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ใช่เมื่อคืนเนี่ยผมไปร่วมงานก็เป็นพี่แจ็คกี้กับพี่ฟุกภาคที่สตูดิโอของโมโน
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าคืนนี้ฟอกแรกนี่อ่านไปแล้วนะแล้วก็น้องเบนบอกว่าอังกฤษแชมป์โลกครับ
1: อ่านไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: นะโอเคเดี๋ยวผมไปดูเรื่องของสี่ตีนิดนึงแล้วกันก่อนค่ำคืนนี้นะไล่เรียงพวกอันดับดาวซันโวอะไรอย่างนี้ก่อนละกันเพราะว่ามันจะจบแล้วไงบนโลก
1: ครับผม
0: ก็ดาวซันโวตอนนี้อันดับหนึ่งก็อย่างที่บอกเป็นเมสซี่กับเอ็มบัปเป้8ประตูนะแล้วก็ฮาแลนด์7ประตูฮาแลนด์ก็หมดสิทธิ์ลุ้นไปแล้ว
1: ครับ
0: ส่วนนักเตะอังกฤษ2คนอย่างจูดบิลลิงแฮมกับแฮร์รี่เคนเนี่ยยิงคนละ6ลูกเท่ากันนะแล้วก็5ประตูเนี่ยมีอุสมันเดเบเล่กับโอยาซาบาลอันนี้คือกลุ่มนักเตะทั้งหมดที่ยังพอมีโอกาสลุ้นดาวซันโวอยู่ส่วนอีกหนึ่งสถิติที่น่าสนใจเนี่ยเป็นเรื่องของประตูที่เกิดขึ้นในบอลโลกครั้งนี้มันเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะสำหรับบอลโลก1ครั้งแล้วมีประตูเยอะขนาดเนี้ยเพราะว่าบอลโลกครั้งนี้2026เนี่ยมันเตะทั้งหมด104นัด
1: ทีมมันมากขึ้น
0: ตอนนี้ยิงไปแล้ว294ประตูจาก101นัดเหลืออีกกี่เกมเหลือ3เกม
1: เหลือ3เกม
0: 6ประตูมีโอกาสทะลุถึง300มั้ย
1: 3เกมผมว่าอาจจะมีนะ
0: 6ประตูอ่ะ6ประตูทะลุ300 ก็มีโอกาส
1: มีโอกาส
0: มันจะเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะ300ประตูในทัวร์นาเมนต์เดียวเนี่ย
1: ใช่เพราะว่าพอมันรอบลึกบางทีมอาจจะเล่นแบบรักกุมไง
0: ครับ
1: แต่ว่าบางทีพอมันมีการขึ้นนำเกิดขึ้นแล้วอาจจะใส่กันสุดก็ได
0: ้ครับ
1: ใช่มั้ย
0: คือถ้าย้อนไปดูเนี่ยยุคที่บอลโลกเป็น32ทีมเนี่ยตั้งแต่ปี98จนถึงปี2022คือช่วงที่เราเติบโตมาเนี่ยที
1: ่
0: เราคุ้นว่าบอลโลกมี32ทีมเนี่ยทัวร์นาเมนต์บอลโลกในเวอร์ชั่น32ทีมที่ยิงเยอะสุดเนี่ยมันคือปีที่แล้ว2022ที่กาตาร์ยิงไป172ประตู
1: 172ประตู
0: ใช่และทีมที่ยิงมากสุดคือฝรั่งเศส16ประตูค่าเฉลี่ยเนี่ย 2.69 ประตูต่อเกมคือนัดหนึ่งยิงเกือบ3ลูกนอกจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่ทะลุ150เกือบทุกครั้งเลยนะบอลโลก32ทีมเนี่ยแต่พอมาครั้งนี้26ทีมอ่ะมันกระโดดมาเป็น294ประตูแล้วตอนเนี้ยจาก101เกมเป็นตัวเลขที่เยอะมากและค่าเฉลี่ยแต่ละเกมเนี่ย 2.91 ก็เป็นค่าเฉลี่ยประตูต่อเกมที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกนะ
1: ครับผม
0: จะมีอ่ะไม่ใช่มากสุดสิมันจะมีถ้าย้อนกลับไปในปีลึกๆเนี่ยช่วงที่ทีมยังน้อยๆอยู่เนี่ยมันก็จะมีปี91-94อ่ะที่ค่าเฉลี่ยประตูต่อเกมเนี่ยมันเด้งไป 5.38 เลยแต่ว่ายุคนั้นก็อย่างที่ว่าก็บางคู่ก็ยิงกันเยอะถล่มทลายนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าเป็นยุคหลังๆเนี่ยก็เป็น2026เนี่ยแหละที่ค่าเฉลี่ยเกือบ3ประตูต่อเกมแต่ว่ามีโอกาสถึงแม้300ประตู3นัด
1: 50-50เลยนะเพราะว่ามัน6ประตูใช่มั้ยมันก็ไม่แน่แหละ
0: ครับ
1: ก็อย่างที่แตมบอกไปว่าบางทีถ้ามันยิงเร็วอ่ะก็น่าจะใส่กันแบบไม่ยั้งเหมือนกันช่วยโอกาสหรือบางทีสมมติโดนนำแล้วก็บุกเพลินเหมือนฝรั่งเศสเงี้ยจังหวะสวนจังหวะอะไรมันอาจจะไหลได้เงี้ยเพราะฉะนั้นมัน 50-50 แต่ถ้าเล่นแบบรัดกุมเลยอาจจะต่อเวลาหรืออาจจะไปถึงโดนจุดโทษเลยก็เป็นได
0: ้ครับผมเขาบอกว่า อนาคตจอ

0: จียมีโอกาสติดท็อป10โลกไหมครับจาก FC คิวิชาจอร์เจียหรอจอร์เจียนี่จริงๆมาตรฐานฟุตบอลนี่ประมาณ ในยุโรปเนี่ยประมาณเกรดประมาณ C บวกประมาณนี้นะ
1: C บวกเลยเหรอ
0: C บวกไม่ได้ถึง B ด้วยเพราะว่าจอร์เจียเป็นทีมอันดับโลกประมาณ80-70ประมาณนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็ไม่ใช่ชาติที่เรียกว่าฟุตบอลไม่ได้เก่งเท่าไหร่ในยุโรปนะถ้าเทียบกับยุโรปนะก็มีโอกาสติดท็อป10มั้ยผมว่าจะยากหน่อยอันนี้พูดตลอดความเป็นจริงเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่ชาติที่แบบ จะยกระดับได้เร็วอ่ะอาจจะมีนักเตะเก่งอย่างคิวิชาแต่ว่าเวลาเจอทีมอื่นก็ยังเละอยู่เจอสเปนเนี่ยเละตลอด
1: ผ
0: ู้
1: สาประตู
0: มาดาชวิลลี่
1: ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะเนาะพอมันเล่นเป็นทีมบางทีคลาสมันไม่ถึงมันต่างกันอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้ายากแต่ว่าอย่างที่เราเรียนไปเนาะว่าบอลโลกมันเพิ่มจำนวนทีมที่เยอะขึ้นก็ไม่แน
0: ่
1: ก็ไม่แน่ใช้คำว่าไม่แน่แล้วกัน
0: ครับ
1: แต่ก็ค่อนข้างยาก
0: ยากยากพูดถึงเรื่องบอลโลกเนี่ยถ้าครั้งหน้าเพิ่ม64ทีมเนี่ยมันก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้หลายๆทีมลุ้นเข้ามาเล่นบอลโลกเยอะขึ้นนะชาติหน้าใหม่ๆอ่ะอย่างครั้งเนี้ยพอ ฟุตบอลโลกครั้งนี้เพิ่มเป็น48ทีมเนี่ยเราได้ชาติใหม่ๆอย่างเคปเปิดอย่างกราซาวมาเล่น อย่างอุซเบกิสถานอะไรพวกนี้เนาะมาเล่นจอร์แดนจอร์แดนพวกนี้มาเล่นถ้าสมมติเพิ่มเป็น64ทีมเนี่ยแล้วทีมจากเอเชียเพิ่มเป็น12หรือ13ทีมตามที่รายงานเนี่ยแต่คิดว่าไทยจะมีโอกาสไปเล่นบอลโลกไหม
1: ผมเชื่อนะว่าไทยก็มีโอกาสแหละแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ต้องซ้อมร่วมกัน
0: อ
1: ะให้เป็นทีมหาอะไรที่มันแตกต่างอะได้เพราะตอนนี้มันจะไปเทียบกับยุคซิโก้หรือว่าพี่ซิโก้หรืออะไรยังไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลา
0: ครับก็เอาง่ายๆ ทีมประชาติปานามาเนี่ยในคอนคาเคฟเนี่ยช่วงย้อนกลับไปสัก4-6-7ปีแล้วเนี่ยเขาเคยมาอุ่นเครื่องกับเรานะที่ BG Stadium เนี่ยแหละแล้วก็แพ้เราด้วยตอนนี้เขาไปบอลโลกแล้วนะแต่ว่าคอนคาเคฟก็โชคครั้งนี้ก็โชคดีหน่อยเพราะว่าทีมใหญ่ๆอย่างอเมริกาอย่างเม็กซิโกอย่างแคนาดาไม่ได้มาเพลย์ออฟแล้วก็ทำให้ชาติใหม่ๆได้ไปเล่นบอลโลกอย่างเฮติอย่างปานามาพวกนี้นะ
1: คือ
0: ราซาวอะไรพวกนี้ได้ไปเล่นแต่ถ้ามันเพิ่มมาเป็น64ทีมจริงเนี่ยแล้วเอเชียได้12-13ทีมเนี่ยผมมองว่าเราก็มีโอกาสด้วยนักเตะของเราที่หลังๆก็ไปเล่นต่างแดนมากขึ้นอย่างมิเคลซันเนี่ยอยู่ระดับบุนเดสเลยนะได้ลงไม่ได้ลงไม่รู้แหละแต่ว่าตอนนี้ชื่อเป็นนักเตะบุนเดสละ
1: ครับ
0: ก็เป็นนักเตะที่มีดีกรีพอสมควร สุพนัสช่วงหลังเพิ่งไปเล่นกับอวิยะอดิจาก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่พัฒนาฝีเท้า
1: ครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวบอลโลกอีก2ปีก็เตะเราคนเลือกแล้วถ้าเพิ่มจริงเนี่ย64ทีมผมว่าไทยมีโอกาสได้ไปได้ลุ้นแต่ว่ามันก็มีหลายทีมที่จะได้ลุ้นเหมือนกันอย่างอินโดนีเซียครั้งที่ผ่านมาเขาก
1: ็
0: ใกล้เคียงจะได้ไปอย่างเวียดนามก็ประมาทไม่ได้เพราะในอาเซียนเขาก็เป็นทีมที่เราก็ไม่ได้ผ่านง่าย
1: ๆ
0: รวมถึงอีกหลายชาติตะวันออกกลางเนี่ยพวก UAE แล้วพวกเนี้ยก็มีโอกาสที่จะไปบอลโลกเพราะฉะนั้น12-13ทีมเรามีโอกาสก็จริงแต่ถ้าไม่เตรียมพร้อมเลยในตั้งแต่ตอนนี้มันก็ยาก ต่อยเพิ่มอีกเป็น80ทีม90ทีมถ้าเราไม่เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยก็ยาก
1: เขาคือหลากหลายประเทศเพื่อนร่วมบ้านเราเองหรือว่าในเอเช
0: ีย
1: เองเนี่ยเขาก็ยกระดับของเขา
0: คือ
1: ซาอุเองก็ลีกเขาพัฒนาลีกเขาดึงตามามันก็อัพเรื่องของนักเตะด้วยเรื่องอะไรด้วยไปด้วยนะ
0: ใช่ต่อให้เพิ่มโควต้าเยอะเป็น100ทีมแล้วแต่ถ้าเราไม่เตรียมตัวเนี่ย
1: ไม่พอ
0: มันก็ยากเพราะว่าอย่าลืมว่าพอโอกาสมันเปิดเนี่ยไม่ใช่แค่เราเตรียมตัวชาติอื่นก็เตรียมตัวเหมือนกัน
1: ถูก
0: มันก็เตรียมตัวทุกประเทศอ่ะต่อให้โอกาสมีแล้วแต่เราไม่คว้ามามันก็ยากนะแต
1: ่ผมว่าใครเตรียมตัวได้ดีกว่ากัน
0: ใช่แต่ผมอยากเห็นนะช่วยชีวิตนี้อยากเห็นทีมชาติไทยไปบอลโลก
1: แน่นอน
0: เพราะว่าฮัสซันเขาสัมภาษณ์เขาบอกว่าช่วยชีวิตนี้เขาอยากเห็นทีมชาติไปบอลโลก
1: ทุกคนแหละ
0: ใช่ใช่ฮัสซันนี่ขนาดเป็นชาวต่างชาตินะเป็นโค้ชเขายังอยากพาทีมชาติไทยไปบอลโลกเลย
1: ครับผม
0: ครับผมเขาบอกว่าเชียร์แฮร์รี่เคนให้ได้แชมป์ครับจากคุณสุเมธประมาณนี
1: ้
0: มีโอกาสแฮร์รี่เคนปีนี้ผมว่าอังกฤษมีโอกาสเข้าถึงรอบชิงแต่เจอสเปนเนี่ยดูว่าจะผ่านได้ไหมเพราะว่าถ้าแพ้สเปนรอบชิงมันก็จะเป็นเหมือนการโดนย้ำแค้นไง
1: ย้ำแค้นยูโรนะ
0: ใช่โดนเหมือนกรีดลึกไปอีก
1: ตอนนั้นที่อังกฤษแพ้สเปนนี่ก็แพ้จุดโทษไหม
0: ไม่แพ้ในเวลาหรือเปล่า
1: เหมือนซาก้ายิงไม่เข้า

0: อันนั้นยูโร2020
1: อันนั้นคือย้อนไป
0: ที่แพตตอรี่แต่สเปนเนี่ยแพ้ในเวลา
1: อ๋อจำผิด
0: 2020อังกฤษเนี่ยเข้าชิงยูโร2ครั้งเลยนะ
1: อุ้ยเวลาผ่านไปเร็วเหมือนก
0: ัน ใช่2020เนี่ยชิงที่เวมบรีด้วยแล้วก็บุกโยสากาพลาดจุดโทษ
1: ครับ
0: แล้วก็ครั้งที่เราแพ้สเปน
1: ครับ
0: ก็เท่ากับอังกฤษเนี่ยจริงๆในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์เนี่ยเขาทำผลงานได้ดี
1: ครับผม
0: มักไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ว่าครั้งเนี้ยโอกาสมันมาแล้วด้วยขุมกำลังที่ลงตัวกว่าหลายๆปีที่ผ่านมามีทั้งเบลลิงแฮมมีทั้งแฮร์รี่เคนที่ยิงกระจุยเลยแนวรับก็พอจะพึ่งพาได้มาเกย์อะไรพวกนี้แต่ว่ามันเสียตรงแบ็กนี่แหละแบ็คมีปัญหาอยู
1: ่
0: เชสสเปนเรื่องนี้นะยังดูแบบ
1: จริงๆหลังอังกฤษก็น่าเป็นห่วงอยู่นะเพราะว่าเจอร์คอนซ่าก็ยังโดนแบนอยู่เนาะติดโดนแบน
0: แต่ผมห่วงสุดเลยนะผมคือ ห่วงพิกฟอร์ดนี่แหละ
1: พิกฟอร์ด
0: ช่วงนี้แกมีเวอร์วายอยู่บ้างนะพิกฟอร์ดเนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของพิกฟอร์ดละเด
1: ี๋
0: ยวทัวร์นาเมนต์หน้าน่าจะหาคุณหาโกคนใหม่ละอังกฤษอ่ะ
1: ใช่เจอร์แดนเฮนสันเองก็ต้องปิดบอลโลกไปเลยเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมประมาณนี้แล้วกันชั่วโมงแรกเดี๋ยวเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อชั่วโมงหน้าครับ
1: ครับผม
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
9: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
10: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
11: ทอส. Beyond Housing Bankมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
8: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
12: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
10: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
11: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
16: ไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
17: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3.Princess of Girls Love รางวัล นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัล นิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
18: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียงค้นหาคำว่า
5: FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
19: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
20: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
21: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM

0: 1นาฬิกา7นาทีครับเข้าสู่ช่วงที่2ของนาทีในไลฟ์บอลโลกครับก่อนเกมระหว่างอังกฤษกับเจน่าฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศค่ำคืนนี้ซึ่งจะเตะเวลา2นาฬิกาก็ FM 99เนี่ยจะบรรยายสดด้วยโดยพี่เอกคิมสกุลกับพี่จุนเพ็งกวินตอนนี้เราก็อยู่ก่อนเนาะกับผมเจมส์และก็สแตมป์ครับอีก1ชั่วโมงที่เหลือ
1: ครับผม
0: ก็จะมาพูดกันเรื่องของรีวิวคู่นี้ละกันเป็นเกมที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรอติดตามอยู่นะ
1: ครับ
0: อังกฤษกับเจน่า เป็นคู่ที่เรียกว่ามีประวัติยาวนานทั้งในเรื่องของในสนามและนอกสนามอย่างที่ใครหลายคนพอจะทราบเนาะอังกฤษกับเจนีน่าเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องราวนอกสนามเนี่ยมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่หมู่เกาะฟอกแลนด
1: ์
0: เหตุการณ์หมู่เกาะฟอกแลนด
1: ์มีคนถามมาด้วยเนาะ
0: คือเหตุการณ์หมู่เกาะฟอกแลนด์เนี่ยผมก็พอรู้คร่าวๆนะไม่ได้รู้ลึกอะไรก็อาจจะเล่าพอเป็นความรู้นิดหน่
1: อ
0: ยคือหมู่เกาะฟอกแลนด์เนี่ยจริงๆแล้วชนชาติอังกฤษหรือว่าชนชาติเดิมของซาจังเนี่ยแหละเป็นไปอยู่ที่ก่อนเนี้ยตั้งแต่หลายร้อยปีที่แล้วแล้วก็อยู่สืบต่อกันมานานเลย
1: แต่ว่าไกลจากตัวเกาะอังกฤษ
0: ใช่ค

0: คือหมู่เกาะฟอกแลนด์เนี่ยอยู่ใกล้ๆอาร์เจนตินาแต่ว่าชนชาติแรกที่ไปถึงเนี่ยก็เป็นชาวกรีกเนี่ยแหละเป็นชาวกรีกโบราณไปอยู่แล้วเขาก็อยู่กันมาแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลจากอังกฤษเยอะเนี่ยแต่ว่าชนพื้นเมืองที่อยู่บนเกาะนั้นเขาก็อยากที่จะเป็นคนอังกฤษไง
1: ครับผม
0: แต่ว่าพอมาถึงช่วงหลังสงครามโลกประมาณยุค1982เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยผู้นำของอาร์เจนตินาเนี่ยซึ่งเป็นเผด็จการเดโปโดกาติเอรีเนี่ย
1: ครับ
0: เขากำลังเจอกับภาวะที่เรียกว่าความเขาเรียกความนิยมเหรอความนิยมกำลังลดลง
1: ใช
0: ่คะแนนเสียงเนี่ยกำลังเขาเรียกว่าความนิยมของตัวเองเนี่ยกำลังลดลงเขาก็เลยเลือกที่จะใช้ไพ่ใบสุดท้ายโดยการส่งทหารอาร์เจนตินาเนี่ยเข้าไปยึดหมู่เกาะฟอกแลนด
1: ์
0: ซ
1: ึ่
0: งอังกฤษดูแลอยู
1: ่
0: ซึ่งเขาคิดว่าหมู่เกาะฟอกแลนด์เนี่ยอยู่ห่างจากอังกฤษเป็น 12,000 กิโลเมตรเนี่ยประมาณ 8,000 ไมล์นะยังไงอังกฤษก็คงไม่มาเอาคืนหรอกคงปล่อยแต่ว่า ผู้นำอังกฤษยุคนั้นเนี่ยเขาคือมาร์กาเร็ตแทชเชอร์เดอะไอรอนเลดี
1: ้
0: หญิงเล็กแห่งกองกริดเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นคือเสียแผ่นดินได้แต่เสียหน้าไม่ได้ไง
1: คือต้องบอกว่าในอาร์เจนตินาเองอ่ะ อย่างที่เจมส์บอกเลยว่าเหมือนกับไม่ได้เป็นความนิยมแล้ว
0: ครับ
1: หรือว่ามันกำลังมี
0: ปัญหาภายในแล้วใช่กำลังมีปัญหาเรื่องของประเทศการแหละ
1: ใช่แล้วทีนี้ก็เลยเนี่ยแหละหาจุดลงตรงนี้เพื่อสร้างกระแสใหม่เข้ามา
0: ใช่ๆสร้างคะแนนนิยมใหม
1: ่ซึ่งพอเข้าไปที่ก่อนนั้นได้คืนเนี่ยคะแนนนิยมก็กลับมานะ
0: ใช่
1: แต่อย่างที่เจมบอกคิดไม่รอบครอบ
0: ไม่รอบครอบ
1: อังกฤษเองก็มีปัญหาเหมือนกันไม่มีคะแนนนิยมตกเหมือนกัน
0: ใช่เขาก็ต้องการ เอาเรียกว่าคะแนนกลับม
1: า
0: แล้วก็สร้างคืออังกฤษเนี่ยภาพในอดีตเนี่ยคือชาติมหาอำนาจ
1: ใช่
0: ทั้งเรื่องของการเดินเรืออะไรหลายอย่างเขาเป็นผู้นำถูก
1: การเดินเรือหลายๆอย่างทุกด้าน
0: เราเพิ่งอยู่ฝั่งชนะสงครามโลกมาด้วย
1: ครับ
0: เขาก็เลยไม่ยอม ส่งกองเรือเนี่ย120ลำรวมถึงเรือขนส่งสาธารณะด้วยนะคือเอาทหารมาเลยมายึดคืน
1: ก็คือเรือสำราญนี่แหละเปลี่ยนเรือสำราญให้เป็นจุดจอดเฮลิคอปเตอร
0: ์
1: หร
0: ือ
1: ว่ารักษาห้องพยาบาลรักษาผู้บาดเจ็บ
0: คือต้องเอาคืนให้ได้
1: ต้องเอาคืนให้ได
0: ้แล้วส่งมาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นการลบของทุกเหล่าทัพ ครั้งแรกนับตั้งแต่ยุคสงครามโลกของอังกฤษแล้ว ส่งทหารมาเนี่ยสุดท้ายยึดคืนได้ภายในอาทิตย์เดียวมั้ง7วัน
1: 7วันใช่ไหม
0: ประมาณอาทิตย์นึงอ่ะยึดคืนได
1: ้
0: มันก็กลายเป็นว่ามันกลายเป็นแผลของคนอาร์เจนตินาไงจนส่งผลมาถึงอีก4ปีให้หลังคือ
1: 74วันผม
0: 74ใช่ไหม
1: เออ74ว
0: ัน ไป74วันแล้วก
1: ็
0: มันกลายเป็นแผลของชาวตีน่าแล้วต่อยอดมาถึงฟุตบอลโลกในปี1986ที่อังกฤษเจอกับอาร์เจนตินาที่อัสเตกาสเตเดียม
1: ครับ
0: ซึ่งวันนั้นเนี่ยแฟนบอล114,000คนเยอะติดท็อป10อะของเกมฟุตบอลโลกที่มีคนดูเยอะที่สุด
1: ครับ
0: ที่อัสเตกาที่เม็กซิโกซึ่งเกมนั้นเนี่ยอาร์เจนตินานำทัพโดยเดียโก้มาราโดน่าส่วนอังกฤษยุคนั้นก็จะมีอย่างปีเตอร์ชูตันใช่ไหมเป็นผู้เสาประตูแล้วก็ปีเตอร์ลีดลงนั้นอดีตกุนซือทีมชาติไทยถ้าผมจำไม่ผิดแล้วหนึ่งในประตูที่ถูกขนานนามว่าเป็นบอสสาวของฟุตบอลโลกก็คือแฮนด์ออฟก็อด
1: ของพระเจ้า
0: คือต้องบอกว่าเกมนั้นมันไม่ใช่เกมฟุตบอลอย่างเดียวมันคือเรื่องของแผลเก่าที่มันเคยเกิดขึ้นในสงครามนะมันก็กลายเป็นเหมือนกับเนี่ยมันเป็นสงครามที่มากกว่าฟุตบอล
1: ครับ
0: แล้วกลายเป็นอาร์เจนตินาที่ขึ้นนำก่อนจากแฮนด์ออฟก็อดของมาราโดน่า
1: ครับ
0: มันกลายเป็นประตูที่ถูกพูดถึงเพราะว่าพูดง่ายคือมันใช้มือเข้าใช้มือทำประตู
1: ครับผม
0: ใช่ก็โหตกถึงมา หลายปีจนสุดท้ายมาราโดน่าออกมายอมรับว่าเขาใช้มือจริงใช่ไหม
1: ใช
0: ่แต่ว่าหลังจากนั้นอีกหนึ่งประตูที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ความเจ้าเล่ห์ของมาราโดน่าเหมือนกับประตูแรกที่เขาทำแต่ว่ามันคือสุดยอดประตูแห่งศตวรรษจังหวะที่เขากระชากบอลขึ้นสนามเนี่ย
1: ครับ
0: ไปยิงแสงกริดลูกนั้นเนี่ยคือประตูที่ดีสุดในฟุตบอลโลกเลยนะ
1: ครับผม
0: สุดท้ายในเกมนั้นอาร์เจนตินาชนะอังกฤษไป2-1แล้วอาร์เจนตินาจบด้วยการเป็นแชมป์โลกที่เม็กซิโก
1: ครับ
0: ผ่านมาจนถึงปี1998คู่นี้มาเจอกันอีกที่ฝรั่งเศส
1: ครับ
0: ใช่ไหมปี1998เนี่ย
1: 1998ใช
0: ่เจอกันที่มาร์เซย์ไหมผมจำไม่ผิดอ่ะคู่นี้มาเจอกันอีกแล้วเกมนั้นเนี่ยโอเว่นยิงก่อน
1: ครับ
0: แล้วอาร์เจนตินามาตีเสมอแล้วไฮไลท์มันเกิดขึ้นในช่วงต่อเวลาพิเศษช่วงในเกมที่เบ็คแฮมโดนใบแดงจากจังหวะที่ไปดีดใส่ซิเมโอเน่ไง
1: ครับ
0: แล้วผู้ตัดสินให้

0: ใบแดงแล้วสุดท้ายอังกฤษมาแพ้จุดโทษกลับมาเนี่ยอังกฤษเนี่ยแฟนผู้สื่อข่าวอังกฤษเนี่ยก็เรียกเบ็คแฮมเป็นตัวร้ายเลย อย่างหนังสือพิมพ์ก็บอกว่าลงข่าวว่า10อังกฤษฮีโร่กับอีกหนึ่งนักเตะไร้สมองเลยมันนี
1: ้
0: ก็เป็นการแบบโจมตีหนักเลย
1: ครับ
0: ก็ทำให้เบ็คแฮมเนี่ยอยู่อังกฤษลำบากในช่วงนั้นนะแต่ว่าเขาก็ผ่านเสียงวิจารณ์มาจนกลับมาเป็นผู้เป็นคนได้แล้วเป็นสุดยอดนักเตะในช่วงเวลาต่อมาก็คือปี2002เนี่ยอังกฤษกำลังจะไม่ได้เล่นบอลโลกแล้วแต่ว่าเป็นเบ็คแฮมเนี่ยยิงฟรีคิกใส่กรีซพาทีมมาบอลโลก2002
1: ครับ
0: แล้วในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยอังกฤษต้องไปเจอเจนีน่าที่ซัปโปโรแล้วคนยิงจุดโทษก็คือเบ็คแฮม
1: ครับ
0: เขี่ยเจนีน่าตกรอบแล้วอังกฤษเข้ารอบมันก็เลยเป็นประวัติศาสตร์ที่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่นู่นเลย1980เลยนะ
1: หลังสงครามโลก4ปีเนาะ
0: ใช่จนมาถึงตอนนี
1: ้ครับ
0: แล้วมาเจอกันคืนนี้อีก
1: ใช
0: ่แล้วอีกไฮไลท์นึงที่เกิดขึ้นในคืนนี้คือเมสซี่เนี่ยยิงมาแล้วหลายชาตินะแต่ยังไม่เคยเจออังกฤษเดี๋ยวคือไม่ได้เจอ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวเกมนี้เนี่ยจะเตะตอนตีสองนะ
1: ครับ
0: ผมเช็คสนามนิดนึง
1: สนาม
0: น่าจะที่แอตแลนต้านะเตะที่แอตแลนต้าเมอร์เซเดสเบนซ์สเตเดียมเตะตีสองผู้ตัดสินวันนี้เป็นชาวสหรัฐนะแต่ว่าเชื้อสายโมร็อกโกอิสมาอีลเอลฟาร์ฟชาวโมร็อกโกเชื้อสายสหรัฐเตะตอนตีสองครับก็สี่ตีก่อนเกมเดี๋ยวผมไปเช็คนิดนึงละกันอย่างที่บอกว่าคู่นี้ช่วงหลังไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เจอในฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายก็ปี2002เลย
1: เหมือน5นัดหลังสุดอังกฤษจะชนะ2เสมอ3นะ
0: ครับ
1: อังกฤษไม่แพ้อาร์เจนตินาเลยอ่ะถ้าจำผมจำไม่ผิดนะ
0: ครับผมก็เจอกันเนี่ยเกมล่าสุดเมื่อปี2005ครับอังกฤษชนะอาร์เจนตินา3-2นั่นเป็นเกมอุ่นเครื่องนะแล้วปี2002ที่เจอกันที่ซัปโปโรเนี่ยซัปโปโรโดมสนามของคอนเสิร์ตซัปโปโรตอนนี้เนี่ย ก็เป็นอังกฤษที่ชนะไปจากจุดโทษของดิวิดเบคแฮมอย่างที่บอกปี2000เนี่ยเจอกันครั้งหนึ่งก็เสมอ0-0แล้วก็ปี98ที่เสมอกันในเวลาแล้วอังกฤษแพ้จุดโทษนะ
1: ครับ
0: 5เกมหลังสุดของอังกฤษก็อย่างที่รู้กันทัวร์นาเมนต์นี้ผลงานดีขึ้นเรื่อยๆก็ชนะในเวลาเนี่ย3เกมนะแล้วก็5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ3แล้วก็เสมอกาน่านะในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็เสมอกับนอร์เวย์1-1แล้วไปชนะช่วงต่อเวลาพิเศษส่วนอาร์เจนตินาเนี่ยเกมที่แล้วเสมอสวิตแล้วก็ไปชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วก็ชนะอียิปต์3-2เสมอกับเคปเวิร์ดแล้วก็ไปต่อเวลาพิเศษชนะนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นในรอบแบ่งกลุ่มเกมแรกนี่ชนะสวิตใช่ไหมเกม2ชนะออสเตรียแล้วก็เกม3ชนะจอร์แดนก็ผลงานเนี่ยต้องบอกว่าดูแล้วอังกฤษกับอาร์เจนตินาไม่ได้ต่างกันมากเลยนะผลงานยอดเยี่ยมพอกันแต่ว่าถ้าพูดถึงความเหนื่อยเนี่ยอาร์เจนตินาน่าจะเหนื่อยกว่าเพราะว่าใช้ปฏิหาริย์เมสซี่มาทุกรอบเลย
1: คือเหนื่อยกว่าแน่นอนเพราะว่าเขาเรียกว่าแบกความกดดันมา
0: ครับ
1: แชมป์เก่าด้วยแล้วก็แน่นอนเรื่องของตัวผู้เล่นต่างๆเนาะมีความกดดันมากกว่าทีมชาติอังกฤษแน่นอนผมมองว่า
0: ใช่อย่างก่อนเกมเนี่ยมาร์กเกฮีก็เพิ่งออกมาสัมภาษณ์ว่าเกมนี้อาร์เจนตินาน่าจะกดดันกว่าเยอะเลยเพราะว่าอาร์เจนตินาเนี่ยลงเล่นในฐานะแชมป์เก่าด้วยแล้วก็คืออังกฤษเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาถึงตรงนี้ก็ถือว่ามาไกลมากนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องคือ ถ้าเข้าชิงเนี่ยมันก็จะเป็นการเข้าชิงรายการเท่าไหร่แล้วล่ะใน2ทัวร์นาเมนต์ติดตั้งแต
1: ่ยูโร
0: ดูแล้วเนี่ยผมว่าอังกฤษยังไงก็น่าจะสู้กับเจน่าได้สนุกในเกมนี
1: ้ครับ
0: แต่จะมีประตูเยอะหรือเปล่าอันนี้เรื่องหนึ่งแต่ว่าสถิติที่เจอกันมาก็ยิงกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะอย่าง2002ยิงลูกเดียวนะม
1: ี
0: เกมเครื่องคิง3-2ความพร้อมของเจน่าชุดวันนี้ก็ไม่มีรายงานตัวเจ็บนะก็ทุกตำแหน่งเนี่ยพร้อมลงสนามหมดเลยก็ประตูเนี่ยเป็นมาร์ติเนสแนวรับมีโรเมโรครับลิซานโดมาร์ติเนสกองกลางมีโรดิโกเดปอมือขวาเมสซี่นั่นแหละแล้วก็เอนโซเฟนเดสแนวรุกก็มีเรโอเมสซี่กับฮูเลียนอัลบาเลสครับส่วนอังกฤษเนี่ยวันนี้ก็อย่างที่จะขาดไปก็จอร์แดนเทนสันใช่ไหมจอร์แดนเทนสันที่ไม่พร้อมแล้วก็มีซาริคอนซ่าแต่ว่าแนวกองกลางเนี่ยจะมีเดคแคนไลท์ที่กลับลงสนามได
1: ้ครับ
0: เอเลียนเอเดอร์สันเนี่ยฟอร์มดีมากทัวร์นาเมนต์นี้แล้วแนวรุกก็มีจูดเบลลิงแฮม

0: ครับแอนนี่กอร์ดอนแล้วก็แฮร์รี่เคนแต่ดูว่าเขาจะเลือกใช้ใครก่อนนะซาก้ากับมาดูนเก้เนี่ย
1: ครับ
0: ก็ก่อนเกมเนี่ยมันก็ดูสูสีกันอยู่นะ
1: ใช่
0: ทั้งสองทีมเนี่ยอังกฤษก็รอบที่แล้วชนะนอร์เวย์มาก็ไม่ง่าย
1: ไม่ง่าย
0: อาเจนก็เจองานหนักมาในรอบที่แล้วกว่าจะชนะสวิตได้ก็ต้องต่อเวลาพิเศษต่อเวลามาสองทีมเลย
1: รู้สึกว่าสองทีมเป็นฝ่ายไล่ตามได้ไหม
0: อาเจนวันนั้นอาเจนนำก่อนแต่ว่าวันอานอร์เวย์เนี่ยกับอังกฤษนอร์เวย์นำก่อน
1: อ
0: าเจนเนี่ยเหมือนจะง่ายด้วยซ้ำนำเร็วด้วยแต่ว่าสุดท้ายไปโดนตีเสมอเราก็ต้องไปลุ้นในช่วงต่อเวลาพิเศษเลยแต่อังกฤษเนี่ยวันนั้นต้องบดกับนอร์เวย์หนักเลยกว่าจะได้ประตูตีเสมอเนี่ยอะแต่ว่าไงคู่นี
1: ้ผมว่าชนะกันไม่ขาดหรอกเพราะว่าน่าจะเล่นในรูปแบบอังกฤษน่าจะมาในเกมรับกลุ่มอ่ะ
0: ครับ
1: ถ้าอาร์เจนตินาเจาะได้ก็อาจจะไหลหรือไม่ก็อังกฤษอาจจะมีพลังแฝงอ่ะแต่ว่าเชื่อว่าชนะกันไม่ขาดแต่ถ้าจะมองนะความเด็ดขาดกว่าเนี่ยผมให้เป็นอาร์เจนตินานะแล้วเจมมองว่าไง
0: ผมว่าอังกฤษชุดนี้ลงตัวหลายตำแหน่งนะแต่ว่าอาร์เจนตินามีเมสซี่ไง
1: ใช่
0: ชั่วโมงนี้เมสซี่นี่โหใครก็หยุดไม่อยู่ผมมองไปที่เกมลุกของอาร์เจนตินาเนี่ยมีเมสซี่แล้วดูอันตรายกว่าอังกฤษเนี่ย บางทีกอร์ดอนก็เล่นดีบางทีก็เงียบบางทีมาดูนเก้เล่นดีบางนัดก็หายแต่ว่าเมสซี่เนี่ยสม่ำเสมอกว่า
1: แต่ว่าเกมรับของอาร์เจนตินาก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ
0: ก็โรเมโร่ก็ดีเป็นบางนัดแต่ว่ามันก็มีจุดให้คู่แข่งเล่นงานได้อย่างรอบที่ผ่านมาเนี่ยอาเจนก็เสียประตูเยอะอยู่นะ
1: ครับ
0: ต่างกันกินอังกฤษก็เล่นเกมรับโอเคอยู
1: ่
0: นัดที่แล้วก็เสียกับนอร์เวย์ไปลูกเดียวดูแล้วเกมนี้น่าจะสูสีผมว่ามีโอกาสต่อเวลาสูง
1: ครับ
0: แต่ถ้าถามว่าใครเข้ารอบเนี่ยผมอยากให้อังกฤษเข้ารอบนะ
1: บ
0: ไปล้างตากับสเปนอีกรอบหนึ่งครับผมแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าเจนเนี่ยเข้าชิงรายการเมเจอร์มา3รายการติดแล้วนะย้อนแบงค์แต่ปี2021เนี่ยได้แชมป์โคปาอเมริกาที่บราซิลแล้วเป็นแชมป์ครั้งแชมป์รายการแรกตั้งแต่ปี1993อ่ะเพราะว่าหลังจากได้แชมป์โคปาอเมริกา1993เนี่ยอาเจนก็ไม่เคยได้แชมป์รายการเมเจอร์เลยจนมาได้เมื่อปี2021แล้วเหมือนเป็นการปลดล็อกเมสซี่คว้าแชมป์แรกของทีมชาติปุ๊บปลดล็อกเลยปี2002มาได้แชมป์โลกที่กาตาร์แล้วปี2024เนี่ยอาร์เจนตินาก็ได้แชมป์โคปาอเมริกาซึ่งเป็นเวอร์ชันที่เตะกันที่สหรัฐอเมริกาด้วยก็เป็น3รายการติดที่อาร์เจนตินาได้แชมป์มาทุกรายการ แต่ยังมีรายการนึงที่ได้เหมือนกันก็คือ2022เนี่ยเป็นรายการFinalissimaที่เป็นเอาแชมป์ยุโรปกับแชมป์อเมริกาใต้มาเจอกันอันนั้นก็ชนะอิตาลีเหมือนกัน
1: ครับ
0: ถ้านับเป็นรายการอีกหนึ่งรายการเมเจอร์ด้วยมันก็เท่ากับว่าอาร์เจนตินาได้แชมป์มา4รายการติดแหละ21 22
1: ครับ
0: 22 2รายการแล้วก็24 2024
1: ก็ต้องบอกว่าเกมรับทั้ง2ทีมเนี่ยไม่ค่อยดีเนาะอาร์เจนตินาเสียไปแล้ว6ประตูนะต่อแม้จะยิงได้เยอะแต่ก็เสียเยอะเหมือนกันส่วนอังกฤษเองเนี่ยก็มีปัญหาเกมรับเช่นเดียวกันนะหลังจากเสีย2ประตูให้เม็กซิโกไงแล้วก็ต้องมาต่อเวลากว่าจะชนะนอร์เวย์ได้อีกเพราะฉะนั้นเกมนี้ถ้าเปิดเกมแรกกันเนี่ยสกอร์สูงเนี่ยน่าจะมีให้เห็น
0: ก็มีโอกาสเดี๋ยวผมไปดูไลน์อัพแล้วกันไลน์อัพออกมาแล้วคู่นี้ก็ทั้งฝั่งอังกฤษครับทีมของโทมัสทูเคิลเนี่ย ประตูวันนี้เป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดครับแนวรับมีจอห์นสโตนมาร์กเกฮีครับริชเจมส์แล้วก็เชสสเปนส่วนกองกลางเนี่ยมีเดคันไลท์ครับเอเดนเอเดอร์สันจูดเบลลิงแฮมแล้วก็มอร์แกนโรเจอร
1: ์
0: ส่วนแนวลุกเนี่ยมีแคริเคนกับแอนนิวกอร์ดอนครับส่วนทางฝั่งลูกทีมของเรโอซาคาโรนีครับซาคาโรนีครับอาร์เจนตินาประตูเป็นเอเมโนมาร์ติเนสครับแนวรับมีนิโคลัสแทฟิโกดิซานโดมาร์ติเนสครับคริสเตียนโรเมโรแล้วก็นาโฮโมรีน่ากองกลางมีแลนโดปาเรเดสครับเอ็กซินแม็กอลิสเตอร์แล้วก็เอนโซเฟอร์นันเดสส่วนแนวลุกวันนี้เป็นฮูเลียนอัลบาเลสครับเจอริโนซิโมเน่ครับแล้วก็เลโอนาร์โดเมสซี่กัปตันทีม
1: คือพอเห็นตัวแล้วอย่างเงี้ยต้องบอกว่าถ้าอังกฤษหยุดเมสซี่ได้อ่ะคราวนี้จะมาวัดกันที่แดนกลางเลยนะ
0: ครับ
1: ถ้ากลางใครคลองบอลได้มากกว่ากันเนี่ยมีโอกาสเปอร์เซ็นต์ที่จะจบเกมได้ง่าย

0: กว่า
1: ครับ
0: ครับผมมองอย่างนั้นนะ
1: แต่ผมถ้าดู จากฟอร์มเนี่ยในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยผมชอบกองกลางอังกฤษมากกว่านะทั้งเบลลิงแฮมทั้งเอเลียดเดซันรวมถึงเดคแคร์ไลท์เนี่ยดูเล่นกันลงตัวอยู
0: ่ครับ
1: และเบลลิงแฮมอย่างที่บอกว่าพอรอบออกเอามานี่แกฟอร์มดีเลยตอนที่เรายิง2ประตูด้วยส่วนอาร์เจนติน่ากองกลางก็เป็นชุดเดิมจากที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกอีกแล้วก็มีเอนโซเฟนเดสอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์แล้วก็เลโนปาเลเดช
0: ครับ
1: ก็แข็งแกร่งเหมือนกันน่าจะสู้กันสนุกในตำแหน่งกองกลางส่วนแนวรุกเนี่ยฮูเลนอัลบาเรซเพิ่งมายิงเกมที่แล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็เงียบๆไปจะมีเมสซี่เนี่ยแหละที่โดดเด่นที่สุดละแล้วก็อังกฤษเนี่ยมีแฮร์รี่เคน
0: ครับ
1: แล้วก็กอร์ดอนเนี่ยบางทีก็หายบางทีก็ พีคผมยังชอบผมยังชอบอังกฤษมากกว่านะวันเนี้ยแต่ผมเห็นกองหลังเนี่ยเขาใส่แบ็คขวามา2คนนะบริเจมกับเชสสเปนเนี่ยต้องดูว่าใครจะยืนฝั่งไหนแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยรีเจมน่าจะเล่นแบ็คขวาเชสสเปนน่าจะเล่นทางซ้ายนะ
0: ปิดเมสซี่ให้อยู่อ่ะผมว่าแล้วก็มาวัดกันที่แดนกลาง
1: ครับมีโอกาสอ่ะดูจากไลน์อัพเชสสเปนเล่นซ้ายนะแล้วก็รีเจมเล่นขวาวันนี้อยู่ที่ประตูแรกอ่ะว่าจะออกฝั่งไหนบางทีลูกเดียวอาจจะตัดสินเกมก็ได้สำหรับเกมนี้แต่ผมยังชอบอังกฤษเลยกันผมว่าอังกฤษมีโอกาสที่จะผ่านอาร์เจนตินาเข้ารอบได้แต่ว่าอาจจะต้องไปลุ้นในช่วงต่อเสร็จ
0: ครับ
1: เมื่อคืนจบเร็วไงคืนนี้ขอยาวๆแล้วกันเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงก็เดี๋ยวเราจะออกเร็วหน่อยนะเราจะประมาณ50ประมาณนี้55เพื่อที่จะให้ทีมภาคมาเตรียมความพร้อมนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้เนี่ยภาพถ่ายสดก็มาแล้วเนี่ยเมสซี่ลงมาวอร์มแล้วนะเมสซี่ไม่เคยเจออังกฤษด้วยนะ
0: ไม่เคยเลย
1: เขาถามว่าคุณธีรพัฒน์ถามว่าเจอกันนัดล่าสุดมาถึงตอนนี้ใครเตะอยู่บ้างครับบางคนยังไม่เกิดด้วยซ้ำน่าจะหมายถึงบอลโลก2002นะโอ้โหไม่น่าจะเหลือใครแล้วมั้ง
0: ไม่น่ามีใครแล้วนะ
1: เดี๋ยวผมไปดูให้อังกฤษแต่จำได้ว่าชุดนั้นเนี่ยอาเจน่าน่าจะมีบาติสตูต้าอยู่นะปี2002อ่ะส่วนอังกฤษก็จะเป็นพวกเบ็คแฮมโอเว่นอะไรพวกนี้แหละเดวิดซีแมน
0: ครับ
1: โหแต่กี่ปีแล้วล่ะ10
0: นานแล้วอ่ะ
1: 24ปีเราไม่น่าจะเหลือใครแล้วนะชุดนั้นเนี่ยผมลองดูนิดนึงอาเจนตินาชุดนั้นเหรอเดี๋ยวดูอังกฤษกันละกันอังกฤษเนี่ยตอนนั้น
0: ไม่มีแล้วล่ะ
1: อังกฤษกุนซือตอนนั้นเป็นสเปนโกลันเอ็กซันก็ไม่มีแล้วนะ
0: ครับ
1: ก็ชุดนั้นจะมีอย่างแนวลุกมีโอเว่นมีฟาวเลอร์พอสโคแบ็คแฮมเฟอร์ดินานเนี่ยพวกนี้เลิกไปหมดแล้วเดวิดซีแมนเวสบาวเนี่ยกาเรตซาวเกตเนี่ยเป็นกุนซือแล้วนะ
0: ครับ
1: ก็ซาวเกตนี่คุมอังกฤษไปเล่นบอลโลกแต่ปี2018แล้วนะตอนนั้นมีโอเว่นฮาร์กรีฟอดีตนักเตะมิวนิกแล้วก็แมนยูแล้วก็มีโจโคเนี่ยเลิกไปหมดแล้วเนวิดเจมพวกนี้เลิกไปหมดแล้วนะ
0: ครับผม
1: ไม่น่าจะเหลือใครละแล้วก็อาเจนเนี่ยผมดูอาเจนนิดนึงอาเจนเนี่ยตอนนั้นขอเวลาแป๊บหนึ่งนะ
0: นั่นจะผมมาข้อความต่อ
1: ครับผม
0: คุณสิริพรก็เข้ามาทักทายพวกเราสองคนนะสวัสดีครับ
1: ครับ
0: มาในทาง YouTube วันนี้ในงานโมโนไคลภาคครับ
1: ไม่แน่ใจนะวันนี้ผมไม่ได้ไปงานด้วยอาจจะเป็นพี่แจ็คกี้แหละพี่แจ็คกี้กับพี่ฟุกหรือเปล่านะ
0: คุณณัฐพงศ์เจม
1: ผมเจอละรายชื่อเจนีน่า
0: ครับ
1: กองหลังตอนนั้นน่ะมาริโอโปเชตติโน่นะก
0: ็
1: ตอนนี้เป็นกุนซือทีมชาติอเมริกาที่เพิ่งตกรอบไปมีวอเตอร์สเมลก็เป็นทีมงานของซาคาโรนี่ด้วยฮาเวียร์เซนเนตติน่ะเคยอยู่อินเตอร์ก็เลิกไปแล้วเลิกไปหมดแล้วแหละไม่เหลือใครแล้วนะไม่เหลือ
0: ไม่น่าเหลือแล้วล่ะ
1: ไม่เหลือละ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ทางในแอปแดงนะครับคุณณัฐพงศ์นะครับบอกว่าในถ่ายทอดสดเป็นพี่เหม็งซัมเมอร์ฮิลกับพี่นานนะครับ
1: ครับ
0: เชียร์แฮร์รี่เคนให้ได้แชมป์ครับ
1: ผมก็เชียร์แฮร์รี่เคนให้ได้แชมป์กันนะ
0: หากสเปนคว้าแชมป์โลกเต็งบัลลงดอจะเป็นใครครับ
1: โอ้โห
0: หัวนี้ยากเน
1: า
0: ะ
1: ยากเลยอะแล้วสเปนเดี๋ยวผม
0: ถ้าสเปนเป็นแชมป์โรดี้เองก็ได้2แชมป์

0: มีโอกาส
1: กับแมนซิตี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ๆก็มีโอกาส
1: แต่แมสซี่เองสมมุติถ้ายิงเป็นดาวซัลโวคนเดียวอะก็มีลุ้นเหมือนกันนะ
0: แต่อาจจะยากหน่อยเพราะผลงานกับสโมสรไง
1: แต่ว่าบอลโลกมันค่าสัมประสิทธิ์มันค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกัน
0: อืมบอลลงดอมันเป็นเรื่องของผลโหวต
1: ก็ใช่ก็แต่ว่าครั้งที่แล้วไงที่แมสซี่ได้บอลลงดอจากบอลโลกไง
0: แต่ว่า
1: อันนั้นคือส่วนสำคัญเหมือนกันนะ
0: ก็มีโอกาสแต่ว่าผมยังมองไปที่โรดี้นะถ้าสเปนได้แชมป
1: ์ครับ
0: หรืออาจจะเป็นยาเมาก็ได้ไหม
1: ยาเมา
0: อาจจะยากหน่อยแต่ยาเมาก็ได้แชมป์ลาลิก้าไง
1: ครับ
0: ครับผม
1: ถ้าเป็นอังกฤษได้แชมป์ล่ะ
0: โอ้โหเดแคนไลท์เลย
1: เดแคนไลท์เน
0: า
1: ะ
0: เดแคนไลท์
1: จะได้นะ
0: ไม่ก็แฮร์รี่เคน
1: ก็ได้อีก
0: ครับ
1: ครับแฮร์รี่เคนน่าจะ
0: ก็มีโอกาสนะได้ลาซินโวด้วย
1: ครับ
0: อืม
1: ลงทุนลางานเพื่อจะดูบอลวันนี้กับนัดชิงเข้าใจได้ครับ4ปีมีครั้งหนึ่งเนาะ
0: ครับ
1: เหมือนย้อนรอยอดีตครับคุณจอมพล
0: ย้อนรอยอดีตหมายถึง
1: อันนี้ผมไม่แน่ใจเน
0: า
1: ะ
0: อาร์เจนต้ากับอังกฤษใช่ไหม
1: น่าจะเป็นอาร์เจนต้ากับอังกฤษแหละ
0: ครับผม
1: มาลาโดน่าไม่ได้ใช้มือครับแต่เป็นพระเจ้าที่ใช้มือทำประตู
0: เขาก็บอกว่ามันจริงๆมันมีเรื่องราวนะเกี่ยวกับความเล่ห์เหลี่ยมของมาลาโดน่าลองไปหาฟังดู
1: ครับ
0: มันเป็นแบบเป็นเล่ห์เหลี่ยมของเขาเนี่ยแหละครับผม
1: คุณณัฐพงศ์นะครับบอกว่ามาลาโดน่าคนเล็กมือเทวดา
0: ก็ได้อยู
1: ่และอีกคอมเมนต์หนึ่งของคุณณัฐพงศ์นะครับเมสซี่คนเล็กหัวใจใหญ
0: ่ใช่ใช่
1: คุณจอมพลครับเห็นข่าวแฟนบอลอาร์เจนตินาปะทะแฟนบอลอังกฤษครับ
0: เอาแล้วเหรอ
1: เอาแล้วแต่จริงๆก่อนหน้านี้มันมีแล้วปะบนสเตเดียมเมื่อนัดสองนัดก่อน
0: แฟนอังกฤษนี่เขาขึ้นชื่อแล้วแล้วอังกฤษนี่ เป็นแฟนบอลอังกฤษนี่เป็นกลุ่มแฟนบอลที่เดินทางไปสหรัฐเยอะสุดเลยนะดูบอล
1: ครับแต่ว่าเห็นภาพบรรยากาศก่อนเกมประมาณ 2-3 ชั่วโมงก่อนนี่แฟนบอลอาร์เจนตินานี่มารอหน้าสนามกันเต็มแล้วนะสนามแมนเชสเตอร
0: ์ครับก็แฟนอังกฤษเนี่ยยังไม่มาใช่ไหมคือแฟนอาร์เจนตินาไปเร็วเนี่ยเข้าใจแต่แฟนอังกฤษเนี่ยถ้ายังไม่ไปแสดงว่าเริ่มกลุ่มละ
1: เริ่มกลุ่มนะกำลังเดินทาง
0: กำลังหน้าแดงแล้ว
1: ใ
0: ช่ใช่เริ่มหน้าแดงละ
1: โอเคทำไมช่วงบอลโลกเวลาผมไปไหนผมเห็นคนแต่ผมเห็นคนใส่แต่เสื้อทีมชาติอาร์เจนตินาครับ
0: อันนี้จริงเพราะว่าวันที่ผมไปงาน ดูบอลที่สวนสาธารณะโมโนแม็กซ์เมื่อวันอาทิตย์เนี่ยคนใส่เสื้ออาร์เจนตินาเยอะมากแล้วผมไปไหนเนี่ยคนจะใส่เสื้ออาร์เจนตินาเยอะเหมือนก
1: ัน
0: นะแล้วที่สำคัญคือปักเมสซี่เนี่ยแหละก็อาจจะเพราะหลายๆคนเชียร์เมสซี่ไงอยากให้เมสซี่ได้แชมป์อีกสักครั้งนึงก่อนเลิกเล่นหรือแบบไม่รู้นะแต่ผมว่าเสื้อเจน่าก็สวยอยู
1: ่บอลโลกปีนี้เสื้อสวยหลายทีมนะ
0: ใช่
1: นอร์เวย์เองก็สวยนะ
0: ใช่
1: เยอรมันเองก็สวยนะ
0: แล้วต้องระวังนะช่วงนี้ผมเห็นข่าวเยอะก็คือเรื่องมิชชั่นชีพนี่แหละซ
1: ื
0: ้อเสื้อจะซื้ออะไรเนี่ยระวังหน่อย เพราะว่าด้วยความที่บางเสื้อบางตัวเนี่ยมันขาดตลาด
1: ครับ
0: แล้วพอคนเห็นราคามันถูกเกินไปเนี่ยก็ระวังไว้หน่อยเพราะว่าผมคนที่ผมรู้จักพอสมควรก็โดนหลายคนละ
1: เอาพอพูดถึงเรื่องมิจฉาชีพขอเตือนนิดนึงแล้วกันเรื่องถ้ามี SMS ส่งมาให้เรารับรางวัลหรือให้เราทายผลอะไรอย่าไปกดนะแล้วก็อย่าไปแอดไลน์ใครมั่วๆเนาะดูให้ดีตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับผมก่อนที่จะเพิ่มเพื่อนหรือว่าจะกดลิงก์อะไรเข้าไปนะครับ
0: ครับเขาบอกว่าอาร์เจนตินามีลูกเก่าลูกตุกติกเยอะกว่าและประสบการณ์ในรอบลึกๆภายใต้แรงกดดันมากกว่าอังกฤษส่วนอังกฤษถ้าจะชนะได้ก็ด้วยลูกโด่งคลับอาจก็มีความเป็นไปได้อะเพราะว่าอาร์เจนตินาชุดนี้ก็ได้แชมป์มาอย่างที่บอกว่า4รายการติดแล้วก็แชมป์โลกครั้งที่แล้วด้วย
1: ครับ
0: วันนี้อังกฤษชนะ 3-1 ครับอาจจะไม่ขาดนะผมว่าวันนี
1: ้
0: แต่เราจะไม่พูดเยอะแล้วกันเดี๋ยวเราจะปิวทั้งคู่นะ
1: ครับ
0: เราก็บอกว่าซัมเมอร์วิลพาฮอลแลนด์ตกรอบไปแล้วครับอันนั้นซัมเมอร์วิลวันนี้ซัมเมอร์ฮิลนะพี่อันนี้คนชื่อพี่อะไรนะซัมเมอร์ฮิลที่อยู่ที่เป็น
1: นึกออก
0: ใช่ใช่ใช่เราก็บอกขอรายชื่อทั้งสองทีมเดี๋ยวผมไปไล่ให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันเราก็บอกว่าผมว่ากริดผ่านเจน่าไปได้แชมป์แน่นอนครับ
1: ครับ
0: ผมมองว่าอังกฤษกับสเปนผมยังชอบสเปนมากกว่านะ
1: ครับผม
0: ดูสเปน เมื่อคืนแมตช์ขนาดฝรั่งเศสที่ว่าแน่ยังโดนเลย

0: ครับ
1: อังกฤษไปเจอสเปนเนี่ยผมว่าเผลอๆก็อาจจะเป็นสเปนอีกรอบนึง
0: เพราะสเปนถ้าดูจากเกมเมื่อวานเนี่ย เล่นกันดีมากไงอย
1: ่
0: างที่เรียนไปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่บอกว่าถ่ายทอดสดที่ไหนไหมคะก็ถ่ายทอดสดทาง Mono Max Application รวมถึง Mono Sport ช่อง29แล้วก็บรรยายสดทาง FM 9919ด้วยนะ
0: ครับ
1: ครับผมเดี๋ยวพี่เอกทีมสกุลกับพี่จุนเพ็งกวินจะเข้ามาบรรยายช่วง 02:00 ก็เดี๋ยวเราจอกประมาณ50แล้วกัน
0: ครับ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าผมดูข้อความทาง Facebook นิดนึงบอกว่าอาร์เจนตินาจะผ่านโปรโคสไม่อคติครับเป็นซาคาโรนี่ใช่ไหมเข้ามาแล้วทีมเปลี่ยนไปเลยนะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็ได้แชมป์โลกไปแล้วด้วยตอนนี้นักเตะอังกฤษลงมาวอร์มแล้วนะก็นำมาโดยแฮร์รี่เคนครับกับแอนทิวกอร์ดอนวันนี้2ตัวลูกที่ลงสนามเดี๋ยวผมสังเกตก่อนว่าในสนามนี้แฟนบอลเสื้อสีไหนเยอะกว่านะ
0: เยอะสีใกล้ๆกันด้วยนะ
1: ใช่แต่ว่าเท่าที่สายตาผมเห็นเนี่ยเหมือนอังกฤษจะเยอะกว่า
0: เห็นได้ไงผมเห็นแต่สนามหญ้า
1: เมื่อกี้ผมเห็นอยู
0: ่อ๋อโอเค
1: แฟนถ้าจะเป็นแฟนอเมริกานี่เขาเชียร์อังกฤษจะเชียร์เจน
0: อังกฤษละมั้ง
1: ไม่แน่ใจเลยนะ
0: ก็ไปแคมป์ก
1: ็
0: ไปคุมทีมอยู่ไงได้ไปเป็นเจ้าของทีมอยู่
1: ครับชุดเป็นแคมป์เดี๋ยววิ่งเยอะนะเดี๋ยวเจ็บนะ
0: ด
1: ึงแถวนี้ตัวสำคัญเลยครับลูกบอลนี่เขายังใช้เป็นโทนสีเดิมไหมหรือว่าใช้เป็นสีสำหรับนัดพิเศษละลูกบอลโลกนี่ดูเหมือนจะเป็นสีเป็นทองนะ
0: ครับ
1: เป็นเวอร์ชันที่ใช้สำหรับในรอบรองรอบชิงครับ
0: หรือเป็นลูกซ้อม
1: แล้วก็บอกว่าเมื่อคืนแฟนบอลฝรั่งเศสนอนวัดหลายคนเลยครับก็อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: ไม่มั่นใจเนาะ
1: ครับบอกว่าบอกว่าเนี่ยอาร์เจนตินาถ้าผ่านเจออพอโค้ดเมื่อกี้อ่านไปแล้วนะ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าประมาณนี้มาราโดน่าคนเล็กปัจจุบันเมื่อกี้อ่านไปแล้วนะครับผมส่งข้อความคืนได้แล้วกันข้อความ4689899แล้วก็ช่องทางทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยตอนนี้ก็เกมนี้กำลังจะเริ่มในประมาณ20นาทีตกว่าอาร์เจนตินาเนี่ยถ้าวันนี้ ชนะอังกฤษได้เนี่ยไปเจอสเปนผมว่าก็จะเป็นเกมที่น่าดูเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: สเปนกับอาร์เจนตินาเนี่ยเพราะว่าเมสซี่จะได้เจอสเปนไง
0: ใช่เอามา
1: แล้วอาร์เจนตินาลงมาแล้วเมสซี่ก็วิ่งนำเพื่อนลงมาวอร์มเลยเสื้ออาร์เจนตินานี่ก็สวยอยู่นะ
0: ทำไมต้องใส่มันผมเห็นแวบๆนะว่าทำไมต้องใส่สีน้ำเงินวันนี้เดี๋ยวลอง
1: สีมันใกล้เคียงกันไหมฟ้าขาวกับขาวเนี่ย
0: ก็เป็นได
1: ้ก็ไต่ที่ Mercedes Benz Arena วันนี้ที่ Atlanta
0: เนี่ยเดี๋ยวผมมาทวน11ตัวจริงของทั้ง2ทีมให้อีกทีนึงก่อนแล้วกัน
1: ครับผม
0: ก็ฝั่งอังกฤษนะครับก็มีจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับลิสเจมส์จอห์นสโตนมาร์เกฮีเจสเปนนะครับดีแคนไลฟ์เอเลียนแอนเดอร์สันมอร์แกนโรเจอร์จูดเบอร์ลิแฮมแอนโทนีโกดอนนะครับผมแฮร์รี่เคนส่วนอาร์เจนตินาครับก็มีมาร์ติเนสโมลินาโรเมโลมาร์ติเนสลิซันโดมาร์ติเนสนิโคลัสไตยาฟิโกเรนโดปาเลเลสนะครับผมจูเลียโนซิเมโอเน่นะครับเอนโซเฟอร์นันเดสอเล็กซิสแมคอลิเตอร์เลโอเนลเมสซี่และฮูเลียนอัลวาเรซ
1: ครับผมข้อความ ถามว่าสรุปตลาดนักเตะแมนยูได้ใครมาบ้างแล้วครับก็ตอนนี้นี่ได้มา3คนครับก็คนแรกเนี่ยเป็นอันเดรซานโตจากเชลซีคนที่2เนี่ยเป็นผู้สาประตูจากลีกครับคาวดาโลได้มาฟรีแล้วก็อยู่เรื่องเตเลมองนะจากวิลล่าดูแล้วแมนยูเน้นไปที่กองกลางนะ
0: ฤดู
1: กาลนี้แต่ได้เตเลมองมานี่คุ้มเลยนะกองกลางเนี่ยเตเลมองนี่ยิงประตูชัยใส่แมนยูมั้ยนะชิง FA คัพที่เลสเตอร์ได้แชมป์เนี่ยเดี๋ยวเช็คก่อนถามว่าเตเลแมงนี่เขาเป็นนักเตะที่แจ้งเกิดกับไอเดเรชมันแล้วเขาเรียกว่าตั้งแต่อายุ16เลยนะคือเก่งมานานมากพอๆ
0: 16เลยนะ
1: คืออยู่กับไอเดเรชตั้งแต่16แล้วแจ้งเกิดได้เร็วมากถ้าใครเล่น FM เกมฟุตบอล FM เนี่ยจะบอกเขาเป็นวันเดอร์คิดเลยเก่งมากแล้วก็อยู่กับไอเดเรชตั้งแต่16แล้วมาอยู่เลสเตอร์ใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็มาอยู่กับวิลล่าพอๆเดินการแหละเดินการเนี่ยแจ้งเกิดตั้งแต่อายุ15เลยนะ ส่วนที่ออกของแมนยูเนี่ยก็มีฮอยลุ

0: นะที่อยู่กับนาโปลีแบบถาวรแล้วแล้วก็มีอย่างคาสิมิโร่ที่หมดสัญญาทาเรมาลาเซียนี่ก็หมดสัญญานะซานโชก็หมดสัญญาไปแล้วอืมแล้วก็แรดฟอร์ดนี่ดูแล้วก็ไม่น่าจะอยู่กับทีมต่อนะอืม
1: จะไปทีมไหนมีข่าวไหม
0: ก็ยังไม่มีนะตอนนี้ยังไม่เงียบอยู่เลย
1: ค่าเหนื่อยสูงนะแรดฟอร์ด
0: อืม
1: ครับ
0: บอกว่ารอบนี้ถ้าอิตาลีเข้ามาด้วยคงจะมันครับก็น่าจะได้อิตาลีไม่มาบอลโลกคราวนี้ก็ทำให้บอลโลกมันขาดทีมใหญ่ไปหนึ่งทีมมันก็
1: ครับ
0: คืออิตาลีเป็นทีมแม่เหล็กไงคนเชียร์เยอะโดยเฉพาะบ้านเราแล้วพอไม่มามันก็น่าเสียดาย
1: แฟนบอลอิตาลีเขาแบบว่าลงมือเส้นเลือดเลยนะเชียร์กันแบ
0: บ
1: ในสโมสรนะเพราะฉะนั้นทีมชาติก็โอ้โห
0: เหมือนตอนอังกฤษไม่ได้ไปยูโรแหละก็เหมือนกันอังกฤษก็เคยพลาดเล่นยูโรเมื่อปี2008ไง
1: ครับ
0: ที่โดนนิโก้คันชาโคเอเชียยิงอ่ะก็ไม่ได้ไปเล่นบอลยูโรคราวนั้นก็กล่อยไปเหมือนกันนะแล้วยิ่งอังกฤษเป็นทีมมหาชนด้วยแต่ว่าอิตาลีเดี๋ยว4ปีข้างหน้าถ้าเพิ่มทีมก็น่าจะได้ไปแล้วแหละถ้าไม่ได้ไปนี่ก็อีกเรื่องนึงนะ เรื่องใหญ่เลยนะไม่ได้ไปถ้าเพิ่มทีมเนี่ย
1: มันก็ต้องย้อนกลับไปที่เราคุยกันเมื่อต้นชั่วโมงนะว่ามันก็ต้องเซตระบบทีม
0: ใช
1: ่หรือว่าหาอะไรที่จุดที่ลงตัวและแน่นอนถ้าเป๊ปเข้ามาคุมเนี่ย
0: แต่จะมาหรือเปล่าไงอีกเรื่องนึงนะ
1: แต่ถ้ามาไงในทางของเป๊ปมันแบบชัดเจนอยู่แล้วอะตั้งแต่คุมบาร์เซโลนาบาเยิร์นหรือรวมถึงแมนซิตี้อะเนาะ
0: แต่ใครจะมาตอนนี้ก็หนักใจครับอิตาลี นักเตะเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นไม่ได้แบบเหมือนแต่ก่อนแล้วไงอย่างที่ผมบอกไปอะว่าชุดล่าสุดอิตาลีที่เรียกมานี่โอ้โหเอานักเตะที่พอจะคุ้นชื่อเนี่ยนับชื่อได้เลยนะ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่เป็นดาวรุ่งหมดเลยส่วนนักเตะที่ เป็นตัวหลักๆเนี่ยอย่างกองหน้าก็ไม่ได้มีใครที่พอจะพึ่งพาได้เท่าไหร่อย่างมีแค่เลตเตกีพวกนี้มีเมย์เซคีแล้วเงี้ยไม่ได้มีนักเตะที่เป็นระดับที่จะเป็นเวอร์คาที่จะแบบยกระดับทีมได้นะมีแค่กองกลางก็มีโทนาลี่เนี่ยพอจะเป็นนักเตะระดับท็อปอยู่มาเรล่าพวกนี้นะตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเหนื่อยเลยอะใครมาเป็นโค้ชตอนนี้ตอนนี้
1: แล้วถ้ามองว่ามันเป็นความท้าทายอะ
0: โอ้โห
1: เออเป๊ปชอบ
0: ท้าทายมันก็อีกเรื่องนึงนะ แต่เป๊ปตอนที่อยู่บาร์ซ่าเขาก็อยู่ในยุคที่แบบนักเตะก็พร้อมแล้วนะในยุคที่มีนักเตะระดับเมสซี่ทั้งอะไรพวกนั้นอะตอนที่เป๊ปคุมอะมาอยู่แมนซิตี้ก็เป็นแมนซิตี้ที่ทำรอไปแล้วอะมาเติมนิดอีกหน่อยแค่นี้เติมนิดเติมหน่อยแต่ตอรี่นี่คือมันเหมือนต้องเริ่มใหม่หมดเลย
1: ครับ
0: และตอนนี้นะแต่ว่านั่นแหละอีก2ปี2028ก็เป็นเรื่องของยูโรอิตาลีก็ต้องไปให้ได้นะ
1: ครับ
0: ครับไม่งั้นนี่วุ่นวายเลยนะถ้าไม่ไปยูโรเนี่ยบอกว่าไก่หนุ่มเนื้อไก่หนุ่มเนื้อนุ่มอร่อยเต็มปากเต็มคำครับไก่หนุ่มเนื้อนุ่มอ๋อหมายถึงฝรั่งเศสไงเมื่อคืน บอกว่าเก่งมาจากไหนมาแมนยูก็เป็นได้แค่ดอกไม้ประดับแจกันให้พี่หนวดจอมบ่นแหละครับบูโน่เฟรนันเดสนะเมื่อคืนก็มาเกมที่เจอกับสเปนก็เงียบเลยนะวันนั้น
1: ท
0: ัวร์นาเมนต์นี้ดูเงียบๆนะบูโน่แต่บูโน่ก็ยังอยู่กับทีมนะแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญในเกมลุกของทีมเหมือนเดิ
1: ม
0: และปีหน้าแมนยูได้กลับเล่นแชมเปี้ยนลีกด้วยข้อความบอกว่าวันนี้ที่สถานีรถไฟมาไลฟ์ไหมครับวันนี้เขาไม่ได้จัดที่สถานีรถไฟมั้งเขาจัดที่สตูดิโอนะโมโนแต่ถ้าวันอาทิตย์ถ้าที่สถานีรถไฟเนี่ยผมน่าจะไปอยู่นะครับผมข้อความบอกว่าประมาณนี้ครับสรุปนักเตะแมนยูสรุปท้ายแล้วนะ
1: สิบเอ็ดตัวจริง
0: ครับไปแล้ว
1: เนาะ
0: ครับผมเกมก็กำลังจะเริ่มนะอีกประมาณ10นาทีดูแล้วก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกแล้วก็มีโอกาสที่จะยืดด้วย
1: ครับ
0: ดูแล้วบางทีในเวลาอาจจะไม่ยิงกันด้วยนะ 0-0 นะไปต่อเวลาพิเศษนี่สนุกเลยแล้วเจนีน่าก็ต่อเวลามาเกือบทุกรอบนะ
1: แต่ว่าถ้ามีทีมใดทีมหนึ่งขึ้นนำเร็วเนี่ย
0: ครับ
1: อาจจะเป็นเกมที่สนุกเลยอาจจะยิงกันเยอะเลยทีนี
0: ้ก็ไม่แน่หรอกว่าคืนก็คิดว่าจะยิงเยอะก็ยิงแค่2นะสเปนก็ปิดเกมฝรั่งเศสหมดเลยเมื่อคืนไม่มีโอกาสได้ยิงในฝรั่งเศส
1: เจอสวนนะ
0: ถ้าผมอยากผมเห็นยากเห็นสเปนชิงกับอังกฤษนะ
1: สเปนชิงกับอังกฤษ
0: คง แต่สเปนชิงกับเจนีน่าก็น่าดูเหมือนกันครับผม

0: ขาบอกว่าบราซิลชุดนี้สู้ชุดยุคเก่าไม่ได้เลยครับจริงครับสเปนบราซิลใช่ไหมบราซิลโหผมยังชอบมากเลยปี2002 เนี่ยคือผมอาจจะไม่ได้ดูหรอกไม่ได้ดูเล่นแต่แบบโอ้โห
1: นักเตะมันแบบคุณภาพแบบทั้งทีมนะ
0: ครับ
1: มันออสตาร์เลยอ่ะ
0: ชุดนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดเลยนะมีวอลโดเนี่ยคือผมเนี่ยเป็นช่วงที่ผมกำลัง

0: ุคเปเล่นะไม่ทันจะทันแค่2002แต่หลังจากนั้นมาเนี่ยโหหายไปในบราซิลแล้วก็บราซิลเนี่ยในบอลโลกเนี่ยพอได้แชมป์ปี2002เนี่ยก็แทบไม่เคยเข้าถึงรอบรองชนะเลิศเลยนะ2006เนี่ยตกรอบก่อนรอง2010ตกรอบก่อนรองที่บราซิลปี2014เนี่ยก็ได้อันดับ4แล้วก็แพ้เยอรมันไป 7-1 ไง
1: ครับ
0: ในรอบรองชนะเลิศแล้วก็ที่2018เนี่ยตกรอบก่อนรอง22ก็ตกรอบก่อนรองมีครั้งนี้แย่สุดเลยตกรอบ16ทีมสุดท้ายแต่บราซิลเนี่ยนักเตะเขาก็พอหมดเนย์มาร์ก็ยังมีตัวอื่นที่จะมาเสริมได้ในอนาคตอย่างวินิซิจินเนี่ยก็เพิ่ง26เองเอนดริกก็เพิ่ง19ก็ดูแล้วมีตัวมาทดแทนเนย์มาร์แน่นอนอนาคตนะกองกลางก็ถือว่าลงตัวอยู่มีทั้งบูโน่กิมาไลมีลูคัสปาเกต้าอะไรพวกนี้แต่ว่าชื่อมันก็ไม่อาจจะเป็นไม่ได้เป็นระดับท็อปเท่าไหร่ไงนอกนั้นเนี่ยโอ้โหก็นักเตะก็อาจต้องใช้เวลาสักพักเลยแหละกว่าจะกลับมาเป็นระดับท็อปได้นะบราซิลเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วบราซิลเนี่ยไม่ได้แชมป์เมเจอร์เนี่ยมาตั้งแต่ปี2019แล้วนะ2019เนี่ยคือครั้งสุดท้ายที่ได้แชมป์โคปาอเมริกาก็คือครั้งที่เป็นเจ้าภาพด้วย2019นี่2026แล้วอะ2026 2019ก็7ปีละเกือบ10ปีละที่บราซิลห่างหายจากรายการเมเจอร์ไป2019ตอนนั้นเนี่ยนัดชิงชนะเปรูนะได้แชมป์ส่วน2021เนี่ย นัดชิงแพ้เจน่าในบ้านด้วย
1: มันมีวลีเด็ดนะก่อนเกมนะชลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับก็ออกมาพูดว่าให้สัมภาษณ์เนาะว่าอังกฤษเนี่ยเคยได้เห็นหัตถ์พระเจ้ามาแล้วในเวิลด์คัพปี1986
0: ครับ
1: และต่อจากนี้พวกเขาจะได้เจอกับเท้าซ้ายของพระเจ้าเฮ้ยเป็นไงวล
0: ีใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับผมเห็นฮาแลนด์เขาใส่เสื้อเมสซี่นะฮาแลนด์นี่ก็เชียร์เมสซี่นะ
1: ครับ
0: บอกว่า อังกฤษถ้าผ่านอาร์เจนตินาได้ถึงแชมป์เพราะบอลสไตล์ TikTok อย่างสเปนแพ้ทางบอลแข็งแกร่งอย่างอังกฤษครับก็ไม่แน่อังกฤษก็มีโอกาสที่จะได้แชมป์โลกกันอังกฤษนี่อย่างที่บอกว่าพลาดไป2ครั้งแล้วคือยูโรนัดชิง2ครั้งเลยบอลโลกครั้งที่แล้วใกล้เคียงสุดก็เข้า รอบรองชนะเลิศปี2018
1: ครับ
0: อยากเห็นอังกฤษได้แชมป์เหมือนกันแต่ว่าเนี่ยโหแฟนบอลอังกฤษเยอะนะวันนี้
1: ใช่
0: ผมชอบมากเลยวันนี้
1: นะคนไหน
0: เมื่อกี้แฟนบอลอังกฤษคนแรก
1: โอ้น่าจะผู้หญิงละดูทรง
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: นี่
0: เมสซี่เดินกับบริการนะโรดิโกเดปอร์มือซ้ายมือซ้าย
1: คู่กันตลอดนะ
0: อยู่สโมสรเดียวกันด้วยไปไหนไปด้วยกัน
1: อืม
0: เนี่ยอังกฤษโอ้โหชนะมา6เกมเนี่ยชนะถ้านับรวมต่อเวลาด้วยชนะ5เกม
1: ครับ
0: คือความหมายของนับรวมต่อเวลาคือเกมที่นอร์เวย์เนี่ยเขาต่อเวลาพิเศษ
1: ใช่
0: จะเสมอแค่กาน่าเกมเดียวส่วนอาเจนนี่ถ้ารวม120นี่ชนะทุกเกมนะคือไม่ต้องต่อจุดโทษเลยอ่ะแล้วเสียไป6ประตูยิงนัดละ3อ่ะมีเจอออสเตรียแค่เกมเดียวที่ยิง2ประตูแฟนบอลก็เยอะนะวันนี้ก็เตะกันที่แอตแลนต้าครับซึ่งแอตแลนต้านี่น่าจะใช้เป็นนัดสุดท้ายละในบอลโลกครั้งนี้คนนี้ผมไม่แน่ใจนะใครถือบอลลงอ่ะ เกมกำลังจะเริ่มครับเนี่ยเป็นลูกบอลพิเศษนะที่เขาใช้ในรอบรองสีทองทอง
1: บอกว่าถ้าฮาแลนด์มาเล่นให้อังกฤษผมว่าน่าดูสุดๆนะจาก
0: จริงๆฮาแลนด์เขาเล่นอังกฤษได้นะเพราะว่าเขาเลิกเล่นในหลายประเทศฮาแลนด์เนี่ยแต่ว่าสุดท้ายก็เล่นให้กับประเทศของพ่อเขา
1: ครับ
0: เขาเกิดที่ลีดที่สาราจากที่ลีดนะแต่ว่าสุดท้ายก็เลือกเล่นให้กับนอร์เวย์ตามคุณพ่ออาร์พิกินฮาแลนด์เขาคงไม่มาอังกฤษแล้วเขาไม่เล่นอังกฤษแล้วเขาก็ต้องเล่นให้กับชาติของคุณพ่อเขานะแต่ถ้ามาอยู่อังกฤษก็อาจจะยากหน่อยเพราะอังกฤษมีแฮร์รี่เคนไง
1: แต่ก็ฮาแลนด์เลย
0: ฮาแลนด์เนี่ยตอนเล่นฟุตบอลยูสิบยู โยชนชิงแชมป์โลกเนี่ยยิง9ตัว

0: วยนัดเดียวเนี่ยหลายคนก็น่าจะเริ่มรู้จักเขาตอนนั้นแหละแล้วก็มาแจ้งเกิด
1: เขาติดกับใครยิงคนเดียวเข้าประตู
0: ผมจำไม่ได้ว่าเกมอะไรแต่ว่าตอนนั้นฮือฮามากยิงเก้าลูกเราก็เริ่มแจ้งเกิดกับเรดบูลซาวบวกแล้วก็เคยร่วมงานกับโซชาตอน
1: จูโม่ด้วยสี่สามโลกก็แฟนบอลทีมชาติอังกฤษก็ใส่เสื้อเป็นแบบว่านักรบสมัยก่อนของอังกฤษเนาะ
0: แฟนบอลนี้เยอะมากครับที่อาร์เรนต้าก็จะเป็นเกมสุดท้ายอย่างที่บอกนะว่าเชสสามที่อาร์เรนต้าครั้งสุดท้ายส่วนนัดชิงชาเลอร์เนี่ยจะเตะกันที่เมดไลฟ์สเตเดียมนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมนะ
1: ครับ
0: เตะกันที่นิวยอร์กนัดชิงช่วงท้ายก่อนดูบอลในคืนนี้ผมอยากทราบเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมคนไทยมีแต่คนใส่เสื้อทีมชาติเตนิน่ากันทั้งนั้นเลยครับไหนบอกคนไทยเชียร์อังกฤษกันเยอะไงอ๋อไม่ผมว่าอาจจะเรื่องของแฟนบอลส่วนใหญ่แหละหรือไม่เสื้อเตนิน่าอาจจะหาง่ายไงช่วงนี้หาง่ายกว่าอังกฤษป่ะแต่ว่าหลายคนคงเชียร์เตนิน่าแหละแล้วก็เชียร์เมสซี่เชียร์อะไร
1: เนี่ยเขาบอกว่าใส่เสื้ออังกฤษก็มีเยอะเหมือนกันเ
0: พีย
1: ง
0: แต่ไม่เห็นอังกฤษก็เยอะ
1: จริงๆผมเห็นหลายประเทศอยู่นะฝรั่งเศสเองก็เยอะนะเยอรมันเองก็เยอะนะ
0: ใช่ใช
1: ่นอร์เวย์ก็มีบ้างนะ
0: นอร์เวย์เนี่ยมี
1: ญี่ปุ่นเนี่ยผมก็เห็น
0: ใช่ญี่ปุ่นก็เยอะ
1: ใช่ญี่ปุ่นก็เยอะ
0: แล้วอย่างที่บอกว่าเสื้อหลายชาติตอนนี้ขาดตลาดเวลาจะไปเลือกซื้อเนี่ยต้องระวังหน่อยนะ
1: บางคนคนไทยบางคนก็แน่นอนแหละว่าดูพรีเมียร์ลีกเป็นส่วนใหญ่ใช่ไห
0: ม
1: แต่เขาก็ชื่นชอบนักเตะ
0: ครับผม
1: ในทีมนั้นๆอาจจะไม่ใช่สัญชาตินั้นไงอย่างเช่นคริสโนโรนโดอ่ะไปเชียร์โปรตุเกสอะไรเงี้ยมีหลายคนนะก็ไม่ได้เชียร์อังกฤษเชียร์ตามไอดอลที่เขาชอบอ่ะ
0: บอลของแท้ลูกประมาณกี่บาทครับผมไปดูเซ็นทันเนี่ยลูกละ 1,400 ถ้า 1,400 นะไม่ใช่เกตเพลเยอร์นะมันมีหลายเกตอยู่ถ้าเพราะที่ผมเช็คเนี่ยประมาณหลัก 5-6,000 ก็มีนะ
1: ครับ
0: เกตฟุตบอลโลกเนี่ยก็ต้องดูดีๆมันมีหลายเกตแต่ว่าถ้าซื้อมาตั้งโชว์ตั้งไลน์ก็ไม่ต้องเอาเกรดระดับเพลเยอร์ก็ได้หรอกใช่ไหมหมายถึงลูกบอลนะ
1: ใช่
0: ครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยบอกว่าเสื้ออังกฤษก็เยอะใช่ใช่ใช่อ่ะช่วงท้ายละเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมไหมข้อความ
1: มี
0: ตอนนี้นักเตะทั้งสองทีมก็ลงสนามแล้วนะเดี๋ยวดู SMS นิดนึงแล้วกัน
1: โอเคเขาบอกว่าการล้ำหน้า เขาเอาส่วนไหนของร่างกายเขาไม่ได้เอาส่วนไหนของร่างกายเขาไม่ได้เอามือด้วยใช่ไหมเพราะว่าลำตัวอยากทราบว่าการล้ำหน้าลักษณะการล้ำหน้าก็คือยังไงครับสอบถามผู้ดำเนินรายการครับจากแท็กซี่คนจน
0: ก็ไม่นับมือกับแขนเนาะคุณชมพิ
1: ษส่วน นับที่นับจากส่วนที่สามารถทำประตูได้
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: ครับ
1: เมื่อคืนยามินอะไรอะยามินอะไรอะคิดว่าน่าจะพิมพ์ว่ายาเมานะ
0: ม
1: ือสั้นกว่าตัวสุดท้ายอยู่นะครับที่เขาล้ำหน้าเฉพาะ
0: ครับ
1: มือสั้นกว่าตัว
0: เดี๋ยวเราต้องออกแล้วเพราะว่าตอนนี้นักเตะทั้งสองทีมลงสนามแล้วก็เดี๋ยวรับฟังการบรรยายสดเกมอังกฤษกับเจน่าได้ทาง FM 99นะวันนี้พี่จุ่นเพ็งกวินกับพี่เอกคิมสกุลจะเข้ามาบรรยายส่วนเราสองคนเดี๋ยวต้องไปแล้วเพราะว่าให้ทีมงานข้างนอกเตรียมตัวนะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวเจอผมกับแฟนใหม่ได้ครั้งหน้าครับในไลฟ์บอลโลกวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกคิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความ

0: มืองไทยแข็งแรง
1: บนโลกสตอรี
2: ่จูสฟงตันเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เดียวในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อนกลับไปดูสถิติปีศาจของจูสฟงตันกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกปี1958เขาสร้างสถิติที่ยังไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า60ปีคือการยิงคนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือ

0: ขาลงสนามไป6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีม

0: จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: FM99 คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM99 รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: FM99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM99
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วประเทศเลยนะครับทาง FM 99 Active Radio เอ้าคุณไม่สวัสดีคุณผู้ฟังเหรอคร
7: ับสวัสดีครับก็ผมรอพี่ทักผมมาไง
6: เออ
7: โอ้ตายแล้ว
6: เริ่มรายการเราก็ชนกันแล้ว
7: โอ้ตายตาย
6: นะฮะสวัสดีคุณผู้ฟังทางทั่วประเทศเลยนะครับ
7: ครับ
6: เออก็วันนี้นะรายการนายที่นานไลฟ์บอลโลกนะครับผมเอกคิมสกุลกับพี่ใหญ่
7: น้องเล็กดีกว่าฮะ
6: พี่ใหญ
7: ่น้องเล็กดูน่ารักกว่า
6: พี่ใหญ่จุนเพนกวิน
7: สวัสดีพี่เอกสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
6: พี่ใหญ่กลับมาแล้ว
7: ไม่ได้ไปไหน อ่ะเดี๋ยวพูดถึงไลน์อัพกันก่อนเลยแล้วกันนะครับอังกฤษประตูเป็นจอห์นพิกฟอร์ดนะครับแบ็คขวาเป็นลิสเจมส์นะครับซ้ายเจสเปนคู่เซ็นเตอร์มาร์กีกับจอห์นสโตนนะครับตรงกลางมีเดคันไลส์กับทางเอเดียนเดอร์สันด้านบนทางขวาโมแกนโรเจอร์สนะครับซ้ายอันธิกรดอนตรงกลางจูดเบลลิงแฮมแล้วก็หน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับ
6: ครับ
7: ก็อังกฤษของทางทูเคิลเปลี่ยน3คนนะวันนี้แอชลีย์คอนซ่านิโก้เลลี่แล้วก็โนนี่มาดูเก้หลุดไปนะครับลิสเจมส์เจสเปนแล้วก็โมแกนโรเจอร์ออกสตาร์ทนะครับส่วนอาร์เจนตินานะครับของทางลิโนสกาโลนี่นะครับประตูเป็นเอมี่มาร์ติเนสนะครับเกมรับทางขวาก็จะเป็นทางเดลเอโมรีนาซ้ายเป็นทางตาเกียฟิโก้นะครับคู่เซนเตอร์ครับเป็นคริสเตียโนเมโลกับลิซานโดมาร์ติเนสนะครับตรงกลางมีโรเปเรเดสอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์นะครับด้านข้างมีจูโน่ซิเมโอเน่ทางขวานะครับซ้ายเอนโซเฟรนันเดสแล้วก็คู่กองหน้าเป็นเลโอนาร์เมสซี่กับทางฮูเลียนอัลวาเรสนะครับก็เปลี่ยน1คนนะ
6: ครับ
7: ทางจูโน่ซิเมโอเน่ลูกชายของดิโก้ซิเมโอเน่ออกสตาร์ทแทนโรดิโก้เดปอนะครับ
6: ครับผมผู้การทีมหรือว่าเฮดโค้ชของทางอังกฤษอ่ะเป็นโทมัสซูเคิลนะครับ
7: ครับ
6: ส่วนทางอาร์เจนตินาเป็นเลโอนาร์สกาโลนี่
7: ครับผม
6: มาแล้ว
7: ก็นี่เป็นการเจอกันในรอบสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลกของทั้ง2ทีมเป็นครั้งที่6นะพี่เอกนะ
6: ครับ
7: ครั้งล่าสุดที่เจอกันคือปี2002นะครับฟุตบอลโลกฉบับเอเชียตอนนั้นนี่อังกฤษในรอบแบ่งกลุ่มก็เอาชนะอาร์เจนตินา 1-0 นะประตูจากเดวิดเบ็คแฮมนะครับในครั้งนั้นนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เจอกันในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของทั้ง2ทีมนะครับ
6: ครับก็ทักทายไปยังแฟนๆที่รับฟัง FM 99อยู่ทั่วประเทศด้วยนะครับผ่านสถานีวิทยุอสม

0: ท41สถานีนะครับทางวิทยุนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ทางออนไลน์นะครับเว็บไซต์ของ FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
7: Pulsa
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
8: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
6: บ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
7: พาวซ่าย
2: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
11: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: บ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: มีหลายคนบอกโอ้ยคุณจุนหายไหนมา
1: ผมไม่ได้ไปไหนครับผมเตะๆไปเรื่อยฮะ
0: อะไรนะ
1: ผมเตะๆไปเรื่อยครับผมใช้ชีวิตเสเพ
0: ผมนึกว่าคุณไปที่แถวซ็อกเกอร์บาร
1: ์อ๋อไม่ได้ไปฮะ
0: ผมมีสายรายงานมาว่ามีคุณเคยมีไปปิ้งสาวคนหนึ่งที่ซ็อกเกอร์บาร์ด้วย
1: นานแล้ว
0: ข้อมูลถูกต้อง
1: คิดแล้วยังเสียได้ตังค
0: ์อ่ะโอเคกลับมาที่เกมนะครับวันนี้เราจะอยู่กับเกมเยอะนิดนึง
1: ครับผม
0: นะครับเพราะว่าก็โอ้โหเป็นคู่สำคัญนะครับอังกฤษอยู่ในชุดข่าวล้วนนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับ
1: นี่ไงเมื่อกี้ไม่ฟังน้องไง
0: ว่าผมย้ำไงผมย้ำไงเพราะว่าคุณไม่ค่อยละเอียดผมก็เลยต้องมาคอยเก็บตกให้คุณอ่ะทำงานอ่ะคุณอ่ะผมต้องนั่งแบกคุณตลอดเวลา
1: โอเคโอเคโอเคชิงกันจังหวะกันอยู่กันตรงกลางสนามนะแต่ว่าอังกฤษได้ครองบอลไปครับ
0: ครับ
1: วันนี้พี่เอกมองว่าไงใครจะเข้าไปเจอกับสเปนในวันที่19
0: ใช่ผมมองจริงเหรอ
1: จริง
0: เพราะว่าคู่ที่แล้วเนี่ยผมมอง
1: ฝรั่งเศสเหรอ
0: ฝรั่งเศสไปแล้วให้ผมมองจริงไหม
1: จริงสิฮะ
0: อ้าวเหรอคืออ้าวอ้าวอุ้ยเริ่มเกมเนี่ยยังไม่ทันไรเลยครับจะมีเรื่องแล้วนะครับ
1: นอนกุมศีรษะอยู่นะครับ
0: โอ้โห
1: โอ้โหวุ่นเนี่ยต้นเกมครับไม่ถึง3นาทีเลย
0: เนี่ยทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีปากเสียงกันนะครับ
1: ปาเลเดสกับจูดเบลแฮมนี่ตะโกนคุยกันใหญ่เลยครับโอ้เพื่อนๆต้องเข้ามาห้าม
0: ครับ
1: จูดเบลแฮมพยายามฟ้องว่าทางเอเลียตแอนเดอร์สันน่ะโดนศอกเข้าไปนะครับ
0: โอ้โหนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่าครับนี่เริ่มเกม
1: อ๋อเป็นเอนโซ่นะเหมือนจังหวะเข้ามาแย่งอาจจะมีท่อนแขนขวาฟาดเข้าไปตรงบริเวณท้ายทอยของเอเลียตแอนเดอร์สันแต่ว่าคนที่มีปากเสียงเมื่อสักครู่นี้เป็นทางโจวุฒกับปาเลเดสเนี่ยผู้สินต้องเรียกทางเอนโซ่ปาเลเดสมาคุยหน่อยครับ
0: ข้อความทาง4689899นะครับทาง SMS 4689899รวมไปถึงทาง Facebook YouTube ที่มีการส่งข้อความเข้ามานะครับเดี๋ยวมีจังหวะเราอ่านให้นะครับวันนี้คุณเจ๋งเขาไม่ได้เอาโทรศัพท์มือถือมาไลฟ์ทาง TikTok ให้เราไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะพูดช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นไม่ได
1: ้โอ้ครับผม
0: เราต้องมาบ้านฟ้าบ้านเหลืองบ้านเขียวบ้านแดง
1: อ่าฮะ
0: อังกฤษครับ
1: บ้านหมุนไหมฮะ
0: บ้านหมุนเหรอฮะมาคุยใกล้ๆนี่ฮะจะตบให้บ้านหมุนเลยฮะเอ๊ะทางคุณห่างหายไปกับพี่ใหญ่คุณมานานเนี่ยคุณถึงก็ไปเก็บมุกบ้านหมุนมาคุณเพนกวิน
1: ไม่เป็นอาการส่วนตัวในช่วงนี้ครับสุขภาพย่ำแย่เหลือเกิน
0: ครับอังกฤษครับบอลอยู่กับจอห์นสโตนนะครับให้ไปที่มาร์คเกฮีครับขึ้นมา

0: ทางซ้ายครับสเปนเจสสเปนโอ้โหเจสสเปนพาบอลเลื้อยเข้ามากำลังจะเข้าเขตโทษแต่ว่าโดนแย่งไปได
1: ้เจสสเปนเล่นให้เอกหิมสกุลดูฮะโดนเอกหิมสกุลด่าทั้งทัวร์นาเมนต์ครับ
0: โดนด่าแหละตอนเรียกตัวนะฮะโอ้โหอ่ะวันนี้ดูที่ว่าจะแก้ตัวได้ไห
1: มวันนี้ออกสตาร์ทในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับเจสสเปน
0: ครับชื่อเขามีชื่อกลางด้วยนะ
1: อะไรครับพี่
0: เจสทูโทมัสสเปน
1: อ๋อครับผม
0: ลูกชาย
1: อย่าหยุดนานฮะใจผมหายแม่เจสแล้วหยุดไปตั้งนาน
0: เจสสเปน
1: ครับผม
0: ริสเทมเล่นกับเอเลียสเอเนอร์สันโอ้โหแล้วโดนผู้เล่นเจนติน่าบีบเร็วครับจ่ายบอลพลาดเองนะครับทางเอเลียสเอเนอร์สันแฟนทาง YouTube Facebook ก็คอมเมนต์มาได้วันนี้น่าจะมีให้รับชมทางฟรีทีวีกันด้วย
1: ครับผม
0: น่าจะเป็นทางช่องมูนาแม็กซ์
1: 29
0: นะคร
1: ับ ใช่ครับก็ติดตามได้นะพูดถึงคู่นี้เจอกันถ้าไม่ได้นับเฉพาะในส่วนของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคือเกมอุ่นเครื่องปี2005นะครับเกมนั้นอังกฤษเอาชนะอาร์เจนตินาไป3-2นะคร
0: ับ ข้อมูลคุณสุดยอดเลย
1: โอ้อยู่ตรงนี้ฮะข้างหน้าฮ
0: ะ
1: คลิกไปก็เจอครับพี
0: ่วันนี้เนี่ยไม่ได้มีเกมจัดกิจกรรมดูบอลสดที่สวนรถไฟนะครับเอ๊ะบางท่าน
1: เฮ้ยแต่เขาเหมือนมีที่นู่นเลยไหมพี
0: ่มีที่
1: โมโนเลย
0: ที่คุณแอบไปบ่อยๆอะ
1: จะบ้าเหรอ
0: ที่ไกล
1: ๆเล่นมุกไหนก็ได้อย่าเล่นมุกนี้อันตรายต่อหน้าที่การงานครับพี่
0: ที่คุณแอบไปบ่อย
1: ๆไม่มี
0: แล้วคุณบ่นว่าไกลอ่ะ
1: ไม่
0: คุ้มอ่ะที่คุณพูดอ่ะ
1: เรานี่นะงาน
0: ไม่หาเอ๊ะบางคนบอกว่าเอ๊ะพี่ครับทำไมผมมาเดินมาจะมาดูจัดกิจกรรมที่สวนรถไฟนะฮะมืดตื้อเลยครับเขาไม่ได้จัด
1: ยามไม่ให้เข้าด้วยนะเวลานี้เน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ได
1: ้น่าจะเปิดประมาณ4:00ขึ้นทางขวาครับอังกฤษเมื่อสักครู่นี้มอร์แกนโรเจอร์สพยายามจะเปิดเข้าไปแต่ว่าติดอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์อาร์แล้วครับเตะมุมทางขวาอังกฤษโดยเดคไลส์
0: คร
1: ับ เจ้าตัวนี้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่าฟิต 100% แล้วนะครับหลังจากก่อนหน้านี้มีอาการป่วยนะครับ
0: ป้องกันลูกเตะมุมนะครับโอ้โหเอมี่มาร์ติเนสเห็นเดคไลส์เป็นคนมาเตะบอลมาเตะมุมนะฮะแม่รู้สึกหวาดเสียวเลยทีเดียวเอ๊ะนี่มันอาร์เซนอลหรือเปล่า
1: แต่เขาก็คุ้นเคยแล้วอยู่แอสตันวิลล่ามา
0: เอาละครับมาดูลูกเตะมุมของเดคันไรส์ครับเคนสโตนขึ้นมาหมดเลยเอ้าเอ๊ะมุมของกริดเสา2โอ้โหนั่นล่วงไปคู่หนึ่งผู้สินไม่ได้ว่าอะไรผู้สินปล่อยให้เล่นต่อเมสซี่โดนสเปนครับถึงบอลก่อนยกเท้าสูงครับมาเกฮีครับผู้สินเป่าฟาวครับ
1: ส่วนจังหวะก่อนหน้านั้นมีจูริโนซิเมเน่กับจอห์นสโตนนี่ล่วงไปด้วยกันทั้งคู่นะครับแม่แต่ดูจังหวะจอห์นสโตนล้มก็อาจจะล้มง่ายไปนิดนึงครับ
0: นี่มองอีกมุมหน้าเหมือนพ่อเหมือนกันนะ
1: หมายถึงจูริโนใช่ไหม
0: ไม่มันทุนคุณอะ
1: หมายถึงใครหน้าเหมือนพ่อ
0: มันคุณ
1: ผมหน้าเหมือนพ่อจะบ้าเหร
0: อหยอกนะครับข้อความทางเอสเอ็มเอสนะครับฟังจากโอ้เอาละจากอ๋อฟังจากกอนดอครับจากกอลัม
1: อ๋อนี่เลยฮะคนที่เอาแหวนไปทิ้งฮะแซมไม่มาด้วยฮะ
0: เอ้ยปิ๊ปปิ้นคุณเนี่ยพูดมากมึงตัวแซมเลยปิ๊ปปิ้น
1: ผมเป็นเจ้าชายอารากอน
0: โอ้โห
1: สุดยอด
0: ทารากอนเนี่ยนะ
1: ที่
0: ตรงเนี้ยนะ
1: บ้านั่นมันสถานที่
0: อ๋อเหรอ
1: ไม่ใช่บุคคลโอ้แต่ว่าตากิฟิโก้นี่จังหวะเบียดล้มกันลงไปแล้วเป็นฟรีคิกของอาร์เจนตินานะครับแถวๆหน้ากรอบเขตโทษพวกเขาเองก็เคาะสั้นเลยครับ
0: ก็หูฟังที่รับฟังอยู่ในส่วนไหนของประเทศไทยนะครับอาจจะเป็นส่วนไหนของโลกก็ส่งเข้ามาทักทายเราได้นะ
1: ครับ
0: บอลอยู่กับทางโรเมโรนะครับเซโกโรเมโรให้มาตรงกลางโอ้โหจังหวะที่เอาฮูเลียนอัลวาเรสครับพยายามจะตวัดบอลเร็วขึ้นไปข้างหน้าโดนดักไว้ได้แล้วก็อังกฤษได้ฟาวล์ครับจังหวะนี้ครับ
1: เอาจริงนักเตะเจนีน่าหลายคนก็คุ้นเคยกับอังกฤษนะเอมิลิโนมาร์ตินเนสคริสเตียนโรเมโรลิซโนมาร์ตินเนสฮูเลียนอัลวาเรสนี่ก็เคยอยู่ซิตี้นะครับอเล็กซิสแมกลิสเตอร์เอนโซ่เฟร์นันเดสพวกนี้
0: ผมดูแล้วเกมนี้เนี่ยคุณจุน
1: เป็นยังไงสิ
0: อัดกันหนักแน่นอนนะครับ

0: คือฝั่งอาเจนเองเนี่ยก็ดุดุนั้นนะครับเอนโซปาเรเดสนะฮะ
1: เซนเวนเกอร์นะครับจานี่อินฟานติโน่แล้วก็เลขาธิการของทางฝั่งฟีฟ่าก็มาด้วยนะคร
0: ับแบ็คลิสเตอร์ครับออกบอลพลาดครับบอลออกไปจากสนามริมเส้นด้านขวานะครับอังกฤษจะทุ่มเข้ามาสเปนซ์บอลอยู่กับจูดเบลลิงแฮมมาร์เกย์เอเลียตแอนเดอร์สันหวาอ้าวแล้วครับแฮร์รี่เคนถึงออกกอร์ดอนครับถึงบอลตวัดกลับมาตรงกลางแต่ว่าแม่เข้ามือทางเอมี่มาร์ติเนส
1: คือมันแทบจะสุดเส้นหลังด้านซ้ายนะครับจังหวะตวัดมันก็ไม่ถนัดเลยครับหักเข้ามาได้นิดเดียวครับแล้วก็เอมี่มาร์ติเนสนี่ดักเสาแรกไว้แล้วครับแฮร์รี่เคนขยับขึ้นมาไม่ทัน
0: นี่เอมี่มาร์ติเนสพยายามจะบอกให้เพื่อนๆเนี่ยขยับขึ้นไปนะครับเพราะว่าผู้เล่นอังกฤษเนี่ยเข้ามาบีบกันเยอะก็จะได้ไม่ต้องเสี่ยงในจังหวะที่จะบิวอัพขึ้นมาบอลออกข้างไปครับอาร์เจนจะได้ทุ่มกล้องจับมาที่วันอดีตสมาชิกวง One Direction นะครับ
1: บอยแบนด์คุณก็ได้ฮะเนี่ย
0: ฟังจากในหูครับผมโอ้โหพาบอลขึ้นมาแล้วโดนรวบล้มไว้ผู้สินได้เล่นต่อนะครับเอลิสแอนเดอร์สันคือโอ้โหเนี่ยเกี่ยวล้มกันแล้วผู้สิน
1: ล้มระเนระนาดเลย
0: โอ้โหวันนี้ดูเนี่ยคือวันนี้ผมว่าน่าจะเป็นงานหนักสำหรับผู้ตัดสินแล้วครับ
1: ดูแล้วนี่ค้างทูมันกินนะฮะจบเกมก็เป่าเยอะเหลือเกินโอ้โห
0: เพราะว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยต่างเข้าบอลกันแรงทั้งคู่เลยนะครับ
1: คือมันมีจังหวะปะทะกันอยู่ตลอดนะครับแล้วนี่ก็เป็นเอนโซ่เฟรนเดสกับเอเลียนเนอร์สันอีกแล้วครับที่ปะทะกันเอนโซ่เนี่ยพยายามจะลุกขึ้นเอเลียนก็เอา มือเนี่ยคว้าขาของเอนโซ่ไว้ไม่ยอมให้ลุกขึ้นเหนียวไว้ก่อน
0: โอ้โหเอเลียนเนี่ยถ้าจับล็อกได้อีกนิดเนี่ยฟิกเกอร์โฟเล็กล็อกแล้วนะมาสักคู่นี้เนี่ย
1: โอ้กรรมการปวดหัวเลย
0: มาตรฐานของผู้ตัดสินในเกมนี้เนี่ยจะสำคัญมากนะครับคือเนี่ยจังหวะปะทะกันก่อนเกมเยอะมากแล้วก็ถ้ามาตรฐานแบบนี้เนี่ยมันก็จะต้องเป็นแบบนี้ตลอดทั้งเกมเลยครับ
1: แต่ว่าก็ให้เป็นดอปบอไปนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี
0: ้อายาฟิโก้คืนไปที่ลิซันโดมาร์ติเนสครับปาเรเดสครับลงไปต่ำให้มาที่เอนโซเอนโซเฟรนันเดสเอาจับบอลพลาดครับพี่เมสเมสซี่ฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยมีคนอาจจะมองว่าเมสซี่เองเนี่ยก็ปรับสไตล์การเล่นลงเยอะนะคุณหยุดนะออกแนวเดินซะเป็นส่วนใหญ่
1: ธรรมดา39แล้วนะเก็บแรงไว้ในส่วนของเวลาได้บอลได้ขึ้นเกมลุกดีกว่า
0: สปีดเป็นช่วงสั้นๆนะครับคง
1: ไม่ได้ไล่บีบอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับเมสซี่ครับพาบอลขึ้นมาเนี่ยครับจ่ายขนานเส้นไปแต่ผู้สินยกคงล้ำหน้าซะก่อนนะครับจะเล่นเร็วก็เนี่ยชนล่วงลงไปอีกแล้วนะครับซิเมโอเน่โดนตอนนิดตอนหน่อยเลยครับทั้งสองฝั่งเนี่ยเข้าบอลดู
1: ถือบอลไว้พิกฟอร์ดจะรีบมาเอาบอลก็มีวิ่งเอามือไปแตะบอลแล้วก็มีเบียดไหลกันลงไป
0: ครับ ข้อความทาง YouTube นะฮะคนแรกคนเดิมของเราคุณปลั๊กนะสวัสดีวันพฤหัสวันหวยออกนะครับคุณณัฐพงศ์บอกเป็นคู่ที่ตัวเท่ากันที่สุดแล้วครับ
1: อ้าวอย่านะเดี๋ยวโทรไปด่านะหาผมตัวเท่าพี่เอกเน
0: ี่
1: ย
0: ชื่นชมเขาล่ะ
1: ยังไม่มีจังหวะอันตรายนะครับในช่วง13นาทีแรกแต่อังกฤษขึ้นมาทางฝั่งซ้ายครับจังหวะนี
0: ้โอ้โหอังกฤษเอเลสเดอร์สันพาบอลอัดเป็นกอร์ดอนกอร์ดอนตัดเข้าในโอ้โหแหวก3แหวก4คือตัดสินใจช้าครับคือถ้าตัดเข้ามาจังหวะแรกแล้วตัดสินใจที่จะออกบอลจะยิงจะจ่ายอะไรเนี่ยเร็วๆก็จะได้ดีกว่านี้เอาละครับทางอาร์เจนติน่าโต้ขึ้นมาริมเส้นด้านขวาซิเมโอเน่วางขึ้นมาติดลิสเซฟอ้าวพักบอลพลาดอูเรนอเวเลสออกไปทางขวาเอนโซ่ตักเข้ามาตรงกลางแล้วบอลเลยเมสซี่ตามเก็บได้ครับด้านซ้ายตายาฟิโก้ให้มาปาเรเดส

0: สปาเลเดสคืนหลังกลับมาโอ้โหอาเจนเนี่ยคือจังหวะฉาบฉวยน่ากลัวมากนะครับแต่พออังกฤษเข้ามาประจำตำแหน่งกันหมดก็ช้าลงครับบูลิน่าให้ซิโมเน่กลับมาที่เอนโซ่เฟรนันเดสปาเรเดสไปที
1: ่เฮ้ยหน้าหังมาเนี่ย
0: หน้าหังมาครั้งเดียวนะหังบอกกูไม่มาแล้ว
1: หน้าหังบอกโอ้หนาโนดีกว่าจูนดึกก็ดึกได้ชุ่มเลยครับมุมทงด้านขวาครับอาเจนีน่าย้อนกลับไปก่อนครับ
0: คุณพีชีบอกว่ามาแล้วฮะเฉินเท่าหนาและไก่ป่าคู่หูคู่หาโอ้จุนมาแล้วเว้ยพี่ใหญ่กลับมาแล้ว
2: ไม่ได้ไปไหนจ้า
0: คุณกลัวอะไรอะ พี่ชาย พี่ชายสุดที่รักคุณเกมเนี่ยคุณถึงกับ ไปหลบเลียแผลใจไม่ได้นะคุณจุนคุณต้องกลับมาทำงานเหมือนเดิม
1: ผมให้กำลังใจเขา
0: อืมอาร์เจนตินาเมสซี่โดนเสียบล่วงไหล่ผู้สินให้เล่นต่อครับไม่ว่าอะไรชูเบลลิงแฮมไอ้กอร์ดอนก็โดนเตะล่วงเหมือนกันครับนี่มาทำลูกพี่ผมก็ต้องโดนเตะอัดล่วงลงไปเหมือนกันนะครับ
1: โดนอัดจากเหลี่ยมด้านหลังนะครับกอร์ดอนแถวๆกลางสนามแล้วก็อังกฤษได้ฟาวครับ
0: มีบอกสวัสดีพี่เสกพี่เสกมาทำอะไรฮะวันนี
1: ้มาเล่นดนตรีลูกเสกไหนวะเนี่ยพี่เสกโลโซอ่ะ
0: เสกโลโซครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับแถบด้านล่างของจอเรา
1: หวานเจี๊ยบ
0: 7-11นะครับฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ง้อตู้นะครับท้ายสลิปมีค่ารับสิทธิ์แลกซื้อที่7-11เคาน์เตอร์สวิตทุกวัน24ชั่วโมง
1: นี่ผมเพิ่งซื้อไข่ลวกมาเลย
0: ครับผมก็อยากให้สนับสนุนเราต่อเนื่องยาวๆไปจนถึงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเลย
1: ถูกต้องครับ
0: ต้องขอบคุณมากเลย
1: อีกทั้งฤดูกาลโอ้คนดูเราเยอะแยะครับ
0: ครับ
1: อ
0: ืมเอาละครับมาเกฮีครับถ่ายบอลริมเส้นด้านซ้ายคือผ่านมา16-17นาทีเนี่ยอังกฤษสู้ได้จริง
1: ๆครับผมสูสีเกมในช่วง16นาทีแรกก็ยังไม่ได้มีจังหวะที่ลุ้นประตูกันทั้งคู่นะครับ
0: เอาละครับลิสเจมได้บอลหน้ากรอบเขตโทษจุดให้ลิสเจมริมเส้นด้านซ้ายเจสเปนสเปนแหวกเจอกับเอนโซและเอนโซทำบอลหลุดออกหลังไปครับแต่ว่าผู้สินให้เป็นตั้งเตะจากประตูครับ
1: วันนี้นี่ดูดุดันมิกแจ็คเกอร์ครับมาดูด้วยนะครับนักร้องนำแห่งคณะหินกลิ้งนี่เนี่ย
0: ผมเคยดูผมชอบ
1: อันนั้นกิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้
0: ไม่ใช่ฮะคุณด่าผมผิด
1: อะไรยังไงฮะ
0: หินกิ้งลิงกับหมาน
1: ั่นขำกลิ้งครับพี่อย่ามาฉายทางอสมทได้ดิ
0: ถูกต้องผมเป็นพิธีกรครับผม
1: โอ้สุดยอดสุดยอด
0: รายการที่เรตติ้ง
1: เป็น
0: ที
1: ่สุดโอ้แต่ดีจริงตอนนั้นดีจริงเมื่อกี้ก็มิกแจ็คเกอร์นะครับจากคณะโรลลิงสโตนมาดูนะครับ
0: ลิสเจมครับให้ขนาดเส้นมาโอ้โหมอร์แกนโรเจอร์โดนซาฟิโก้ขวดล้มทั้งคนทั้งบอลเลยครับวันนี้เบียดลงเป็นตัวจริงได้นะครับสำหรับมอร์แกนโรเจอร์สส่วนคอปปี้เมนูผมเนี่ยตอนนี้น่าจะหลับไปแล้ว
1: คนด้านแล้วฮะตอนนี
0: ้นั่งตรูดด้านไปแล้วเรียบร
1: ้
0: อยต้องให้ทีมแพทย์มารักษาการก้นด้านอยู่ตอนนี
1: ้ต้องหาครีมทาแล้วด้านไปหมดแล้ว
0: เกฮีครับหูกลายเป็นอาร์เจนตินาที่ต้องลงมาแพ็คเกมรับต่ำเลยนะครับตอนอยู่ที่เกฮีครับมาที่จอห์นสโตนอันนี้จอห์นสโตนเนี่ยกับมาเกฮีรอดพ้นจากเออร์ลิงฮาแลนด์มาได้ในเกมที่แล้ว
1: ครับ
0: ดูว่าวันนี้จะรอดพ้นจากเมสซี่ได้ไหมโรเจอร์แหวกมาจะทำชิ่งผู้สินให้เป็นแค่ลูกทุ่มนะครับคือวันนี้จังหวะถ้าไม่ฟาวหนักจริงๆผู้สินไม่เป่าเลยจริง
1: ๆคือผมมองว่าผู้สินน่าจะรู้แหละว่ามันจะต้องมีเบียดมีกระแทกทั้งเกมนะก็พยายามปล่อยเกมให้มันต่อเนื่องหน่อยคือไปเป่าทุกจังหวะเกมแล้วขาดความต่อเนื่องนะครับ
0: ริมเส้นด้านขวาอาร์ครับโรเจอร์ให้ดิเจมเปิดกลับเข้ามาตรงกลางโอ้โหเอมี่มาร์ติเนสครับล้มตัวคว้าไว้ได้ครับ
1: แต่เปิดทิศทางเหมือนยิงนะครับบอลมันลึกไปเข้ามือของมอร์แกนโรเจอร์เลยครับลิสเจม
0: ครับข้อความทางเฟซบุ๊กทักทายเข้ามานะจากคุณบอพิสบอกสวัสดีครับฟังจากพัทยา
1: โอ้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนะฮะ วันนี้มีใครฟังจากสวนยางบ้างไหมฮะส่งมาสักหน่อย

0: ส่วนใหญ่นี่แฟนรายการเราหลายท่านนี่ก็กรีดยางไปด้วย
1: ครับบางคนบางท่านที่กรีดยางนะครับก็ส่งเข้ามา
0: อย่ากรีดกระเป๋าตังค์ก็พอครับ
1: บางท่านที่กรีดกระเป๋าตังค์นะฮะเลิก
0: ครับผม
1: ผมบอกเลยเลิก
0: ไม่จ่าชีพนะฮะไม่ได้กรีดยางได้นะแต่อย่ากรีดกระเป๋าตังค์นะฮะผมเคยโดนมาแล้วนะฮะเมียเนี่ย
1: เมียโดนเหรอฮะ
0: เมียโดนแต่ไม่ได้กระเป๋าตังค
1: ์โดนกรีดกระเป๋าตังค
0: ์ใช่
1: เอ้ยทำไม
0: ไอ้มันก็เป็นกระเป๋าใหญ่ๆอ่ะแต่ว่าเมียไม่ได้พกกระเป๋าตังค์เลยรอดไป
1: เอาเรสครับเมสซี่แตะอกลงมาแม่จะให้เพื่อนเข้ามายิงนะครับแต่ว่าโดนเคลียร์ทิ้งออกมาล้ำหน้าล้ำหน้าครับอังกฤษเช็คล้ำหน้าใส่แล้วก็กลายเป็นน่าจะเป็นเมสซี่นะครับที่ไปยืนล้ำหน้าอยู
0: ่เมสซี่นี่ลงสนามให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาก่อนหน้านี้นี่มา205เกมปรากฏว่าไม่เคยเจอทีมชาติอังกฤษเลยนะครับก็เป็นสถิติที่แปลกเหมือนกันนี่คือเกมแรกครับที่เขาเจอทีมชาติอังกฤษ
1: เชียร์เมสซี่ครับข้อความใน Facebook บางคนก็บอกว่าอ่านเนี่ยเขากลับมาแล้วพี่ใหญ่กลับมาแล้ว
0: เราเนี่ยแหละเป็นตัวปลุกปั่นเลยก็ไม่ได้ไปไหนนะฮะ
1: คุณระวังนะครับสายผมรายงานผมมาหลายคนวีรกรรมคุณเยอะมากเลย
0: ผมทำอะไรอ้าวมอร์แกนโรเจอร์ล่วงไปอีกโอ้นี่จังหวะที่โดนจากกิฟิโก้ขวางเอาไว้นะครับแต่ดูก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับจังหวะล้มลงไปของมอร์แกนโรเจอร์ส
1: คุณเพียรบอกฟังจากริมคลองรังสิตธัญบุรีครับขอบคุณทุกข้อความนะครับเกมยังนิ่งๆอยู่นะครับวันนี้เกมเตะกันที่แอตแลนตาจอร์เจียแอตแลนตาฟอลคอน
0: อุ้ย
1: เป็นไง
0: NFL คุณก็ได้
1: ได้
0: เดี๋ยวคุณมาแทนพี่ต้นอภกรได้เลยนะตอนนี้แกปีนเขาอยู่อุ้ย
1: พี่ต้นอภกรเนี่ยคุณเคยบอกว่าคุณจะน็อกพี่ต้นแล้วก็เอางานเขาทั้งหมดเลยใช่ไหม
0: ไม่มีครับผมนี่ให้ความเคารพพี่ต้นเขาเสมอ
1: จริงว่า
0: จริงสิครับ
1: ไม่งั้นคุณจะใช้นามปากกาว่าจุน NFL เหร
0: อโอ้นี่ฟังจากเพชรบูรณ์ก็มีนะครับ
1: เพชรบูรณ์ก็ผาซ่อนแก้วใช่ไหม
0: เขาค
1: อ
0: โอ้โหผม
1: ทราย
0: เขาทรายเขาคอครับผมขอบคุณมากพี่น้องกัน
1: แต่ที่ดังที่สุดตอนนี้ก็คือเขาเกม
0: เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว
1: เขาเกมใหญ
0: ่แม็กอลิสเตอร์โดนอัดล่วงไปครับจากจูดครับเข้ามากระแทกใส
1: ่จริงๆเนี่ยคืออย่างที่บอกนะครับเข้าบอลหนักทั้งคู่นะครับไม่ตัวขวานี่ใช้ได้เหมือนกันนะ
0: อ๋อเรื่องของเสียงเหรอฮะ
1: กลิ่นครับผมลืมเอาทิชชู่เปียกมาด้วยวันนี้ขอบคุณมากเลยทีเดียว
0: เอาละครับฟรีคิกของอาร์เจนตินาแต่ว่าระยะไกลหน่อยครับเกือบครึ่งสนามในแดนของอังกฤษนะครับจะได้เปิดเข้าไปลุ้นครับจังหวะที่แมนเชสเตอร์โดนจูดทำฟาวล์เมื่อสักครู่น
1: ี้เมสซี่ครับออกไปทางขวาซิเมโอเน่โอ้โหโยกยึกยักเปิดอัดสเปนครับมาพอเงยหน้ามาเห็นเจสเอ้ยวันนี้เจสเปนเอาที่ป้องกันคางออกไปแล้วนะ
0: กุนอาเกโร่ครับมาดูด้วยครับนี่ก็ประสบความสำเร็จมากๆกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ
1: นี่นั่งผิดเก้าอี้เปล่า
0: ทำไมฮะ
1: เพราะว่าป้ายมันเป็นเอซิเกลลาเวซี่นะ
0: อ๋อเหรอ
1: กุนอาเกโร่นั่งผิดเก้าอี้
0: ลาเวซี่อาจจะปวดท้องอยู
1: ่แต่นี้เขาก็ดีเหมือนกันนะเขาก็มีชื่อข้างหน้าเผื่อกล้องจับผ
0: ู้
1: บรรยายจะได้รู้อะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ไอ้นักบอลไม่เท่าไหร
1: ่
0: โอ้ถ้าเป็นวงการอื่นนี่เหนื่อยหน่อย
1: อุ้ยแต่คุณทุกวงการ คุณทุกวงการอยู่แล้วคุณจะกลัวอะไรอ่ะ
0: ไม่ต้องกลัวเยอะ เดี๋ยวผิด
1: อ่ะเหรอ
0: ครับผม
1: สวัสดีครับคุณเอกคุณจุนกับคุณประภาพานอังกฤษสู้ๆนะครับไอ้มุมของอาเจโอ้โหมีฟาวครับมีฟาวครับผู้สินเป่าฟาว
0: สินวีดมาก่อนแล้วนะครับจังหวะโอ้โหจูนโนชิเมเน่ไปกอดทางพิกฟอร์ดไว้เลยครับ
1: คู่ของมอร์แกนโรเจอร์เองเนี่ยก็มีไปเหนี่ยวกับแมคคาลิสเตอร์เหมือนกันนะครับ
0: ไฮโดรเจนเบรกนะครับ
1: ช่วงพักเบรกนะฮะก็

0: ้องขอขอบคุณนะครับแจ๊สครับซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ในครั้งนี้นะครับ
1: ครับ
0: เชียร์ครบทุกแมตช์ได้ที่แอป Monomax ครับขอบค
1: ุ
0: ณทางแจ๊สเอาไว้ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็โปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเป็นโปรแชมเปี้ยนวีคนะครับคุ้มส่งท้ายกับศึกมหากรรมลูกหนังระดับโลกฮุกโหวตนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับซื้อบัตรแพ็กเกจ Mcot Super Fan แล้วเข้าไปโหวตนะครับแพ็กเกจครั้งนี้เนี่ยโอ้โหสุดคุ้มเลยคุณจุน
1: ยังไงครับพี
0: ่บัตรเนี่ย1,999.10
1: อื
0: ้อในราคา 9,999 บาทเท่ากับว่าบัตรใบละ1บาทเท่าน
1: ั้นอุ้ยถูกมาก
0: 9,999.10 วันนี้ผมบอกไปเลย
1: อื
0: ้อทุ่มไปที่ทีมชาติอังกฤษ
1: ครับผมปากกดว่า
0: ไปไม่เป็นไรก็ทายผิดทายถูกส
1: ิ
0: ทธ
1: ิ
0: ์จะได้จับสลากลุ้นของรางวัล
1: ครับ
0: รวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับรางวัลที่1เป็นรถตู้ไฟฟ้าเด็กประสงค์Farizon MPV EV Superware นะครับจำนวน1รางวัลถ้าใครที่รับชมอยู่จะเห็นอยู่ด้านหลังเราจะเป็นตัวอย่างของรถตู้ไฟฟ้านะครับแล้วก็ของรางวัลอื่นๆอีกมากมายยิ่งโหวตมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับเข้าไปได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนข้อความทาง YouTube นะฮะส่งอังกฤษกับลอนดอนน
1: ี่
0: เขาสู้กันในคอมเมนต์นะ
1: ครับ
0: คุณนานาบอกส่งกิจกลับลอนดอนไปเลย
1: โอ้โหนี่แฟนอาร์เจนตินานะ
0: ส่วนคุณโทมิยาสุบอกเฮ้ยส่งเมสซี่กลับไมอามี่ไว้เอาสิเอาสินะฮะแล้วก็ฟังจากลาสเวกัสครับคุณสารินี
1: สุดยอด
0: โอ้ข้อความทางเอสเม
1: สสนามบ้างไหมเนี่ย
0: ข้อความเอสเมสเบอร์อะไร4689899นะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหนี่กรีดยางอยู่ครับฟังอยู่จากบางสะพานโอ้ประจวบคีรีขันธ์นะฮะโอ้ขอบคุณมากเลยจากตรังครับกรีดยางแต่ตอนนี้ฝนตกใส่สงสัยต้องมาเอาเงินจากคู่นี้แล้วกรีดยางนะครับ ยางรถยนต์เฮ้ย ทำไมตลกอะ่ะรายการเรา บอกคู่ฟังก่อน4สิงหาคมผมจะลงพื้นที่ชาวสวนยางที่จังหวัดตรังที่อำเภอปะเหลียนคอยต้อนรับผมได้เลย
1: ใครรออยู่นะฮะ
0: พี่ใหญ่จะกลับไปตรังแล้ว
1: ใครรอโอกาสนี้อยู่ฮะโอกาสของคุณมาถึงแล้วฮะ
0: รอกระทืบเองทีมได้
1: คนละตุ้มคนละตั้มครับ
0: ไปทำงาน
1: ได้เลยฮะ
0: นะฮะไปถ่ายงานที่จังหวัดตรัง
1: ครับผม
0: ไปหาชาวสวนยางจังหวัดตรังทักทายเอกฮิมสกุลได้เลย
1: อ่ะเกมกลับมาเริ่มกันต่อนะครับเมื่อกี้นี้นี่โอกาสยิงของทั้ง2ทีมยังไม่มีเลยนะโอ
0: ้โหเรียกนาวาเลสครับคือพอตัดบอลได้เร็วเนี่ยพยายามจะจ่ายต่อให้กับเลโอนีลเมสซี่แต่เมสซี่ก็จับลั่นครับจับบอลยาวไปนิดนึงบอลแรงไปด้วยครับวันนี้ยังไม่มีโอกาสยิงเลยนะทั้งคู่เนี่ย
1: ใช่ครับยังศูนย์อยู่โอกาสในการยิงประตูของทั้ง2ทีม
0: โอ้การเจอกันในฟรอง98เนี่ยทั้งคู่เสมอกัน 2-2 แล้วก็จบลงด้วยการดวลจุดโทษแลงกฤษเนี่ยที่เบคแฮมโดนไล่ออก
1: ครับผม
0: แพ้ไปนะครับครั้งนั้นเนี่ยพอลอินส์เดวิดแบตตี
1: ้แบตตี้พลาด
0: ยิงจุดโทษพลาดวันนั้นนี่พ่อของซิโมเน่ก็อยู่ในสนามด้วยครับคุณอย่าอือดิคุณก็ต้องให้ข้อมูลต่อด้วย
1: ผมยังจำไม่ได้เลยจำไม่ได้ผมจำไม่ได
0: ้ทำไมจะจำไม่ได้ก็ดิโก้ซิโมเน่ที่ทำใบแดงใส่เบ็คแฮมอ๋อ
1: หมายถึงว่าพ่อเมื่อกี้พี่บอกว่าพ่อของดิโก้ซิโมเน่หรือจูเลียโน
0: ่พ่อของซิโมเน่
2: ผมพูดอย่างนี้
0: คุณไม่ฟังไง
1: คุณต้องแยกชื่อสิก็พี่พูดไปว่าเบ็คแฮมมีปัญหากับดิโก้ซิโมเน
0: ่ข้อมูลคุณต้องแม่นสิครับ
1: ตาย
0: ไม่งั้นพ่อของดิโก้ซิโมเน่
1: พูดข้อความเนี่ยไม่ถูกต้องไงคุณพูดไม่หมด
0: จิตใจคุณไม่อยู่ใน
1: ผมก็เอ๊ะคุณก็เอ้าไม่ดิโก้ซิโมเน่มันก็มีปัญหากับเดวิดเบ็คแฮมไงมันก็ต้องอยู่สิครับคุณพี
0: ่
1: คุณจะให้จูเลโน่ไปมีปัญหาในเกมนั้นเหรอครับ
0: จิตใจคุณน่ะมันไม่อยู่กับการท่าคุณมัวแต่อ่านข้อความ
1: นี่ผมกำลังดูข้อมูลให้อยู
0: ่โอเค
1: ตาย
0: กลับมาที่เกมนะฮะเดี๋ยวจะตีกันตายซะก่อนคู่นี
1: ้แต่ต้องบอกว่ายังไม่มีโอกาสยิงทั้งคู่นะครับจะครึ่งชั่วโมงละ
0: บางคนบางท่านบอกว่าเอ๊ะอยู่กับเกม

0: เอาเมื่อกี้มันยังไม่ได้ทำอะไรกันเลย
1: ครับผม
0: ลิเจมครับโอ้โหกลับมาฟิตลงสนามเป็นตัวจริงอีกครับวันนี้เนี่ยลูกฟุตบอลที่ใช้ก็เป็นลูกฟุตบอลลายใหม่แล้วนะคุณจุดนะเป็นเทรนด้าไฟแนล
1: ครับผม
0: จะใช้ใน4เกมสุดท้ายเนี่ยรอบรองชิงที่3ชิงชนะเลิศ นะครับก็เป็นออกสีแนวน้ำตาลทองๆนะไม่ได้เป็นสีแดงเขียวน้ำเงินนะครับ
1: โอ้โหเกมส่วนใหญ่มันก็เป็นการผ่านบอลกันไปมานะครับยังไม่มีโอกาสได้ง้างซัดนะครับผ่านมาตรงนี้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลที่ขึ้นมานะตอนนี้หลังจากผ่าน30นาทีเนี่ยอาจจะนักครองบอลมากกว่านะครับ59ต่อ 41% แต่อย่างที่บอกครับโอกาสในการยิงประตูยังไม่มีทั้งคู่นะครับ
0: กับอาร์เจนตินาเป็นหนึ่งในทีมที่ครองบอลได้สูงที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะนะครับพวกเขาแต่อย่างว่าครับเขามีคนอาจจะบอกว่าอาร์เจนเนี่ยเจอแต่คู่ต่อสู้ที
1: ่แรงกิ้งแข็งแกร่งมากนะ
0: แข็งเท่าไหร่นะครับแรงกิ้งต่ำๆกว่าพวกเขาทั้งนั้นเลยนะครับเอาแล้ววางยาวของอาร์เจนครับพยายามจะวางเข้าไปในเขตโทษแต่ว่าบอลแรงเกินไปครับออกหลังไปเลยครับ
1: พยายามจะเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวานะครับให้กับโนเอลโมริน่าที่เติมขึ้นมาแต่บอลลึกเกินคาเปโลครับอดีตกุนซือทีมชาติอังกฤษนะครับก็เข้ามาดูในเกมนี้ด้วย
0: พิกฟอร์ดเนี่ยเบสิกไม่ค่อยดีแล้วก็จะดึงบอลไว้นานเนี่ยนะ
1: นักเตะเอฟเวอร์ตันเนี่ย
0: ก็เป็นนักเตะเอฟเวอร์ตันเนี่ย
1: เกมกับเม็กซิโกนี่อย่างเซฟ
0: เอาเลยครับเบลลิงแฮมสลัดตัวประกบหนีมาได้เลื้อยและโดนเตะล่วงไปผู้สินให้ฟาวครับ
1: จังหวะจะพลิ้วหนีไปนะครับรอบน็อกเอาท์2รอบที่ผ่านมานี่ทำเกมละ2ประตูนะครับจูดจังหวะนี้พยายามจะหนีไปแล้วเอนโซแฟนเดสนะครับเข้ามาสกิดจากเหลี่ยมด้านหลังครับโดนจับฟาวไปครับ
0: ถูกใจถูกใจทูเคิลครับซึ่งหลายๆครั้งในเกมนี้ครับเราจะเห็นจูดเบลลิงแฮมเนี่ยเอาบอลไว้กับตัวแล้วก็พาบอลแหวกแนวรับอาเจนไป
1: คือต้องบอกว่าตอนนี้นี่เรียกว่าเล่นด้วยความมั่นใจนะโอ้เพราะว่าทำ2ประตูทั้งกับเกมกับนอร์เวย์กับเกมเม็กซิโกมานะครับ
0: ครับอังกฤษได้ลูกฟรีคิกนะครับคนที่ยืนอยู่ที่บอลเนี่ยเป็นเดคันไรส์กับทางริเจมแล้วก็คนนี้ครับไม่พลาดที่จะเข้ามาดูนะครับเดวิดเบ็คแฮมกับเจวิกนะ
1: คือมันเป็นจังหวะฟรีคิกด้วยนะลิฟจับกล้องไปที่เดวิดเบ็คแฮมเลย
0: ฟรีคิกของเดคันไรส์ครับนะครับอังกฤษได้ลุ้นลูกฟรีคิกเปิดเข้าไปในเขตโทษได้โขกจอโซดโอ้โหหลุดกรอบครับจังหวะขึ้นโขงเนี่ยน่าจะเป็นลิซานโดมาร์ติเนสนะครับที่ไปค้ำอยู่กับทางจอห์นสโตน
1: ตากไปเหลี่ยมเสาไกลแต่ว่าจังหวะมงมันก็ไม่ถนัดเลยครับมีลิซานโดมาร์ติเนสขวางอยู่นิดนึงส่วนมีคู่หนึ่งนี่โอ้โหกอดกันล้มลงไปครับมอร์แกนโรเจอร์กับทางซากริฟิโก้นะครับ
0: อาเจนครับพยายามจะเซตบอลขึ้นมาจากหน้ากรอบเขตโทษซิโคโรเมโรก็ไม่จนสักทีนะครับทางอาร์เจนตินาเวลาโดนบีบจังหวะเซตบอลแต่ซาเปนไปพลาดเสียบอลให้ซิโมเน่แต่ยังมีมาร์กเกฮีครับที่ไปช่วยแล้วได้ฟาวครับอังกฤษโอ้โหนี่ฟาวฝั่งได้กี่ครั้งแล้ววะเนี่ยคุณจุน
1: เยอะมากจูริโน่ซิโมเน่พยายามจะไถไปอะไรครับเบียดกับเจสเปนเดอร์วัตต้องชมมาร์กเกฮีที่เข้ามาสอนได้ทันนะครับ
0: มีถามว่าดูรับชมได้ทางไหนบ้างนะครับนอกจากการฟังการรายงานเสียงจากทาง FM 99ทางแอปพลิเคชัน Mono Max แล้วก็ทางช่อง Mono 29
1: ครับ
0: นะครับวันนี้เนี่ยมีถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีด้วยนะครับ
1: ตอนนี้นี่ฟาวไปทั้งหมด14ครั้งอังกฤษฟาว6อาร์เจนตินาฟาว8
0: โอ้โหเฉลี่ยประมาณสัก2นาทีฟาวทีไม่ถึง2นาทีครับฟาวกันครั้งหนึ่งดึงช้าไว้ครับทางพิกฟอร์ดเปิดยาวมาหน้าสเปนโอ้โหสเปนเอาบอลลงสวยให้กับทางกอร์ดอนกอร์ดอนแตะจะอ้อมทางดิซันโดบอลกลับมาเป็นของอังกฤษรีสเตมยอร์เขาได้เกตโทษโอ้เปิดไม่ดีเท่าไหร่นะครับบอลเลยไปถึงซิเมโอเน่แล้วสเปนสเปน

0: สเปนไล่บีบทางสเปนนี่โดนสเปนแย่งบอลไม่ได้แตะหลบมาแล้วยังมีเพื่อนมาช่วยโมลีน่าเตะขึ้นมาก็ยังไม่พ้นอันตรายอังกฤษเอาบอลกลับมาได้กอร์ดอนวนให้ทางจูดเบลลิงแฮมโดนชนล้มอีกแล้วครับโอ้อันนี้ครบโควต้า1นาทีกว่าโดนฟาวล์อีกแล้ว
1: โมลีน่าครับไปกระแทกด้านหลังของจูดเบลลิงแฮมครับจุดเริ่มต้นคือจูเลียนสเมลเน่ไปเล่นยากไปหน่อยนะครับไม่ยอมเคลียร์บอลทิ้งพยายามจะม้วนหนีไปแต่ว่าสุดท้ายนี่ก็กลายเป็นอังกฤษมาได้ครองบอลแล้วโมลิน่าไปเตะเบลลิงแฮมจากด้านหลังครับได้ฟรีคิกริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายครับอังกฤษลิสเจมอยู่ที่บอล
0: คุณสุภชัยแซ่ตันนะฮะบอกสวัสดีครับพี่เอก9นิ้วกับจุลลามปามฟังจากกำแพงแสนนครปฐม
1: อืมสวัสดีครับชาวนครปฐม
0: แล้วมีบอกว่ามีใครบอกพี่เอกไหมฮะว่าหน้าคล้ายพิงลำมะเพิงวันนั้นเข้าไลฟ์กับพี่ป๋องกับพลทองพับแกยังบอกอยู่เลยว่าเอกเฮ้ยหน้ามึงเหมือนพิงลำมะเพิง
1: เหมือนน้องนั่นด้วยอ่ะแฟนมันแฮะอะไรนะ
0: น้องเดียว
1: น้องเดียว
0: ฟรีคิกของกรีฑาโอ้โหระยะนี้ลุ้นได้ประตูเลยนะครับแม้ว่ามุมจะแคบไปนิดแต่ว่ามุมมันบีบโอ้โหเอมี่มาดีเน่ถูกทิ้งมาโคกลับเข้าไปที่เอเลียนเดนสันยังไม่พ้นอันตรายอาร์เจนติน่าต้องโคกคีออกมาครับโอ้โหอังกฤษมีจังหวะกดดันอยู่สักพักหนึ่งแล้วเอาจ่ายพลาดเอาแล้วครับพี่เมสบอลออกไปริมเส้นด้านขวาแต่โดนเจสเปนครับแย่งไว้ได้เมสซี่ยังพาบอลหนีไปได้เมสซี่ยังไปได้ต่อเมสซี่ลากผ่านสเปนรวบผู้สินให้เป็นฟาวครับลูกนี้ครับ
1: โอ้นี่ขนาด39นะครับเนี่ยโอ้โห2 3คนอังกฤษเข้าไปลุมนี่ยังเอาเมสซี่ไม่อยู่ครับอ้าวแล้วเหมือนจะมีเหลืองแรกของเกมแล้วเอเลียตเดนสันนี่ก็เดือดอยู
0: ่
1: มีเรียกว่าปะทะกับลิซันโดมาร์ติเนส
0: โอ้แต่กฎนี้ก็ดีนะที่ไม่ต้องที่ห้ามป้องปากมันก็เห็นเลยครับว่าเขาซัดกันยังไง
1: แต่แผมมาเสียวเดี๋ยวมันจะมีนักเตะเผลออ่ะ
0: เ
1: ออด้วยความคุ้นเคยในอดีต
0: โมแกนโรเจอร์สนะครับแล้วก็ลิซันโดมาร์ติเนสที่วงเล็บชื่อข้างหลังว่ามีปัญหาเจอตูได้ นี่ก็ทุกการปะทะครับเอ็นซงเอ็นโซไปหมดนะฮะ
1: นี่เล็กเอเลียดมาโดนใบเหลืองไปครับโอ้แต่ว่าจังหวะเมสซี่คู่นี้นี่เล่นไม่เหมือนคนอายุ39ครับเจสเปนแฮร์รี่เคนพยายามจะเข้ามาช่วยกอร์ดอนพยายามจะเข้ามาช่วยแกพลิ้วหนีไปได้นะครับจนสุดท้ายเนี่ยเอเลียนเดอร์สันเข้ามาดักใส่ทางเมสซี่โอ้โหรู้ว่าไม่ทันเอาตัวเข้าชนเลยครับ
0: โอ้โหแต่จริงๆคือสเปนเนี่ยเข้าไปก่อนเข้าไปชนจากทางด้านหลังเมสซี่ก็เลยกระเด็นไปกระแทกกับเอเลียนเดอร์สันที่เข้ามาแซนด์วิชไปด้วยอีกคนนึงโอ้โหฟรีคิกของอาร์เจนตินานะครับนาทีที่38ยัง0-0นะครับใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมกระทิงดุสเปนอาร์เจนตินาครับให้ออกมาเมสซี่เล่นสั้นกับปาเรเดสเมสซี่ลองยิงครับติดบล็อกบอลเข้าทางเอนโซยิงไกลหูยโอ้โหลูกนี้เนี่ยทางแฟนบอลอังกฤษปริบเลยทีเดียวลูกนี
1: ้โอ้แฟนบอลอังกฤษมีเรียกว่ากรี๊ดแน่นอนครับโอ้โหขวาของเอนโซหน้ากรอบเขตโทษบอลโด่งนิดเดียวแต่เหมือนจะชันแลบตัวของเดคลาร์สมันนิดนึงนะครับแต่ผู้สินไม่ให้เป็นเตะมุมครับให้เป็นตั้งเตะของอังกฤษขึ้นมาเอาละครับเริ่มจะหาจังหวะจบสกอร์ได้แล้วนะครับ
0: โอ้โหถึงกับปริบเลยทีเดียวครับลูกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันหวาดเสียวบอลมันข้ามคานอ่ะบอลหลุดเสาเรียบเป็นนิดเดียวนั่นเองอาร์เจนตินาเอาบอลกลับมาครองได้ครับบอลอยู่กับปาเรเดสแหมมองเพื่อนให้ไปที่ซิโกโรเมโรดึงช้าแล้วครับเหลืออีกประมาณสัก 7-8 นาทีจะจบครึ่งแรก
1: นี่ใครที่อยากให้เกมมันกว่านี้นี่ลุ้นเนี่ยมีประตูแรกเร็วๆนะโอ้โหรับรองว่าเดือดกว่านี้แน่นอนเพราะอีกฝ่ายนึงก็ต้องพยายามบุกเข้าใส่ครับ
0: วันนี้ทีมงานเราเซตเวลาไว้แล้วว่าผมเมื่อคุณจุ่นเนี่ยจะยิงยาวไปถึงตีห้า
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเผื่อรวม
1: ต่อเวลาจุดโทษ
0: เกมจบก็พระบิณฑบาตพอดีนะครับผม
1: ไปตักบาตรกันได้นะ
0: ฮะเอเลียนเดนสันครับขึ้นโคโอ้โหวันนี้

0: แฮร์รี่เคนเนี่ยคือแทบไม่ได้บอลเลยนะครับในเกมรุกของเมสซี่เล่นสั้นอาล่ะครับบอลมาโดนเดแคนไรส์ครับตัดบอลทิ้ง
1: วันนี้ยังหว่าเวอยู่นะฮะทางแฮร์รี่เคนวังเวงเลยครับบอลไม่ค่อยถึงเขาเท่าไหร่นะครับเมสซี่เนี่ยบอลเริ่มจะมาถึงเขาเรื่อยๆแล้วนะครับเริ่มจะมีบทบาทในเกมมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากช่วงแรกๆก็เงียบหน่อยครับเมสซี
0: ่บางท่านบอกว่าปิดเสียงทีวีมาฟังคู่บรรยายอันดับ1ย่านอสมทและทสตอนนี้ณเวลานี
1: ้
0: เพราะไม่มีใครเขาบรรยายอยู่ตอนนี้
1: ใช่ครับ
0: มีเราบรรยายอยู่คู่เดียวฮะ
1: อีกคู่นึงเขาอยู่นนทบุรี
0: สวัสดีพี่เอกพี่จุนครับนอนแล้วนะครับพี่ไม่ไหวแล้ว
1: บอลมันขนาดนี้
0: ครับโอ้โหคุณนันนัทพงศ์บอกว่าวันนี้ซื้อไปธนบัตร35ใบบวชอังกฤษหมดเลย
1: อ้าว
0: จบเลยวันนี
1: ้มันต้องมีเผื่อไว้อย่างน้อยๆมีสเปนสักทีมอาเจนสักทีมอังกฤษสักทีมอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: เฉลี่ยกันไปจะได้ลุ้นเยอะหน่อยอย่างน้อยมีสักใบก็ได้คือการอาจจะยากแต่อย่างน้อยก็ยังมีใบนึง
0: ถ้าคุณซื้อไปซีเนียบัตรเนี่ยอาจจะมากังวลว่าจะต้องทายให้ถูกท
1: ี
0: มที่เป็นแชมป์โลก
1: คุณกำลังเข้าโฆษณาก
0: ำลังเข้าแคมเปญเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมัน
1: ครับผม
0: ถ้าซื้อบัตร M Court Super Fan แล้วเข้าร่วมกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันไม่ต้องลุ้นว่าจะทายถูกไห
1: ม
0: เพราะว่าต่อให้ทายผิดก็ได้ลุ้นอ่านะครับชุดเบลลิงแฮมหลบมาได้เอาเป็นโมแกนโรเจอร์สครับขออภัยและอาร์เจนก็โดนใบเหลืองไปเหมือนกันครับจังหวะที่ไปเหนี่ยวทางโมแกนโรเจอร์สครับ
1: เสื้อบอกไอ้นุ่มเอ็งดึงเสื้อเขาแต่ก็ดึงจริงเลยครับเพราะว่าโรเจอร์กำลังจะหลุดขึ้นไปมือซ้ายของทางซิโนมาร์ติเนสดึงไว้เลยครับเพราะว่าหลุดจากตำแหน่งขึ้นมานะครับต้องเบรกไว้ก่อนครับไม่นั้นนี่ปล่อยให้โรเจอร์หลุดไปนี่อันตรายนะครับ
0: นี่โดนใบเหลืองเห็นสีหน้าไม่ค่อยแฮปปี้นึกว่าติดแบนหรือเปล่า
1: ไม่สิก็
0: ล้างรอบนี้นะ
1: หลังจากจบรอบ8ทีม
0: ครับสเปนนี่ครับบอลอยู่กับมาร์กีฮีครับให้ไปที่จอห์นสโตนริสเจมโอ้โหโมแกนโรเจอร์ครับโดนตายาฟิโก้เข้าบอลจากข้างหลังเสียบอลอยู่กับเอนโซเฟเนเดสออกไปด้านขวาครับโมลิน่าให้มาบอลกลับมาเป็นของอาร์เจนติน่าอีกครั้งนึงครับเลโอเนลเมสซี่อ้าวผ่านไม่ได้ครับโดนเอลิสเดนซันแย่งบอลกลับมาได้วันนี้เนี่ยแม้ในหลายๆจังหวะเองทางเมสซี่เนี่ยก็จะพาบอลผ่านไปได้เองอ้าวแล้วคราวนี้เป็นทางกริดเอาบอลโต้ขึ้นมาจูดเบลลิงแฮมโดนเข้าด้านหลังนะครับเซโคโรเมโรแย่งบอลจากทางด้านหลังเฮ้ยทำไมเวลาอยู่กับอาร์เจนเนี่ยเล่นเทป
1: ใคร
0: โรเมโรเนี่ยฮะ
1: คือเล่นกับสเปอร์จริงจังหวะอะไรเขาโอเคแหละแต่เขาชอบไปเสียฟาวแบบไม่ควรเสียแล้วก็กลายว่าโดนไล่ออกนะอุ้ยผมไปเจอข่าวมาล่าสุดแกลลี่มัฟบัตเหมือนต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนนะอดีตกัปตันหลังของสเปอร
0: ์บอลมาริมเส้นด้านขวานะครับซิเมโอเน่เจอมาเกฮีแล้วบอลโดนซิเมโอเน่ออกด้วยนะครับอังกฤษได้ทุ่ม
1: เหลืออีก2นาทีครับไม่รวมการทดเวลาครับในครึ่งแรกยัง 0-0 นะครับอังกฤษกับอาร์เจนตินารูปเกมโดยรวมก็ต้องบอกว่ายังสูสีคู่ขี้เลยครับต่างฝ่ายเริ่มมีโอกาสยิงไปแล้วนะครับอังกฤษ1ครั้งอาร์เจนตินา2ครั้งสกาโลนี่เดี๋ยวต้องดูเลยครับจะพาอาร์เจนตินาป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่านะครับแต่อย่างน้อยต้องผ่านอังกฤษไปได้ก่อนนะครับเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
0: ก็มีหลายท่านบอกว่าทางโมโน29ดูรับชมไม่ได้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นการทางกล่องหรือทางอะไรอย่างไรนะครับเพราะว่ารับชมได้ผ่านทีวีดิจิตอลปกตินะครับสเปนครับสเปนเปิดโอ้โหวิ่งบอลขึ้นมาข้างหน้าลิซานโดมาร์ตินเนสขวดทิ้งก็ต้องเล่นให้ระวังหน่อยนะครับทางลิซาโดมาร์ติเนสเองเขาเป็นนักเตะที่สไตล์เข้าบอลหนักเข้าถึงลูกถึงคนอยู่แล้วแล้วตัวเองมีเหลืองติดไปแล้วนะครับด้านขวาโอ้โหลิสเจมวางยาวเกินไปแล้วหลุ

0: ออกข้างไปเลยนะครับอังกฤษ
1: ที่อังกฤษเนี่ยครึ่งแรกผ่านไปเนี่ยเหมือนจะยัง
2: ไงครับพี่
1: ยังไม่ได้ยิงเลยนะ
2: หมายถึงมีอะไร
1: ยังยิงไม่ตรงกรอบ
2: ใช่แต่ว่าทั้ง2ทีมก็ยังยิงไม่ตรงกรอบนะอาเจนโอกาสยิง2ครั้งอังกฤษ1ครั้ง

0: ังกฤษครับโอ้โหเล่นโตกลับเร็วคือบีบแล้วเอาบอลกลับมาเร็วครับไรส์ครับมาที่ริชเจมส์เอเคนไรส์เอเลียตแอนเดอร์สันออกไปทางซ้ายครับเดสเปนกลายเป็นอังกฤษที่บุกกดดันครับในช่วงทดเจ็บของครึ่งเวลาแรกแฮร์รี่เคนถอยตัวลงมาต่ำมาที่เดคันไรส์ไรส์ออกมาทางขวาครับริชเจมส์ริชเจมส์ตันเลยครับแมคคาลิสเตอร์เข้ามาขวางยังได้ทุ่มครับทีมชาติอังกฤษ
1: ผมไปดู
0: แล้วบอลยังไม่ออกจากสนามบอลยังคาอยู่สนามยังทุ่มไม่ได้ครับ
1: เขาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงเหตุนะแกลิมาปัดเลยทำให้ตอนนี้ก็ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับแฟนบอลของทีมชาติอังกฤษเขาทำออสเตอร์จำเขาได้นะครับนี่เป็นตำนานของไก่เดือดทองเลยนะครับแกลิมาปัด
0: พิเซมเจมย้อนหลังไปสโตนจอห์นสโตนไฮริสเจมโอแกนโรเจอร์สครับฟรีสเจมวันนี้ริมเส้นด้านขวาของกรีดไม่มีทั้งโนนี่มาดูเอเก้แล้วก็บุกโยสาก้าในครึ่งแรกเน
1: า
0: ะ
1: เป็นตัวสำรองนะครับ
0: เอาละครับล้ำหน้าหรือเปล่าล้ำหน้าแล้วครับทางชูตเบลลิงแฮม
1: เปิดยัดขึ้นมาด้านบนเลยครับอังกฤษเมื่อคู่นี้จากแนวลึกครับแต่ว่าโดนจับออฟไซด์ไปครับดูแล้วโอกาสที่จะจบ 0-0 ใน45นาทีแรกที่แอตแลนตานี่สูงมากแล้วนะครับทด3นาทีเป็นอย่างน้อยที่ตอนนี้ทดผ่าน2นาทีมาแล้ว
0: ส่วนท่านที่ยังส่งมาสอบถามเรื่องของพี่ครับแอป99ทำไมฟังไม่ได้แอป99มันใช้ไม่ได้ตั้งนานแล้วนะครับเราไม่ได้พัฒนาเราย้ายไปที่แอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับแจ้งข่าวสารไปยังแฟน99คุณโชคพุทธจันทร์นะก็ฝากบอกต่อกันด้วยนะครับแอปพลิเคชัน FM 99เราไม่ได้ออกอากาศทางแอปพลิเคชัน FM 99แล้วทุกคลื่นวิทยุในเครืออสมทย้ายไปรวมกันในแอปพลิเคชัน Mcord Connect แล้วก็มีทั้งทีวีของช่อง9 Mcord HD รวมไปถึงข่าวจากสำนักข่าวไทยอะไรต่างๆไปรวมมาอยู่ในแอป Mcord Connect
1: ครับผม
0: นะฮะก็เราไม่ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน FM 99แล้วลบทิ้งไปเลยจากเครื่องนะครับ
1: ครับผม
0: โอ้โหคุณจุนฟาวรวมกันอังกฤษ7อาเจน12นะฮะ นะครับอังกฤษเกาะหยอดเข้ามามีแฉลบนิดนึงเตะมุมอ้าวผู้สินเป่าจบเลยครับไม่ให้เตะมุมกับอังกฤษจบครึ่งแรกครับทั้ง2ทีมยังทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันอยู่ที่0ประตู0ทางเลโอนีลเมสซี่เองก็เข้าไปขอคำอธิบายกับผู้ตัดสินเอลฟัสนะครับแม่สปงสเปนนี่เข้าไปคุยกันใหญ่เลย
1: อ้าวส่วนเคนนี่เดี๋ยวต้องดูว่าในครึ่งแรกโอกาสสัมผัสบอลกี่ครั้งนะโดยรวมถือว่าเงียบมากนะครับก็สถิติในครึ่งแรกนะครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยอาร์เจนตินา56อังกฤษ44โอกาสยิงโดยรวมอาร์เจนตินา2ครั้งอังกฤษ1ครั้งแต่ว่าก็ไม่มีตรงกรอบเลยนะครับสำหรับทั้ง2ทีม
0: อ่ะก็ยังเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะอึดอัดกับแฟนบอลทั้งคู
1: ่ครับ
0: โอกาสยิงก็ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็จังหวะตัดจังหวะทำฟาวกันก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
1: ครับ
0: นะครับมีตัดฟาวกันตลอดเวลาเป็นเกมที่เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรี
1: อ่
0: ะคุณผู้ฟังเพราะว่าทั้งสองฝั่งเองเนี่ยก็มีปมหลังมีปูมหลังที่เวลาเจอกันแล้วก็มีปัญหากันเนือง
1: ๆไหนจะเรื่องของการเมืองด้วยในอดีตนะครับ
0: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนจะเบรกกันเดี๋ยวขออนุญาตเก็บข้อความสักนิดนึง
1: ใครทำตกฮะ
0: มาใกล้ๆนี่มาจะโบกให
1: ้ก้มลงไปรับตังค
0: ์เอ้ยยั่วนะฮะผมฟังผ่านวิทยุจากอำเภอขุขันศรีสะเกษครับเพิ่งฟังภาคบอลผ่านวิทยุครั้งแรกนะครับจากคุณส่งเสริมนะครับกีดยังอยู่กระบี่ครับเพื่อนบอกฝนตกแต่เมียไม่เบื่อหรืออะไรฮะง่วงนอนได้ฟังเทพเอกกับเทพจุนภาคบอลหายง่วงเลยครับอา

0: เจมีใบเหลืองไหมนะวันนี้มีไปแล้วนะครับคุณสิริพรบอกสวัสดีค่ะรับชมจากเบอร์ลิน
1: โอ้สุดยอดสุดยอด
0: ก็ทักทายด้วยนะครับคุณท่านนี้บอกว่าอังกฤษไม่น่ารอดนะครับจากสปป.ลาวโอ้โหฟังจากประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับฟังจากศรีสะเกษนะครับฟังจากอิตาลีครับ
2: ทักทายเป็นภาษาอิตาลีซะหน่อยได้ไหม
0: ชาว
2: แปลว่า
0: สวัสดี
2: โอ้ยยอดเยี่ยม
0: แต่ถ้าสวัสดี2ครั้ง
2: ยังไงฮะ
0: ชาวชาว
2: อันนั้นการฮาเลย
0: อันนั้นหมา
2: เอาไปทางดีเจก็ได้ครับพี่พี่ชาวชาวก็ได
0: ้ครับผมยอมใจบิ๊กจุนจริงๆที่ยอมปฏิเสธช่องโมโนที่ไม่ไปภาคคู่ชิงกับอาบิ๊กจ๊ะมาภาคคู่ชิงกับอาบิ๊กเอกแทน
2: คนละค่ายกันครับ
0: นะครับคุณโชคนะครับก็ทักทายเข้ามาว่าขอบคุณครับผมก็ประชาสัมพันธ์ไปยังแฟนๆ FM 99ด้วยนะครับว่าแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า FM 99เราไม่ได้พัฒนานั้นแล้วก็เข้าไปอาจจะฟังไม่ได้ก็โหลดแอปใหม
1: ่
0: Mcot Connect ครับฟังได้ชัดแจ๋วโหลดเข้าไปเนี่ยก็จะฟังได้ทั้ง FM 99
1: ครับ
0: FM 100.5 ขึ้นข่าว 96.5 ขึ้นความถ้าอยากฟังกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรายงานสดฟุตบอลก็ FM 99แต่ถ้าจะฟังเพลงลูกทุ่งก็แอปพลิเคชันของ95
2: ครับผม
0: ถ้าอยากฟังข่าวนะฮะตามติดข่าวเลยก็ 100.5 ถ้าอยากฟังขึ้นทอล์กอยากจะโดนอาจารย์วีระด่า
2: โทรไปให้อาจารย์เขาด่าเล่น
0: โทรไปให้อาจารย์เขาด่านะครับอันนี้เนี่ยคนที่โดนด่าเนี่ยเหมือนโดนนัก
2: ฟินฟิน
0: ฟิน
2: รู้สึกฟิน
0: โดนอาจารย์ตำหนิโดนอาจารย์ตัดสายโอ้มีความสุข
2: ขอให้อาจารย์ได้ด่าสักทีนึง
0: ขอให้อาจารย์ได้ดุไม่อยากบอกว่าด่าขออภัยถ้าอาจารย์วีระดุแต่อาจารย์แก
2: โทรไปเล่าเรื่องผีกับอาจารย์วีระ
0: ก็เป็นแอป 96.5 หรือจะเป็นเพลงสากลก็เม็ด107นะครับหรือจะเป็นฟังเพลง Easy Listening ก็ 105.5 ฟังสบาย
2: ๆถ้าอยากฟังเอกหิมสกุลคนเดียวไปแอปไหนฮะ
0: แอปแบ๊วโยนมาเร็วโยนมาเร็วแบบนี้ก็รับได้สิครับ
2: นึกว่าจะไปแอปนึง
0: แอปแอร์เหรอแอปแอร์ไม่ได
2: ้เอาพี่พูดมาแล้วครับไม่ทันละ
0: ฟังอยู่ในรถ10ล้อครับกำลังจะไปขอนแก่นนะครับฟังจากสระบุรีคุณภาพเสียงชัดเจนเลยทีเดียว
2: ยอดเยี่ยม
0: โอ้กราบขอบพระคุณทุกท่านเลยทีเดียวนะครับ
2: ครับ
0: ข้อความทาง SMS คุณจุน
2: อ่านนี่บอกว่าฟังจากเพชรบูรณ์นะครับจากสมาชิกพิบไหวฟังจากอัสคาบันครับจากหลอดวอเดอร์มอร์โอ้โหนี่มาแฮร์รี่พอตเตอร์นะโอ้โหบางอันอ่านดีไหม
0: ไม่ได้ไม่ได้
2: คู่อังกฤษกับอาเจนใครไปต่อครับบอกจุนบรรยายดีๆนะครับห้ามให้อังกฤษแพ้นะครับโอ้แต่เกมสุสีนะ
0: สุสีผมแอบฟังอยู่ในม้าไม้เมืองทรอยครับจากแมตต์เดมอน
2: โอ้โหดิโอดิซี่เข้าวันไหนโอ้เห็นคะแนนว่าดีมากนะ
0: หร
2: อ
0: บอกพี่เอกแชทว่าขอบคุณที่จุนให้โอกาสมาพากด้วยผมนี่ลั่นแล้วขอบคุณจุนเพราะโอกาส
2: ไม่เป็นไรเอก
0: ใช่ที่ให้ผมมาพากด้วย
2: ไม่เป็นไร
0: ขอบคุณ
2: พยายามเข้า
0: เดี๋ยวพากเสร็จผมขอเซลฟี่
2: ได้ไม่มีปัญหา
0: ขอบคุณสำหรับโอกาสนะครับขอบคุณมากครับผม
2: วันนี้งานดี
0: ครับผมบอกว่าคุณบอกคุณจุนพกมาแต่กระติกน้ำจริงไหม
2: พกมาแต่ข้าวหลามฮะ
0: บอกว่าคุณจุนทิ้งคิวออกรายการหมดเลยคาดว่าน่าจะสะเทือนใจ
2: ผมก็ยังพากอยู่ยังพากอยู่ตลอด
0: บอกจุนนะทิ้งพี่ชายหรอนะคุณลงเล้งบอกว่าพี่เอกพี่จุนดีเจหอคอยคู่แห่ง99มาแล้วนะครับท่านนี้เนี่ยบอกว่าฟังอยู่ในสวนยางอยากให้โฆษณาปุ๋ยเข้านะจะได้รายงานสดทุกคืนจากคุณผีนครศรี
2: เอ้ยจริงโฆษณาปุ๋ยเข้าเราได้นะเพราะชาวใต้คนที่เขากรีดยางเขาฟังเราเยอะมากนะ
0: นะฮะการยางในประเทศไทยเข้าได้นะครับ
2: ครับผม
0: สับสนเราได้เลยนะครับวันนี้เมสซี่จะใช้มือทำเข้าประตูหรือเปล่า
2: ต้องมีวีอาร์นะฮะ
0: เสื้อเจนสีน้ำเงินสวยมากนะคุณเด็กคุณจุนเชียร์เมสซี่จากคุณโค้ชบ้านนอกนะครับวันนี้ผมเพิ่งไปซื้อเสื้อ
2: เบลเยียม
0: ทีมเยือนม
2: าสวยสวยสวยสีชมพูฟ้าเขาลด 20% แล้วฮะ
0: ลดแล้วเบลเยียมลดแล้วนะครับวันนี้ไปถามเจ้าหน้าที่
2: คือทีมที่อันนี้ผมได้ฟังมาคือทีมที่ตกรอบเนี่ยเขาจะลดประมาณ 20%
0: ครับ
2: ณตอนนี้นะก็ไปหาจับจองได
0: ้ไปถามจากเจ้าหน้าที่ที่ซูเปอร์สปอร์ตเขาบอกว่าทีมที่ตกรอบครับพี่ลด 20%

0: 20% หมดเลย
1: น
0: ะครับญี่ปุ่นยังมีอยู่ผมเห็นแขนยาว
2: สีขาว
0: สีขาวก็มี
2: แต่เป็นเพลเยอร
0: ์น้ำเงินก็มี
2: สีน้ำเงินน่ะมันยังมีอยู่แต่สีขาวเนี่ยถ้าเป็นไซส์ XL ลงไปจะไม่มีละมันจะเป็น
0: มันจะปกติไม่มี
2: ไม่มีละมันจะเป็นไซส์ XL ขึ้นไปแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นแขนยาวเพลเยอร์ละ
0: อย่างคุณจุนเนี่ยไปซื้อเสื้อบอลไซส์หมามาใส่
2: อันนั้นเล็กไปอันนั้นเล็กไปผมไซส์ S ยังได้อยู
0: ่ไอ้ที่คุณจุนบอกว่าซื้อแล้วเอาที่มีเจาะรูด้านหลังเนี่ยสำหรับหางอกอันนั้นคุณซื้อมาใส่เองมั้ยคะ
2: ใช่ซื้อหมา
0: เอาล่ะ
2: ครับผม
0: เอ๊ะคุณลองใส่เองให้เห็นเมียบ่นอยู
2: ่มันเล็กไป
0: เอาล่ะฮะ
2: เอออ
0: ่ะก็ข้อความนะขอบคุณมากเลยนะครับช่วงพักเบรกเดี๋ยวอ่ะวิเคราะห์ครึ่งแรกเขาบอกวิเคราะห์ครึ่งแรกหน่อยอ่ะคุณจุนยังไงดูสถิติมา
2: โอ้โหผมว่าทั้ง2ทีมเองก็ยังเรียกว่าเกมมันยังไม่ค่อยไหลลื่นสักเท่าไหร่เพราะว่าส่วนหนึ่งคือมันมีจังหวะการทำฟาวล์การตอดเล็กตอดน้อยอยู่ตลอด
0: ติ๊กคนหรือปลากระดี
2: การตอดแบบว่าอ่ะกระแทกกระทัน
0: ตอดธรรมดาไหม
2: ตอดธรรมดาคร
0: ับ
2: ผม
0: ดีๆนะดีๆนะ
2: เราก็ย้ำจังเลยเออยิ่งดึกๆ ด้วย
0: คุณตอบผิดนี่ถึงก็ปิวเลย เออก็คือจังหวะทำฟาวล์แบบไม่หนักมากแต่เข้าตอดเล็กตอดน้อยอัดกระแทกบ้าง
2: คือไม่ให้ฝ่ายที่ได้ครองบอลอยู่ได้เล่นง่ายๆจังหวะจ่ายอะไรก็มีกระแทกมีอะไรตลอด
0: มีเหนียวมีดึงบ้างดึงปล่อยดึงปล่อยนะครับ
2: คือต้องบอกว่าโอกาสในการลุ้นประตูมันยังหาได้น้อยมากจริงนะอย่างที่สถิติขึ้นมาคืออังกฤษครั้งเดียวอาร์เจนตินา2ครั้งอ
0: ่ะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อน
2: อันนึงผมสรุปผลฟุตบอลให้หน่อยมีคนขอมา UEFA Champions League นะครับรอบคัดเลือกรอบแรกนะครับไคโอวาชนะวิเทป1วิเทป10แล้วก็ที่เตะกันอยู่3คู่ตอนนี้นี่มีบิสเซ่นตามหลังทางคลาสวิก12นะครับเอ็กนาเตียนำทางเปโตคลับอยู่30
0: ครับ
2: แล้วก็นิสสิกนี่เสมอกับไครัตอยู่00ครับ
0: โอเคเดี๋ยวขออนุญาตพักครู่เดียวนะครับมีบางท่านบอกคอมเมนต์บอกเสียงคุณเอกเบาอันนี้ผมเนี่ยอยู่ใกล้ใหม่มากแล้วนะ
2: อ
0: ยู่ใกล้ใหม่มากแล้วถ้าอาจจะเดี๋ยวกลับเข้ามาฝากทีมงานเพิ่มเสียงใหม่ฝากผมหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเบรกนิดนึงนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: ื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศสถิติความยาววัยแต่ร้ายกาจของเขาเป็นมาตรฐานที่นักเตะรุ่นหลังอย่างเอ็มบัปเป้พยายามไล่ตามซึ่งการได้แชมป์โลก3สมัยถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำซ้ำได้ในฟุตบอลยุคใหม่
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

0: พราะเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
6: แชมพูและทรีท

0: มกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
6: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
7: ติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461 FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เอาละครับกลับเข้าสู่การรายงานสดครับ99 Live บนโลกนะครับศึกฟุตบอลโลก2026นะครับ
4: ครับ
3: เกมในรอบรองชนะเลิศครึ่งหลังนะครับอังกฤษกับอาร์เจนตินาแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับแจ๊สครับเจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเชียร์ครบทุกแมตช์ได้ที่แอปพลิเคชัน Monomax นะครับวันนี้มีการถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีนะครับทางช่องโมโน29นะครับสะดวกทางไหนก็รับชมรับฟังได้นะครับต้องบอกคุณผู้ฟังนะบางท่านไม่เข้าใจบางท่านเห็นใน YouTube บางท่านเห็นใน Facebook ว่าเอ๊ะคุณก็ไลฟ์นี่ทำไมไม่มี
4: ภาพ
3: นะครับเป็นจริงๆเราเป็นคลื่นวิทยุ
4: ครับผม
3: FM 99นะครับรับฟังทางคลื่นวิทยุ FM 99 MHz นะปกติก็จะออกอากาศในคลื่น FM กรุงเทพและปริมณฑลนะครับแต่ในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยเราออกอากาศเชื่อมทุกสถานีในเครืออสมท.41สถานีทั่ว

0: ประเทศนะครับบางขั้นก็เอ๊ปกติเคยฟังนี่เป็นคลื่นเพลงลูกทุ่ง
1: อุ๊ยคนใต
0: ้คนใต้นี
1: ่ครับผม
0: แล้วปกติกรีดยางอยู่เป็นเพลงลูกทุ่งนี่นะ
1: ทำไม
0: กลายเป็นภาคบอลไปได
1: ้เอ๊ะสองคนนี้มาได้ไงนี
0: ่ก็สองคนนี้มาได้อย่างไรแต่ก็สนุกไปอีกแบบนึงกรีดยางไปฟังบอลไปก็เฉพาะช่วงฟุตบอลโลก
1: ครับผม
0: นะครับหลังจบฟุตบอลโลกเราก็ต้องคืน
1: กลับไปเหมือนเดิม
0: กลับไปเหมือนเดิมก็คืออาจจะรับฟังกับทาง FM 99เหมือนเดิมอันนี้หมายถึงคลื่นวิทย
1: ุ
0: แต่ใครที่ติดใจเราแล้ว
1: ทำยังไง
0: ก็ฟังทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect โหลดแอปก็ได
1: ้ครับ
0: นะครับหรือว่าฟังทาง YouTubeทางเฟซไลฟ์เฟซบุ๊กของเรา
1: อ
0: ันนี้ฟังได้ทั่วโลกเลย
1: ครับผม
0: บางท่านบอกว่าฟังอยู่อเมริกาก็มีนะฮะฟังอยู่ตลาดกำลังผัดไทยอยู่ฮะที่ตลาดแม่ต๋ำพะเยา
1: โอ้ไปทั่วทุกพื้นที่นะในประเทศไทยแต่ครึ่งหลังออกสตาร์แล้วนะครับก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับสำหรับทั้ง2ทีมนะครับโดยที่ทั้ง2ฝั่งในครึ่งแรกเนี่ยโดนไปฝั่งละเหลืองนะครับอังกฤษเป็นเอเลียตแอนเดอร์สันส่วนทางอาร์เจนตินานี่เป็นลิซานโดมาร์ติเนสนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นแล้วครับสถิติที่เราแจ้งไว้ในครึ่งแรกคือโอกาสยิงอังกฤษ1ครั้งอาร์เจนตินา2ครั้งแต่ยังไม่ตรงกรอบทั้งคู่นะครับ
0: ครับมาครับอาร์เจนตินาขึ้นมาทางซ้ายนะครับแมคคริสเตอร์ให้ที่ปาเรเดสโรเมโรมาที่โมลีน่านะครับครึ่งแรกยังศูนย์ศูนย์หลายคนบอกเอ๊ะพี่ครึ่งหลังเขาจะยิงกันไหม
1: โอ้โหก็บอกยากนะถ้าดูจากโอกาสในครึ่งแรก อาจจะต้องต่อเวลาพิเศษนะดูทรงถ้ายังเป็นแบบครึ่งแรกเนี่ยโอกาสยังหากันได้ค่อนข้างน้อยนะครับในการลุ้นประตูแฮร์รี่เคนนี่ก็เงียบ
0: ครับคุณทรงแสกวรรณวิจิตรพออ.เบ่งเข้ามาที่สตูเราเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะดำเนินการไลฟ์ทางช่อง TikTok แต่ถ้าไลฟ์ทางช่อง TikTok ปุ๊บเราจะพูดช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นไม่ได้ละ
1: นิดหนึ่งเบียดยิงซัดเซฟไว้ได้ครับพิกฟอร์ดโอกาสของอาร์เจนตินาในกรอบเขตโทษด้านขวาเมื่อสักครู่นี้ครับโดยฮูเลียนอัลวาเรสอีกครั้งโยกซัดคราวนี้เข้าหน้าต่างครับโอ้โหสองครั้งของฮูเลียนอัลวาเรส
0: อู้
1: น่ากลัวครับ
0: ครั้งแรกเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ครั้งที่สองเนี่ยสเปนเนี่ยไปจับบอลพลาดโดนทางเอาฮูเลียนอัลวาเรสเนี่ยเอาบอลไปได้แล้วก็ยิงคราวนี้ได้เข้าข้างตะข่ายแต
1: ่โอ้โห
0: แล้วผู้สินให้ลูกเตะมุมเฉยเลยนะครับ
1: โอ้โห
0: โดนใครเปล่าไม่น่าจะโดนใครด้วยนะครับ
1: หลังหักเลยครับเจสเปนจังหวะที่2ที่โดนโยกเนี่ยเตะมุมของอาร์เจนตินาครับทางด้านขวาโดยเลโอเนลเมสซี
0: ่ครับอาร์เจนได้ลูกเตะมุมนี่น่าจะเป็นเตะมุมครั้งแรกของอาร์เจนตินาเลยนะครับ
1: น่าจะเป็นครั้งที่2นะพี่เอกเหมือนครั้งแรกจะมีไปแล้วครึ่งแรก
0: เมสซี่ครับเล่นจ่ายบอลลึกมาเมสซี่หยอดเข้าไปโอ้โหโดนสโตนครับโขกทิ้งมาโขกกลับเข้าอีกทีลิซานโดมาร์ติเนสแอนโทนีกอร์ดอนเข้าถึงบอลช้าไปนิดครับล้ำหน้าเมสซี่เล่นล้ำหน้าล้ำหน้าเอ้าเล่นต่อด้วยผู้สินไม่ได้ว่าอะไร
1: แต่จุดบางดีเลยครับขวางทำให้เมสซี่เองก็ไปต่อไม่ได้ครับสุดท้ายบอลหลุดออกหลังไป
0: เดี๋ยวดูจากมุมนี้ไม่ล้ำนะครับไม่ล้ำนะครับ
1: โอ้โหคือตรงกลางเนี่ยยังมีผู้เล่นอังกฤษเดินขึ้นมาไม่ทันนะครับทำให้เมสซี่ที่อยู่ทางด้านขวาแถวริมกรอบเขตโทษไลน์ไม่ออฟไซด์นะครับ
0: เอเลสอันเดอร์สันครับเล่นกับเบลลิงแฮมสวัสดีแฟนๆทาง TikTok นะครับ
1: ต่อที่ขู่ตาออกหลายช่องทางที่ออกทางตู้เย็นด้วยไหมฮะโอ
0: ้เราจะไลฟ์ทาง TikTok คู่ขนานไปด้วย
1: ครับ
0: แฟนๆทาง TikTok ครับผม
1: อนาคตเราจะไปทางตู้กับข้าวนะฮะโอ้เราออกหลายช่องทางแล้วเงินงงไปหมดละ
0: เออ
1: แล้วผมกลัวเผลอเกานู่นเกานี่เกา
0: IG มีมั้ยฮะคุณเจ๋ง
1: โอ้
0: อุ๊ยพูดไม่ได้อีกเอออ่ะกลับเข้าสู่เอาแล้วครับแอนโทนีกอร์ดอนตัดบอลได้โดนตัดบอลจากซิโกโรเมโรอังกฤษเอาบอลกลับมาได้เร็วบอลริมเส้นด้านซ้ายเจสเปนซับเปนเข้าเขตโทษเปิดเข้ามาตรงกลางติดลิซานโดมาร์ติเนสครับกวดทิ้งออกมา
1: โอ้โหรูปเกมดูเปิดกันมากขึ้นนะครับในการออกสตาร์ทครึ่งหลังมาครับคราวนี้เป็นอังกฤษบ้างครับขึ้นมาทางซ้ายโดยเจสเปน เปิดหักเข้าไปในกรอบเขต

0: โทษแต่ว่าโดนเคลียร์ทิ้งออกข้างมาก่อนยังเป็นบอลทุ่มของอังกฤษครับริมกรอบเขตโทษด้านซ้าย
1: แฟนรายการเราบอกคุณส่งเสริมบอกหลวงตาให้วิทยุเก่าๆมาตอนแรกจะฟังเพลงลูกทุ่งเปิดมาเจอฟังภาคบอลเลยติดภาคบอลดีกว่า
2: เอาครับอังกฤษบีบเอาบอลกลับคืนมาได้เร็วเอเลียสแอนเดอร์สันสโตนมาร์คเกฮีอังกฤษแฮร์รี่เคนถอยลงมาต่ำลิสเทมให้ไปทางขวาโรเจอร์สเปิดหักได้เข้ามาติดที่ลิซานโดอีกแล้วครับ
0: พยายามจะเปิดจากด้านข้างเข้าไปนะครับอังกฤษแต่ว่าก็เป็นแนวรับอาเจนเคลียร์ได้แล้วเอ้าแย่งบอลไปได้ด้วยครับอาเจนติน่า
1: เป็นการใช้ร่างกายปะทะกันโอ้โหแต่ลงมาได้สวยครับ
0: โลเมโลจิตใจทำด้วยอะไรครับเนี่ยโดนบีบ2คนในกรอบไปโทษกันโยกหนีมาได้ครับ
1: โอ้โห
0: สกรูนี่นี่โอ้โหเท้าจิกพื้นเลยเมื่อกี้
1: นะครับเจสเปนเจอกับซิเมโอเน่เปิดทิ้งขึ้นมาข้างหน้าอ้าวกลายเป็นดีจูบเลยครับแต่หนีมาได้1โดนออรวบตัวไว้ผู้ตัดสินเอาไปเหลืองไปครับไอ้น้อง
0: แ
1: หมโอ้รอดตัวมาได้หลายครั้งนี่โดนแล้วครับทางโรเมโร
0: นึกว่าเพิ่งดูไททานิคมาโอ้โหก็โอเป็นโอ้แจ็คกับโรสเลยครับโรเมโรไม่ทันแล้วนะครับไปอยู่ด้านหลังของจูดครับโอ้เอามือคว้าด้านหลังไว้เลยโอ้ส่วนก่อนหน้านั้นคริสเตียโนโรเมโรดูครับโอ้โหขวาซ้ายโยกหนีกอดอนโอ้โหแฟนอาเจนนี่เอามือปิดปากเลยครับโอ้ใจหินเกินพ
1: ่อหลบจังหวะนั้นมาได้แต่สุดท้ายมาโดนเหลืองแล้วก็คู่เซนเตอร์ของอาเจนโดนเหลืองไปทั้งคู่แล้วนะครับเอาละครับบอลอยู่กับสโตนสโตนมาที่เอเลียสแอนเดอร์สันให้มาด้านซ้ายแอนโทนีกอร์ดอนมี2คนเลยครับมาขวางไว้โมลิน่ากับทางซิเมโอเน่เอเลียสแอนเดอร์สันนี่ฤดูกาลใหม่จะไม่ได้อยู่กับฟอเรสต์แล้วนะคุณจุนนะ
0: ครับก็จะไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเอเลียสแอนเดอร์สัน
1: สโตนเล่นกับริสเจมอังกฤษก็ดึงผู้เล่นอาเจนออกมาจากพื้นที่บ้างเมสซี่เองเกมนี้เขาก็ได้บอลน้อยนะครับไม่ค่อยได้บอลเยอะเท่าไหร่โอ้โหเนี่ยเข้าด้านหลังครับซิเมโอเน่เข้าบอลทำฟาวอยู่แล้วนะครับ
0: คือจังหวะเข้ามาบางทีมันมีไม้มีมือที่ไม่ค่อยเก็บกันนะครับเข้ามาฟาดกระแทกใส่อู้แต่ปัญหาของอาเจนนะตอนนี้คือคู่เซนเตอร์เนี่ยโดนไปเหลืองทั้งคู่แล้วนะ
1: ครับ
0: ลิซันโดมาติเนสกับคริสเตียนโรเมโรนี่ทำให้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในเกมนี้เล่นลำบากนะครับ
1: โอ้มือของซิเมโอเน่เนี่ยเข้าเกี่ยวเข้าไปที่ลูกตาของสเปนนะครับผู้สินหยุดเกมไปนิดนึงแล้วก็กลับมาเล่นกันต่อโมลิน่าเล่นกับเอนโซ เฟร์นันเดสคือกลางของทั้งคู่เนี่ยคู่ขี้สูสีกันนะครับทางอาเจเนี่ยได้ทั้งปาเรเดสทั้งเอนโซคุมเกมตรงกลางแมคคาลิสเตอร์นะครับส่วนอังกฤษเองก็เดแคนไรส์เอเลียสแอนเดอร์สันคือเกมที่ต้องการการเตะติดดับน้อยๆเนี่ยมีการปะทะเนี่ยก็เลยต้องยังคงมีทั้งโอ้โหเกือบไปนะครับโมลิน่าตวัดเข้าอนุกลาง
0: สกัดผิดเหลี่ยมนะครับชูตบอลพุ่งเข้าหาประตูตัวเองแต่เพื่อนยังเคลียร์มาได้
1: นี่5นาทีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอาเจนนะครับที่ครองบอลได้น้ำได้เนื้อกว่าซิเมโอเน่ให้ไปที่ปาเรเดสลองกึ่งยิงกึ่งอัดเข้าไปนะครับบอลหลุดหลังประตูไปเลยครับ
0: ปาเรเดสเองนี่ก็ถือว่าเจอนายเก่าอย่างทางทูเคิลนะครับเคยร่วมการกันที่เปเชนะครับ
1: พิกฟอร์ดครับออกไปที่สโตนริสเซมให้มาที่เคนครับเคนลงมาเอาบอลต่ำเคนวางขึ้นมาข้างหน้าอื้อหืออ่า

0: นะครับอังกฤษเก็บตกบอลได้เดคันไรส์ริมเส้นด้านขวาโรเจอร์เปิดเข้ามาตรงกลางกอร์ดอนยิงเข้าไปแล้วครับอังกฤษขึ้นนำ1ประตูต่อ0แอนโทนีกอร์ดอน
1: โอ้โหเอาเลยครับนับ1แล้วครับสิงโตคำรามอังกฤษครับบอลจากด้านขวาเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับแล้วอันนี้กอร์ดอนครับวิ่งมาตวัดลูกนี้ครับผ่านทางเอมี่มาร์ติเนสเข้าประตูไปครับ 1-0 ครับโอ้ประตูที่4ในนามทีมชาติอังกฤษนะครับขออันนี้กอร์ดอนโอ้โหเบคแฮมลุกขึ้นปรบมือเลยครับเซอร์เบคแฮมโอ้จังหวะแฮร์รี่เคนนะครับลงต่ำไปแล้วก็เปิดแบบคอร์เตอร์แบ็กเลยครับทิ้งขึ้นมาด้านบนทางขวาลิซานโดมาร์ติเนสสกัดแล้วบอลมาเข้าทางเดคลายส์ไหลต่อมาทางขวาให้โรเจอร์มองทางกอร์ดอนแล้วเปิดเข้าไปวิ่งสอดมาตรงนี้นี่ทางโมลิน่าไม่ทันระวังด้านหลังนะครับแล้วเป็นกอร์ดอนโฉบมาแปรด้วยขวาครับโอ้โหเข้าเหลี่ยมเสาไกลเอมิโน่มาร์ติเนสพยายามจะพุ่งปัดแล้วแต่ไม่ถึงนะครับโอ้โห
0: สุดยอดครับการเข้าทำของกรีดลูกนี้คือแม้ว่าแฮร์รี่เคนครับจะถอยตัวลงมาต่ำแต่จังหวะเปิดเขาเนี่ยก็นำมาซึ่งประตูนะครับ
1: เอ๊ะกอร์ดอนนี่เคยอยู่ทีมไหนนะครับพี
0: ่นิวคาสเซิลครับผม
1: อีกทีมนึงไงทีมนึง
0: จำไม่ได้แล้ว
1: แหมเป็นไงฮะ
0: 1-0 ครับอังกฤษขึ้นนำ
1: โอ้อันนี้กอร์ดอนครับนาทีที่55ครับ
0: โอ้อังกฤษ1อาร์เจนตินา0ครับ
1: โอ้โหแบบนี้นี่จะกลายเป็นว่ารีแมตช์รอบชิงยูโร2024หรือเปล่าเพราะสถานตรงนี้มันจะเป็นสเปนกับอังกฤษนะครับ
0: สิงโตจะเจอกับวัวทิงหรือเ
1: ปล่าแต่ว่าก็ยังเหลือเวลาเยอะให้กับฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่านะครับโอ้จริงๆอาร์เจนตินาเนี่ยเริ่มต้นครึ่งหลังน่ากลัวนะครับโอกาสจากคูเลนอัลวาเรสแต่ว่ากลายว่าตอนนี้อังกฤษนับ1ไปก่อนแล้วนะครับจากอนิกอร์ดอน
0: ดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งมาแล้วนะครับนี
1: ่นนมาเหรอนี่นนอยู่ไหนไปหลบอยู่ที่ไหนเนี่ยดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งเนี่ยน้องนนน้องนน
0: นนไหน
1: เอกลักษณ์นนนี่ไงนนนี
0: ่อ๋อ
1: นนนี่มาดูเอเก
0: ้บอกท่านนี้บอกพระเจ้าโปรดเมตตาให้อังกฤษชนะ3ลูกสวย
1: นอนตะดุ้งอยู่บ้านเลย
0: ไม่เคยไม่ค่อยได้ฟังช่วงนนไงทำงานอยู่ช่วงนั้นอ้าวโอ้โหเซเมลเน่พาบอลเข้าเขตโทษเซเมลเน่สเปนเสียบแม่นเหลือเกินโอ้โหเจ็ดทูเข้าสเปนเป็นไงครับทุกคนเสียบแม่นมาก
1: โอ้โหเสียบจังหวะนี้นี่เพื่อนเข้ามาเฮกันลั่นเลยครับโอ้เสียบแม่นมากครับจิ้มโดนที่บอลครับจังหวะที่จูโนสเปลเน่กำลังกระชากเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาครับโอกาสทองอาร์เจนตินาไม่ได้จบครับเจสเปนช่วยเซฟไว้ได้ทัน
0: ขอทำหนังสือไปยังเจสเปนนะครับที่ก่อนหน้านี
1: ้เป็นไง
0: ค่อนขอดค่อนแคะ
1: พี่ต้องอัดคลิปขอโทษ
0: ผมจะอัดคลิปขอโทษผมจะขอโทษกับสิ่งที่ผมได้ทำลงไป
1: เราเอาแย่นะเราแย่นะ
0: ไอ้แย่นะไอ้แย่นะเปิดเข้าไปนะครับเมซี่โดนโขกทิ้งมาครับแฮร์รี่เคน
1: เอาเลยครับโอ้เกมน่าจะเดือดขึ้นเลยครับเพราะตอนนี้อาร์เจนตินาต้องบุกใส่แล้วนะครับเพื่อเอาประตูตีเสมอ
0: เดี๋ยวผมจะโพสต์ขอโทษเจสเปนนะครับ
1: ครับ
0: ขอโทษสิ่งที่ผมได้ทำลงไป ที่ ผมได้ทำผิดพลาดไป
1: เราดินะงานไม่หานะ
0: ที่เคยวิพากษ์วิจารณ์เสียหายผมขอโทษจริงโอ้โหสุดยอดนี้สเปน
1: โอ้โหแต่ว่าจังหวะวางบอลของแฮร์รี่เคนนี่ก็สุดยอดนะตรงกลางสนามลงไปต่ำเมื่อสักครู่นี้แล้วทิ้งไปด้านบน
0: บอกอังกฤษขอล้างแค้นมาปี98ต้องล้างไปยันปี86นู่นด้วยซิโมเน่ครับให้มันกลางเอ็นโซเฟเนเดสเอ็นโซเฟเนเดสหยอดไปนู่นเลยครับเอ้าพิกฟอร์ดโดนชนนะฮะบอลออกหลังไปนะครับแต่จากนั้นพิกฟอร์ดโดนซิคิโรเมโลเข้ามาหนุนแล้วล้มลงไปครับ
1: คริสเตียนโรเมโล
0: คริสเตียนโรเมโลเมื่อกี้ผมพูดซิคิโรเมโลไปหลายรอบแล้วนะ
1: ครับผม
0: แล้วคุณก็ไม่เบรกผมเลยซิเคโรเมโร่
1: คนเรามันเผลอได้ไงผมก็เลยอ่ะก็พี่คงเผล
0: อ
1: โอ้โหแต่ว่าจังหวะเปิดมองการโรเจอร์สน้ำหนักมันเป๊ะมากนะครับแล้วกอร์ดอนก็ยิงได้ดีด้วยครับไม่ได้เน้นแรงครับเน้นทิศทางโอกาสในการยิงตรงกรอบฝั่งละหนึ่งนะครับแต่ว่าอังกฤษนำไปแล้ว 1-0 นะครับ
0: แล้วผมไม่น่าจะเผลอแค่เกมนี้นะผมเผลอมาหลายเกมแล้วด้วยเอ้าโอ้โหเมซี่ได้บอลในเขตโทษโดนเกยีเข้ามาบล็อกจังหวะแรกแล้วหูเอเลนเดอร์สันเข้ามาช่วยจังหวะที่2อังกฤษรอดตายโอ้ปาเลเดสมา อังกฤษเนี่ยจะประมาท

0: ไม่ได้นะครับจังหวะที่อาร์เจนติน่าฮึดฮึดอ้าวเคนโอ้ยเกือบไปนะครับโดนบีบทางด้านหลัง
1: เคนโดนบีบหน้าบีบหลังครับโอ้ยังดียังใจเย็นครับจิ๊บบอลทิ้งออกข้างไปได้ก่อน
0: โอ้อาร์เจนโมโหแล้วโมโหแล้วครับเมสซี่ให้มาคือตอนนี้อาร์เจนเริ่มบุก
1: เยอะแล้วต้องบีแล้ว
0: แล้วเมสซี่เองก็ไม่ได้ถอยตัวลงมาเล่นต่ำแล้วครับขึ้นไปยืนอยู่ในแนวสูงสุดนะครับเล่นกับแนวรับของอังกฤษเลย
1: ผมไปดูในโลกออนไลน์ดิขอโทษขอโพยเจ็ดสเปนกันใหญ่ได้ไ
0: หมอัดคลิปขอโทษได้ไหมขอโทษกับเส้นทางที่ผิดพลาดที่ผมได้วิพากษ์วิจารณ์ไปนะครับ
1: เอาไปเอาสิโอ้แต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่อาร์เจนติน่าขึ้นมากดดันใส่อังกฤษนะครับพยายามหาช่องจ่ออยู่ครับเพื่อเอาประตูตีเสมอ
0: เอ๊ยังมีบอกว่าระบบเสียงไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาคือเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาเนี่ยมันมีบางจังหวะที่ผมอาจจะแบบเฮไงแล้วถอยตัวมา
1: ใช่อู้ยเอ็นโซเฟนเดสยิงไกลครับแต่ว่าคราวนี้โด่งไปเยอะ
0: แต่ทีมงานเสียงของเราปกติเนาะฟังทางวิทยุปกติเนาะ
1: เอ้ยพี่เจ๋งไม่เตะลำโพงป่ะเนี่ยเตะปักไม่เตะลำโพงอะไรเปล่า
0: คือที่เสียงอาจจะไม่เดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาเนี่ยไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ระบบเสียงไม่ดีคือเวลาผู้บรรยายไงผู้บรรยายเราก็แบบออก
1: ลุ้นจัดลุ้นจัด
0: ลุ้นจัดเลย
1: โอ้ส่วนจังหวะสอนขึ้นมาของกอร์ดอนเหลือๆครับออนไซด์ครับ
0: โอ้โหขนาดนี้ยังทำกราฟิกอยู่
1: ให้เราดูชี้แจงมันชัดเจน
0: อาเจนตามหลังอยู่นะครับ0ต่อ1ถ้าอังกฤษจบที่สกอร์นี้ได้ก็จะผ่านเข้าไปเล่นในนัดชิงชนะเลิศนะครับเดี๋ยวผมเบิกงบใหม่เลยคุณเจ๋งเอาไมค์แบบที่ผู้บรรยายเมืองนอกเขาไปพากในสนามอะที่เขาจะเป็นติดอยู่ที่ปากอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอะคือเวลาบรรดามันจะติดไง
1: เอาเมาส์ก่อนดีกว่าก่อนจะซื้อมาเอาเมาส์ให้มันใช้ถนัดก่อน
0: เฮ้ยคุณสับพยอกเหรออืออาเจนขึงมาตอนนี้บอลอยู่ริมเส้นด้านซ้ายตายาฟิโก้ให้กลับมาบอลอยู่กับทางแมคคลิสเตอร์วิจับให้ดีนะเนี่ยแมคคลิสเตอร์เนี่ยบอลเกมแบบนี้นี่ชอบยิงเหลือเกินปาเลเดสมีพื้นที่ให้เมซี่เล่นสั้นกับทางแมคคลิสเตอร์อังกฤษตอนนี้เนี่ยเฮ้ยพี่ตั้งรับเร็วไปไหมอ่ะเพิ่งจะในทีที่60
1: โอ้คือส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าอัจเจนเองก็เรียกว่าต้องพยายามบุกแล้วด้วยนะครับตอนนี้ก็มาเคาะใส่อังกฤษอยู่แถวหน้ากรอบเขตโทษอังกฤษครับระยะมาสัก30หลา
0: คือบอลอันตรายของอัจเจนเนี่ยเป็นจังหวะบอลเร็วอะที่เวลาเมสซี่ทำชิ่งหรือแตะจังหวะเดียวอะไรเงี้ยคุณจุนก็ต้องระวังนะครับอังกฤษหรือวันนี้จะมีช่วงท้ายๆเกมจะมีแดนบิดลงมาไหมพี่เจ๋งมาลงมาเติมเอ๊คุณจุนงง
1: คืออะไร
0: คุณเจ๋งไงเขาเล่นทายภาพวันนี้คุณเล่น
1: อ
0: ่ะมีแดนแล้วก็ทำอย่างนี้เบิร์นเนี่ยเบิร์นมอไซค์นี่เขาทายแดนบิด
1: อ๋อครับผมโอ้โหสุดยอดเลย
0: อังกฤษก็พยายามจะหาจังหวะเล่นโต้กลับนะครับแล้วก็โอ้โหถ้าเจอเหมาะสักทีหนึ่งเนี่ยก็อาจจะสวนอาเจนน็อกได้เหมือนกันขึ้นมาทางขวานะครับมอร์แกนโรเจอร์สอังกฤษยังไม่ได้ขยับปรับเปลี่ยนทัคติกหรือเปลี่ยนตัวผู้เล่นอะไรนะคุณจุนนะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ทั้งสองทีมยังไม่ได้เปลี่ยนตัวโอ้อาเจนพูดถึงมาทันทีเลย
1: อาเจนเดี๋ยวจะมีการ
0: ขยับ
1: เปลี่ยนตัวคนแรกนะครับนิโก้กอนซาเลสครับตัวเกมรุกด้านข้างครับ
0: เปลี่ยนตัวครับอาร์เจนติน่า
1: เครียดแล้วครับตอนนี้ลิโอนาร์ดสกาโลนี่
0: นี่น่าจะเป็นการตามหลังผู้สู้ครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์นี้ของอาร์เจนนะ
1: เอาเรโนปาเลเดสออกนะครับ
0: ส่งนิโก้กอนซาเลสครับลงมาเล่นแทนครับอาร์เจนติน่าในครองบอลมากกว่านะครับ 53% นะครับอังกฤษเนี่ยถ้าเอาแบบสถิติแบบละเอียดนะคุณจูนอังกฤษแค่40แล้วบอลเนี่ยอยู่ไม่ได้อยู่ในการครอบครองของใครใน 7%

0: คืออาเจนอาจจะมาเคาะใส่ในแดนของอังกฤษแต่ยังเจาะเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ค่อยได้นะครับนับตั้งแต่ที่เสียประตูไปแต่ก็ตอนนี้ก็ขึ้นมากดดันได้ดีแล้วครับ
1: เมซี่หยอดลึกไปเสาไกลโขกย้อนกลับมาโอ้โหยังมีสโตนครับช่วยเดแคไลท์หวดทิ้งไปติดบล็อกของแมคคาลิสเตอร์ครับ
0: เปิดได้สวยนะครับในกรอบเขตโทษด้านซ้ายสกูนี้ครับเมซี่แล้วเป็นทางนิโก้กอนซาเลสพยายามจะมงย้อนกลับมาให้ทาเกฟิโก้แต่ว่าจอห์นสโตนครับชิงจังหวะมงเคลียร์ได้ก่อนไม่นั้นมีโอกาสได้มงค่อนข้างที่จะจ่ออยู่เหมือนกันนะครับทางทาเกฟิโก้เมื่อสักครู่นี
1: ้แอนโทนีกอร์ดอนเป็นนักเตะคนที่4ของอังกฤษนะครับคุณจุนนะที
0: ่
1: ทำประตูได้ในรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกนะฮะต่อจากเซอร์บอบบี้ชาร์ตันแกลลี่ลินิเกอร์นะฮะคีแลนทิปเปียและแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยเป็นคนที่4ทิปเปียก็คือยิงฟรีคิกใส่โครเอเชียเม
0: ื
1: ่อเวิลด์คัพ2018นะครับเอาละครับสเปนให้มาตรงกลางเคนโอ้โหนี่เหมือนจะเป็นมิดฟิลด์แล้ววางไปทางขวาว่างเลยครับกอร์ดอนไอ้ขออภัยเป็นลิเจมครับเอาบอลลงได้ลิเจมคืนกลับมาได้ครับยิงอัดนี่เข้ามาโอ้โหดีแล้วไม่กระชอก
0: โอ้ยกระชอกมานี่จูดเป็นครับซ้ำจ่อๆเลยครับเอามาจะรีบออกบอลเร็วไปสะดุดบอลแล้วอังกฤษแย่งบอลกลับมาได้ครับไม่ฟาวนะครับ
1: แหมเคนยิงติดบล็อกนิดนึงกุศินไม่ว่าอะไรครับคือจังหวะที่เอนโซมีไปปะทะกับเดคันไรท์เนี่ยพยายามล้มลงไปเรียกฟาวแต่กุศินไม่ได้ให้นะครับ
0: เอ๊ะนี่เขาบอกว่าดูช่องสดอาร์เจนตินานำไปแล้วช่องสดช่องไหนครับเนี่ย
1: เอาพิมพ์ผิดหรือเปล่า
0: อ๋อนี่เขาบอกว่าไม่ได้ตามหลังครั้งแรกกะอียิปต์ไงที่พลิกแซงชนะ
1: อ๋อใช่เพราะว่า
0: ตามสอง
1: ตามสองฟูลเลอร์อังกฤษโอ้โหเดคไลท์หมดแล้วเหรอ
0: โอ้โหแต่วันนี้วิ่งเยอะนะเดคไลท์เนี่ยเป่าปากเลยครับ
1: โอ้โ
0: หแต่เจ้าตัวยืนยันนะครับว่าฟิต 100% แล้วนะครับหลังจากก่อนหน้านี้มีอาการป่วยนะครับโอ้โหแฟนอาร์เจนตินาตอนนี้ก็ลุ้นหนักหน่อยนะครับทีมเสียเปรียบอยู่แต่ก็ได้ลุ้นจากเตะมุมครับทางด้านซ้ายฮาเวียร์ซานิตีครับนี่ก็ตำนานทีมชาติอาร์เจนตินาเหมือนกัน
1: เตะมุมอังกฤษเคลียร์มาได้ครับจูดเบลลิงแฮมโอ้โหครึ่งหลังนี่หายไปเลยนะจูดก็บทบาทกับเกมน้อยนะครับจูดเบลลิงแฮมอินโซเฟเนเดสให้มาที่ซิเมโอเน่ซิเมโอเน่ไหลมาในเขตโทษไตยาฟิโก้เปิดติดบล็อกครับออกหลังอาร์เจนได้ลูกเตะมุมครับกองเชียร์สาวๆอาร์เจนตินานี
0: ่เป็นยังไงฮะ
1: น่ารักนั่นเลยคมๆ
0: แจ่มมาก
1: ครับ
0: พูดถึงซานิตินี่เขาก็เป็นคนที่ยิงประตูได้ในปี98ด้วยนะที่เกม90นาทีเสมอกัน 2-2 นะครับวันนั้นอังกฤษเป็นเชลเลอร์กับโอเว่นส่วนอาร์เจนตินาเป็นบาติสตูต้ากับฮาเวียร์ซานิติอ่ะเต็มทางขวาโดยเมสซ
1: ี่นี่จะเตะบอลบ่อยเตะมุมบ่อยไปแล้วนะครับอาร์เจนเนี่ยบุกหนักเลยโมลีน่าครับโมลีน่าออกมาริมเส้นด้านขวาเมสซี่เมสซี่เปิดมาแล้วนั่นไงโอ้โหแอนโทนีไม่ใช่แอนโทนีสิพิกฟอร์ดเซฟครับพิกฟอร์ดแต่เหมือนจะมี
0: ไม่ค่อยได้ยิน
1: มันก็ลับๆไปอย่างนี้แหละ
0: โอ้โหอย่างหล่อครับจังหวะครอสจากด้านขวาเข้าไปแล้วหูมงจริงๆตรงนี้ถือว่าระยะค่อนข้างจ่อเหมือนกันนะครับโอ้โหแต่ว่าปฏิกิริยาของพิกฟอร์ดครับล้มตัวไปทางขวาปัดบอลลูกมงของนิโก้กอนซาเลสได้ครับโอ้ถือว่าเป็นซูเปอร์เซฟ
1: อ่ะที่ผ่านมาผมขออภัยด้วยเดี๋ยวผมอัดคลิปขอโทษให้อีกพิกฟอร์ด
0: 2นักเตะคุณต้องรวมกอร์ดอนด้วยนะนัดแรกคุณก็ด่ากอร์ดอนนะ
1: ได้ๆๆผมขอโทษกับสิ่งนี้ผมทำลงไปนะฮะ
0: เรา
1: พลาดไปแล้ว
0: เราเลยนะงานไม่หาอะไรครับไฮเดชั่นเบรกในครึ่งหลังสิงโต3ตัวครับ
1: ไอ้3ตัวตัวเดิมอ่ะไปดูทุกเกมหาตัวเก่งนะคุณจุน
0: สุดยอด
1: ไม่รู้หมดไปเท่าไหร่นะครับทัวร์นาเมนต์ดีเนี่ยสิงโต3ตัวเนี่ย
0: โอ้แล้วยิ่งถ้าไปสมมติว่าไปซื้อแบบรีเซลเนี่ยโอ้ยน่าจะเป็นระดับไม่รู้กี่แสนอ่ะ
1: ผมว่าหมดเยอะอ่ะช่วง

0: พักเบรกนะครับก็ต้องขอขอบคุณแจ๊สนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นะครับเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์นะครับแล้วก็แคมเปญเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเข้าไปโหวตทีมที่จะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกกันได้นะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับของรางวัลรออยู่นะครับรางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาท
1: พี่ดูที่ลอนดอนเนี่ยภาพตัดไม้ดูโอ้โหเฮกันลั่นครับ
0: ครับ
1: โอ้แฟนอาร์เจนตินานี่โอ้โหทำหน้าเย๋เกเลยหลังจากทีมตามหลังครับโอ้แต่ก็ต้องชมจังหวะวิ่งสอดขึ้นไปของกอร์ดอนแล้วก็ยิงฉลาดด้วยนะครับแปลให้บอลมันหนีมือทางเอมิลิโอมาร์ติเนสเข้าไป
0: โอ้โหกล้องจับไปที่หน้าของคอบบี้เมนูฮะหน้าคอบบี้เมนูตอนนี้เนี่ยอย่าได้ถือซองอะไรนะฮะบอกทำบุญไหมครับอะไรเงี้ยไม่ได้บอกบุญมานี่ไม่รับเลยหน้าเป็นตรูดเลยทีเดียว
1: อยากเล่นเลยครับ
0: อยากเล่น
1: โอ้ส่วนจังหวะของอาร์เจนตินาเมื่อสักครู่นี้ครับเมสซี่เปิดไปสวยมากนะครับนิโก้กอนซาเลสชิงเหลี่ยมได้เปรียบมาร์กเกฮีแล้วนะครับแต่ความยอดเยี่ยมของจอร์แดนพิกฟอร์ดครับสุดยอดผู้สาประตูครับโอ้ล้มตัวปัดได้อย่างไวครับ
0: นี่ถ้าผมเป็นโทมัสซูเคิลนะคุณจุน
1: ยังไงฮะ
0: ผมจะต้องสั่งลูกทีมแล้วว่าตอนนี้บอลด้านข้างริมเส้นของอาร์เจนตินาจากเมสซี่
1: เปิดเมสซี่ให้ดี
0: ไม่ได้แล้ว อันตรายมากต้องบล็อกก่อนจังหวะเปิดอะปล่อยให้เปิดไม่ได้เลยนะครับคือถ้าตัวฟูลแบ็ก2ฝั่งหลว
1: ม
0: ยืนห่างให้เมสซี่เงยหน้าเปิดเมื่อไหร่นี่
1: น้ำหนักเท้าช้างทองอยู่แล้วนะฮะนี่ให้ดูอีกครั้งนึงนิโก้ซาเลสก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับมงเช็ดลูกนี้ครับแต่ว่าปฏิกิริยาของพิกฟอร์ดครับโอ้แยกเขี้ยวเลยครับ
0: นี่กอร์ดอนแบงค์หรือเปล่า
1: เอากอร์ดอนแบงค์รวมกับปีเตอร์ชิลตัน
0: เอ้ยสุดยอดเลยทีเดียว
1: เปลี่ยนกอร์ดอนออกนะครับเอาเอสลีคอนซ่าลงมา
0: เริ่มที่จะเน้นเกมปลอดภัยมากขึ้นนะครับเอาคอนซ่าลงมาเอาปีกออกเอากองหลังลงมาครับส่วนอาเจนโอ้โหจัดหนักทีเดียว3คน
1: แล้วเดก็เดปอนะครับนิกเอาโอตาเมนดี้ลงมาอีกคนหนึ่งเป็นกอนซาโลมอนเทียลนะครับโอ้เปลี่ยน3คนแต่ส่วนหนึ่งคือที่ต้องเอาโอตาเมนดี้ลงมาเพราะว่าคือคู่เซนเตอร์มันมีใบเหลืองทั้งคู่นะครับดูเหมือนว่าจะถอดเดี๋ยวดูว่าถอดใครครับแต่มีแบ็คขวามีมิดฟิลด์มีเซนเตอร์ลงมานะครับอาร์เจนตินา
0: ครับมอนทีนี่เป็นหนึ่งในคนยิงจุดโทษนะครับที่ทำให้อาร์เจนตินาย
1: ิงลูกสุดท้ายเลยแหละ
0: ใช่
1: มอนทีล
0: กอนซาโลมอนทีนะครับในเกมที่ยิงจุดโทษกับฝรั่งเศสแหละ
1: ก็เอาลิซันโดมาร์ติเนสออกนะครับเอานาเอลโมลินน่าออกนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่โดนถอดออกไปก็เป็นจูริโน่ซิเมโอเน่นะครับเปลี่ยน4คนแล้วนะครับอาร์เจนตินาตอนนี้มีนิโคลัสโอตาเมนดี้กอนซาโลมอนเทียลแล้วก็เดปอนะครับแล้วก็นิโก้กอนซาเลสที่ถูกขยับเปลี่ยนตัวลงมาในช่วงหลังนะครับล่าสุดนี่เปลี่ยน3คนนะครับทางสกาโลนี
0: ่บอกสวัสดีครับฟังจากอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับจากคุณแสวงนะครับวันนี้จะมีตตยทยมมั้ยฮะตอคือ TikTok
1: อ๋ออื
0: มยอมมอนี่ยาเมา
1: เอาเ
0: ออังกฤษ1 0นะครับอังกฤษมาแล้วนะฮะอืมอ้าวก็พี่เอกชงหวานๆหินกิ้งลิงกับหมาทำไมจุดรับไม่ได
1: ้เก่าเก่าเกิน20ปียัง
0: เกิน
1: ใช่ไหม
0: พอดี
1: เพราะผมยังเรียนมหาลัยอยู
0: ่
1: เอ้ยผมมัธยมมึง
0: บอลมาปี2006พอดี
1: อ๋อ
0: 20ปีพอดีอาร์เจนตินามานะครับฮูเรียนอาวาเรสพาบอลโอ้โหแล้วข้างหน้ามีพยายามจะตัววิ่งทำทางอยู่นะครับทางนิโก้เอนโซมาที่เดอพอออกมาให้พี่เมสซี่อ้าวแล้วมอนทิลหยอดเข้ามาโอ้โหลีสเจมยังช่วยเคลียร์ออกมาได้นี่เลยครับบอลริมเส้นของอาร์เจนตินาเริ่มมาแล้วครับอื้อหือคือปล่อยแบบนี้เยอะๆไม่ดีนะครับคือสถานการณ์ตอนนี้คืออาเจนจังหวะเข้าทำได้แต่จังจบไม่ได
1: ้ซึ่งได้โยนได้เปิดเข้าไปแล้วล่ะตอนนี้อ
0: ังกฤษต้องหยุดจังหวะพวกนี้ให้ได้นะครับแต่ยาฟิโก้ครับ

0: อังกฤษตอนนี้เหมือนเล่น3เซนเตอร์แล้วนะครับ
1: ใช่
0: มาร์คเกฮีจอห์นสโตนเอชลีย์คอนซ่านะครับแบ็คซ้ายคือเจดสเปนแบ็คขวาคือลิสเจมส์ครับเนี่ยเหมือน5 3 2อ่ะตอนนี้การยืนอยู่ตรงเนี้ยในเกมในแง่เกมรับนะครับ
1: แน่แน่จริงก็เจาะเข้ามาอังกฤษบอกนี่เน้นรับเต็มที่มาด้านขวาครับทางมอนทิลให้มาเมสซี่เมสซี่ขยับหาช่องอยู่แล้วก็เล่นกับเอนโซ่เฟรนันเดสบอลมาที่เดอร์พอลยอดนี่ไงโอ้โหอะไรวะน่า
2: บอลนะพวกคุณ
1: โอ้โหจอแดนพิกฟอร์ดมงจอมเซฟได้โอ้โหตายตายตาย
0: นี่คุณต้องอัด2คลิปแล้วนะคลิปแรกไม่พอนะ
1: โอ้ตายละ
0: โอ้โหแม็กลิสเตอร์มงจอจอครับแต่พิกฟอร์ดปัดได้เฉยมือขวาเอาอาเจนทางขวามาบอลเที่ยวโยนลูกนี้มงเอาบอลยังลอยโด่งในกรอบเขตโทษอังกฤษต้องเคลียร์ไว้ก่อนครับ
1: โอ้นี่ครับคือกลายเป็นบอลริมเส้นของอาร์เจนติน่าอันตรายจริงๆครับบอลอยู่กับลิสอัลวาเรส
0: โอ้แต่บอลโยนด้านข้างอาเจนนี่เตือน 2-3 รอบแล้วนะครับ
1: มาอีกแล้วเราป้องกันไม่ได้เลยนะครับจากริมเส้นเนี่ยมาอีกแล้วเดี๋ยวพอหยอดนี่ไงตรงตัวโอ้โหพิกฟอร์ด
0: โอ้แหมมีดึงจังหวะรอนิดนึงด้วยนะครับเราค่อยตะปบรับครับจังหวะที่พยายามจะเข้ามาชาร์จซ้ำของแมคอลิสเตอร์โอ้ร่างทองครับวันนี้จอแดนพิกฟอร์ด
1: โอ้โห
0: เรายังไม่เห็นภาพช้านะจังหวะเซฟลูกมงทีแรกของแม็กลิสเตอร์นะครับโอ้โห15นาทีสุดท้ายโดยประมาณครับตอนนี้76นาทีผ่านแล้วนะครับดูอีกครั้งเดอะป๊อปเปิดเข้าไปโอ้โหมงจ่อจ่อคนเดียวแล้วโอ้โหไปเซฟได้เฉยครับน่าจะเป็นเท้าเซฟด้วยนะพิกฟอร์ด
1: แล้วเซนเตอร์3คนแต่ปล่อยให้แม็กลิสเตอร์ที่ตัวเล็กๆเนี่ย
0: โมงได้เฉยเลย
1: โล่งๆอีกต่างหาก
0: โอ
1: ้โหแนวรับอังกฤษนะฮะเริ่มจะมีช่องโหว่อาเจนไมทิงริมเส้นเมสซี่ครับริมเส้นด้านขวามีตัวยืนพิงเส้นอยู่มอนทีลนี่ครับได้เล่นตลอดเหมือนกันริมเส้นเดอพอการแก้เกมของทางสกาโลนี่ก็เกมมาดีขึ้นทันตาเลยนะครับเมสซี่หยอกเขาไม่ได้เขตโทษโคกับลูกกลางโอ้ยหลุดเสาไกลเกือบไปประตูโอ้อาเจนิน่าบุกหนักเลยครับตอนนี
0: ้โอ้โหมงย้อยไปเสาไกลนะครับนิโก้กอนซาเลสบอลเปิดแต่ว่ามีธงอยู่ดีครับลายของนิโก้กอนซาเลสโอ้แต่พิกฟอร์ดเริ่มจะโวยเพื่อนแล้วนะครับโอ้โหปล่อยอาเจนเปิดเอาเปิดเอาครับโอ้โหเหลื่อมนิดเดียวครับถ้าแบบนี้จังหวะขยับเข้าไปในกรอบเขตโทษของนิโก้กอนซาเลสแล้วพยายามจะมงย้อนกลับไปที่เสาไกลนะครับ
1: โอ้โหวันนี้นี่จอร์แดนพิกฟอร์ดกินอะไรเข้าไปครับ
0: โอ
1: ้
0: โ
1: ห
0: ช่วงนี้ห้ามยืมตังค์ครับเหนียวเหลือเกิน
1: กองเชียร์อาเจนยังไม่หมดหวังนะครับเพราะว่าเวลายังเหลืออีก13-14 นาทีก่อนเข้าช่วงทดเจ็บนะครับ
0: คือดูจากรูปเกมเนี่ยอาเจนโอ้โหมีหวังในการลุ้นตีเสมอแล้วครับเพราะว่าโอ้ตอนนี้บุกต่อเนื่องใส่อังกฤษอังกฤษตอนนี้รับเต็มที่ครับ
1: โอ้คอนซ่าครับสกัดถึงก่อนทางนิโก้กอนซาเลสบอลกลับมาเป็นของอาร์เจนติน่าครับโรเมโร
0: ตอนนี้เรียกว่าเล่นแทบจะฝั่งเดียวครับในแดนอังกฤษครับเป็นการคลองบอลเอ้าเมสซี่โดนตัดบอลไปไม่ฟาวด้วยครับมอร์แกนโรเจอร์ลุยขึ้นมา
1: โอ้โหผ่านครึ่งสนามมาแล้วอังกฤษจะโต้กลับโต้ดีๆนี่มีประตูเลยนะครับมอร์แกนโรเจอร์ทางซ้ายมีเคนมอร์แกนโรเจอร์โอ้โหยิงไปติดบล็อกโอตาเมนดี้แหมคือเสียดายของนะครับจังหวะโต้จ่ายขึ้นมาไม่ดีอีกนี่ครับนานๆจะได้โต้ขึ้นมาทีอังกฤษไม่ได้จบแบบมีหวาดเสียวหรือให้ประตูเซฟก็ยังดี
0: โคต้าที่5เห็นแวบๆเมื่อกี้ข้างสนามเราตาโลมาติเนสจะลงมาอีกคนนึงนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเปลี่ยนใครครับสกาโลนี
1: ่โอ้โหแต่เปลี่ยนช้าไปไหมเนี่ยเราตาโลอ่ะอ่ะมาต่ออาเจนครับบุกต่อครับซายาฟิโกให้มาที่เอนโซ่เฟรนันเดสโอ้โหตอนนี้อาเจเนี่ยทิ้งคริสเตียโนโรเมโรอยู่ข้างหลังคนเดียวแล้วนะครับเมสซี่เดี๋ยวเนี่ยเมสซี่

0: จอเคนขวางอยู่โอ้โหต้องย้อนหลังกลับมาตั้งใหม่เลยครับต้องคืนประตูคืนประตูตายาฟิโก้ครับให้มาตรงกลางแมคคาลิสเตอร์อาร์เจนตินาบุกต่อครับริมเส้นด้านขวามอนทิลเอาอีกแล้วปาเรเดสเอาขออภัยเดอพอให้มาที่เอนโซเมซี่โดนแซะทางด้านหลังแล้ว2คนแซะยังไม่ได้เมซี่ให้ที่โอตาเมนดี้ลองหยอดเข้าไปในเขตโทษเสาไกลโคกลับมาโอ้โหไม่ได้นะครับอาร์เจนตินาแฮร์รี่เคนโดนทำฟาวล์ครับ
1: โอ้จังหวะนี้เคนก็อาศัยจังหวะเก๋าเลยครับบางเอาเป็นฟาวครับจังหวะนี้แล้วทางอาร์เจนตินาจะเปลี่ยนเกมรุกเพิ่มกองหน้าไปอีกคนนึงครับเอาลาวตาโร มาร์ติเนสลงไปเล่นแทนทางด้านของตากิฟิโก้นะครับตอนนี้บุกแหลกครับทางสกาโลนี่อ้าวแล้วลิสเจมดูจะมีปัญหาการบาดเจ็บครับจังหวะโยนทางซ้ายของตากิฟิโก้เปิดมาเมื่อสักครู่นี้นี่มันสูงไปหน่อยครับจะให้ทางด้านของอเล็กซิสแมคลิสเตอร์แล้วก็จังหวะจะตีลังกายิงของโอตาเมนดี้ครับก็โดนหม่งเคลียร์ได้ก่อน
0: โอ้เจ็บครับทางลิสเจมครับอังกฤษจะเปลี่ยนน่าจะต้องเปลี่ยนแหละครับลิสเจมน่าจะยังไงครับเปลี่ยนแล้วครับเอานิโก้ไรรี่ครับโอ้โห
1: แบบนี้ก็น่าจะโยกเจสเปนไปทางขวาอ้าวมีแดนเบิร์นอีกคนนึงด้วย
0: โอ้โหมาอีกคนแล้วครับ
1: โอ้แต่ว่าคือตอนนี้มันต้องอาจจะต้องเปลี่ยนแดนเบิร์นแหละลูกกากาดนะครับแกตัวสูงใหญ่อยู่แล้วเอาโอไรรี่ลงมาเอาแดนเบิร์นลงมา1คนที่โดนถอดออกแน่ๆคือลิสเจมออกไปแล้วนะครับแล้วแดนเบิร์นลงไปแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเดคาไลส์ครับที่โดนถอดออก
0: คือรอบนี้เนี่ยฟุตบอลโลกรอบนี้เนี่ยการเปลี่ยนตัวนี่ดูกระชับขึ้นนะคุณหยวน
1: สิบวิ
0: ใช่ดูเร็วดีอย่างนี้ไม่มียืดยุดยืดยาดถ้าเอากฎนี้มาใช้ในแถบบ้านเราบ้างก็ดีนะหมดสิทธิ์นอนเปิดยาวขึ้นมาครับทางจดานพิกฟอร์ดปิดได้ขึ้นมากดดันอ้าวแต่บีบช้าไปหน่อยเขาก็เล่นเร็วมาที่เดอร์พอครับเอนโซ่เฟอร์นันเดส
1: โอ้ตอนนี้เหมือนเป็น 5-4-1 นะครับ
0: แล้วในเมสซี
1: ่โอเลนี่ลงไปไปเล่นมิดฟิลด์นะเจสเปนยังยืนทางฝั่งซ้ายอยู่นะครับ
0: คือโอเลนี่เองเนี่ยยามที่
1: ก็เล่นมิดฟิลด์ได้อยู่แล้ว
0: ใช่เล่นมิดฟิลด์ได้อยู่แล้วแล้วก็อาจจะช่วยด้านข้างนะครับในการป้องกันนะครับบล็อกไว้นิโก้โอเลนี่บล็อกไว้อีกทีนึงอีกเอามาผู้สินก็ปล่อยให้เล่นต่อนะครับให้เกมต่อเนื่องเลยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นแวบๆคนออกมาวอร์มมีคอบี้เมนูด้วยเหร
1: อ
0: ไม่ต้องวอร์มเดี๋ยวเหนื่อยไม่ให้ลงหรอกทุกคนไม่ให้ลงหรอกเออมาที่เดอพอออกมาเมสซี่หยอดเสาไกลพิกฟอร์ดเช็คแล้วก็ปล่อยออกหลังไปเลย
1: พยายามจะให้โรเมโร่อะไรครับที่เติมขึ้นไปนะครับที่เสาไกลแต่ว่าเปิดแรงไม่หน่อยครับเมสซี่บอลลึกออกหลังไปเลยเอลซี่คอนซ่าเนี่ยลงไปเป็นแบ็คขวานะครับเจสเปนซ้ายนะครับ3เซนเตอร์นะมีแดนเบิร์นมีเกฮีมีจอห์นสโตนนะครับ
0: นิโก้ไรลี่เอาขึ้นโคกยังเป็นบอลทุ่มของอาเจนครับรู้จักไหมคุณจุน
1: ผู้บรรยายยังเงียบเลยฮะผู้บรรยายก็อาจจะไม่มั่นใจเท่าไหร่ฮะ

0: บอลอยู่กับทางอาเจนเอ็นโซ่เฟรเดสยิงไกล
1: โอ้โหนี่จะเสียบเพดานบนเอานะครับเนี่ยพิกฟอร์ดยังป

0: อบเขตโทษเยอะมากนะครับแล้วเอนโซ่ก็ยิงเข้าประตูไปเลยครับอาเจนตีเสมอเป็น1-1
1: คมกริบเลยครับยิงลูกไฟครับโอ้เอนโซ่เฟรนเดสตบบันด้วยขวาลูกนี้ครับพุ่งสุดตัวแล้วแต่ไม่ถึงครับทางด้านจอร์แดนพิกฟอร์ดโอ้โหแล้วอังกฤษนี่เรียกว่าก็มีการปรับหมาไปแล้วด้วยนะเดี๋ยวดูว่าจะยังไงครับโอ้5นาทีสุดท้ายอาร์เจนตินาตีเสมอ 1-1
0: คือพออาร์เจนตินาเนี่ยบุกอย่างนี้เนี่ยอังกฤษเองถอยลงไปล้นถอยล้นลงไปเนี่ยครับเทลงไปจนไม่มี
1: อุ้ยแต่ว่าจังหวะเมสซี่ทางขวาที่รับบอลอีกทีนึงเดี๋ยวอาจจะต้องมาเช็คว่าไลน์ออฟไซด์หรือเปล่า
0: ไม่น่าครับ
1: เมสซี่พยายามจะจี้เข้าไปมันโดนขวางไว้เลยให้มาเอนโซ่หน้ากรอบเขตโทษครับโอ้โหตบบันลูกนี้ระยะประมาณสัก23-22หลาครับจับซ้ายก่อนนะครับแล้วยิงด้วยขวาครับหนีมือทางพิกฟอร์ดเข้าเหลี่ยมเสาไกลโอ้โหแล้วยิงฉลาดด้วยนะครับคือยิงในลักษณะว่าเป็นลักษณะปั่นนะครับโอ้โหไซโป้งให้มันโค้งแล้วฮุกหนีมือทางพิกฟอร์ดครับ
0: น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับประตูนี้คืออังกฤษพลาดเองนะครับคือไปเปิดพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษมากเกินไปหน่อยแล้วคนที่เข้ามาบล็อกในจังหวะสุดท้ายเนี่ยจูดเบลลิงแฮมเองอ่ะก็พุ่งเข้ามาเต็มที่แล้วแต่ว่าบล็อกไม่อยู่นะครับอาเจนมาแล้วพี่ใหญ่กลับมาแล้ว
1: เอาเลยครับยังมันกันต่อครับเดี๋ยวยาวไปถึง5เลยอย่าเพิ่งจบใน90นาทีทรมานคนที่ต้องทำงานพรุ่งนี้ก่อน
0: 1-1 ครับโอ้โหอังกฤษคือตอนนี้เนี่ย
1: คือมันก็เหมือนถอยรับมากไปด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: หล
0: ัง
1: จากที่ขึ้นนำแล้วเนี่ย
0: คือถอยรับมากเกินไปแล้วก็เนี่ยคุณจุนพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เดคแคนไรส์อ่ะคุมพื้นที่อยู่นี่แหละครับเห็นไหม
1: แต่ส่วนหนึ่งคือจังหวะมันก็ถอยไปกองในกรอบเขตโทษตัวเองกันหมดนะตอนแรกด้วยนะครับ
0: ไม่เลยผมว่าถ้าเดคแคนไรส์อยู่ลูกไม่เสีย
1: พอมันเป็นเมสซี่อยู่ตรงนั้นอ่ะคนก็เทไปยังจะขวางเมสซี่ก็เลยทำให้พอดีดให้ทางเอนโซ่ตรงกลางเลยค่อนข้างโล่งในจังหวะแรกนะครับจะเข้ามาขวางก็ไม่ทันละ
0: คืออังกฤษเองอย่างที่บอกครับพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษมันมีเวลาเยอะมากแล้วจริงๆเอนโซ่ฟันเดย์เตือนไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วฮะจังหวะที่ยิงแล้วข้ามคานแล้วปัดข้ามคานเนี่ย
1: และคือตอนนี้โมเมนตัมเกมมันต่อเนื่องเป็นอาเจนยังบุกต่อนะครับโอ้โหนี่ถ้าพลิกถึงกันชนะมานี่ทูเคิลอาจจะโดนด่านะ
0: ไม่ไหวอ่านะครับอาร์เจนตินามาที่เมสซี่เปิดเข้ามาโดนโขกทิ้งมาครับสโตนเนี่ยยังแก้ลำบอลครอสด้านข้างของอาร์เจนตินาไม่ได้เลยนะครับทีมชาติอังกฤษ
1: แต่มีน่าจะเป็นจอห์นสโตนนอนเจ็บอยู่ในกรอบเขตโทษสิต้องให้หยุดเกมก่อนผู้เล่นอาร์เจนก็อาจจะมองว่าแหมถ่วงหรือเปล่าแต่เจ็บน่าจะแถวๆศีรษะด้วยนะครับ
0: โอ้โหจะเอาอะไรครับโอตาเมนดี้แม่จะให้ออกไปนอกสนามหรืออย่างไร
1: คืออาจจะมองว่าแหมเกมกำลังต่อเนื่องนะครับ
0: คือถ้าโดนศีรษะเนี่ยก็จะต้อง
1: ลุงสายหัวเลยครับลุงมิกแจ็คเกอร
0: ์อาเจนมาจนได้อ๋ออาจจะมองว่าไม่ได
1: ้มีการปะทะอะไรนะเป็นการหม่งไปแล้วก็ทางจอห์นสโตนก็ลงไปเจ็บศีรษะนะครับโอ้โหแต่ตอนนี้คึกคักเลยครับแฟนบอลฟ้าขาวเจตินาตอนนี้โมเมนตัมเกมมาเป็นทางฝั่งอาเจนแล้วนะครับโอ้โหยิงสวยมากครับคือยิงฉลาดด้วยนะครับโอ้โหยิงคือปั่นให้มันเรียกว่าไซหนีมือแล้วมันมุดลงครับ
0: โอ้โหคือเดย์แคนไรส์ที่โดนเปลี่ยนออกไปเนี่ยตอนนี้คนที่ลงมาเล่นแทนเนี่ยอย่างการแก้เกมของอังกฤษคือจะซื้อเกมรับช่วงท้ายเกมนะครับเอากองหลังลงมาเพราะว่าอาเจนเองก็เปิดแล้วก็จากด้านข้างนะครับลูกมงอะไรต่างๆอย่างด้านข้างเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนเกมนะเอาทั้งคอนซ่าเอาทั้งแดนเบอร์ลงมานะครับแต่ทั้งนิโก้เรลลี่ด้วย3คนที่ลงมาเป็นเกมรับหมดเลย
1: คือขยับไปเล่น3เซนเตอร์นะครับโอ้แล้วเอาไม่อยู่ครับ
0: และตอนนี้เกมอ่ะมันกลับมาเท่ากัน
1: โดยที่อาเจนเนี่ยโมเมนตัมเกมมาทางฝั่งพวกเขา
0: อาเจนมีผู้เล่นเกมลุกบ

0: เลยตอนเนี้ยแต่อังกฤษ
1: โอ้ทด9นาทีครับโอ้ยังอีกยาวตัดจอนโซนนะครับยังไงต้องออกมาก่อนนะครับผมเมื่อกี้นอนเจ็บแล้วก็ให้แพทย์ลงไปปฐมพยาบาลนะครับ1นาทีครับต้องออกมาก่อนเอาละครับช่วงเวลานี้อังกฤษมี10คนอ้าวแต่จอนสโตนลงมาแล้วนะครับ
0: เอ็นโซ เฟรนันเดสครับให้มาที่โรดิโก เดอ พอลมาเมซี่แหวกจะทำชิ่งเอ้ยอย่ามาเสียจุดทงจุดโทษอะไรตอนนี้นะเบลลิงแฮมจูดเบลลิงแฮมโอ้โหนี่นานๆจะได้บอลทิ้งพาบอลไต่เส้นแล้วโดนแย่งบอลไปได้โอ้โหอาเจนเองตอนนี้เนี่ยแย่งบอลได้นี่มีแบบมียั่วมีอะไรหน่อยแล้วนะคุณจุนนะ
1: ครับ
0: แล้วเก่งอยู่แล้วครับสไตล์นี้เจนเนี่ยทีมจากอเมริกาใต้เรื่องสไตล์แบบนี้นะมีแบบยั่วยวนนิดๆหน่อยๆให้โอ้โหเอาอีกแล้วชนเสาโอ้โหแมคลิสเตอร์อังกฤษเนี่ยเปิดพื้นที่ตรงหน้ากรอบเขตโทษไม่มีใครเข้าที่ทางแมนเชสเตอร์เลยเมซี่เปิดบอลเสาไกลด้านไกลโดนประตูที่2ลาตาโรมาร์ติเนสโอ้โหอังกฤษเสียประตูครับอาเจนนำในช่วงทดเจ็บ2-1จากลาตาโรมาร์ติเนส
1: แซงนำครับทางอาร์เจนตินาโอ้โหลาตาโรมาร์ติเนสตัวสำรองครับมงจังหวะนี้จากเหลี่ยมเสาไกลเข้าประตูไปโอ้จังหวะแรกนี่รอดมาแล้วนะครับแม็กลิสเตอร์ยิงไปชนเสาครับแต่ว่าเจนติน่ายังเก็บบอลได้แล้วเปิดเข้าไปลูกนี้มงเต็มศีรษะครับแซงนำ 2-1 ครับอาร์เจนติน่า
0: อะไรครับเนี่ย
1: โอ้โห
0: และท้ายเกมเนี่ยโอ้โหทูเคิลคือนี่ครับจากที
1: ่โด
0: นเตือนครับยิงชนเสาสเปนเนี่ย
1: จิ้มละแต่ว่าเมสซี่ยังตามไปเก็บได้ริมเส้นด้านขวาแล้วโอ้โหเมสซี่พาบอลมาเปิดด้วยขวาโอ้โหมงคนเดียวโล่งๆครับคือบอลน้ำหนักจากการเปิดของเมสซี่เนี่ยมันเลยข้ามศีรษะจอห์นสโตนแล้วทางด้านของลาโตโรมาเนสอยู่ระหว่างทางจอห์นสโตนกับคอนซ่ามงลูกนี้เข้าไปง่ายๆครับโอ้โหน้ำหนักการเปิดยอดเยี่ยมครับเมสซี
0: ่เนี่ยแล้วเปลี่ยนแดนเบิร์นลงมาป้องกันลูกมงเสียประตูจากลูกมงขอบคุณมากเลยทีเดียว
1: โ
0: อ้โหตายตอนนี้แฟนอาเจนไม่อยากจะเชื่อครับพวกเขากลับมานำในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ
1: โอ้โหเครียดเลยครับจูด
0: โอ้แฟนบอลอังกฤษก็ในทางกลับกันเลยครับแฟนบอลอาร์เจนตินาเฮกันเต็มสนามลาตาโรมาติคือกลายเป็นว่าการแก้เกมของเลโอเนลสกาโลนี
1: ่ยอดเยี่ยมนะ
0: ถูกต้องทุกอย่างนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่การซื้อเกมรับของ
1: ทูเกิลไม่โอเค
0: โอ้โห
1: ตามหลังแล้วครับ
0: แล้วจะสู้ด้วยทีมที่มีใครมีด้วยเกมรับแบบนี้เหรอ
1: ใช่ครับ
0: อะไรครับเนี่ย
1: โอ้โหเลือกซื้อเกมรับแต่จริงกรีฑยังเปลี่ยนตัวได้นะครับตอนนี้กรีฑเพิ่งเปลี่ยนไป3คนเอง
0: โอ้ตายอีกประมาณ5นาทีครับโอ้อังกฤษคือครึ่งหลังเนี่ยเป็นอาเจนล้วนๆเลยนะครับที่ทำหน้าที่ได้ดีกว่าแฮร์รี่เคนไอ้อัดครับได้ลูกทุ่ม
1: เอาละครับอังกฤษต้องมาบุกนะครับแต่ว่าทด9นาทีตอนนี้ผ่าน4นาทีแต่ยังไงมีทดเพิ่มแน่นอนนะครับเพราะว่ามีประตูเกิดขึ้นในช่วงทดเวลาเมื่อสักครู่นี
0: ้ยังได้ทุ่มครับริมเส้นด้านขวาครับอังกฤษมุมทองด้านขวา
1: โอ้ยิ้มเลยครับสกาโลนี่เอาละครับมาคัตแลชฟอร์ดกับทางไอวานโทนี่ครับกำลังจะถูกส่งลงมา
0: คอนซ่าครับทุ่มไกลโอ้เคี่ยวไปโรเจอร์สให้คอนซ่าเปิดเข้ามาติดที่นิโก้กอนซาเลสอีก
1: เมื่อกี้ที่จอห์นสโตนเนี่ย

0: ไม่ต้องรอ1นาทีเนี่ยคือมันเป็นอาการบาดเจ็บถ้าเป็นกระทบกระเทือนทางศีรษะนะครับ
1: ครับ
0: โดนไม่เหลืองนะครับเดปอแล้วอังกฤษจะเปลี่ยน2คนนะครับโทนี่กับแรชฟอร์ดครับกำลังจะถูกส่งลงมามีเอเลียตแอนเดอร์เป็นจอห์นสโตนนะครับที่โดนถอดออก1คนแล้วก็เจสเปนครับ
2: มีเวลาให้พวกเขาน้อยเหลือเกินนะครับทดเจ็บอีกประมาณสัก4นาทีนะครับโรเจอร์สแกนโรเจอร์สให้ทางขวาเอสลีคอนซาเปิดติดบล็อกอีกครับโอ้โหคืออังกฤษเนี่ยจะเปิดจากริมเส้นด้านขวาอ้าวนี่ดาราป่ะเนี่ยเมื่อสักครู่
0: ไม่ทัน
2: พุ่มเข้ามานะครับทางอังกฤษคือส่งอีแวนโทนี่นะครับแล้วก็มาคัตแรดฟอร์ดเปิดขึ้นมาข้างหน้าในเขตโทษโดนเคลียร์ทิ้งอีกครับทางโรเมโรบอลอยู่กับมอร์แกนโรเจอร์สแรดฟอร์ดครับย้อนหลังกลับไปอีกประมาณ2นาทีครึ่งครับอังกฤษยอดบอลยาวแล้ว6ตั้งมาคุณเรียนอวเลสเตะทิ้งเลยครับอังกฤษเลือกสุดท้ายครับพิกฟอร์ดยอดเข้าไปโอ้โหงี้ก็เสร็จสิครับเข้ามือทางเอมี่มาร์ติเนส
0: เอ้า
2: ทำอะไรผิดเปล่าม
0: ีเจ็บแถวๆก้นนิดนึงแต่ว่าแดนเบิร์นก็เจ็บเหมือนกันแต่ก็ต้องรีบลุกขึ้นมานะครับโอ้โหตอนนี้แฟนอาเจนเฮกันใหญ่เลยครับ
2: โอ้โหเมสซี่เนี่ยวันนี้มีแอสซิสต
0: ์
2: ที่ทำให้ทีมขึ้นนำนะครับโอ้โหแม้ว่าจะ
0: จริงๆอ่ะคือเมสซี่แอสซิสต์ทั้งสองลูกเพราะว่าจังหวะเอนโซเมสซี่เป็นคนจ่ายให
2: ้แต่จังหวะมีแต่งนิดนึงอ่ะนะครับก็ได้เป็นแอสซิสต์ไปเดี๋ยวพอให้มาตรงกลางแฮร์รี่เคนโอ้โห
0: กลายว่าตอนนี้อังกฤษต่อไม่ติดด้วยนะครับแม้ว่าจะเปลี่ยนตัวลุกลงมา2คนนะครับจะให้ออกขวาของแฮร์รี่เคนบอลมันก็นำเพื่อนไปครับหลุดออกข้างตอนนี้ดึงช้าหน่อยแล้วอาเจน
2: คือตอนนี้อังกฤษเปลี่ยนไปครบ5คนแล้วนะครับโทนี่โดนชนจากทางด้านหลังผู้เซ็นเล่นต่อเอเลสอันเดอร์สันตวัดมาแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดหนีถึงเส้นหลังแรดฟอร์ดเปิดเข้ามาตรงกลางยังติดที่โรเมโรเมสซี่หลบโอเรรี่มาได้ฮูเลียนอัลวาเรสอังกฤษน่าเสียฟาวแล้วครับทางอังกฤษ
0: เอาแม่ตอนนี้นี่ชุลมุนกันอีกแล้วครับนักเตะในสนามเมสซี่นอนเจ็บอยู่นะครับจูตอนนี้ก็เดือดครับ
2: คือทางผู้เล่นอาร์เจนตินาเองเนี่ยก็แม่ใครไปโวยลูกพี่ใหญ่เขานี่ไม่ได้นะครับเข้ามากัน
0: คือจูดเข้ามาเตะด้านหลังเลยครับแหมจังหวะนี้เมสซี่บังไว้แล้วนะครับ9นาทีนี้ทดเกินมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องทดอีกหน่อยเลยครับเพราะว่าจังหวะขึ้นนำของอาร์เจนตินาเนี่ยมาในช่วงทดเวลานะครับ
2: เกฮีครับให้เอเลียตแอนเดอร์สันจอร์แดนพิกฟอร์ดแล้วโดนบีบด้วยครับโอ้อังกฤษแกะออกมาได้ไหมแกะไม่ได้เสียบอลอีกต่างหากนะครับเลโอเนลเมสซี่ฉลาดนะครับดีดหนีออกไปด้านกว้าง จบแล้วครับอังกฤษดูท่าทาง

0: จะไปมุมธงแล้วครับเมสซี่โดนแย่งไปเอาไม่ฟาวด้วยอังกฤษตวัดขึ้นหน้ามาครับแม่แต่ทิ้งมาตรงนี้เจนก็เก็บกินครับย้อนกลับไปที่เอมิลิโนมาติเนสเปิดยาวขึ้นมาครับอังกฤษยังเก็บบอลได้โอกาสท้ายๆของอังกฤษแล้วนะครับฝั่งอาเจนเนี่ยพยายามส่งเสียงว่าหมดเวลาแล้วเบิร์นนี่ขึ้นไปเล่นด้านหน้าพี่เอกนะ
1: บอลเมสซี่ไม่ยอมเอาเล่นต่อครับอังกฤษเครื่องสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับคุ้มยังจะไม่ได้เลยครับตอนนี้โดนบีบเอเลียนเอเดอร์สันขึ้นแย่งกับโพกับเมสซี่ผู้สินยังปล่อยให้อีกเครื่องนึงจอร์แดนพิกฟอร์ดตักบอลเข้าในเขตโทษเอ้าแล้วบอลกระชอกผู้สินให้เป็นจังหวะฟาวครับ
0: มองว่าผู้เล่นกรีกไปฟาวเอ็นวิโนมาติเนสครับโอ้โหอาจจะรอเฮแล้วครับถ้าเปิดฟรีคิกจังหวะนี้ขึ้นไปอาร์เจนตินา
1: โอ้โหอาร์เจนตินากำลังจะเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่3ติดต่อกันนะครับ2014 2018
0: เฮ้ยมันเป็น
1: เฮ้ยขออภัย2010
0: โอเอเชียฝรั่งเศสสิ
1: 2014 2022นะฮะแล้วก็เป็น2026โอ้โห
0: แล้วก็จบเกมครับอาร์เจนตินาครับโอ้พลิกแซงอังกฤษเข้ารอบชิงครับอังกฤษขึ้นนำก่อนนะครับจากอนิโกดอนนาทีที่55ครับแต่ว่าอาเจนแซงได้ในช่วง5นาทีสุดท้ายครับเอนโซ่ฟินันเดสตีเสมอให้อาร์เจนตินานาทีที่85แล้วก็ลาวตาโรมาร์ติเนสมาหม่งประตูชัยนาทีที่90+2ครับโอ้โหแชมป์เก่าครับได้โอกาสเข้าไปป้องกันแชมป์ในวันที่19นี้กับสเปน
1: พูดไม่ออกเลยนะฮะ
0: แม่อังกฤษไปซื้อเกมรับนะแต่เอาไว้อยู
1: ่แต่ถ้าพูดภาพรวมของเกมก็สมควรที่อาร์เจนตินาเป็นผู้ชนะ
0: ครับ
1: ทำได้ดีกว่านะครับแล้วก็อ้าวแม่จะมีปัญหากันแล้วครับผู้เล่นช่วงท้ายเกม
0: โอ้โหยังได้ไปต่อครับเมสซี่ในวัย39ปีส่วนมอร์แกนโรเจอร์ว่ายังมีเรื่องกับทางนักเตะอาร์เจนตินาอยู
1: ่เอมี่มาร์ติเนสครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรผิดพลาดโอ้โหคนนี้ครับ
0: โอ้โหเกือบจะเป็นฮีโร่ครับแอนโทนีกอร์ดอน
1: โอ้โหแอนโทนีกอร์ดอนทำประตูให้ทีมออกนำไปก่อนแฟนมองกิจเองก็ไม่อยากจะเชื่
0: อ
1: คือบอลเนี่ยมันเกมเนี่ยมันมาจนถึงช่วง
0: 85แล้ว
1: ครับแต่มาเสีย2ประตู
0: จากขาข้างนึงเนี่ยเข้ารอบชิงนะสุดท้ายไม่ได้ไปเลยครับแม้กระทั่งต่อเวลาพิเศษก็ไม่ได้ด้วยครับโอ้พลิกมาแพ้ในเกมเฉย
1: ก็ในครึ่งหลังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอาร์เจนตินาที่แม้อังกฤษจะได้ประตูขึ้นนำก่อนเนาะแต่กลายเป็นอาร์เจนตินาหลังจากเสียประตูเนี่ยทำได้ดีกว่าชัดเจนนะครับ
0: คือคุมเกมไว้ได้ชัดเจนส่วนอังกฤษก็ไปซื้อเกมรับด้วยนะ
1: คือรับมากเกินไปจนเกมรับของอาร์เจนตินาไม่ต้องกังวลอ่ะ
0: แล้วพอโดนปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าพวกเขาก็เร่งไม่ขึ้นในขณะที่อาร์เจนตินาเนี่ยยังรักษาโมเมนตัมเกมของตัวเองได้นะครับ
1: ครับคือจริงๆเนี่ยอังกฤษเองเนี่ยควรจะมีผู้เล่นริมเส้นนะที่ตัดสินเกมได้นะครับลงมาก่อนหน้านี้อย่างบุกโยซาก้าเองหรือแรดฟอร์ดเองเพื่อที่จะกดไม่ให้เกมริมเส้นของอาร์เจนดันขึ้นมาสูงนี่กลายเป็นว่าทั้งบอลทิลทั้งฝั่งซ้ายเนี่ยโอ้โหเติมกันจนไม่กดดันอ่ะ
0: ดูเซอร์เดวิดเบคแฮมครับเซ็งเลย
1: เนี่ยครึ่งหลังครับอาเจนยิง13ครั้งตรงกรอบ5ครั้งแล้วเป็นบิ๊กแชนส์หรือว่าเป็นโอกาสทองถึง3ครั้งเลยทีเดียวโอ้โห
0: โอ้โหก็ได้คู่ชิงเรียบร้อยนะครับอาเจนตินาเจอกับทางสเปนแล้วอันดับ3นี่เป็นอังกฤษเจอกับฝรั่งเศสนะครับอันดับ3เล่นกันวันที่18นะครับในการชิงอันดับ3ระหว่าง

0: รั่งเศสอังกฤษส่วนรอบชิงเล่นวันที่19นะครับคู่ชิงอันดับ3เล่นที่ Hard Rock Stadium นะครับที่ไมอามี่ส่วนสเปนอาร์เจนตินานี่เล่นกันที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์นะครับ
1: นี่ครับเนี่ยเมื่อสักครู่ฟังผู้บรรยายเนี่ยพูดถึงเรื่องของกอนซาโลมอนเทลเองแล้วก็นิโก้กอนซาเลสที่เป็นคนที่เปลี่ยนตัวลงมาแล้วทำให้เกมของอาร์เจนตินาดูดีขึ้นนะครับคือทูเคิลเองผมว่าวันนี้ตัดสินใจผิด
0: 100%
1: โยนไปเลยทูเคิลผมแมทคลิปขอโทษด้วย คือแก้เกมแล้วมันไม่ดีขึ้นแล้วก็จังหวะที่ควรจะมีตัวเกมรุกที่กดดันเกมรับของอาเจนนี่การว่าพวกเกมรับของอาเจนีน่าหนุนขึ้นริมเส้นซ้ายขวาไม่มีตัวผู้เล่นแนวรุกที่ทำให้อาเจนพวงอ่ะ
0: ครับ
1: มันเติมกันได้หมดทุกคนอ่ะยังไงอ่ะแล้วไงต่อ
0: ก็นั่นแหละคือพอคุณไปซื้อเกมรับปุ๊บเนี่ยบางทีเราก็เห็นแบบเนี้ยในหลายๆครั้งนะคือทีมใดทีมหนึ่งเวลาสมมติว่าอ่ะโอเคถ้าคุณเล่นแบบเดิมอ่ะมันก็อาจจะดีกว่าพอคุณไปเปลี่ยนไปเป็นเกมรับปุ๊บพอคุณโดนเนี่ยบางทีมันโมเมนตัมเกมมันกลับมาแบบเดิมไม่ได้แล้วในขณะที่ฝั่งที่เป็นทีมที่พยายามบุกกดดันอยู่แล้วด้วยเนี่ยใจมันมาแล้วความมั่นใจมาแล้วกลายว่าไอ้ฝั่งที่โดนตีเสมออ่ะเสียขวัญด้วยซึ่งมันก็แสดงออกมาให้เห็นว่าพออาร์เจนตินาตีเสมอได้อะหลังจากนั้นอาร์เจนตินาก็เดินหน้าบุกต่อในขณะที่อังกฤษรูปทรงก็เหมือนตอนที่นำ 1-0 น่ะคือก็ต้องรับอย่างเดียวอ
1: ่
0: ะส
1: ุ
0: ดท้ายคุณก็โดน
1: ครับผมก็เป็นเกมที่ทำร้ายจิตใจแฟนอังกฤษนะโอ้โหโดน2ประตูนะครับในช่วงท้ายเกมแล้วก็ทำให้ต้องแพ้ไปนะครับยื้อไปต่อเวลาพิเศษก็ยังไม่ได
0: ้ครับ
1: โอ้โหทรงแต่จริงๆถ้าทรงเนี้ยยื้อไปต่อเวลาพิเศษก็อาจจะโดนอีก
0: แต่มันอาจจะเป็นการพักจิตใจสภาพจิตใจของผู้เล่นอังกฤษได้ไงว่าอ้าโอเคไม่เป็นไรพลาดไปแล้วมันเริ่มต้นกันใหม่แต่คราวนี้มันคือมันเกมมันยังต่อเนื่องไง
1: อ่ะสมมติต่อให้เมื่อสักครู่นี้ตีเสมอได
0: ้ครับ
1: แต่คุณดูจากผู้เล่น
0: อ
1: ่ะมันไม่บาลานซ์แล้วคือมันดูแล้วทรงมันไปทางอาร์เจนตินา
0: ครับผม
1: แล้วก็จบเกมไปนะครับเรียบร้อยครับโออังกฤษแพ้ไปนะฮะ1ประตูต่อ2นะครับเดี๋ยวขออนุญาต
0: เบรก
1: ก่อนดีกว่า
0: ครับผม
1: นะขออนุญาตเบรกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อเพราะว่ามีเวลาอีกประมาณชั่วโมงเดี๋ยวให้คุณเจ๋งเข้ามานั่งคุย
0: เข้ามาเลยแล้วกัน
1: หมดแรงละพักคู่เดียวครับ
0: ครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้ายว้ายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
10: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รสอ่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: 468 9899ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
9: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
10: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
11: รอบรองใส่เสื้อฝรั่งเศสใส่เสื้ออังกฤษเรียบร้อย
12: ไอ้อะไรผู้หญิงนะชื่ออะไรนะกาดกาดอะไร
13: ซอกาด
12: เสื้อซอกาดใส่เสื้ออังกฤษด้วย
13: เรียบร้อย
11: คุณเรียบร้อย
13: แล้วพี่ชายคุณเขาก็ใส่เสื้ออังกฤษซอกาดเขาก็อังกฤษ
11: ก็เรียบร้อยนะฮะจบไปรอบรองชนะเลิศคู่ที่2ก็อังกฤษแพ้ไปย้ำอีกครั้งหนึ่งก็ไปดูหลังเกมนิดนึงละกันนะอดีตตำนานกองหน้าอังกฤษอย่างลูนี่กับเชียร์เลอร์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะก็ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านทาง BBC นะครับก็คือลูนี่ก็บอกนะว่าพวกเราเองนี่ก็พาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพวกเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องเล่นยังไงนะครับสุดท้ายเราไปตั้งรับลึกแล้วก็ปล่อยให้คู่แข่งเนี่ยบุกเข้าใส่เรานะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพวกเขาเองก็มีโอกาสหลายครั้งสำหรับคู่แข่งและในที่สุดเราก็เสียประตูซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมากๆนั่นคือความคิดเห็นของเวลูนี
13: ่
11: ส่วนอลันเชลเลอร์เนี่ยก็นี่ก็สุดยอดอดีตกองหน้าอังกฤษคนนึงนะครับก็บอกเช่นกันนะบอกว่าเขาคิดว่าทีมที่ดีกว่าคือทีมที่ชนะนะครับเขาบอกว่าคือต้องซื่อสัตย์เลยแหละเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าเรีแอคชั่นของอาร์เจนตินาเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็พวกเขาเองเนี่ยมีโอกาสในการที่จะทำประตูแล้วมันไปชนเสาเนี่ยอยู่ 2-3 ครั้งเหมือนกันคือเมื่อกี้

0: พี่เจ๋งบอกว่าไอ้จังหวะแม็กอลิสเตอร์มงอ่ะมันไม่ได้ติดขาพิกฟอร์ดนะมันไปชนเสามากกว่านะครับแล้วบอกนั่นแสดงว่าอังกฤษเนี่ยไอ้จังหวะที่มันชนเสาทั้งหลายนะคืออังกฤษโชคดีนะครับแต่ว่าอาร์เจนตินาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้แตกตื่นเลยนะครับเขารู้วิธีในการเล่นตามเกมแพลนนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่พวกเขาทำและสุดท้ายพวกเขาก็ทำได้นะครับแล้วการเปลี่ยนตัวของทางฝั่งอาร์เจนตินาเองเนี่ยมันก็เวิร์กด้วยนะครับก็ต้องเรียกว่าต้องชื่นชมแหละวิธีในการกลับมาสู่เกมของทางอาร์เจนตินานะครับแล้วก็อาร์เจนตินาสมควรแล้วนะครับที่จะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์นี้
1: คืออังกฤษอะเอาจริงๆถ้าเล่นแบบเนี้ย
0: เล่นเหมือนตอนที่ยัง0-0อะผมว่าแล้วขึ้นนำ1-0แล้วเล่นแบบตอน0-0นะมันก็โอ้โหผมว่าอาร์เจนตินาจะไม่ได้บุกง่ายขนาดเนี้ย
1: คือเข้าไปก็โดนสเปนอยู่ดีเอาจริง
0: โอ้ก็เมื่อวานดูสเปนเล่นกับฝรั่งเศสเนี่ยอย่างโหดเลยสเปน
1: คือถ้าเข้าไปสภาพนี้ก็โดนสเปนอยู่ดีนะครับอังกฤษอย่าไปเสียใจเลย
0: ครับ
1: นะฮะคุณตั้งแต่เห็นสภาพทูเคิลแก้เกมแบบนั้นโอ้ยคุณไปดูในโซเชียลมีเดีย
0: เป็นยังไง
1: เนี่ยเราไปดูโซเชียลมีเดียของแฟนๆกันหน่อย
0: ครับผม
1: โซเชียลมีเดียของคุณเอกฮิมสกุลนะฮะบอกว่าด่าทูเคิลอยู
0: ่
1: ครับผมเป็นไงฮะคุณจุน
0: อ๋อชื่นชมอยู
1: ่บางคนไม่ใช่ผมคนเดียวนะหลายคนอ่ะขี้เกียจพูดแล้วอ่ะทำไงอ่ะคือมันพูดไม่ออกเอาจริงคุณผู้ฟังเอาอย่างนี้คือผมอ่ะอยากให้อังกฤษชนะแล้วผมเป็นแฟนอังกฤษคือแม้ว่าตอนผมเขาเรียกอะไรอ่ะตอนที่เลือกไว้ว่าใครจะไปชิงอะไรยังไงกับใครเนี่ยคุณตูนผมเลือกไว้เป็นฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินานะตอนก่อนบอลโลกจะเริ่มเนี่ย
0: ครับผม
1: แต่พอมันมาถึงรอบนี้ใจเราก็รู้แล้วว่าอาร์เจนมันดีกว่าแหละแต่พออังกฤษขึ้นนำมันก็อดไม่ได้ไงในฐานะที่เป็นแฟนอังกฤษเราก็อยากให้อังกฤษชนะ
0: เออแล้วเวลามันก็ได้ลุ้นด้วยหรือ5นาที
1: เออมันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะ
0: ก็แสดงความเสียใจกับแฟนบอลอังกฤษด้วยแล้วก็แสดงความยินดีกับแฟนอาร์เจนตินาด้วยนะครับโอ้โห
1: พูดไม่ออกคุณจุนอ่ะ
0: เราตาโลมาร์ติเนสนี่ร้องไห้เลยนะครับหลังจากเป็นคนทำประตูชัยให้กับทีมได
1: ้แก้อะไรไม่ได้สักอย่างเอาจริงๆนะคุณก่อนหน้าที่จะเสียประตูอาร์เจนมีจังหวะครอสมีจังหวะเปิดแต่ที่เราคุยกันจำได้ไหมว่า
0: เสียวอยู่หลายทีแล้วนะ
1: โอ้โหถ้าคุณยังปล่อยให้อาร์เจนเปิดบอลยังประกบห่างเปิดบอลได้จากด้านข้างเข้าไปแบบนี้เตรียมตัวโดนได้เลย
0: ครับผม
1: นะหลังจากนั้นน่ะก็มีการ
0: ขยับเปลี่ยนก็พยายามเปลี่ยนแดนเบิร์นลงมาแล้วด้วยก็ถือว่าเป็นกองหลังรูปร่างสูงใหญ่อยู่ละ
1: ไม่แต่คุณจุนคุณแต่ผมมองอีกแบบเลยนะ
0: ยังไงพี
1: ่คืออาร์เจนตินาเนี่ยมันไม่ได้บอมอ่ะมันไม่ได้ลูกโด่งสไตล์แดนเบิร์นอ่ะคุณเข้าใจผมที่ผมอธิบายไห
0: ม
1: คืออาร์เจนตินาไม่ใช่เอากองหน้าที่สูงใหญ
0: ่
1: ขึ้นมาที่ต้องการปะทะอ่ะมันเป็นจังหวะเปิดที่มันเปิดแบบเปิดไม่ได้สูงมากแล้วมันเปิดแบบแม่นอ่ะ
0: พออย่างนี้ไหมพอด้วยความที่จากมันเล่นหลังสี่อ่ะพอกลายเป็นสามเซนเตอร์บุ๊กมันอาจจะมีงงบวกความกดดันอะไรต่างๆด้วยอ่ะไปกันใหญ่เลยอังกฤษ
1: คือในมุมผมเนี่ยเรื่องของเซนเตอร์อ่ะแบบเดิมอ่ะมีอยู่แล้วแต่คุณต้องปิดเกมด้านข้าง
0: ไม่ให้เปิดเข้าไปง่ายๆ
1: กับเพิ่มมิดฟิลด์ตัวรับนี่โทมัสทูเอกคือหรืออย่างน้อยคุณต้องเอาพวกตัวรุกปีกเร็วๆมาค้ำเพื่อกดไม่ให้กอนซาโลมอนทิลหรือแบ็คของเขาน่ะมันเติมสูงไม่งั้นน่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเขาเอ้าคุณมีแต่รับ
0: ใช่แล้วก็เปิดโอกาสให้เขาเปิดให้เขาโยนเข้าไป
1: ถูก
0: มัน
1: ไม่สามารถที่จะไปกดดัน
0: ครับ
1: ในแดนหลังเขาได
0: ้
1: คุณเขาก็รู้หมดอ่ะเอาคุณทั้งจูดเบลลิงแฮมทั้งแฮร์รี่เคนอ่ะต่อมากองอยู่ที่หน้าเขตโทษตัวเองหมดถูกไห
0: ม
1: มันไม่มี ตัวที่มีความเร็วที่จะไปเก็บพื้นที่หลังแนวรับ
0: ครับ

0: ไปเก็บบอลหลังแนวรับแล้วก็โต้กลับอะไรเงี้ยยังไงต่อ
1: โอ้โหก็ต้องบอกว่านี่ก็คล้ายกับปี2018อย่างนึงนะอังกฤษคือเกมกับโครเอเชียเขาก็ขึ้นนำก่อนนะแล้วก็มาแพ้อูแต่นี่คือแพ้โหดกว่าคือมาโดนแซงในช่วง5นาทีสุดท้ายอ่ะ
0: เซ็งเลยเซ็งเลยอ่ะมาดูข้อความ
1: ครับ
0: นะครับจบเลยได้ไหมลาเลยได้ไหม
1: ใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวผมพยายามดูอื่นๆเผื่อมีอะไรน่าสนใจนะ
0: บอกสเปนเมื่อคืนนำแล้วไม่ได้อุดแบบอังกฤษถึงรอดมาได้โอ้โหแต่มันคนละเคสอ่ะสเปนเนี่ยคือศักยภาพในการครองบอล
1: ดี
0: ในการเก็บบอลดีกว่าอังกฤษเยอะแยะนะ
1: ต้องยอมอ่ะขนาดว่าฝรั่งเศสมาโหดๆมาแบบดีๆนะโอ้โหเมื่อวานนี่สเปนนี่เล่นเอาฝรั่งเศสไปถ้าไม่เป็นอ่ะ
0: บางคนบอกสมควรนะแพ้ไปซะได้ก็ดีนะทูเคิลเล่นแบบนี้นะครับต่อเวลางานงอกนาทีบาปโกงตายมันไม่ต่อแล้วสิครับโดนไปแล้วสิครับนะฮะอังกฤษเนี่ยก็ไม่ได้รับเหนียวขนาดนี้แล้วจะไปซื้อเกมรับทำไมนะครับบอกบิ๊กจุนดีใจออกนอกหน้ามีติดไปนัวมาเจนหรือเปล่า
1: ผมเชียร์อังกฤษนะ แค่ทำใจ
0: บอกอาเจนตัวบุกเพียบนะครับ
1: ครับ
0: บอกว่าทูเคิลทำทีมไม่ได้ชิงโดนปลดด่าเละแน่โดนเต็มๆนะครับจอห์นสโตนตัวเจ็บง่ายเลยติดมาได้ไงร่างกายเจ็บง่ายนะครับสมควรแล้วไม่รู้จะอุดเพื่อนะครับแล้วก็คู่นี้ลูกเดียวจบเลยนะครับปล่อยให้เบอร์24ยิงดีคักก็คือ
1: เอนโซ
0: คุณสารนิดบอกพี่เอกเครียดแล้วเครียดสิครับเชียงกิตบอกสมควรแล้วเล่นแบบนี้รอแพ้อย่างเดียวนะฮะ
1: แล้วก็อันนี้พี่เอกที่ไหนใน Facebook ใช่ไหม
0: ใน YouTube ใน YouTube
1: เดี๋ยวผมไปดูใน Facebook ให้
0: คุณเพิ่มเนี้ยเดี๋ยวต่อบ้านแดงบ้านแดง
1: อ๋อโท
0: ยอทอยอ
1: ทอ
0: ยอทออันนั้นฟอบอ
1: โอยากเย็นแล้วก็ชีวิต
0: คุณจุนนี่อย่ามายอมอนะบอกว่าเอกกุมหัวเลยมีลงทุนแน่ไม่มีครับผม
1: เชียร์เชียร์อังกฤษเชียร์อังกฤษกัน
0: ระดับผมนี่ไม่เคยแตะต้องเรื่องพวกนี
1: ้แต่ตอนนี้เน็ตผมไม่ไป
0: นี่ก็บอกว่าพี่เอกเชียงกิตด้วยใจนะครับอันนี้นะแฟนรายการท่านนี้เขารู้นะครับบอกอังกฤษตัวลุกมีน้อยฮะโคพาร์เมอร์ก็ไม่เรียกนะครับเล่นบอลรอแพ้สมควรนะฮะรูปเกมแย่มากเลยโกงโอ้โหบางคนบอกโกงไม่ได้โกงนะฮะถ้ามีแม็กควายไม่โดน
1: ก็เป็นไม่ได้เพราะเก่งลูกกากะ
0: เฮ้ยแต่เกมแบบเนี้ยเกมที่ต้องยื้อๆแบบเนี้ยแม็กควายมันทำได้ดีนะคุณด
1: ูใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: คือแบบโดนซ้ายทีขวาทีอย่างเงี้ยบอกว่าบอลนำอยู่ดีมาตั้งรับจบข่าวนะครับสมน้ำหน้าอังกฤษนะครับบอกแบ็กก็ไม่ดีแบ็กไม่เลือกลุกชอเฮานะครับสะใจจริงๆอังกฤษตกรอบอันนี้ผมดึงหูฟังออกดีกว่ามันเสียงมันสะท้อนแบ็กอังกฤษพอไม่เรียกลูกชอไม่เรียกเทรนต์ก็ไม่มีลูกครอสจากด้านข้าง
1: ครับผม
0: เอาแล้วก็ตื่นตื่นอาเจนนำแล้วนะครับทูเคิลทำยังไงเปลี่ยนตัวให้แพ้นะฮะทูเคิลเตรียมตัวโดนไล่ออกสะใจจริงโว้ยนะครับบอกว่าตอนนำเดินเล่นถูกนำวิ่งพลาด นะครับเหมาะสมสุดๆอาร์เจนตินาชิงกับสเปนนะครับก็เป็นอุ้ยอาร์เจนกับสเปนเนี่ยในฟุตบอลโลกนี่แทบไม่ค่อยได้เจอกันเลยคุณจุนจำไม่ได้

0: ายเลยอ่ะ
1: เออผมขอนึกก่อนนะ
0: ไม่มีนะ
2: อาจจะผมเซิร์ชดูให้เลย
0: ไม่เคย
1: ว่าครั้งสุดท้ายที่เจอกันหรือมีหรือเปล่าในการเจอกันในรอบผมว่าต้องมีแต่ยุคผมอ่าน
0: อาจจะยุคเก่ามาก
1: ใช่
0: แต่เท่ายุคที่หลังๆมานี่
1: ที่เราเกิดทัน
0: ไม่มีนะครับอืม
1: ขอดูก่อน
0: อืมบอกว่าทูเคิลโดอะไรเนี่ยบอกว่าเมสซี่ใช่คนหรือเปล่าคือจริงๆเมสซี่ก็ทำตามมาตรฐานตัวเองเลยอ่ะไอ้ลูกแต่ลูกเปิดนั้นอ่ะขนาดเปิดด้วยขวานะคุณจุน
1: อืมใช่มันก็ยังน้ำหนักเป๊ะอ่ะ
0: อืมแต่เอาจริงอ่ะมีอย่างที่ไหนคุณเปลี่ยนตัวเซนเตอร์นะลงมาเพื่อที่จะป้องกันลูกโด่งอะไรเงี้ยเนาะแต่ปรากฏว่าเสียประตูจากลูกโด่งอีกจากลูกโขกของลาวตาโรมาร์ติเนสนะครับอังกฤษเล่นฟุตบอลขี้ขลาดนะครับสมควรแล้วที่จะแพ้เมนูควรจะได้เล่นไม่ยอมให้ลง
2: ครั้งสุดท้ายและครั้งเดียวที่เจอกันคือฟุตบอลโลกปี1966นะครั้งนั้นอาร์เจนตีน่าเนี่ยเอาชนะสเปนไปได้2-1โอ้โห1966อ่ะก็คือปีที่อังกฤษเป็นแชมป์อ่ะโอ้โห
0: ถึงกับง่วงเลยทีเดียว
2: แป๊บหนึ่งนะผมขอดูรายละเอียดนิดนึง
0: นี่บอกว่าเมนูได้ลงแน่นอนเพราะว่าจะได้พอเกมชิงที่3
2: โอเค
0: โอ้โหชิงที่3สภาพนี้กับฝรั่งเศสก็โดนอีก
2: ตอนนั้นอยู่ในรอบแบ่งกลุ่มนะที่อาร์เจนชนะสเปน 2-1 ในปี1966
0: ครับ
2: ครับ
0: เข้าไปก็โดนสเปนอีกนะครับท่านนี้บอกว่าแบบนี้นะครับ
2: อืม
0: เอาหน้าแพ้อาร์เจนไม่น่าอายนะครับแล้วก็จุนผมผิดหวังมากเลยจากพี่แว่นนะฮะ อาร์เจนมีดวงแชมป์นะจะแพ้ไม่แพ้มาหลายเกมแล้วนะครับอยากฟังทูเคิลให้สัมภาษณ์หลังเกมเลยบอลโลกครั้งนี้มีชิงที่3ไหมมีนะครับแบ็กทูเคิลอันนี้อ่านไปแล้วเนาะบอกจุนอดรอบินทบาทเลย นะครับอันเนี้ยท่านนี้บอกอังกฤษต้องเอาโบโยซาก้าลงเล่นรอสวนกลับแต่นี่มันเล่นรับเองทั้งที่อาร์เจนตินาไม่มีอะไรเลย
2: แฮร์รี่เคนเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังเกมนะพี่เอกนะเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยเจอกับงานยากนะครับในการไล่บีบพื้นที่คอยกดดันนะครับเขาบอกว่าเขาคิดว่าในช่วงครึ่งแรกและช่วงเริ่มครึ่งหลังเนี่ยทีมเองเนี่ยเพรสซิ่งใส่ทางอาร์เจนตินาได้ดีนะครับสร้างความกดดันให้กับพวกเขาได้นะครับโดยเฉพาะในแดนบนซึ่งนั่นทำให้ทีมเองแยกบอลกลับมาครองแล้วก็ควบคุมเกมเอาไว้ได้ในช่วงเริ่มครึ่งหลังนะครับแต่ว่าหลังจากที่ทีมได้ประตูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยมีการเติมผู้เล่นเกมรุกเข้ามานะครับหรือว่าเป็นเพราะว่าทีมเองทีมของเราเองเนี่ยไม่สามารถประกบตัวต่อตัวกับทางอาร์เจนตินาได้อยู่นะครับก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยโดนบุกใส่ครั้งแล้วครั้งเล่านะครับแล้วก็ทีมเองเนี่ยพยายามที่จะเรียกว่ายื้อสุดชีวิตและที่จะรักษาสกอร์เอาไว้นะครับทุกคนก็ต่างช่วยกันบล็อกนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ยังไม่ดีพอนะเขาบอกว่าทีมเองเนี่ยทุกคนเนี่ยพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมแล้วก็ตอนที่ทีมขึ้นนำจริงๆก็คือข้อความที่พูดคุยกันในทีมก็คือลุยต่อเพื่อเอาประตูที่2นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นอาร์เจนตินาที่มายิงคืนได้2ประตูรวดนะครับแล้วก็ทีมเองก็พยายามที่จะหาทางในการที่จะทวงโมเมนตัมของเกมกลับมาแต่ว่าสุดท้ายมันก็สายไปละนะครับ
0: คือพอมาดูรายชื่อผู้เล่นของอังกฤษนะคุณหยุ่นนะคือตอนนี้อย่างเกมเนี้ยที่จบลงไปเนี่ยอย่างกรณีที่อาจดูการแก้เกมทีละสเต็ปนะคุณหยุ่น
2: ครับผม
0: นาทีที่72อังกฤษเป็นตัวคนแรกแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยถูกเปลี่ยนออกเอาเอซี่คอนซ่าลงมาแทนเอาจริงๆแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยเป็นผู้เล่นที่อยู่ริมเส้นด้านซ้าย อยู่ริมเส้น
2: ด้านซ้ายครับผม
0: แล้วอยู่ฝั่งเดียวกับกอนซาโลมอนทิลนั่นแหละ การ

0: าแอนโทนีกอร์ดอนออกเนี่ยจบเลย
1: ม
0: อนทิวไม่มีความกังวลใดๆกับทีมเส้นด้านซ้ายเลยถูกไห
1: ม
0: คุณเอาเอสวีคอนซ่ามาเติมเกมรับแต่คนที่
2: เพราะเขาไปเล่นตอนเปลี่ยนทีแรกเขาไปเล่นลักษณะเหมือนเป็น 5-3-2 นะที่เราคุยกัน
0: ใช่มันกลายเป็นว่าริมเส้นด้านซ้ายหายละหนึ่งนะมอนทิวลงมานี่สบายเลย
2: ครับ
0: หลังจากนั้นครับเอาริสเจ
1: ม
0: ออกอีกคนนึง
2: คือริสเจมส่วนหนึ่งคือเจ็บด้วย
0: เอาริสเจมออกเอาแดนเบิร์นลงมานาทีที่82เอานิโก้ไรรี่ออกเอาเดคันไรส์ออกเอานิโก้ไรรี่ลงมาคือในมุมผมนะคุณเอาคนที่เล่นปัดกวาดหน้ากรอบเขตโทษได้ดีอย่างเดคันไรส์ออกไปเนี่ย
2: อันเนี้ยอาจจะต้องมารอการสัมภาษณ์ของทางทูเคิลที่หลังแหละถึงการเปลี่ยนเดคาไลซ์ออกเพราะว่ามันก็มีการเป็นห่วงเรื่องอาการป่วยก่อนหน้านี้ของเดคาไลซ์
0: คือมุมผมคิดว่า มันควรจะต้องเป็นคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้เหมือนกันไม่ใช่เป็นมิดฟิลด์คนละแบบถูกไห
1: ม
0: อย่างถ้าไปดูรายชื่อผู้เล่นสำรองเนี่ยโอเคส่วนหนึ่งเนี่ยคนที่เล่นมิดฟิลด์ตัวรับได้ดีเนี่ยแบบสไตล์เดียวกันกับทางเดคันไรส์เนี่ยจริงๆมันมีจอร์แดนเฮนเดอร์สันแต่ก็ดันไปเจ็บไง
2: อ๋อเจ็บที่ข้อมือ
0: ซึ่งถามว่าคอปปี้เมนูมันก็อาจจะไม่ใช่สไตล์แบบนั้นแต่ก็เป็นมิดฟิลด์อีกคนนึง
2: แต่ก็เป็นโอไลลี่ไงที่ลงมา
0: ก็เข้าใจไงแต่คนที่เล่นในสไตล์เกมรับแล้วถึงบอลจริงๆเล่นมิดฟิลด์แบบที่คุณนึกภาพออกไหมคุณหยุดว่าเดคันไรส์เนี่ยมันจะเป็นนักเตะที่เฮ้ยกูจะเป็นกูนี่แหละจะเป็นคนสุดท้ายที่พุ่งไปบล็อกลูกยิงของไอ้พวกที่แถวสองพอเดคันไรส์ไม่อยู่หน้าที่มันเป็นของคุณเห็นไหมพื้นที่มันว่างกลายเป
2: ็
0: นจูดเบลลิงแฮมวิ่งเข้ามาเป็นคนสุดท้ายที่มาบล็อกแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ทัน
2: คือผมว่าถอยเข้าไปในกรอบเขตโทษเยอะไปหน่อย
0: อ๋อก็จริงๆพื้นที่ตรงนั้นมันควรจะเป็นพื้นที่ที่เดคาไรส์รับผิดชอบแล้วทางโทมัสซูเคิลเองเนี่ยก็ไม่ได้มีมิดฟิลด์สไตล์เอเลียตแอนเดอร์สันสไตล์เดคาไรส์ที่อยู่ในรายชื่อผู้เล่นสำรองแล้วอะรายชื่อผู้เล่นสำรองที่มีอยู่เนี่ยเอเบเรชิเอเซ่เทเบอร์ชาโลบาใช่ไหมจอดทางจอร์แดนเฮนเดอร์สันก
1: ็อ
0: ยู่ถูกไหมมาดูเอเก้ก็ยังไม่ใช
2: ่ก็เป็นโอเลลี่ที่ก็เล่นแบบนั้นได้เล่นแบ็กซ้ายได้เล่นมิดฟิลด์ได้เพียงแต่ว่าก็จังหวะนั้นมันก็อาจจะคือก็อาจจะได้รับคำสั่งของทูเคิลมาด้วยหรือเปล่าไงให้ระวังในกรอบเขตโทษเพราะช่วงหลังอาเจนก็เน้นที่จะเปิดเข้าไปแต่ว่าจังหวะนั้นสุดท้ายเมสซี่ทำท่าจะลุยไปปรากฏอ้าวเลือกที่จะไม่ได้เปิดแล้วก็จ่ายย้อนกลับมาแล้วขยับออกมาไม่ทันน่ะก็เลยทำให้โดนเอนโซยิงเข้าไป
0: โอ้แต่ถ้าผมเป็นบูโกโยซาก้านี่ผมเสียใจมากนะเฮิร์ตมากเลยเกมเนี้ยผมว่าคือมันมีจังหวะหนึ่งช่วงหนึ่งที่สมมุติว่าโมแกนโรเจอร์สเองเนี่ยแม้ว่าเขาจะมีแอสซิสต์นะแต่ผมว่าควรจะให้บูโยซาก้าได้ลงมาเพื่อที่จะบาลานซ์เกมรุกบ้างไม่ใช่อาจจะไปรับอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ย
2: คือทูเคิลโดนด่านั่นแหละเรื่องการที่แบบโอ้โหไปเน้นเกมรับมากเกินอ่ะหวังที่จะรักษาสกอร์ได้พอคุณคือการเปลี่ยนตัวแบบนี้เล่นแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงอยู่แล้วว่าถ้าเกิดคุณโดนตีเสมอเข้ามาเนี่ยโอกาสที่มันจะพังต่อเนื่องหลังจากโดนตีเสมอมันก็สูงไงซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆคืออ่ะก็ต้องยอมรับแหละมันเหรียญมันมี2ด้านนะพี่เอกนะสุดท้ายถ้าคุณรับอยู่อ่ะแล้วคุณชนะ 1-0 เนี่ยการเปลี่ยนตัวของทูเคิลมันก็อาจจะได้รับคำชมแต่ว่าสุดท้ายพอคุณเอาไม่อยู่อ่ะแล้วแผนนั้นที่คุณเอาไม่อยู่แล้วเนี่ยโมเมนตัมคุณเสียไปแล้วมันกลับมาไม่ได้ไงกลายว่าคุณโดนอีกมันก็นั่นแหละมันก็เป็นเหรียญ2ด้านที่แบบคุณซื้อที่รับหน้าที่รับผิดชอบมันก็ต้องโดนวิจารณ์ไป
0: อ่ะเบรกก่อนได้ไหม
2: ได้เลยครับเจ็บคอแล้วสิ
0: หุดหงิดแล้วเนี่ย
2: ครับผม
0: หัวร้อนหัวร้อน
2: โอเคเดี๋ยวเบรกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อ
3: นายที่นายไลฟ์

0: รายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
1: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบ

0: ื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี่
4: นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความหมั่นขึ้นในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมณสนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาท่ามกลางกระแสความตื่นตัวของแฟนบอลทั่วโลกไฮไลท์สำคัญที่ทำให้แมตช์หยุดโลกครั้งนี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือการพลิกโฉมหน้าวงการลูกหนังด้วยการเปิดตัวโชว์พักครึ่ง Half Time Show เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกโดย FIFA ได้จับมือกับศิลปินระดับโลกเพื่อจัดคอนเสิร์ตยาว11นาทีเต็มในช่วงพักครึ่งนำทับโดยตัวพ่อตัวแม่แห่งวงการเพลงอย่างมาดอนน่าชากีร่าจัสตินบีเบอร์รวมถึงวง BTS นอกจากนี้ก่อนเริ่มเกมยังมีพิธีปิดสุดอลังการจากทอมครูซซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดมาร่วมสร้างความบันเทิงด้วย
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
7: เอาละครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับ
8: หายยังฮะ
7: หายเสียงยังเวลูนี่ออกมาพูดถึงการเรียกว่าปรับหมากของทางทูเคิลนะเขาบอกว่าเมื่อเราได้ประตูแรกแล้วเนี่ยปรากฏว่าพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้มองหาในการที่จะทำประตูที่สองนะครับแล้วก็บอกว่าทูเคิลตัดสินใจนะครับแล้วเมื่อคุณตัดสินใจมันก็คือเรียกว่าเป็นการเสี่ยงและการเสี่ยงของเขาก็คือการเล่นหลัง5คนซึ่งสุดท้ายมันก็เป็นการปล่อยให้ทางคู่แข่งเนี่ยควบคุมเกมเอาไว้ได้

0: และนั่นแหละมันก็ทำให้สุดท้ายอังกฤษก็แพ้ไปนะครับก็นั่นแหละการเลือกตัดสินใจใช้เล่นหลัง5คนของทูเคิลก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับคือไม่ได้รักษาโมเมนตัมในจังหวะที่ทีมขึ้นนำ 1-0 เหมือนในโมเมนตัมที่พวกเขาเป็นอยู่ในช่วง 0-0 นะครับก็โดนวิจารณ์ไปสำหรับทางทูเคิลแล้วก็เดี๋ยวคงจะโดนวิจารณ์อีกเยอะแหละนะครับเพราะตอนนี้ก็โดนไปเยอะแล้วนะครับผมทำไมครับคุณเอกฮะ
1: พูดไม่ออกเซ็งคุณเจ๋งคุณมาสมน้ำหน้าผมเหรอ
0: ไงพี่เอกพี่แจ็คบอกว่าไง
1: มาคุณมาถึงนี้แล้วคุณก็เข้ามาเลยคุณมันเหนียมอะไรแล้วเออไปไง
2: ต้อนรับคุณจุ่นกลับมาด้วย
1: มา
0: เฮ้ยทำไมไม่เห็นพี่เจ๋งอ่ะ
2: เออเจ๋ง
1: เป็นยังไงคุณเจ๋ง
2: ตั้งรับเยอะไปจริงอ่ะเมื่อกี้ที่อยากจะบอกไปมันต้องมีตัวค้ำอ่ะเฮ้ยคุณวิเคราะห์ดีๆมากซาก้าก็มีสาก้ามาค้ำหรือว่าเอาใครดีล่ะ
1: เอาจริงๆนะถ้าแอนโทนีกอร์ดอนน่ะ
0: เปลี่ยนตามตำแหน่งอะพี่เอกมองว่าดีกว่าม
1: ันควรเปลี่ยนตามตำแหน่งเออตอนนั้นเนี่ยโมเมนตัมโอเคแม้ว่าอาเจนจะบุกเยอะก็จริง
0: ครับผม
1: นะโอเคอย่างเคสของเอซิคอนซ่าผมเข้าใจได้นะ
2: ครับ
1: แต่พอหลังจากนั้นเนี่ยแดนบิดเนี่ยมันไม่ควร
2: แดนเบิร์น
1: ยังไม่ลงมา
0: ครับผม
2: เฮ้ยคุณขยี้ผมอะ
1: ขยี้ผมว่ามันควรอย่างที่บอกแหละคือเสียดายความสามารถในการพลิกเกมของบูโกโยซาก้าผม
0: อย่างน้อยมันกดดันให้อาเจนไม่กล้าที่จะบุกได้ขนาดนี
1: ้ถูกหรือไม่แรดฟอร์ดควรลงมาเร็วกว่านี้ไม่งั้นคุณดูสิกอนซาโลมอนทิโอเมซี่มันเดินสลับเล่นกันสบายใจเฉิบ
2: ใช่ฝั่งขวา
1: ควรจะทำได้ดีกว่านี
2: ้
1: ขี้ขาดทูเคิลอ่ะ
2: เนาะแล้วบอลอย่างเก่งสู้ได้อยู่แล้วใช่ไหม
0: เพราะว่าจริงๆมันก็ถามว่าอาเจนก่อนหน้านั้นที่จะมาโดนนำอ่ะก็ไม่ได้กดดันอังกฤษได้มากมายนะโอเคแหละต้นครึ่งหลังมันเริ่มกดดันได้บ้างถูกไหมโอกาสจากคุณเลียนอเวเรสในช่วงต้นอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นอ่ะคือถ้าคุณเล่นไปแบบเดิมอย่างเงี้ยผมว่าอาเจนจะมาบุกใส่คุณเพื่อเอาประตูตีเสมอเลยก็อาจจะไม่กล้าเสี่ยงขนาดนี้เพราะก็ต้องเข้าใจว่าถ้าคุณโดนอังกฤษ 2-0 โอกาสกลับมายิ่งยากขึ้นไปอีกมันก็จะมีความพะวงในเกมรับเช่นกัน
1: ก็ใช่ไงคือเรายังคิดว่าอังกฤษควรจะมีทีเด็ดในเกมรุกวางไว้แดนข้างบนน่ะเพ
0: ื
1: ่อที่ให้แนวรับอาเจน่ะมันไม่ดันขึ้นมาจนอังกฤษแม้ว่าจะเคลียร์บอลออกมาได้มันก็ไม่มีตัวเก็บบอลหรือไม่มีตัวที่จะต่อเกมไปได้ต่
0: อ
1: เพราะว่าพอชูตเบลลิงแฮมเก็บบอลได้แฮร์รี่เคนเก็บบอลได้โดนลุมแล้วคราวน
0: ี
2: ้มันเตะบอลอัดไอ้แกงพัมอ่ะ
0: ฮะ
2: เตะบอลอัดแกงพัมกำแพงสิ
1: โอ้เฮ้ยนี่44คุณจะมาแกงพัมอันนี้มุกนี้ต้องเล่นกับใคร
2: เล่นกับเอ็มแล้วแต่คน
1: อ๋อเอ็มเหรอเอ็มตุ้นซับอ่ะนะ
2: จับจับจับจับ
0: จับจับโอ้ตาย
1: พี่เอกว่ามันจับจับอย่างเงี้ยเอ็มมาแล้ว
0: จะตีห้าอยู่แล้วผมต้องมาแกงพำกำแพง
2: เอาเหมือนเตะบอลกำแพงอ่ะเตะไปปุ๊บมันมีตัวค้ำแฮร์รี่เคนก็เล่นไม่ได้จุดเบนนิงแฮมก็เลี้ยงไปก็โดนรุม2รุม3อย่างเงี้ยโดนซ้อน3แล้วซ้อน3เป็นไงฮะ
0: โดนตำรวจจับเด้ฮะ
2: ดีมาก
0: ครับผม
1: คุณสมพรนะข้อความทาง 4B บอกว่าไม่เคยเห็นในเกมเดียวใช้เซนเตอร์ลงพร้อมกัน4ตัว
2: เมื่อกี้คนมีคอนซ่า
0: แต่คอนซ่าเขาก็เล่นแบ็คขวาได้อยู่ดานเบิร์นเขาก็เล่นแบ็คซ้ายได้แต่ว่า
1: ทำไมไม่เอาเซนติดเอาเรียกเซนเตอร์มา23คนไปเลยอ่ะ26คนน่ะ
0: มันเป็นช่วง
1: ของ
0: เกมว่าจะซื้อเกมรับไง
1: โอ
0: ้เอาต้องเป็นแบบนั้น
1: เอาจริงนะทูเคิลเดินผ่านนะโบกให
0: ้
1: หุดหงิด
2: เดี๋ยวคุณเอกพูดถูกนะ
1: ว่า
2: เอาที่เอาแม็กไวมาเกมแบบนี้เกมแบบตื้อๆเกมแบบ
1: เกมที
2: ่มันกดดัน
1: เกมที่กดดันแบบนี้ผมว่าแม็กไวเขาสภาพจิตใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยเหมือนในการกระตุ้น
0: โอ้เรื่องความกดดันเขาผ่านมาเยอะแล้ว
1: ใช
0: ่
1: เขากดดันเขารับความกดดันได้ไม่เหมือนคุณหรอกหนีไปอาทิตย์สองอาทิตย์หนีไปเรื่องอะไรคุณเศษไปเรื่องอะไร
0: อะไร
1: เ
0: งี้ย
2: เขาว่า play under pressure ได้
0: อ
2: ันนี้รับความกดดันไม่ได้
1: ไม่เหมือนพี่ชายเขาพี่ชายเขาเนี่ยทุกอย่างถาโถมเข้ามาเถอะถาโถมเข้ามารับได้หม

0: พี่ชายเขาเนี่ยบอกให้ขนาดสถานการณ์ที่บีบคั้นเครียดขนาดไหนเขาบอลจบปุ๊บเขายังออกมาโพสแบบนี้นะบอลแพ้ยังออกมาแบบนี
1: ้ภาษาฟุตบอลเรียกว่าแก้เพส
0: แก้เพส
2: เนี่ยอย่างไมเคิลริชาร์ดก็พูดถึงการเปลี่ยนตัวของทางทูเคิลนะเขาบอกว่าคือ

0: ทูเคิลเนี่ยแก้เกมพลาดโดยเฉพาะการเปลี่ยนกองหลังมา5ตัวเนี่ยนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะรักษาโมเมนตัมต่อไปด้วยการส่งเติมลงไปนั่นแหละนะครับเออ
1: ไม่กล้าดิชาร์ดเห็นไหมเฮ้ยผมก็ไปเป็นกูรูสกายสปอร์ตได้เนี่ยเอาจริงๆคือแต่อะคุณเอ๋งเอางี
2: ้ครับ
1: เพื่อความเป็นธรรมกับโทมัสสุเคิลคุณไปดูรายชื่อตัวสำรองคุณไปดูรายชื่อตัวสำรองนะเอาคนที่เล่นกองกลางได้จอร์แดนเฮนเดอร์สัน
2: เฮนโดก็เล่นไม่ได้
1: แม่งเจ็บอีกทะเลอทะล่าไปปีน
3: แขนหักแขนหัก
1: แขนหักอีก
3: ครับ
0: ลงมา
1: สมมุติคนที่โดนดึงออกไปคือเดแคนไรส์นะในใจผมมันควรจะต้องเป็นคนที่ประสบการณ์ระดับเพนโดนี่แหละหรืออดัมวาตันถ้าติดมา
3: ครับ
1: ถูกไหมคนที่เล่นเกมรับได้ดีแต่เนี้ยมีแค่สองคนเขาไม่มีทางเลือกคือซื้อเฮนเดอร์สันมาก็โชคไม่ดีไปเจ็บ
0: คือผมมองว่าเขาอาจจะมองว่าอย่างนิโก้ไรลี่อ่ะมันเล่นได้
1: มันไม่ใช่
0: แต่ว่าด้วยอาจจะบอกว่าประสบการณ์ไหมมันก็ส่วนหนึ่งแหละแต่จริงเขาก็เล่นกับซิตี้ก็โอเค
1: ไม่คุณจุนการเล่นกับซิตี้ที่รายล้อมไปด้วยโรดี
0: ้
1: รายล้อมไปด้วยมิดฟิลด์ที่มันเล่นแบบนั้นน่ะแล้วซิตี้มันไม่ได้เป็นทีมที่โดนบุก
0: ไม่ผมพูดถึงว่าตอนนี้เขาคิดทีแรกไงคิดทีแรกในการเรียกมาเขาบอกว่าโอเคอันนี้มันเล่นได้มันก็หลากหลายก็เดี๋ยวทดแทนอันนี้ได้
1: ไอ้ผมไม่มีปัญหากับการเรียกนิโก้ไรลี่เว้ย
0: จุน
1: แต่ผมรู้สึกว่าคุณควรจะเลือกนักเตะที่มันชำนาญในพื้นที่นั้นเก่งที่พื้นที่ตรงนั้นค
2: ุ
1: ณเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางอ่ะคุณก็ควรจะคุณ
0: ม
1: ีเดแคนไรส์คุณมีเอเลสเอนเดอร์สันตรงกลางอ่ะถ้าสมมุติว่าคุณอ่ะโอเคจอร์แดนเอนเดอร์สันอ่ะมันก็ได้แหละแต่ว่าอดัมวาตัน
0: อ
1: ่ะมันควรมีพื้นที่ให้เขาหรือเปล่าพวกนักเตะที่เล่นสไตล์แบบนี้ไง
3: มีฟิลพึ่งงานเนี่ยพึ่ง
1: งานพึ่งงานเฮ้ยจักเปล่า
0: คือเขาก็พยายามจะกระจายตำแหน่งไงอันนี้ผมก็มองว่าทำไมเขาถึงเรียกแบบนั้นนะก็หมายความว่าเฮ้ยก็เรามีนี่แล้วไง
1: อ
0: ัน
1: นี้ไงก็เป็นพี่น้องกันก็ชอบสวนไงก็ชอบแบบ
0: ไม่ได้สวนนี่ก็หมายถึงว่าเอาเราต้องย้อนกลับไปในตอนเล่นทีแรกไงแต่ว่าสถานการณ์ณปัจจุบันในวันเนี้ยมันแตกต่างออกไปไงถูกไหม
2: มีแค่นี้ใช่ไหมคุณบอลมีแค่นี้
0: มันมีแค่นี้ไง
2: ครับ
1: อย่างเทเวอร์ชาโลบาเนี่ยเรียกมาทำพระแสงดาบคาบข่าย
0: แต่เนี่ยชาโลบาหลายคนก็มองว่าเอ๊มันก็ควรไปเรียกตัวอื่นมาดีกว่าไหมถูกไหมล่ะ
1: เออเรียกมาทำไมวะ
3: ได้ลงไหมไม่ได้ลงเลยเนี่ย
0: ชาโลบา
3: ชาโลบา
0: ชาโลบาลงไหมวะ
3: เทเวอร์ชาโลบา
0: ไม่แน่ใจ
1: น่าจะได้ลงเกมหนึ่งหรือเปล่า
0: แต่ลงก็สำรองแบบอาจจะไม่กี่นาทีอ่ะ
2: นี่ก็บอกแบ็กซ้ายลูกชอนี่ไงขวาเทนที่เปียก็ไม่ติด
0: คนก็เสียดายเทนแหละ
1: อ่ะจะเลิก
0: เฮ้ยใจเย็นสิบนาทีสิบนาทีสิบนาท
1: ี
0: สิบนาทีสิบนาที
1: คือหงุดหงิดอ่ะหงุดหงิดกับทูเคิลอ่ะมันไม่ถูกใจอ่ะ
0: ครับผม
1: หงุดหงิดยั่ว
2: เยอะนะ
1: อ่ะเอาจริงอ่ะหรือเจมการ์เนอร์คนเรียกมาแล้วกันก็ดีกว่า
0: อ่ะใช่อันนี้เห็นด้วย
1: ถูกไหม
0: ขยัน
1: ถูกป่ะเอาตกมิดฟิลด์ตรงกลางเนี่ยเจมการ์เนอร์อดัมวาตันนะครับโมแกนกิฟไว้นี่อีกคนมึงเรียกมาทำไมวะไอ้ชาลูบาเอออเล็กซ์สกอตเนี่ยก็ได้อ่ะคุณจุนได้ไหม
0: มันก็ได้แหละแต่ว่าอ
1: ่
0: ะถ้าพี่ยิ่งพูดเรื่องประสบการณ์อ่ะมันก็
1: ไม่ได้พูดเรื่องประสบการณ์พูดเรื่องตำแหน่งตรงนั้นที่เดคแอนไรท์
2: มันจะมีเยอะกว่านี้ใช่ไหมตัวเลือกใช่ไหมเยอะกว่านี้กองกลางอะ
0: แต่ก็อย่างที่ผมบอกมันเป็นสถานการณ์ณปัจจุบันนี้อ่ะคือมันเราต้องไม่คิดตอนต้นที่เขาเรียกมา
1: แฟนคลับทูเคิล
0: อะไม่
1: ออกตัวแทน
0: เราแค่มองอีกทิศทางนึงไงมันจะไปเหมือนกันหมดมันก็อ้าว
1: มีคนบอกผมหลายคนแล้วนะคุณยุทธชัยบอกฝากโบกด้วย
3: ฝากโบกด้วย
0: ก็ให้มันแตกต่างกัน
1: เอาล่ะ
0: ไปอีกแบบนึง
1: เฮ้ยคุณอยากเป็นรายการแบบถกไม่เถียงเนี่ยเหรอ
0: ไม่เดี๋ยวผมพยายามหาข่าวอยู่แป๊บนึงว่ามีอะไรเพิ่มเติม
3: สายข่าวซะนะสายข้อมูลนะเขาสายข้อมูลเขาอ่านใน Twitter ใน X ด้วย
1: สุดยอดสุดยอดอ่ะคุณเจ๋งว่าไงอยาก
3: ผมว่าแก้เกมพลาดแล้วก็ว่าอังกฤษตั้งรับเร็วเกินไปนำทีเท่าไหร่
0: ตั้งรับได้ใน
1: ทีห้าสิบกว่า
3: ตั้งรับ70ตั้งรับแล้ว20นาทีแล้วคราวนี้ก็เมสซี่ก็เฉื่อยฉายเลยโดยเฉพาะฝั่งขวาเอารับมาปุ๊บโหดูสิหน้าไม่มีใครค้ำเลยอ่ะก็เรียบร้อย
1: เฮนโดอีวานโทนี่

0: โลบาเรียกมาทำไมเพราะอ่ะอย่างอีวานโทนี่เนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยที่เรียกมาเพราะผมรู้นิสัยทูเคิลว่าเป็นคนที่เขาเรียกอะไรวะมันมั่นใจนักเตะคนนี้มันจะไม่เปลี่ยนคุณมีวัตกินแล้วคนเดียวพอแล้วเพราะอะไรเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาไม่ยอมเปลี่ยนแฮร์รี่เคนหรอกถูกไหมคุณเจ๋งดังนั้นเนี่ยตำแหน่งกองหน้าเปลืองโควต้าไปเลยอีวานโทนี่ไม่ควรเอามาแล้วเอามิดฟิลด์มาถ้าจะดีกว่า
1: อ่ะเนี่ยทูเคิลบอกว่าอันนี้คำสัมภาษณ์ทูเคิลนะ
0: อุ้ยทูเคิลเหรอ
1: ไม่ใช่คำสัมภาษณ์
0: อยู่อ่ะอยู่
1: เขาบอกว่าพวกเรา
2: ไม่ได้เรียกชื่อไม่ได้เหรอ
0: ไม่ได้
2: โอ้โหมากเลย
1: พวกเราผิดหวังกันมากเราใกล้ชนะมากแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราได้ประตูขึ้นนำเนี่ยเรากลับเล่นกันเฉยชาเกินไปเปิดช่องให้คู่แข่งได้สร้างโอกาสทำประตูหลายครั้งเราครองบอลไม่ได้และนั่นทำให้เปิดโอกาสให้ทางอาร์เจนติน่าเนี่ยคอสบอลเข้ามายิงประตูและสร้างจังหวะอันตรายใส่เราอยู่ตลอดเราเรียกว่าเราใกล้ที่จะถึงจุดหมายแล้วนะครับแต่ว่ารักษาระดับการเล่นเอาไว้ไม่ได้หลังจากที่เสียประตูส่วนเรื่องการเปลี่ยนตัวเนี่ยเขาบอกว่าในเกมก่อนหน้านี้ตัวเขาเองก็เคยเปลี่ยนผู้เล่นเกมลุกลงมาและพยายามจะช่วยลูกทีมแต่ว่าพอทีมเนี่ยเริ่มเสียโอกาสให้กับคู่แข่งก็เลยตัดสินใจที่จะปรับเป็นกองหลัง5คนนะครับเพราะว่าช่องว่างในเกมรับเนี่ยมันเรียกว่ามันกว้างเกินไปทำให้อาร์เจนติน่าเนี่ยเก็บลูกอากาศได้เกือบหมดนะครับแถมยังครอสบอลเข้ามาใส่ทีมเขาเองได้อยู่เรื่อยๆนะครับเราเลยต้องปรับเป็นหลัง5เพื่อปิดช่องว่างตรงกลางแล้วก็รับมือกับลูกอากาศให้ได้ดีขึ้นนะครับเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยตอนที่ทีมได้ประตูเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยนะครับแต่เราก็โดนเปิดเกมบุกเข้าใส่เยอะเกินไปเลยต้องมีการแก้เกมเพื่อช่วยทีมนะครับเขาบอกแน่นอนว่าความรับผิดชอบทั้งหมดอยู่ที่ตัวโค้ชนะครับแล้วก็ผลมันออกมาไม่ดีนะครับเราก็บอกว่าการที่จะมาวิจารณ์เขาทีหลังว่าตัวเขาเองตัดสินใจผิดมันก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับคนนอก
0: เฮ้ย มันว่าผมเหรอทุกครั้งว่าผมเหรอว่ามันยัวเนี่ยอันนี้คุณเติมเองว่ะ
1: ไม่
2: นี่ขอคุณกระทบคาดเปล่าคุณทบคาดกระทบคาดเปล่า
1: แต่เป็นสิ่งที่ก็ทูเคิลมาให้สัมภาษณ์
0: คือทูเคิลมันรู้ทุกอย่างแหละแต่มันตัดสินใจผิด
1: ก็อย่างที่บอกอ่ะคือถ้าคุณตัดสินใจถ้าเกมนี้มันจบลงด้วยการที่ยังรักษาสกอร์ได้1-0ยังไงทูเคิลก็โดนช
2: ม
1: ถูกไหมพี่แต่พอคุณตัดสินใจไม่ถูกพอปรากฏว่าผลมันอีกแบบอ่ะ
0: ต่อให้ยันสกอร์ไว้ได้นะผมก็ไม่ชม
1: เพราะพี่มองว่ามันเสี่ยงไป
0: มันเล่นเกมนี้มันเสี่ยงมันท้ายเกมเนี่ย15ทีท้ายเนี่ยมันงนเงิน
2: จะโดนหลายลูกแล้ว
0: มันจะโดนหลายลูกแล้ว
2: ชนเสาชนเสาใช่ไหม
0: คือถ้าพิกฟอร์ดไม่หลับหูหลับตาเซฟไว้เนี่ยตายหมดแล้วจะบอกว่าหลับหูหลับตาไม่ได้เดี๋ยวผมขอโทษนะครับพิกฟอร์ด
2: คร
0: ับ เดี๋ยวผม
1: บูลลี่นะ
0: เดี๋ยวผมโพสต์ขอโทษแล้วกัน
2: คุณต้องคิดขอโทษนะ
0: ขอโทษขอโทษกับสิ่งที่ได้ทำลงไปนะครับพิกฟอร์ด
2: เจสเปนด้วยนะเจสเปนด้วยนะ
0: อ่ะคราวนี้มาเปิดใจก่อนว่าคุณหายไปไหน
3: ทำไมคุณไม่มาพากับผม
1: ผมไม่กินมาไปกินมา
0: ไม่ผมคุณทำไมไม่มาหนีคุณหนีผมทำไมเกมล่าสุดอ่ะ
1: ผมไปกินมา
0: อังกฤษนอร์เวย์ใช่ปะ
2: เออ
1: ใช่อังกฤษนอร์เวย
0: ์คุณหนีผมทำไม
1: ผมไปกินมาก
0: ินอะไร
1: ผมไปกินเลี้ยงมา
0: แต่คุณอ่ะเพนกวินอีทวอชชิ่งคุณดู
1: ก็ดูพี่อยู่ก็ผมนั่งกินอยู่ก็นั่งถึงถามพี่ไงว่าเอ๊ะวันนั้นพี่ไปมีอะไรกับแปดรายการหรือเปล่า
0: คุณหลบหน้าหลบตาผม
1: ทำไมเอ๊ะมีข้อความอะไรมาอีกแล้วว่าใจเย็น
0: ๆคุณ
1: เราเนี่ยผมเลยต้องมาไงไม่นั่นเดี๋ยวผมต้องมาช่วยเคลียร์ไงเดี๋ยวพี่อารมณ์ร้อนอีก
0: ผมว่า
1: ผมนั่งดูอยู่เนี่ยผมก็เอ๊ะผมยังนั่งคุยกันในวงเลยว่าเอ๊ะใครไปทำอะไรเอกคิมสกุลอีกแล้วครับเนี่ยมีเดือดอีกแล้วเหรอ
0: ไม่ผมใจเย็น
1: เจอพี่ผมเลยถึงต้องถามพี่ว่าเอ๊ะพี่ไม่มีอะไรอีกหรือเปล่า
0: ผมใจเย็นเป็นน้ำแข็งเลยถามคุณเจ๋งดู
1: โอ้โห
0: ผมอะใจเย็นเป็นน้ำแข็งเวลาออกอากาศเต็มออกอากาศเนี่ยออกเต็มใจเย็นเต็มที่เลย
1: ยังจำได้รอบชิง UCL ปีบาเยิร์นชิงกับเชลซี
0: เฮ้ยคุณอย่าไปลือสิ
1: ครึ่งหลังทั้งครึ่งอะผมพากอยู่คนเดียวอะคนนี้ยังหงุดหงิดออกมาโทรศัพท์หาใครก็ไม่รู
0: ้
1: แล้วก็บ่นโทรไม่ติดโทรไม่รับ
0: เออแกงจริงรับดิวะไม่ใช่เออคุณจุ่นคุณปักปั๊มคุณมีหลักฐานหรือเปล่าครับผม
1: จำแม่นเลย
0: นี่บอกว่าเฮ้ยขออภัยไม่เชย

0: ครูเคลื่อนไม่เคยดูเกมอาร์เจนอียิปต์เหรอเกมรับต่ำไม่มีตัวสวนแล้วเป็นไงก็ยังจะไปเล่นแบบนั้นข้อมูลก็มีทุกอย่างมีหมดแต่ทำไมตัดสินใจเลือกทางนั้น
1: ใช่ใช่อียิปต์นำ 2-0 นะ
0: ใช่เขาไม่ได้นำแค่ประตูเดียวด้วย
2: เขาอาจจะมองในแง่คุณภาพนักเตะเขาที่อ่ะก็ต้องพูดว่าองค์รวมอ่ะคุณภาพนักเตะอังกฤษดีกว่าอียิปต์
0: นี่มาทางแนวสวนแล้ว
2: ไม่ได้สวนอันนี้ก็ผมก็ไปอีก
1: ที่เดียวกันแล้ว
2: เออไม่นะมันเหมือนกันมันก็จะกลายเป็นทีเดียวกันเนี่ย
0: เห็นพี่ชายไปแนวสวนแล้วแบบ
2: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: ดังไง
2: แต่ถามผมอ่ะก็แน่นอนทูเคิลเปลี่ยนตัวไม่ถูกอยู่แล้วแหละผมก็ยังมองว่ามันควรจะต้องรักษาโมเมนตัมของเกมไว้ถูกต้อง
0: เนี่ยคุณแอปบอกว่าจุนเนี่ยหนี
2: หน
0: ีนี่ๆบอกจุนเซฟทูเคิลเหรอ
2: ไม่ได้เซฟไม่ได้เซฟแค่ถ้าเกิดมันไปทางเดียวกันน่ะใช่ไหมมันก็มันก็ไม่มีข้ออะไรที่มันแตกต่างไงถามผมแน่นอนผมรู้สึกว่าเล่นแบบเดิมดีกว่า
0: แน่จุนสายสวนนะ
2: ไม่สวนไม่สวนผมก็ยังเห็นด้วย
0: พูดแล้วนึกภาพเลยสายสวนมองเหมือนเป็นสายสวน
2: ส่วนก้นผมเห็นด้วยอยู่แล้วผมไม่โอเคกับการเปลี่ยนตัวของทูเคอร์อยู่แล้ว
0: มีเรื่องงุดงิดยั่วคุณเจ๋ง
1: อะไรฮะ
2: เอางี้ผมถามพี่ดีกว่า
1: คู่ชิง
0: เนี่ยคุณจุน
2: คู่ชิง
0: ยั่วไม่เอาคัดตัวไว้
2: เดี๋ยวผมมาตัวรับสองแรงนะ
0: เฮ้ยคุณรับสองแรงเฮ้ยเหมือนคุ้นๆนะ
2: เอาอย่างนี่หาตันเลือกหาตันศัตรู
0: ชอบนะรับสองแรง
2: รอบชิง
0: ครับ
2: เอาผมเนี่ยไอพี่เจ๋งก่อนแล้วกันสเปนกับอาร์เจนตินาย
1: ังชอบสเปนอยู่นะเห็นสเปนเล่นกับฝรั่งเศสดีเลยอ่ะ
0: เฮ้ยสเปนยาวไป
1: ยาวไป
0: ยาวไป
2: เออผมก็ไปทางสเปน
0: สเปน
2: คือตอนแรกอ่ะไอเกมเจอเคปเปิดอ่ะผมยังแบบถ้าสเปนเล่นได้แค่นี้จะแชมป์เหรอวะโ
1: อ
2: ้พอดูไปเรื่อยๆและยิ่งมาเห็นเต็มตากับเกมฝรั่งเศสนี่แบบ
1: ใช่เลย
2: นี่ขนาดฝรั่งเศสว่าพีคๆนะโอ้โหสเปนยังเล่นขนาดเนี้ย
0: เนี่ยไล่จุนไม่พร้อมมาทูเคิลน
1: ี
0: ่ออกไปจุนออกไปนี่
2: ผมก็แสดงความคิดเห็นอีกทางนึง
0: โอ้ยบางท่านดูเดือดมากเลย
2: ยังไงอ่ะ
1: ด่าจุนนะด่าจุนนะ
0: อยากจุดๆๆหน้าทูเคิล
2: ใจเย็น
0: แต่ทูเคิลอยู่อังกฤษก็เลยขอจุนแทนแล้วกันคุณสมพรบอกไล่ออกตอนนี้เลยดีไหมทูเคิลเนี่ย
2: อย่าโหดร้ายดิอย่าโหดร้าย
0: ช่วงนี้บอกว่าคุณโหยัดใสยัดไส้ยัดไส้บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงผอ.พบประชาชน
1: หมดแล้วเวลาหมดแล้ว
2: เขาไล่เราแล้วพี
1: ่ไล่แล้วตีห้า
2: เขาจะขอเวลาเฉิดฉาย
1: คืนสัญญาณให้แล้วให้สถานี41สถานีแล้ว
2: เขาจะขอเวลาเฉิดฉายแล้ว
0: โอ
2: ้
0: เพราะว่าจะจัดให้ฟรีหน่อย
1: สถานีเขาต้องคืนให้แฟนรายการทั่วประเทศแล้ว
0: โอ้ยนี่3คนนี่เข้าขากันดีจ
1: ั
0: ด
1: ออก
0: ปรับผังใหม่ไหมพอจริงปรับผังใหม่ยึดเวลาทำทำเอาวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนกับคุณจุนแต่คุณเจ๋งเนี่ยเข้ามาช่วยแจมกับเราในช่วงท้ายต้องลาไปก่อนนะครับส่วนท่านนี้คุณปริญญาบอกพี่เอกฝากจับหน้าจุนสลัมใส่โต๊ะแรงๆดีชอบสวน
1: เอาสักหน่อยไหม
0: เอาเป็นมีหน่อยไหมวันนี้ลาไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดโบ๊ะบ้าอะไรไปเนี่ยหรือหลุดพูดคำหยาบอะไรไปทางช่อง TikTok ต้องขออภัยด้วย
1: ครับโทษจุดแล้วกัน
0: โทษจุดแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: Nightingale Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
4: ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่าง

0: ไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: มาแล้วมาแล้ว5 นาฬิกา 11 นาทีเวลาเดิมนะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมกับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะ16 กรกฎาคมโอ้วันนี้วันความหวังด้วยนะคะความหวังแห่งชาติของคนไทยกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95สวัสดีทั้งดวงนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ก็เวลาเวลาเดิมแต่ว่าวันนี้เราจะรวยกว่าเดิมนี่
0: เราจะรวยกว่าเดิมกันทุกคนนี่เหรอ
1: มีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้น

0: จะมีคนที่มีโชคมีลาภเกิดขึ้นแต่ไม่รู้จะเป็นใครเป็นเราหรือเปล่า
1: แล้วก็จะมีคนหมดเนื้อหมดตัวมากขึ้นหรือเปล่า
0: ต้องมีก็ต้องมี
1: ก็เรื่องพนันฟุตบอลก็มีนะคะเพราะว่าได้คู่จริงแล้วเนาะได้คู่จริงเรียบร้อยแล้วอาร์เจนตินาแซงอังกฤษไปเฉยเลยเอาจริงๆนะอังกฤษก็แบบโอ้โหอุตส่าห์นำด้วยนะตอนแรกเนาะ
0: โอ้นำมาจนมาช่วงท้ายเกมนะเอาไม่อยู่อะ
1: เอาไม่อยู่จริงๆโอ้โ
0: หครับคนก็ไปต่อว่านะว่าโค้ชเปลี่ยนตัวแบบเปลี่ยนแต่เอากองหลังลงไปลงไปลงไปจนสุดท้ายก็เนี่ยพอผลมันไม่เป็นอย่างหวังนะโค้ชต้องรับผิดชอบแล้วแบบเนี้ย
1: รับผิดชอบยังไงไหวรับผิดชอบยังไงอ่ะ
0: หางานหางานใหม่เตรียมตัวหางานใหม่ได้เลยนะครับว่าคือคุณตั้งรับแบบว่าไม่มีสวนไม่มีตอบโต้อะไรเลยนะฮะคือส่งกองหลังลงไปอย่างเดียวเลยวิธีการคือแล้วสุดท้ายก็เอาไม่อยู่นะฮะเอาไม่อยู่แพ้อยู่ดีครับ
1: โอ้ดูสิขนาดว่าได้นำก่อนเนาะ 1-0 นะแต่ว่าอาร์เจนตินานี่คือบุกแหลกจริงๆเนาะ
0: ครับ
1: บุกหนักมากนะคะจนสุดท้ายก็ตีเสมอ 1-1 ใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็แซงช่วงทดเวลาบาดเจ็บเป็น 2-1
1: ชนะในที่สุดไปเจอกับสเปนวันที่20
0: เช้าวันจันทร์นะครับคืนวันที่
1: เช้าว
0: ัน
1: จ
0: ัน
1: ทร์ที่20
0: ตี 2
1: ตี 2สรุปก็เป็นอาร์เจนตินากับสเปนนะคะก็ผสมน้ำสมเนื้อไหมอาร์เจนตินากับสเปน
0: จะสมน้ำสมเนื้อครับพี่สี่ทีมนี้ก็ถือว่าที่สุดแล้วล่ะนะครับใครก็ได้เลยคู่ชิงแล้วก็มาออกที่คู่นี้นะที่ฝรั่งที่สเปนกับอาร์เจนตินาส่วนอังกฤษฝรั่งเศสไปชิงที่3กันนะครับคืนวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์นะครับตี4นั่นคือตี4ครับ
1: ก็ได้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็คราวนี้แหละทายผลง่ายนะใช่ไหม
0: ง่ายเลย
1: ผู้ชิง
0: ก็ไม่ง่ายง่ายนะก็50-50นะว่าก็
1: จริง
0: แล้วแต่ชอบเลยใครชอบใคร
1: เนี่ยพอแข่งปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยนักวิเคราะห์ก็เริ่มวิเคราะห์เลยว่าคู่ชิงก็โอเคทั้งคู่นะคะสำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี้อาร์เจนตินาก็แชมป์เก่าเนาะเออสเปนก็แชมป์ยูโรใช่ไหม
0: ใช
1: ่ก็ได้ทั้งคู่แล้วแต่ว่าจะแผนไหนจะยังอะไรอย่างนี้นะคะก็คงสนุกแหละดูนี่ไงปรับราคาใหญ่ปรับราคาใหญ่เมื่อสเปนแซงอังกฤษได้ปรับราคาใหญ่นี่คืออะไรพนันเหรอ
0: ราคาตีแชมป์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่ราคาตีแชมป
1: ์ใช่ใช่นะคะก็ได้พักกี่วันคืนนี้16 17 18 3คืนคืน19เช้าวันที่20ตี2ใช่ไหมก
0: ็
1: ได้เจอกันได้เจอกันนะคะสำหรับเรื่องของกีฬาแม้ว่ามันจะมีแม้สักปีหนึ่งที่แบบเอเชียเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหม
0: ยังไงพี่หมายถึงว่ามีเกียรติ
1: หมายถึงว่าทีมจากเอเชียจะเป็นจีน
0: เอเชีย
1: ญี่ปุ่นไทยไม่ติดใครจะเข้าก็ไม่ติดเป็นไปได้ไหม
0: ก็จริงจริงปีนี้เนี่ยญี่ปุ่นเขามาด้วยความการตั้งความหวังนะครับของประเทศเขาคือการเป็นแชมป์โลกนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยครับแต่เส้นทางมันมาไม่ถึง
1: ไม่ถึงจริง
0: ยังไม่ถึง
1: มันยากมากกว่าจะ

0: โอ้โหฝ่าฟันเข้าไปเนาะยากจริง
1: ก็ถ้าจะมีทีมใดจากเอเชียผมว่าก็ต้องเป็นญี่ปุ่นนะนะปีนะช่วงนี้นะพี่เพียงแต่ว่าญี่ปุ่นปีนี้เขาโชคร้ายตรงที่ตัวเก่งๆเขาอ่ะประมาณ3ตัวนะที่เล่นอยู่ยุโรปบาดเจ็บหมดเลยอ่ะก็เลยไม่ได้มาร่วมทีม
0: ก็เลยไม่ถึงรอบไหนเนาะไม่รอบลึกๆเข้าไป
1: ใช่ก็เลยแล้วเส้นทางไปเจอบราซิลด้วยโอ้โหก
0: ็หนักเลยไอ้รูปร่างอะไรพวกนี้ยังมีส่วนอยู่ไหมหรือว่าไม่แล้วปัจจุบัน
1: นี้
0: ม
1: ี
0: เรียนการกีฬา
1: ใช่เรื่องแท็กติกญี่ปุ่นเขามาดีก็ถ้าจะมีสักทีมในเอเชียก็ต้องนึกถึงญี่ปุ่นเนี่ยแหละว่ามีลุ้นที่สุด
0: มีลุ้นที่สุดแล้ว
1: ครับ
0: สำหรับในเอเชียอ่ะก็ไม่แน่นะเดี๋ยวอีกกี่ปีนะ8ปีที่เขาบอกว่าก็จะมี64ทีมอ่ะเออ
1: ครับ
0: เป็นไปได้ไหม
1: เออเนาะ
0: ครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันน้องกวางรอสายอยู่นะคะ022481366นะคะไม่ได้โทรคุยกันหลายวันแล้วเพราะว่าเหมือนจะสายเรามีปัญหานะคะก็ลองโทรมาดูนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายวันแล้วเนาะหลังไมค์เราเหมือนจะมีปัญหานะคะในการโทรศัพท์เข้ามาในห้องส่งนะคะ
1: แล้วบางคนบอกโอ้โทรแล้วแต่โทรไม่ติดทำไมไม่เห็นมีสายเลยแต่โทรแล้วมันไม่ติดหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: โทรไม่ติดมันอาจจะแบบสายไม่ว่างตื้ออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูฝากเบอร์มาก็ได้นะคะผ่านคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวให้น้องกวางโทรกลับก็ได้ถ้าเผื่อว่าใครที่มีช่วงบอกข่าวเล่าความแบบเดือดเนื้อร้อนใจจริงๆแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังโดยรวมก็ฝากมาได้เลยนะคะในเพจของเรานี่แหละนะคะตอนนี
1: ้
0: มีกัน500ท่านนะคะฝากมาได้ใช่ค่ะมีข่าวด่วนตอน 3:30 ที่ผ่านมาน้องดงไฟไหม้ที่เหมืองขุดบิตคอยค่ะ
1: โอ้ที่ว่าตั้งพวกที่บ้านที่ตั้งคอมพิวเตอร์ไว้เยอะๆใช่ไหม
0: นั่นแหละเขาทำเป็นเหมืองขุดไอ้บิตคอยตำรวจสถานีสพเมืองกาญจนบุรีรับแจ้งเหตุไฟไหม้ตึกแถวภายในชุมชนสัมพันธ์นิเวศเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีนะคะว่ามีไฟไหม้ก็นำรถดับเพลิงเข้าควบคุมสถานการณ์จุดไฟไหม้เป็นตึกแถว3ชั้นปลูกติดกันประมาณ8คูหาต้นเพลิงนั้นอยู่ที่ชั้น3ของตึกริมสุดเลยก็ฉีดน้ำควบคุมเพลิงกันอยู่ประมาณ30นาทีไฟก็สงบนะคะโชคดีมากไม่ลุกลามไปสร้างความเสียหายกับตึกข้างเคียงนะคะก็หลังเจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดน้ำควบคุมเพลิงเนี่ยก็ทราบว่าชั้น3ของตึกที่เป็นต้นเพลิงมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์คล้ายเครื่องขุดบิตคอยถูกไฟไหม้ไป20กว่าเครื่องค่ะนุ่งตำรวจก็เห็นแล้วก็รู้สึกอุ้ยแต่มีพิรุธทันทีนะคะเพราะว่าข้างบนนั้นมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่รวมถึงโฟมดูดซับเสียงจำนวนมากในห้องก็เจอเครื่องขุดบิตคอยนะที่ถูกไฟไหม้ไปเสียหาย20กว่าเครื่องแล้วก็ชั้นหนึ่งพบว่ามีการลักลอบดัดแปลงสายไฟเพื่อใช้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการเปิดเป็นเหมืองขุดบิตคอยเถื่อนนั่นเองนี่ก็คาดว่าแต่ละเดือนจะต้องใช้ไฟประมาณ 1-200,000 บาทแต่เมื่อตรวจสอบบินค่าไฟของตึกแถวดังกล่าวพบว่าจ่ายค่าไฟเพียงเดือนละ 1,000 เท่านั้นก็น่าจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่บริเวณแผงวงจรควบคุมไฟจนทำให้เกิดไฟลุกไหม้สร้างความเสียหายครั้งนี้ค่ะน้องๆโอ้โหเห็นกระบงเลยเพราะว่าแอบใช้ไฟหลวงนี่ค่ะไม่ลงทุนเองอยากรวยแต่ไม่ลงทุนเอง
1: ครับแล้วพวกนี้เขาเปิดคอมตั้งคอมกันไว้ทั้งวีทั้งวันนะแล้วเยอะด้วยนะอุปกรณ์ไฟฟ้าของเขาทั้งในนะ
0: ใช่
1: เป็นตู้เลยครับเคยเห็นภาพมา
0: ถ้าเขาสมมติถ้า จ่ายไฟเองก็บอกว่าเดือนละ 200,000 เนี่ย

0: แล้วมันจะไม่คุ้มเหรอ
1: ก็น่าจะนะพี่ถึงต้องลักลอบกันนะ
0: ก็เลยต้องลักลอบใช้ไฟเอาอย่างนี้เนาะมันคุ้มหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมไม่น่าเชื่อในยุคนี้ยังมีการทำแบบนี้อยู่อีกนะไปขุดบิตคอยที่ว่านี้เนาะ
1: ครับ
0: มันไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่าในยุคนี้ยุคปัจจุบันนี้เนี่ยนี่คือใช้เทคโนโลยีเดิมๆนะไอ้ขุดบิตคอยนี่นะน้อยมากแล้วก็บอกว่าที่จะแบบประสบความสำเร็จอ่ะก็คือหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจการขุดเหมืองบิตคอยก็คือใช้คอมพิวเตอร์เยอะๆๆเนี่ยค่ะมาแก้สมการนะบนเครือข่ายก็ผลตอบแทนก็ได้เป็นเหรียญนั่นแหละเหรียญบิตคอยนะคะลงทุนสูงมากนี่แหละก็คือค่าไฟที่สูงสุดค่าเครื่องคอมเนาะแล้วก็มันยากอ่ะเขาบอกมันมีความยากเนาะเขาบอกทำคนเดียว 2-3 เครื่องไม่คุ้มทุนต้องรวมพลังกันนะคะสุดท้ายก็แล้วส่วนใหญ่ก็จะอยู่มะเนี่ยจะอยู่แถวนี้ก็บอกเยอะช่วงหลังเนี่ยกาญจนบุรีแถวราชบุรีอะไรประมาณเนี้ยพวกนี้จะไม่อยู่ในเมืองค่ะน้องลุง
1: ครับ
0: เอา
1: ตั้งไว้ที่ไกลๆชุมชนหน่อย
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหม
0: เนี่ยค่ะก็โดนไฟไหม้ไปหมดเรียบร้อย
1: ครับ
0: ช่วงรอสายก็มีประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนจากสำนักงานกสทช.เช่นเคยนะคะให้ระวังสายโทรศัพท์จากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก 697และบวก 698ซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติหรือมีการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะว่าอาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพถ้าใครจำเป็นต้องรับสายขอให้ตั้งสติก่อนนะคะอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือว่ารหัส OTP โดยเด็ดขาดทั้งนี้หน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขนี้ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือว่าบวก698ติดต่อประสานงานติดต่อหาประชาชนถ้ามีคนแอบอ้างว่าเนี่ยเป็นตำรวจบ้างเป็นสัมภากรเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือเป็นไปรษณีย์หรือว่าหน่วยงานราชการอื่นๆพร้อมอ้างว่ามีคดีมีพัสดุตกค้างหรือว่าหลอกให้โอนเงินขอให้คุณสันนิษฐานไว้ก่อนว่านั่นคือมิจฉาชีพวางสายทันทีแต่ไม่งั้นกสทช.ขอความร่วมมือนะคะช่วยบอกต่อข้อมูลนี้ด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพื่อชลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางโทรศัพท์และย้ำนะคะว่าขอให้ตั้งสติตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อทุกครั้งนั่นคือเกราะที่ป้องกันได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็มีการเตือนให้ระวัง SMS หลอกลวงด้วยค่ะน้องด้งที
1: ่
0: มิจฉาชีพเนี่ยมักจะแอบอ้างว่าเป็นหน่วยงานของรัฐเป็นธนาคารบ้างเป็นบริษัทขนส่งหรือผู้ให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปหรือว่ากรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินวิธีการสังเกตง่ายๆคือตรวจสอบชื่อผู้ส่งถ้าคุณสะกดผิดนะคะหากสะกดผิดแล้วใช้อักษรแปลกๆมาหรือว่าส่งจากเบอร์มือถือรวมถึงข้อความที่ใช้ภาษาผิดปกติและสร้างความตกใจเช่นบัญชีจะถูกระงับมีพัสดุตกค้างหรือแจ้งว่าได้รับรางวัลให้สงสัยไว้ก่อนว่านั่นเป็นมิจฉาชีพสำนักงานกสทช.ย้ำนะคะว่าหน่วยงานของรัฐจะไม่ส่งลิงก์ผ่าน SMS ให้กับประชาชนและไม่ควรกดลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมเพื่อขโมยข้อมูลของท่านได้หากใครได้รับ SMS ที่น่าสงสัยอย่ากดลิงก์อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่าเปิดเผยรหัสผ่านหรือ OTP และควรตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริษัทบริการนั้นโดยตรงแล้วก็พร้อมให้บุตรหลานช่วยแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางออนไลน์นะคะขอเตือนซ้ำย้ำเลยนะคะจากกสทช.ห่วงใยท่านทุกคนนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะเนาะยังมีคนโดนหลอกอยู่ยังมีคนโดนหลอกอยู่เมื่อวานก็มีนักศึกษา2คนน่ะที่ไปเช่าโรงแรมแล้วก็โดยการเรียกค่าไทยแล้วแบบเหมือนให้ขังตัวเองให้ไปล็อกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเมื่อตำรวจไปก็แบบอุ้ยร้องไห้ใหญ่เลยค่ะน้องดง
1: ใช่ที่ปทุมธานีนะครับน
0: ้อง
1: น้องสอง
0: คู่หนึ่ง
1: น้องสองคนนี้โดนเนี่ยโดนอย่างที่กสทช.เตือนเลยก็คือแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่น
0: ะ
1: อาศัยความกลัวนะครับ

0: แอดข้อหาโจรเนี่ยมันโทรมามันบอกเป็นตำรวจนะครับบอกเป็นตำรวจน้องเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตเรื่องของยาเสพติดนะถ้าไม่อยากจะให้พ่อแม่เดือดร้อนไม่อยากให้พ่อแม่ติดคุกเนี่ยนะครับก็ให้ไปหาที่เงียบๆคุยกันให้ไปเปิดห้องนะก็เริ่มหลอกนะฮะเริ่มหลอกนะน้องสองคนที่ปีเรียนอยู่ปีสองแล้วมหาลัยนะเรียนอยู่ปีสองสองคนก็เลยไปเปิดห้องตามที่คนร้ายบอกเพื่อที่จะเหมือนกับจะได้เคลียร์กันไปพ่อแม่จะได้ไม่เดือดร้อนตัวเขาจะได้ไม่ติดคุกนะครับก็คิดว่าปลายสายเป็นตำรวจ
1: โ
0: อ้สุดท้ายโดนหลอกให้ไปหลอกเอาเงินพ่อแม่มาเพื่อที่จะเขาบอกว่าไปหลอกพ่อแม่ว่าเอาเงินมาใส่บัญชีเพื่อทำวีซ่าจะได้ไปเรียนเมืองนอกนะฮะหลอกพ่อแม่สองคนโดนไป450,000
1: โอ้โห
0: เพราะมันเข้าถูกคนนะสมมติว่าในยุคภาวะนี้ถ้าเด็กที่แบบบ้านไม่มีหน่อยอ่ะการที่จะให้เด็กโทรไปขอแม่ว่าแม่ขอตังค์400,000มาใส่ไว้ในบัญชีหน่อย
1: มันก็
0: ยากในยุคนี้ที่คนจะมีแต่เผอิญว่าบ้านนี้เขามีมันนั่นโชคดีเจอเด็กที่มีตังค์พอดี
1: ค่ะ
0: แม่เขาก็หลงเชื่อว่านึกว่าลูกจะเอาไปทำบัญชีเพื่อที่จะเตรียมไปขอวีซ่าจริงนะก็โอนมาให้400,000นะครับก
1: ็
0: เข้าทางไอ้โจรนี่เลยโจรนี่ก็บอกให้เด็กโอนมาต่อมาตรวจสอบดูว่ามันเป็นเงินที่ผิดกฎหมายไหมก็โอนไปนั่นแหละ
1: ดูสิ
0: สุดท้ายก็ไปให้ตำรวจช่วยได้
1: ใช่ก็โอ้ร้องไห้ใหญ่เลยเนาะญาติก็ไปตอนยังไม่ค่อยจะเชื่อนะว่าโดนไม่น่าเชื่อจริง
0: ๆ
1: ยังมีอยู่ที่เหตุการณ์แบบนี้เนาะยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามนะคะที่มันรู้สึกแปลกๆนี่นะคะก็ขออย่าให้ไว้วางใจเนาะมีแล้วเชื่อไหมว่าตำรวจได้คุยกับไอ้มิจฉาชีพนั่นด้วยนะแล้วมันยังแบบว่าดุกลับมาที่ตำรวจอีกอ่ะ
0: ตำรวจบอกว่าคุณพูดจาไอ้มิจฉาชีพบอกตำรวจนะเป็นตำรวจจริงป่ะครับเนี่ยพูดจาไม่สุภาพเลยตำรวจบอกเดี๋ยวพูดจะจับมึงให้ดู
1: ตำรวจด่าแหลก
0: ตำรวจเดี๋ยวพูดจะจับมึงให้ดูว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
1: เนาะอยากให้จับได้อย่างเงี้ยแล้วพูดไทยชัดนะไอเนี้ยมันคงไม่แบบว่าคงไม่ใช่ต่างด้าวหรืออะไรนะคนไทยแน่นอนเนาะ
0: คนไทยหลอกคนไทยด้วยกัน
1: หลอกกันเองนะคะคนไทยหลอกกันวายป่วงไปหมดแล้วยังมีอยู่ในยุคนี้นะคะ
0: ครับ
1: มีสายรออยู่หนึ่งสายมาแล้วนะคะ
0: ได้เลยครับรับสายกันครับ
1: บอกข่าวเล่าความคุณจักรค่ะมีนบุรีนี่เอง
2: ครับผมขอถามหน่อยสิครับ
0: ครับผมสวัสดีครับว่า
1: ถ
0: าม
1: ว่าคุณจักร
2: เรื่องที่ว่า30บาทรักษาได้ทุกโรคแล้วคลินิกที่แข็งแรงที่ทหารราบที่เบ็ดทำไมต้องเอาคนไข้ไปด้วยครับ
1: เจ้าเอาอีกทีนึงยังไงนะคะ
0: เอาคนไข้ไปไหนยังไงฮะ
2: หมอจะหมอโรงพยาบาลใหญ่แถวภูมิพลอะไรเขามีใบนัดมาใช่ไหมมีนัดมา2ใบ3ใบแล้วก็ให้แค่7วันแล้วต้องเอาคนไข้ไปด้วยคนไข้ก็เดินไม่ค่อยไหว
1: เอาเวลาไปเอาใบส่งตัวเหรอคะ
2: ใช่ครับ
1: โอคือคลินิกนี้เนี่ยต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลภูมิพล
2: ใช
1: ่แต่ว่าต้องไปเอาใบส่งตัวที่คลินิกทุกครั้งที่หมอนัด
2: ใช่แล้วก็ต้องเอาคนไข้ไปด้วยขนาดคนไข้คนแก่เดินไม่ค่อยจะไหวก็ต้องเอาไป
1: โอ
2: แล้วก็เขาหมอนัดมา2-3ใบอย่างเงี้ยไม่ให้ครอบกันด้วยต้องให้แค่ทีละใบแค่7วันเอ๊ะทำไมถึงหมอนัดมาขนาดจะให้ไปทีเดียวไปเลยเนาะ
1: แล้วได้ใบนัดมาจากหมอใหญ่ที่เราไปตรวจไหมคะคุณลุง
2: ได้ครับใช่ให้
1: ได้มาหมอที่โรงพยาบาลนู้นให้มาแต่ว่าคลินิก
2: ต้อง
1: ให้เอาผู้ป่วยมาด้วย
2: ใช่ต้องไปเอาผู้ป่วยเดินมาได้ต้องเอามาให้เห็น
1: โอ้เวลาไปเอาใบนัดต้องเอาผู้ป่วยไปด้วยเออมันก็ยากลำบากเนาะ
2: ใช่แล้วก็ต้องนั่งแท็กซี่ไปก็ไม่ค่อยจะมีอย่างเงี้ยแล้วสมมติว่ามีหมอโรงพยาบาลภูมิพลให้มา3ใบ4ใบมันมีวันที่อยู่เลยนะแต่มันห่างกัน10วัน20วันอะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะ
2: ไม่ให้เขาให้แค่7วันต้องย้อนกลับไปอีกทีก็พอจะไปหาหมอ
1: โอ้มันก็ไม่สะดวกกันเนาะลุงนี่หมอนัดรอบต่อไปเมื่อไหร่อะคะ
2: นัดก็เดือนไอ้29เอกดักกะลานี่แหละ
1: โอเคใกล้เนาะไปเจอหมอไปพบหมอนี่ไปเอาใบนัดมาแล้วใช่ไหม
2: ยังครับยัง
1: ก็เลยกำลังจะไปเอารอบนี
3: ้
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเวลาไปเจอหมอใหญ่อ่ะไปเจอหมอที่นัดอ่ะให้หมอระบุมาในใบนัดได้ไหมน้องรุ่งว่าไม่ต้องเอาผู้ป่วยไปเอาเฉพาะญาติไปเอาใบนัดอย่างเดียวได้ไหมให้หมอระบุ
3: ก็จริงในเว็บสปสช.เนี่ยเขาเคยให้ความรู้ไว้อย่างนี้นะครับพี่ว่าถ้าตามหลักเขาเลยนะถ้าเราเป็นผู้ป่วยในแล้วเนี่ยเราไม่ต้องใช้ใบส่งตัวเลยนะครับใช้บัตรประชาชนเนี่ยไปยืนยันแต่อันนี้เคสเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าสามารถทำได้ไหมนะก็ลองสอบถามกับทางโรงพยาบาลเลยนะครับลอง
1: ถามหมอเลย
3: ถามโรงพยาบาลก่อนเลยว่า
1: เจ้านี้เนี่ยถามหมอ
3: ว่าเราต้องใช้ใบส่งตัวไหมเพราะเราเป็นคนไข้ในแล้วอ่ะเราเป็นคนไข้ประจำแล้วอ่ะ
1: ใช่ตรงไม่ต้องผ่านคลินิกนี้ได้ไหมถามหมอดู
3: เขาบอกว่าใช้บัตรประชาชนใบเดียวอ่ะครับ
2: นี่ไม่ได้เขาสมมติหมอโรงพยาบาลใหญ่ให้มา3ใบไอ้จะให้พร้อมกันไม่ได้ให้แค่7วัน
1: จริงก็เอาจริงๆในความรู้สึกของเรานะเราว่าใบส่งตัวนี่มันเป็นปัญหาแบบป่วยมากอ่ะไม่ควรอ่ะไปนั่งรอ3-3 ชั่วโมงเพื่อเอาใบกระดาษใบนึงอ่ะ
3: โอ้สปสช.เขาแก้ปัญหานี้ให้แล้วนะครับว่าไม่ต้องใช้นะให้ใช้บัตรประชาชนใบเดียว
2: ใช่
3: แล้วทางโรงพยาบาลเขายังบอกว่าต้องใช้เหรอคุณลุงหรือว่าเราคิดไปเองว่าต้องใช้
2: ตอนแรกพอหมอที่นอนเขาเขียนไปนัดมาว่าไปวันนี้วันที่เท่านี้ไปหาหมอก็ต้องไปเอาใบส่งตัวที่คลินิกแข็งแรงแล้วคลินิกแข็งแรงก็ต้องเอาคนไข้ไปด้วยเอาคนป่วยนะเดี๋ยวคนแก่เดี๋ยวไม่ค่อยจะได้ก็ต้องเอาไป
1: จริงๆแล้วมันเป็นภาระมากนะไอใบส่งตัวนี่นะคือถ้าหมอคนนี้นัดแล้วก็น่าจะจบ
2: ใช่เขาหมอบีใบนัดมามันก็น่าจะจบใช่ไหม
3: เอาอย่าง
1: น
3: ี้
1: เพราะว่าไปคลินิกของคุณก็ไม่ใช่ว่าจะตรวจได้เพราะมันเป็นเฉพาะทางถูกไหม
2: ใช่ไปเอากระดาษไป
3: เดียววันนี้เราลองถามต้นทางที่โรงพยาบาลเราก่อน
1: เดี๋ยวไปรอบใหม่เนี่ยคุณลุงสะท้อนให้คุณหมอแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะเผื่อว่าคุณหมอจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงแล้วก็วันนี้เนี่ยคุณลุงโทรหาสปสช.อีกสักรอบนึงได้นะ1300 1300
2: เหรอ
1: ใช่ค่ะ
3: 1300
1: โทรหา1300สปสช
3: 1330นั่นสิ
1: โทษ1330ค่ะคุณลุง
2: ครับ
1: 1330ว่าเนี่ยมันเป็นภาระเหลือเกินนะมันไม่ควรแล้วที่จะต้องไปเอาใบนัดทุก7วัน5วันอะไรเงี้ย
2: ใช่แล้ว
3: มี
2: 3ใบติดเนี่ยคือว่าห่างกันสัก20วันอะไรเนี่ยเขาก็น่าให้มาทีเดียวเนาะพูดจริงๆอ่ะ
1: เสียเวลาเดินทางมากเลยนะลุงเนาะ
2: ให้แค่
1: มันต้องมีวิธีที่ง่ายกว่านี
2: ้ใช่
3: ใช่เผื่อไม่ต้องใช้แล้วใช้บัตรประชาชนลองถามสปสช.ดูแล้วก็ถามต้นทางที่โรงพยาบาลเราดูนะครับว่าเรายังต้องใช้เห็นสปสช.บอกใช้บัตรประชาชนใบเดียวแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ย
2: ครับเคสอีกเคสอะไรที่ท่าราบที่เบียดนะ
3: ที่โรงพยาบาล
1: วันนี้โทร1330สปสช.สักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวพอไปเอารอบนี้มา1ใบไปหาหมอ29นี้29หรือ27ครับคุณลุง29เนาะ
2: 29ครับ
1: พูดกับคุณหมอท่านนั้นที่นัดเลยหมอเฉพาะทางท่านนั้นเลยบอกว่าเนี่ยมันไม่สะดวกเลยคุณหมอนัดมันเลยคุณหมอให้มันเลยให้โดยตรงเลยได้ไหมไม่ต้องไปผ่านคลินิกได้หรือเปล่า
2: โอเคครับ
3: เพราะเขาตามหลักเขาให้แล้วนะฮะให้ใช้บัตรประชาชนใบเดียวได้เลยคร
2: ับ ครับผมก็คิดว่านั่นแหละ
1: แต่ทำไมยังมีใบส่งตัวอยู่อีกใช่ไหมตรงนี้แหละเอาเสียเวลาจริงๆเนี่ยแล้วก็เสียเงินด้วยนะคุณลุงเนาะ
2: ก็นั่งแท็กซี่ไปกลับก็4-500แล้ว
1: โอ้เนี่ยแล้วคนป่วยมากๆอย่างเงี้ย
3: ลองแจ้งสายด่วนเขาดูก่อน
1: เออม

0: ไม่คือถ้าคุณลุงไปคนเดียวได้แต่นี่ต้องพาผู้ป่วยไปด้วยเองเนี้ยอันเนี้ยมัน
1: ใช่
0: เป็นภาระ
1: จะมีภาระจริงๆลูกหลานไปเอาได้มันคือจะยังพอได้ใช่ไหม
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องเอาคนไข้มาด้วยนะคุณลุงเดี๋ยวรั้วหลังไม่ออกไปแล้ว
0: คนไข้ไม่ไหวบอกไปเลยคนไข้ไม่ไหวเนี่ยเอาบัตรประชาชนคนไข้มา
1: เขาให้ติดเตียงอย่างเดียว
2: เนี่ยโอ้นี่มันเข้าหลักเกณฑ์ที่เขาอำนวยความสะดวกแล้วนะเรื่องของผู้ป่วยในที่ไม่ต้องไปเอาใบส่งตัวพี่นะฮะนี่เข้าหลักเกณฑ์เลยอ่ะอันเนี้ย
0: ครับทีนี้คุณลุงลองโทรแล้วก็นี่แหละบอกหมอท่านนั้นว่าเนี่ยยากลำบากเหลือเกินยังมีคนบ่นว่าบางคลินิกนะเวลาไปขอใบส่งตัวนะให้มาเฉพาะวันด้วยนะไปทุกวันก็ไม่ได้อีกนะ
1: เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันมีวันจันทร์กับวันพุธ
0: นั่นไงเห
1: ็นไหมแล้วแค่ที่เบ็ดมองเลยไปก็ไม่ให้แล้ว
0: เอาไม่ให้อีกแล้วมันจะลำบากขนาดนั้นเน
1: า
0: ะ
1: เขามีเวลาอยู
0: ่ค่ะเขามีเวลาของเขาอีก
2: ก็คือถ้าเป็นแบบคนไข้ใหม่ก็ว่าไปอย่างถ้าเกิดว่าเราอย่างเงี้ยมันเข้าหลักเกณฑ์อ่ะมันเป็นผู้ป่วยในไปแล้วอ่ะครับมันก็น่าจะต้องให้ใช้บัตรประชาชนได้แล้วแหละ
1: จริงนี่รักษามาตั้งจะพอ10ปีแล้ว
2: โอ้เนี่ยคุณต้องทำอย่างนี้ตลอด330แจ้งสิทธิ์เราก่อนแล้วให้เขาตรวจสอบดูเลยว่าอย่างเงี้ยเราเข้าหลักเกณฑ์ที่จะใช้บัตรประชาชนเราเข้าหลักเกณฑ์ที่จะไม่ต้องใช้ใบส่งตัวไหมแล้วก็บอกเหตุผลเจ้าหน้าที่เข้าไปนะครับว่าเราลำบากยังไงเวลาเราไปเอาใบส่งตัวเนี่ยซึ่งเคสเราเป็นผู้ป่วยในแล้วเนี่ยเราสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวตามที่สปสช.เคยประกาศได้ไหม
1: ครับ
2: ครับ
1: แล้วนี่อยากให้คุณสีถามได้ถามให้หน่อยว่าทำไมหมอเขาให้ใบนัดมา3ใบเนี่ยสมมุติกันนะ3ใบแล้วทำไม
0: เอาทีเดียวไม่ได้เหรอ
1: พอไปทีเดียวเอาทีเดียวไม่ได้เหรอให้แค่ใบเดียวแค่7กำหนดแค่7วัน
2: แจ้งสายด่วนไปเลยเดี๋ยวสายด่วนเขาไปบี้คลินิกเอง
1: ครับครับครับครับ
0: หนึ่งสาม
2: สามศูนย์นะหนึ่งสามสามศูนย์
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: โชคดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สว
2: ัสดีครับ

0: นี่ข่าวเช้ากันต่อนะคะก็หลายคนก็บอกว่าไม่เจอกับตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันยุ่งยากลำบากมากเนาะ
1: จริงพี่ในเพจสปสช.นะคนมาบ่นเรื่องนี้กันเพียบเลยคนบอกว่าเนี่ยไอ้ที่ต้องไปรับใบนัดเนี่ยจนคนที่ไปรับเนี่ยจะป่วยตามอยู่แล้วอ่ะคนพาไปเนี่ยจะป่วยทุกวันนี้จะป่วยตามอยู่แล้วเพราะไอ้ปัญหาเรื่องไปเอาใบนัดเนี่ย
0: โอ้
1: แสดงว่าเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องเจอนะซึ่งสปสช.เขาก็รู้นั่นแหละเขาถึงออกหลักเกณฑ์มาอย่างนี้ว่าให้ใช้บัตรประชาชนใบเดียวได
0: ้แล้วก็ยากก็คือเอาบัตรของผู้ป่วยไปได้ใช่ไหม
1: ใช่มันควรจะเป็นอย่างนั้น
0: แต่ทำไม
1: แต่นอกจากครั้งแรกที่ส่งตัวมาเนี่ยมันอาจจะยังต้องใช้เพื่อให้รู้ว่าสิทธิ์ของคุณมาจากไหนยังไงครั้งแรกเนี่ยไม่ว่ากันควรจะมีเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มมาหาใช้สิทธิ์แล้วเป็นการมีการนัดในครั้งต่อไปเป็นผู้ป่วยในแล้วอันนี้มันควรจะเข้าระบบแล้วนะครับมันไม่ควรต้องใช้ใบส่งตัวกันทุกครั้งนอกจากครั้งแรกว่ามาตรวจโรคนี้กับหมอมาแผนกนี้ครั้งแรกอาจจะยังต้องใช้อันนี้ไม่ว่ากัน
0: ลำบากมากเนาะคนเกิดที่อยู่แบบต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ไกลๆอย่างนี้ต้องเดินทางกันหลายรอบอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: น่าเห็นใจสุดๆเนี่ยก็ลองโทรหาดูนะคะตอนนี้เชื่อไหมว่า ในส่วนของโรงพยาบาลชุมชนในต่างจังหวัดอ่ะน้องรุ่งถ้าไปใครที่ติดตามคุณหมอวีรพันธ์สว.วีรพันธ์สุวรรณมัยท่านเป็นหมอด้วยเป็นกรรมธิการด้านการแพทย์ด้วยนะคะแกก็เขียนเรื่องนี้ให้อ่านทุกวันว่ามันหนักมากแล้วนะสำหรับเรื่องของเกี่ยวกับ

ปสช.เรื่องโครงการ30บาทพวกนี้นะคะเพราะนั้นสถานการณ์ของโรงเรียนต่างๆตอนนี้เนี่ยขาดแคลนต้นทุนมากๆต้องบอกว่าอย่างนี้

0: ป็นจริงทุกครั้งที่เกิดการรักษาแล้วเนี่ยค่ะเพราะนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้แปลว่าโรงพยาบาลยิ่งรักษาคนไข้ผิดบัตรทองมากเท่าไหร่เงินก็จะหายมากไปเท่านั้นแล้วถามว่าต้องทำอย่างไรตอนนี้ถ้าในมุมของคุณหมอสว.วีระพันธ์บอกว่าก็เอาเงินจากสิทธิ์ข้าราชการประกันสังคมเงินบริจาคเงินบำรุงของโรงพยาบาลออกมาเพื่อเอามาหมุนซื้อยาก่อนแล้วก็ปรับปรุงเครื่องมือแล้วก็จ่ายโอทีต่างๆให้กับบุคลากรตอนนี้โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยประมาณ900กว่าแห่งนะคะเขาบอกว่าเงินบำรุงติดลบไปแล้ว400กว่าแห่งค่ะน้องรุ่ง
1: ครับผม
0: น่าห่วงนะน่าห่วงนะถ้าเป็นอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: น่าห่วงมากแล้วเขาบอกว่าบรรดาบริษัทขายยาบางบริษัทอะโรงพยาบาลบางแห่งอะค้างค่ายาอยู่เพียบเลยนะคะก็เอายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะนี่ค่ะ
1: ครับ
0: คือหมอบอกว่าผมก็เล่าอย่างตรงไปตรงมานั่นแหละก็เลยอยากให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ว่าสถานการณ์สาธารณสุขของบ้านเราตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ช่วยกันสิ่งที่เราจะช่วยกันได้เบื้องต้นก็คืออะไรให้เข้าใจสถานการณ์และช่วยรักษาตัวเองให้แข็งแรงมีคุณหมอพูดอย่างเงี้ย
1: ค่
0: ะฟังดูแล้วอยากป่วยขึ้นมาเลยเหรอป่วยตลอดแต่เนี้ยไม่ค่อยไปโรงพยาบาลเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบไปโรงพยาบาล
1: นะก็ขอให้เสียงสะท้อนพวกเราไปถึงนะมันค่อยๆแก้กันไปอะนะอะไรที่มันแบบว่าที่ว่าสปสช.ก็รับฟังอยู่นะก็เขาคงรู้ปัญหาอยู่อะ
0: ที่คุณหมอวีระพันธ์แกติดใจตรงนี้ตอนนี้ติดใจสุดๆคืออะไรรู้ไหมคุณหมอบอกว่าขนาดเงินโรงพยาบาลไปรักษาคนไข้ยังไม่ค่อยจะมีนะแต่ยังแจกฮอร์โมนข้ามเพศอยู่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับ
1: อันนี้
0: ไม่พูดในฐานะรองประธานกรรมธิการการสาธารณสุขของวุฒิสภานะคะ
1: ครับผมส่วนประเด็นร้อนในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะครับ
0: โอ้ร้อนจริงเมื่อวาน
1: นี้วันเกิดท่านรัฐมนตรีเหรอพี
0: ่ใช่ค่ะ
1: เป็นเบอร์เดย์ท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่น
0: ค่ะ
1: นะฮะคุณไอ้รัชนกสีนอกนะครับ
0: คู่กรณี
1: คู่นะนำกำหนดการนะฮะจัดกิจกรรมอวยพรวันเกิดรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นโพสต์ลงโซเชียลของเธอเลยนะฮะนะคือในกำหนดการเนี่ยมันเป็นกำหนดการกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเวลา 10:00 นณห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ตรีเดชชั้น2กระทรวงทรัพย์เวลา 10:00 นกำหนดอย่างนี้นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเดินทางถึงห้องประชุมมีพิธีกล่าวต้อนรับปลัดกระทรวงนะครับกล่าวอวยพรรับชมวีดิทัศน์อวยพรจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพิธีกรเชิญรัฐมนตรีขึ้นเวทีนะปลัดมอบของที่ระลึกผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดมอบของที่ระลึกวงเล็บเรียงตามหน่วยงานจากนั้นปลัดกระทรวงพร้อมผู้บริหารขึ้นเวทีนำเค้กวันเกิดเข้าสู่บริเวณกลางเวทีคือกำหนดเนี่ยมันไล่มาจนมาถึงร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้รัฐมนตรีถ่ายภาพร่วมกันเสร็จสิ้นกิจกรรมนี่เรียงมาแบบนี้เลยเป็นสคริปต์แบบงานอีเวนต์เลยนะฮะหมายเหตุข้างล่างการแต่งกายชุดสุภาพสีขาวสแลชครีมหรือเสื้อโปโลสีขาวแล้วก็ที่สำคัญคือเขาบอกว่ามีการจัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีดังนี้แล้วก็ระบุมาด้วยนะฮะว่ากรมกองหน่วยงานละกี่คนที่จะต้องส่งเข้าร่วม
0: เออ
1: นี่นะฮะ

0: ล่าสุดนะเป็นประเด็นที่มาล่าสุดเนี่ยนะฮะเห็นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยท่านโฆษกส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงบอกว่านะครับเนื่องด้วยปัจจุบันอยู่ระหว่างการชี้แจงงบปี70นะครับทางกระทรวงจึงมีการจัดประชุมผู้บริหารเพื่อหารือซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบนะฮะซึ่งท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้เน้นย้ำในการทำงานว่าเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก้ไขปัญหามลพิษไฟป่าหมอกควันนะฮะสภาพภูมิอากาศที่ดินทำกินเรื่องของกรณีทับลานอะไรต่างๆก็บลาบลาบลาไปนะครับประกอบกับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดท่านรัฐมนตรีจึงมีการแสดงความปรารถนาดีตามธรรมเนียมนะฮะซึ่งรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้รักยิ่งเป็นผู้ที่รักยิ่งของชาวทศใช้เวลาช่วงสั้นๆหลังการมอบนโยบายนะฮะท
1: าง
0: นี้ร่างกำหนดการที่ปรากฏเนี่ยไม่ได้เป็นทางการแต่อย่างใดเขาชี้แจงว่าใช้เวลาสั้นๆหลังการประชุมคือข้าราชการเนี่ยต้องมาอยู่แล้วต้องมาประชุมชี้แจงงบอยู่แล้วก็เลยมีการจัดกิจกรรมสั้นๆขึ้นมาต่อท้ายเพื่ออวยพรวันเกิดท่านรัฐมนตรีเอาละฮะคุณไอซ์ก็เลยโพสต์ต่อว่านะครับโพสต์ต่ออีกว่านะครับว่านี่ถึงขั้นต้องเอาเรื่องมลพิษไฟป่าฝุ่น PM เรื่องการประชุมงบมาสร้างความชอบธรรมในการจัดงานวันเกิดให้รัฐมนตรีแล้วหรือ นะก็เห็นปิดท้ายคุณไอซ์ก็อวยพรนี่อวยพรให้ท่านรัฐมนตรี
1: อวยพรแบบไหน
0: อวยพรว่าทำสิ่งใดไว้ก็ขอให้ได้สิ่งนั้น
1: นี่อวยพรหรืออวยพรเนี่ยก็อวยพรมันเกิดอ่ะอ
0: วยพรมันเกิดว่าก็ขออวยพรให้ท่านทำสิ่งใดไว้ก็ขอให้ได้สิ่งนั้นอ้าวคนเราก็ต้องทำดีสิพี่ก็คนทำดีก็ต้องได้สิ่งดีสิใช่ไหมฮะ
1: เออใช่ไหม
0: ก็ถือว่าเป็นคำอวยพร
1: ค่ะ
0: สุขสันต์วันเกิดพี่เฮงค่ะทำอะไรไว้ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ขอให้ได้สิ่งนั้นตอบแทน
1: โ
0: อ้คุณไอ้แกว่างั้นนะ
1: อ
0: วยพรทุกสามวันเกิด
1: ค่ะ
0: ก็เป็นประเด็นขึ้นมาเน
1: าะใช่ไหมคือเมื่อวานก็มีอีกคนก็วันเกิดนะรัฐมนตรีช่วยไม่ใช่ช่วย
0: รัฐมนตรี
1: ว่าการกระทรวงดีอีอ่ะใช่ไหม
0: ก็วันเกิด
1: ใช่ม
0: ัน
1: เก
0: ิ
1: ดเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน แต่นั้นเขายังแบบว่าทำแบบมีปลัดมีน้ำตีช่วยเอาเค้กมาให้ก็เหมือนเป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆก็จบกันไปแต
1: ่
0: กระทรวงทัพนี่มันดันมีไอ้กำหนดการนี่ออกมาแล้วก็มีเขียนขนาดว่าแต่ละกรมกี่คนกองกี่คนมาอย่างเงี้ยมันก็เลยดูเป็นเปล่าๆนี่เป็นวิธีเหรอเนี่ย
1: มันดูเหมาะกับการส่งต่อว่าใช้งบอะไรเนี่ยที่คุณไอซ์เขาตั้งใช้งบอะไรจัดงานวันเกิดอะไรประมาณนี้นะคะ
0: แล้วก็ใช้เวลาราชการจัดงานวันเกิด
1: ใช่ไหมของคุณชัยชนกชิดชอบก็มีเค้กมาก้อนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มันไปช่วยแนนออกมาแล้วก็มาถึงก็วางแล้วก็ให้เป่าแล้วก็อวยพรกันนิดหน่อยไม่ได้มากมายอะไรนะคะโอ้โหที่เขาเพิ่งอายุ36เองเหรอ
0: เอาล่ะคุณรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีเหรอที่36ใช่ไหม
1: ชัยชนกชิดชอบนี้เกิด14กรกฎาคม2533นะคะอายุ36ปีเต็ม
0: ค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทุกท่าน
1: ใช
0: ่ครับผม
1: สันวันเกิดทุกคนนะคะ
0: ค
1: นผู้ฟังเราก็ด้วยนะใครเกิดวันนี้เมื่อวานก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะให้รวย
0: มีเอฟซีในการเรานะพี่สีช่วยแหล่งใต้หน่อยคุณแม่กันเป็นคนใต้นะพี่เขาส่งมาว่าคุณแม่โสภาเนี่ยเขาเป็นเอฟซีของเราฟังเราทุกหัวรุ่งเลยอยู่ที่นครศรีธรรมราชคุณแม่โสภา
1: คุณแม่โสภาสวัสดี

0: นี่นะคะมีความสุขมากๆขอให้รวยๆๆเท่ากับรัฐมนตรีทุกคนเลยค่ะนี่นะ
1: สุขภาพแข็งแรงค่ะคุณแม
0: ่เอ้ยลืมเลยว่าจะคิดเรื่องความรวยอยู่ต้องสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะไปพักกันเดี๋ยวช่วงหน้ามามีข่าวดีนะคะข่าวดีเรื่องค่าตรงค่าไฟเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวเรามาฟังครับ
0: มีราไฟมีข่าวบันเทิงด้วยนะคะพักสักครู่ค่ะ

0: มันคุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: ลับมาแล้วชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทนะคะกับเช้าวันนี้พฤหัสบดีที่16เดือนกรกฎาคมวันความหวังแห่งชาตินะคะนี่ผู้ฟังบอกมานะว่าวันนี้เป็นวันความหวังแห่งชาติ
1: ครับผมหวังอะไรกันรู้เลย
0: หวังอะไรกันหวังอะไรกัน
1: หวังทุกคนหวังเหมือนกันหมดนะ
0: ก็หวัง
1: ว่าจะถูกเลขท้ายสองตัว
0: ดู
1: ร้อนที่หนึ่งร้อนที่หนึ่ง
0: เอาแค่นั้นเองเหรอ
1: แก้แก้เขาบอกว่ามักมักน้อยดีกว่าไม่ได้อะไรเลยพี
0: ่
1: หวังแล้ววันที่หนึ่งพี่มันหนึ่งในล้านนะหนึ่งในล้านถ้าใครซื้อในเป๋าตังค์เขาบอกงวดนี้มี31ล้านใบเท่ากับจะมีแค่31คนนะพี่
0: ทำไมเขาพิมพ์ไม่เท่ากันในแต่ละงวดไม่รู้นะบางงวดก็29ล้าน
1: เออใช่
0: เออ
1: บางงวดก็30
0: หรือเขาดูว่าสงสัยงวดนี้คนไทยรวยมีตังค์อะไรหรือเปล่าเออเนาะในเพจอ่ะเขาจะแจ้งเตือนน้องกงเนาะว่าเออเขาจะแจ้งบอกนะว่าวันนี้มี29ล้านใบงวดนี้มี30ล้านใบอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วถ้าคุณจะหวังถึงรางวัลที่หนึ่งคุณต้องเป็นหนึ่งในล้านคนอ่ะต่อหนึ่งชุดหนึ่งเล่มที่เขาออกมาเป็นแค่ใบเดียวอ่ะล้านใบอ่ะหนึ่งในล้านจะเป็นใครสี่โมงรู
0: ้เอ้ย
1: ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่มีความหวังตั้งความหวังไว้ก่อนที่นี่มันต้องดูใจด้วยความหวัง
0: ก็ไม่แน่แหละแต่ละคนเรียกว่าดวงมันมีทั้งดวงตกและดวงดีใช่ไหมในแต่ละในแต่ละเดือนแต่ละงวดเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้อะไรกับหมอดูเท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้เวลาเจอเพจหมอดูดังๆแวะซะหน่อยนะเอ้ยราศีเมษเป็นยังไงเนาะ

0: จะมีโชว์มีลาบไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: เออเอาแต่เขาบ้างดูไงตอนแรกเมื่อก่อนไม่เลยนะไม่สนใจไม่อะไรเลยนะเดี๋ยวพอแวะเข้าไปถ้ามันรู้สึกเป็นบวกกับเราอ่ะเป็นบวกกับเราเราก็รู้สึกว่าเออมันอันนี้แหละมั้งมันที่เป็นพลังบวกนะแล้วก็อย่าไปดูอะไรที่มันลบๆอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนกับน้องยุ้ยเมื่อสักครู่เปิดเพลงเขานะอำนาจแห่งความคิดถึงอันเนื่องมาจากเมื่อวานนี้วัดเข้าไปดูในเพจของเขาคือยุ้ยยัดเยอะเนี่ยเขาเลิกรับงานร้องเพลงแล้วนะมาเป็นครีเอเตอร์
0: ทำคลิปต่าง
1: ๆใช่เขามาเป็นคอนเทนต์ตลกอ่ะแบบเออเรื่องของเขาตลกจริงนะคือเขาร่วมมือกันหมดเลยอ่ะทั้งสามีทั้งลูกชายบางคลิปก็ทำเนียนเลยอย่างนี้นะแล้วก็ทำแบบตลกโบ๊ะบะก็น่ารักอยู่นะแฟนคลับก็ขำแล้วก็เข้าใจว่าการทำคอนเทนต์แบบนี้ของบ้านเนี้ยน่าจะมีรายได้พออยู่ได้ค่ะน้องดงอาจจะไม่ได้ถึงกับรวยอะไรมากมายแต่เขาบอกว่าชีวิตเขามีความสุขดีทีนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่เขาเจอทุกวันนะก็บอกว่ามีคนมาบูลลี่รูปร่างของยุ้ยแล้วคนอย่างยุ้ยญาติเยอะเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ยอมใครบูลลี่มาเขาด่ากลับ
0: ตลอดดี
1: อุ้ยแล้วก็ด่ากลับแบบอุ้ยคือแบบเอาจริงๆนะแสบมากเลยนะคือต้องเลิกติดตามกันไปตลอดชีวิตแต่เราว่านะคนนั้นน่ะเพราะว่ายุ้ยเขาไม่ยอมเลยเขาบอกว่าเขาก็อยู่ของเขาดีๆอ่ะแค่คุณบล็อกยุ้ยก็ได้คุณผ่านไปเลยก็ได้อะไรประมาณนี้ไม่ต้องมาด่าเขาขนาดนั้นยุ้ยก็ว่าอย่างนั้นนะว่าเขาไม่ยอมแล้วก็ด่ากลับด่ามาด่ากลับไม่โกงประมาณนี้ล่าสุดไอ้ที่เขาด่าเนี่ยอ่านออกอากาศไม่ได้เลยจริงๆนะแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ต้องอย่างนี้เนาะจะให้คือก็จะยอมเป็นนางเอกให้คนอื่นมาบูลลี่ว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ยอมไงเขาใส่เต็มแม็กเลยอ่ะเอาเข้าลองเข้าไปดูแล้วกันนะคะในเพจของยุ้ยญาติเยอะนะคะเขาสุดๆเลยค่ะเขาไม่ยอมจริงๆคนเนี้ยค่ะ
0: โอ้แล้วยุคนี้ยังมาพูดถึงรูปร่างอะไรกันอยู่อีกครับ
1: รูปร่างใช่ยังมาประมาณว่าอะไรนะอ้วนเท่าหมีอ้วนเท่าควายอะไรอย่างเงี้ย
0: อย่างนี้มันเป็นเรื่องความสะใจนะ
1: ค
0: ่
1: ะก่อนหน้านั้นก็บอกว่าแม้จุดพอกูด่ามึงมั่งทำเป็นรับไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาอย่างนี้เลยอ่ะเขาไม่สนเลยอ่ะเขาใส่ยับเลยนะคะเขาผิดไหมอย่างเงี้ยแต่คุณยุ้ยก็บอกเขาไม่แคร์แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาไม่รับงานบันเทิงละเขาอยู่อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ค่ะด่ายับเขาเรียกว่าด่ายับจริงๆ
0: ค่ะมาดูแม่ของพระเอกลิเกร้อยล้านพันล้านนะฮะคุณแม่สอนรามน้ำเพชร
1: ค่ะ
0: เห็นบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับไปถวายข้าวสารนะครับที่อาสมของฤาษีปรากฏว่าเนาะไปถวายช่วงวันที่14-15เนี่ยมันจะมีอะไรได้นอกจากขอดูเลขหน่อยแฟนคลับของพระเอกลิเกชื่อดังนะฮะสอนรามน้ำเพชรได้บอกว่าอุ้ยขอออาศัยดวงนะครับของศิลปินที่ชื่นชอบในดวงใจหน่อยคุณแม่เนี่ยเอาข้าวสารไปถวาย150กิโลกรัมนะครับแล้วก็บอกว่าจริงครอบครัวเนี่ยศรัทธาองค์พ่อปู่ฤาษีที่นี่เนี่ยมานานแล้วนะครับก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะฮะก็

0: นำข้าวสารไปไปถวายนะครับที่อยุธยาพี่นะครับที่คงจะมีรูปพ่อปู่องค์ใหญ่ๆที่เหมือนเป็นเศียรพ่อปู่ตั้งอยู่อ่ะก็ดังอยู่นะเห็นคุณจ๊ะนะฮะคุณจ๊ะนงพนีนี่ก็เป็นลูกศิษย์ที่นี่เหมือนกันนี่ครับแล้วนี่พระเอกลิเกสอนรามน้ำเพชรด้วยนะฮะก็ถ้าใครมีโอกาสก็ลองไปไหว้ดูเนาะไม่เสียหายนะครับไปขอโชคขอลาภขอพรในชีวิตดีโหแล้วทีนี้แม่ของน้องสอนรามน้ำเพชรนี่เขาอันนี้ด้วยพี่จุดเทียนอ่ะจุดเทียนในอ่างน้ำมนต์ต่อหน้าพ่อปู่เนี่ยโอ้เลขรอยมาเพียบเลยฮะต้องลองเข้าไปดูผม
1: คือลอยมาเพียบ
0: คือในอ่างอ่ะแล้วทำไมพวกเทียนพวกนี้เขาออกเป็นเลขอย่างเงี้ยพี่เขาทำยังไงอ่ะผมไม่เคยเห็นด้วยตาอ่ะไม่รู้อ่ะจุดเทียนในอ่างน้ำมนต์แล้วทำไมมันออกมาเป็นตัวเลขได
1: ้โ
0: อ้เขาใช้วิธียังไงไม่รู้นะพี่เนาะ
1: มาเพียบเลย
0: สองสาม
1: ก็คือตอน
0: หกตัว
1: อันนี้คือเป็นเลขเทียนหยดใช่ไหมหมายถึงว่าเป็นเทียนหยดในอ่างน้ำในขันน้ำมนต์ใช่ไหม
0: ใช่แล้วทำไมเทียนมันออกเป็นตัวเลขได้อะ
1: ก็ตอนที่หยดก็อาจจะวนเป็นตัวเลขไหมหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: เขาวนใช่ไหมโ
1: อ้
0: นะฮะมีเลขเกิดขึ้นมาต้อง6ตัวเนี่ยถึงก็ดวงใครดวงมันแล้วล่ะเลขมี10เลขอ่ะ1 0ถึง9ใช่พี
1: ่
0: มารออยู่ในขันน้ำมนต์นี่6ตัวแล้วอ่ะมันก็ต้องมีโดนบ้างล่ะ
1: มึง6ตัวก็เรียงเอาเองเป๊ะ
0: โอ้ถ้าด้วยความเคารพถ้าเกิดว่าจะแม่นจริงมันต้องออกมา2หรือ3ตัวก็พอเลยอันนี้ลอยมา6ตัวเนี่ยมันก
1: ็
0: มันก็แล้วแต่คนไปตีความกันนะเนาะดวงใครดวงมันคำนี้เลยพี่ผมว่าดวงใครดวงมันนะครับแต่ก็ใครที่เข้าไปเห็นเลขแล้วซื้อจากเลขนี้แล้วถูกเนี่ยผมว่าเป็นดวงของท่านเองแหละ
1: ใช่ไหม
0: นะครับเป็นดวงของเราเอง
1: เป็นดวงของเราเอง
0: เดี๋ยวต้องไปถามดีเจบอยหน่อยว่าเวลาขันน้ำมนต์นี้เขาทำไงอ่ะให้มันออกมาเป็นเลข
1: วิธีการนะบอกหน่อยได้ไหม
0: เราเคยแต่จุดธูปอย่างนี้นะจุดธูปแล้วเลขออกมา3ตัวอย่างเงี้ยพี่นั่นแหละนะผมชอบอย่างนั้นจุดธูปแล้วก็ได้เลขออกมาเลยเดี๋ยวนี้เ
1: กะไม่ให้กะไม่ให้เคลื่อนไม่ให้อะไรเลยใช่ไหม
0: เปล่าเอามาเป๊ะๆอย่างนั้นเลย
1: อยากได้อย่างนั้นเหมือนกัน
0: คู่นู่นคู่นี่ไม่ต้องเอาสามตัวเป๊ะๆมาเลย
1: ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเวลารวยนะคะ
0: ครับ
1: มาดูอันนี้ดีกว่าข่าวของสักหน่อยหนึ่งเนาะน้องต้าเหนิง
0: ครับ
1: ต้าเหนิงกัญญาวีสองเมืองนักแสดงสาวเธอต้องแอดมิดโรงพยาบาล2อาทิตย์กว่าค่ะน้องดุ้งเพราะมีอาการน้ำท่วมปอดค่ะ
0: โอ้น้ำท่วมปอดคนเป็นเยอะ
1: โตเนี่ยไม่ใช่ว่าผู้หญิงน้ำท่วมปอดเธอไม่ค่อยเจอเธอบอกว่าอย่างนี้นี่เป็นมรสุมสุขภาพเลยเพราะว่าแอดมิดนานกว่า2สัปดาห์ยอมรับว่ามีอยู่เวทหนึ่งแอบคิดว่าตัวเองจะตายหรือเปล่าจะตุยหรือไม่แถมยังเกือบเจอกับภาวะซึมเศร้าเพราะว่าอยู่เฉยๆอ่ะเธอบอกว่าแต่มีความน่ารักของน้องเกลช่วยฮีลใจได้ตอนนี้ถามว่าเป็นยังไงอาการบอกว่าก็เกือบปกติแล้วนะคะมันมีหลายสาเหตุเพราะว่าชัดๆเนี่ยหมอยังหาไม่เจอว่าเกิดขึ้นได้ยังไงอาการน้ำท่วมปอดมันมีหลายอย่างนะคะเป็นคนที่ภูมิตกด้วยแล้วก็ไปรับประทานอาหารที่เรารู้สึกว่ามันสะอาดแล้วเป็นอาหารนอกบ้านนะที่ไม่แน่ใจว่ายังไงคือหลักๆอ่ะภูมิต่ำมากคือว่าอย่างนั้นนะคะก็เลยตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะคะค่าของ

0: ของอวัยวะภายในอ่ะทุกอย่างปกติแล้วแต่ว่าหมอบอกต้องใช้เวลานะกว่าจะโอเค 100% กว่าที่น้ำอยู่ในปอดจะหายหมดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะคะอยู่2อาทิตย์กว่านี้ไม่ธรรมดานะเพราะว่าตอนนี้ค่าทุกอย่างก็กลับมาปกติเหลือแค่รอให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเพราะว่ากลไกต่างๆในร่างกายต้องใช้เวลาอยู่ๆน้ำเยอะขึ้นมาได้ยังไงเธอก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารนอกบ้านอย่างนึง
1: อ
2: ือ
1: หู
2: รับประทานอาหารมันโอ้มันเข้าปอดยังไงฮะเออมัน
0: เขาก็บอกว่าน้ำท่วมปอดเนี่ยน่าจะเกิดจากการกินเค็ม
2: อ๋อมีผลมีส่วนเหร
0: อมีส่วนค่ะกินเค็มมากเกินไปอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้เธอก็บอกว่าก็โอเคแล้วนะคะแล้วก็ความที่อยู่โรงพยาบาลนาน2สัปดาห์กว่าเนี่ยบอกว่าเกือบเป็นซึมเศร้าอ่ะคืออยู่บนเตียงไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วคนที่แบบเคยมีงานเยอะๆเนาะเออแล้วผู้หญิงด้วยอ่ะเนาะเมคอัพแบบไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้เสริมสวยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกซึมไปเลยถือว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็กลับมาโอเคเป็นปกติแล้วแต่ก็ต้อง
2: อ
0: ัปเดตสุขภาพกันอยู่เรื่อยๆนะคะไอ้ที่บอกว่าช่วงป่วยหนักอะไรที่มาฮิวใจเกลนี่คือเป็นคลิปแมวอ้วนหมาอ้วนนะบอกว่าเธอเติมเกลแล้วก็ดูคลิปแต่ละวันช่วยได้เยอะมากได้ทางจิตใจ
2: อ
0: ๋
2: อ
0: ค่ะค่ะก็นาทีชีวิตเลย
2: เออดูแลสุขภาพกันเนาะ
0: ใช่ครับ
2: เมื่อวานนี้บางโตนะครับอดีตนักร้องวงซิลลี่ฟูลพี่นะฮะก็ตอนนี้
0: เขาไปรับงานบันเทิงแล้วเหมือนกันนะคนเนี้ยใช่ไหม
2: ใช่ใช่ตอนนี้ไปเอาดีทางเรื่องของทำร้านเนื
0: ้
2: อทำธุรกิจนะครับทำธุรกิจเนื้อทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข่าวลือออกมาว่ามีร้านเนี่ยร้านอาหารของอดีตศิลปินนะฮะที่อยู่ตามห้างเหมือนปิดชั่วคราวขึ้นป้ายปิดชั่วคราวไม่จ่ายเงินค่าเช่าที่ค้างเงินเดือนพนักงานมีการหักประกันสังคมของพนักงานเอาไว้เนาะแล้วไม่ส่งให้ประกันสังคมเออคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นร้านของบางโตหรือเปล่านี่ฮะล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับนะฮะบางโตนะครับอดีตนักร้องนำวงซิลลี่ฟูลนะฮะก็ผู้ก่อตั้งนะครับบริษัทคอมพานีบีจำกัดร้านอาหารเนื้อแท้เนี่ยนะฮะออกมาตอบประเด็นคำถามเรื่องนี้แล้วนะครับบางตัวยอมรับจริงๆยอมรับตรงๆนะครับว่าตั้งแต่โควิด19มาเนี่ยนะฮะก็มีปัญหามาตั้งแต่โควิด19นะครับบางตัวบอกว่ามีคนเห็นศักยภาพของร้านเราเริ่มต้นนะมีคนมาซื้อหุ้นผมนะผมกับตาลถือหุ้นส่วนเนี่ยนะฮะเลยตัดสินใจขายหุ้นเพื่อหาเงินเข้าร้านนะครับเพื่อให้เงินเดือนของพนักงานเนี่ยนะเดือนละ60ล้านนะที่เขาใช้เนี่ยนะฮะเพื่อให้เงินเดือนของพนักงานเนี่ยเอามาจ่ายเงินเดือนล้วนๆเลยเนี่ยนะครับก็นี่คือจุดเริ่มต้นของประเด็นทั้งหมดเลยก็คือทำให้มันเกิดปัญหาในระยะยาวการที่มีผู้มาร่วมลงทุนเพิ่มเนี่ยนะครับก็มีข้อตกลงว่าเราก็ต้องทำยอดขายให้สูงขึ้นเพียงพอที่จะเข้าตลาดทรัพย์นะครับซึ่งแกบอกว่าตอนแรกมันก็ขัดกับอุดมการณ์นะครับในทีแรกแต่มันก็มีความจำเป็นนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถามว่าแล้วตกลงไอ้เรื่องค้างเงินดวงเงินเดือนเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับก็พี่โตบอกว่า 2-3 เดือนสุดท้ายเนี่ยยอมรับว่าไม่มีความสามารถที่จ่ายเงินเดือนได้ทันก็มีปัญหาเรื่องกระแสเงินสดนะฮะแต่ยืนยันว่าไม่เคยไม่จ่ายนะครับเพียงแต่จ่ายช้าซึ่งการจ่ายช้าก็น่าเกลียดสำหรับผมแต่มันลำบากมากๆเพราะไม่มีเงิน

0: ินที่จะไปซื้อบัวนะก็ไม่มีของมาขายทำให้รายได้ที่มันเข้ามาเพื่อจะจ่ายพนักงานเนี่ยมันก็เลยไม่ทันนะครับเราจ่ายช้าไปประมาณ2เดือนซึ่งมีพนักงานกลุ่มหนึ่งที่อาจจะไม่เข้าใจนะครับจนมีกระแสว่าเราไม่จ่ายเงินเดือนอันดับแรกก็ข้องขอโทษด้วยนะฮะพอกระแสเงินสดมันมีปัญหาก็เลยทำให้จ่ายเงินพนักงานได้ล่าช้าหลังเกิดจากปัญหานี้นะครับทางธนาคารอิสลามก็ใจดีให้เงินเรามาณวันนี้เนี่ยได้จ่ายเงินให้กับพนักงานครบทุกคนแล้วเออนะครับส่วนเรื่องประกันสังคมเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้ใครที่เบิกประกันสังคมเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเบิกได้แต่ว่าด้วยความเมตตาของประกันสังคมที่ยื่นมือเข้ามาช่วยผู้ประกอบการที่ขาดสภาพคล่องเนี่ยนะครับให้ได้มีระยะเวลา60วันที่จะอลุ้มอล่วยก็ยอมรับว่าก็มีจ่ายมีส่งให้ประกันสังคมช้าไปบ้างแต่ยืนยันเหมือนกันว่าเงินประกันสังคมของพนักงานเนี่ยบางตัวบอกว่าไม่ได้เอาไปใช้สู่รุ่ยสู่ร่ายอะไรเลยนะครับมันเป็นเงินหมุนในร้านอย่างเดียวนะโอ้ก็ยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องของนี่นะฮะการทำธุรกิจจริงๆนี่เราคือผมคงไม่ได้ทานเนื้อนะพี่เราก็เลยไม่ค่อยได้รู้ว่า
1: แต่ก็ตกใจ
0: ร้านไหนเนื้อดีร้านไหนเนื้อไม่ดี
1: ค่าแรงค่าเงินเดือนเขาต้องหู60ล้านเลยเหรอ
0: ใช่พี่เขาบอกอ่ะ
1: แ
0: ต่เขามีหลายสาขามากนะ
1: ใช่ใช่ใช
0: สาขามากนะครับแต่พี่บางโตบอกสถานะวันนี้เนี่ยเงินเดือนจ่ายครบประกันสังคมพนักงานเบิกได้เต็มที่นะครับก็พยายามจะเร่งหารายได้เข้ามาเพื่อดูแลพนักงานทุกคนนะฮะคนก็ไปคอมเมนต์นะคือแกทำคลิปไว้ในเพจชื่อเพจเนื้อแท้ของแกนะคนไปทำไม่บอกว่าทางรอดเดียวคือไปราชมังครับกลับมาร้องเพลงครับ อยากอุดหนุนอยากช่วยครับคือคนเรียกร้องนะฮะให้ซินดี้ฟูกลับมาจะเป็นไปได้ไหมยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้
1: ดูเหมือนแกไม่อือไม่อือไปแล้วเนาะกับวงการบันเทิงเนาะ
0: ครับ
1: ก็ต้องติดตามไม่แน่นะถ้าเผื่อว่าแบบวันหนึ่งอ่ะเขากัดจะคิดถึงแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะคุณโตเขาเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าแม้กระทั่งลูกสาวอ่ะยังไม่รู้เลยว่าพ่อคือโตซินดี้ฟูแกบอกว่าแกไม่อยากให้ลูกสัมภาษณ์นั้นของพ่อ
0: คร
1: ับ ก็เลยไม่ได้บอกลูกไม่ได้อะไรก็เหมือนแกจะแบบจะออกแล้วจริงๆอ่ะ
0: ใครที่ชื่นชอบผลงานพี่บางโตก็ตอนนี้ไปอุดหนุนร้านเนื้อเขาก่อนนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็ยอมรับตรงๆแล้วว่ามีปัญหาเรื่องของกระแสเงินสดนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็พยายามหาทางดูแลลูกพนักงานอยู
1: ่ค่ะเมื่อวานนี้นักร้องนำของวงทศกัณฐ์ที่อยู่ในเหตุการณ์ระทึกไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวก็นักร้องนำคือคุณดินเนี่ยเนาะที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีนะคะก็ไฟไหม้ทั้งตัว 80% เดี๋ยวนะเสียชีวิตเหรอยังรักษาตัวอยู่นะคะจะเอาจากไปอย่างสงบขอโทษทีครับช่วงเมื่อวานนี้เนาะคุณเอกราชอารีบอกว่าน้องดินจากไปอย่างสงบแล้วครับ
0: ค่ะใช่ก็วงเขาอัปเดตว่านักร้องชาย
1: เสียชีวิตด้วยค่ะนี่คือความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนนักร้องหญิงน้องบริสใช่ไหม
0: ครับ
1: น้องบริสนะคะทางสถาบันนิติเวชตรวจอัตลักษณ์เรียบร้อยนะคะก็ตอนนี้รู้สึกว่าพบแล้วนะคะ32รายญาติมาเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ30ครอบครัวแล้วก็ติดต่อร่างกลับไป

0: ประกอบพิธีแล้ว28รายนะคะน้องบริสนั้นมีคุณจินตราภูลาภนะคะศิลปินลูกทุ่งส่งรีดเพื่อแสดงความอาลัยแก่ครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นะคะน้องบริสนี่คือนางสาวณอไทยสัจเลิศค่ะอายุ34ปีค่ะรวม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คุณท่านของวงทศกัณฐ์เนี่ยที่โชว์ที่แสดงอยู่นะตอนเกิดเหตุเนี่ยเสียชีวิตทั้งหมด4คนเนี่ยพี
0: ่ใช
1: ่
0: 4คนเลย
1: นักร้อง2แล้วก็มือกลอง1คีย์บอร์ด1ขนาดดูเวทียังหนีไม่ทันอ่ะเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เวทีก็หนีไม่ทันเขาบอกช่วงเวลาที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยมันแค่นาทีเดียวนะนาทีเดียว
0: มันเร็วมากจริงนะที่เนี่ยเพิ่งเห็นเป็นเคสแบบไม่กี่เคสนะแบบที่แบบเร็วจริงนะไฟมันปั๊บเดียวเนาะ
1: ครับ
0: บางคลิปเห็นไหมลุกติดเสื้อผ้าของนักเที่ยวของคนออกมาเลยก็มี
1: ครับ
0: เ
1: ขาบอกควันกลุ่มควันเกิดขึ้น15กลุ่มควันเกิดขึ้น15วิแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเปลวเพลิงนะครับเป็นเปลวเพลิงที่เกิดขึ้น
0: ค่ะส่วนชีลาก็ที่บอกไม่คู่จริงบนโลกแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็สเปนนะครับอับอาร์เจนตินาโอ้โหนะฮะอาเจนนี่มาแบบว่ามาแบบเหนื่อยทุกนัดนะไม่แซงท้ายเกมก็ต่อเวลาตั้งแต่รอบ32ทีมแล้วนะฮะไม่ง่ายเลย
0: มาแบบไม่ง่ายค่ะ
1: ครับแล้วกลายเป็นประเด็นเรื่องการเมืองอีกแล้วนะฮะนักเตะเนี่ยนะฮะพอชนะอังกฤษเนี่ยนะฮะไปเอาป้ายผ้ามาชูนะบอกว่าหมู่เกาะฟอกแลนด์เนี่ยเป็นของอาร์เจนตินาไม่ใช่ของอังกฤษ
0: ว
1: ้
0: าว
1: นะซึ่งดินแดนตรงนี้เนี่ยนะหมู่เกาะฟอกแลนด์เขาเป็นดินแดนที่พิพาทกับอังกฤษอยู่นะ
0: ค่ะ
1: แล้วพอฟุตบอลชนะเนี่ยนะฮะนักบอลชูป้ายผ้าเลยฮะว่าแผ่นดินที่หมู่เกาะฟอกแลนด์เนี่ยเป็นของประเทศเขา
0: โ
1: อ้ครับจริงๆหมู่เกาะตรงนั้นมันก็อยู่ใกล้อาร์เจนตินามากกว่าเนาะแต่มันก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษตั้งแต่สมัยทำสงครามกันนะฮะ
0: ค่ะ
1: เดือดจริง
0: ๆเด
1: ือดทั้งฟุตบอลและการเมือง
0: เมื่อก่อนไม่ได้อ้างสิทธิ์อะไรอย่างเป็นทางการใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่พอมาระดับนี้ก็อาจจะหน่อยอย่างนี้เหร
1: อเริ่มมีการเรียกร้องเนาะเริ่มมีการเรียกร้อง
0: เรียกร้องไอ้โลกไอ้ชาวโลกได้เห็นแหละคิดว่าอย่างนั้นนะเนาะก็เป็นโอกาส
1: ประมาณนี้แล้วกันน้องพี่น้องกีฬานะครับ
0: ค่ะปิดค่ะ

0: ก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจอร์ฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
1: ค่ะขอบคุณด้วยนะคะมาดูข่าวกันต่อเรื่องค่าไฟก็น่าจะกระทบแล้วนะคะสำหรับในส่วนของหอพักต่างๆเนาะที่คิดค่าไฟลูกบ้านเขาเรียกว่าคือมันก็เกินไปเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมค่ะก็ล่าสุดนั้นเมื่อวานนี้กพช.ก็มีมติแล้วเนาะในส่วนของ
0: ไอ้ที่ว่าไฟถนนใช่ไหมพี่ที่เราต้อง

0: จ่ายไฟถนน
1: ค่าอย่างนั้นด้วยอันนั้นด้วยก็เดี๋ยวจะแยกไอ้ค่าไฟถนนค่าไฟสาธารณะไอ้พ้นจากบินค่าไฟของประชาชนไปเลยเพราะว่าอันเนี้ยเราก็เพิ่งรู้ว่ามันอยู่ในบินของเรามานานแล้วนะคะหลายสิบปีก็เมื่อวานกปช.ประชุมมีมติมา7เรื่องนะคะเกี่ยวกับไฟล้วนๆ1แยกค่าไฟสาธารณะออกจากใบเสร็จรับเงินของผู้ใช้ไฟทั่วไปเพื่อลดภาระให้นะคะแยกต้นทุนค่าไฟไฟถนนก็แยกออกมายกจะกำหนดอัตราใหม่ให้ทางกปช.ไปปรับปรุงกกพ.นะนี้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไปปรับปรุงกฎหมายและระเบียบของกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาเพื่อให้จัดเก็บเข้ากองทุนจากแหล่งใหม่เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ลดค่าไฟบ้านที่อยู่อาศัยพร้อมปรับปรุงนิยามค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยใหม่ก็ว่าประมาณว่าใครที่ใช้ไฟตั้งแต่หน่วยแรกจนถึง200 1ถึง200หน่วยแรกอ่ะปรับลดเหลือ3บาทต่อหน่วย201ถึง400แล้วก็ตั้งแต่401ขึ้นไปยังคงอัตราเดิมนะคะแล้วก็ขยายมาตรการ Direct PTP สู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆที่ต้องการไฟฟ้าสะอาดแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับจัดการปัญหาการซื้อไฟฟ้าแพงชั่วนิรันดร์อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ไปเนาะแล้วก็เดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชน 1,500 เมกะวัตต์ปรับเกณฑ์ใหม่ให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะแล้วก็เรื่องของส่วนต่างนะผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาไปลดค่าไฟกับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องของโซล่าฟาร์มนะคะแล้วก็เรื่องของค่าไฟหอพักนั่นแหละที่หลายคนบอกว่าโอ้โหบางทีบางอพาร์ตเมนต์เนาะคือตั้งมิเตอร์เองอะน้องๆแล้วให้ลูกบ้านอะจ่ายค่าไฟแพงโดยที่ไม่ได้ผ่านการไฟฟ้าโดยตรงอันเนี้ยก็เห็นบอกว่าได้เฮด้วยตรงนี้ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะก็คือว่าคุณไม่ต้องมาเอากำไรกับในส่วนของตรงนี้คนที่ให้บริการอาจจะไปคิดในค่าเช่าเอาไหมหรือยังไงก็อันนี้ก็ว่ากันไปนะคะแต่ที่หลายคนชอบก็คือนี่แหละให้แยกค่าไฟสาธารณะให้พ้นบินจากบ้านพักอาศัยไปเลยนะคะ
0: ครับก็จะเริ่มเห็นบอกไอ้แยกค่าไฟนี่จะเริ่มบินตอนเดือนสิงหา
1: ก็เดือนหน้านะ
0: ครับผม
1: เออเดือนหน้าเลยอื
0: มโ
1: อ้ค่ะก็หวังว่าค่าไฟเราจะลดลงเหรอ
0: ลดลงเยอะไปนิดหน่อยมั้งใช่ไหมเพราะเขามาแทรกไว้
1: นะเออใช่ไหมอันนี้ก็จะครอบคลุมประชากร23ล้านครัวเรือนรวมถึงนี่แหละกลุ่มบ้านเช่ากลุ่มที่ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวด้วยนะก็บังคับใช้ทันในรอบบินเดือนนี้เดือนหน้าเลยค่ะสิงหาคมนะคะคือถ้าฟังจากที่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์บอกเมื่อวานนี้บอกว่าจริงๆก็ไม่ได้แค่ปรับลดค่า FT ตามรอบ4 เดือนนะแต่นี่เป็นการรื้อโครงสร้างค่าไฟฐานใหม่เลยค่ะก็คือแยกออกมาเลยก็ดีตอนนี้ก็ชมนะที่ทำได้ใช่ไหมค่ะเพราะว่ามันอยู่ในดินเราเขาบอกว่ากี่สิบปีแล้วนะ30เลยเหรอ
0: โหเก็บมานานมากพี่
1: นานใช่ไหม
0: แล้วนานแล้วไม่เท่าไหร่เราไม่รู้ไม่เคยมีใครบอกกันด้วยนะไม่เคยมีใครมาเปิดเผยตรงนี้ด้วยนะ
1: ใช่
0: คร
1: ับ ก็ชัดเจนเนาะค่ะนี่ไงเคกปช.ลดค่าไฟประวัติศาสตร์ไฟบ้านจ่าย3บาทปฏิรูปใหม่ทั้งระบบวันนี้ก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งของหลายๆฉบับเลยนะคะ
0: ครับผมพักฟังเพลงกันดีกว่านะครับ

0: ปันคุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical New ฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New ฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
1: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: วดมาเป็นไงมั่งยะ
1: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
0: ่สวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
1: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
0: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรอง

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: มาช่วงสุดท้ายนะคะน้องโด่งเชิญค่ะ
4: ครับผมนะฮะอ่ะพาไปดูคดีนี้หน่อยนะครับคนเลิกลากันไปแล้วนะสามีภรรยาเลิกลากันไปเนี่ยนะฮะปรากฏว่าตัวฝั่งสามีเนี่ยแหมยังไม่ลืมยังไม่ลืมบ้านเก่ายังไม่ลืมบ้านภรรยานะฮะแหมแต่ถ้ากลับไปแบบกลับไปดีๆเนี่ยเขาว่าไปอย่างนะอันนี้แอบกลับไปขโมยทอง10บาทของอดีตแม่ยายครับพี่เพราะรู้ไงรู้ว่าแม่ยายมี
3: ร
4: ู้
3: แหล่ง
4: รู้แหล่งว่าแม่ยายซ่อนไว้ตรงไหนรู้แหล่งนะครับก็สุดท้ายโดนจับนะครับอ้างว่าเงินไม่พอใช้โอ้โหทอง10บาทตอนนี้ต้องเท่าไหร่พี่ต้อง 6-7 แสนนะ
3: 10บาทเลยเหรอ
4: เอากะเอารวยเลยเพราะน่ะนะครับก็ตำรวจที่สภ.โพธารามนะครับนำกำลังไปจับกลุ่มนะฮะตาอดีตลูกเขยคนนี้นะครับหลังก่อเหตุก็หลบหนีมาอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอโพธารามนะมาแอบซ่อนตัวอยู่นะชื่อว่านายเข็มนะครับเข็มเนี่ยอายุ27เข้าไปก่อเหตุขโมยทอง10บาทนะครับของอดีตแม่ยายแล้วก็เงินอีก 14,000 บาทโอ้โหนะครับเข็มสารภาพนะครับว่าเงินไม่พอใช้แล้วที่สำคัญไม่รู้อ้างหรือว่าจริงนะเขาบอกเขาคิดถึงลูกอยากกลับไปหาลูกแล้วก็พอดีสบโอกาสนะฮะก็เลยเงินไม่พอใช้ด้วยนะก็เลยนะครับขึ้นไปหยิบทองติดไม้ติดมือกลับออกมาโอ้โหนะฮะตัวลูกชายของคนในบ้านเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาไปต่างจังหวัดกันในบ้านวันนั้นไปต่างจังหวัดกันกลับมาเนี่ยสร้อยทอง10บาทเงินสดอีกหมื่นกว่าบาทหายไปก็เลยเปิดกล้องดูอ้าวคนก่อเหตุทำไมหน้าคุ้นๆอดีตน้องเขย นะครับกลับมาขโมยทองแม่ยายซะแล้วนะฮะก็เลยไปแจ้งตำรวจให้ตำรวจติดตามตัวนะครับก็เจอตัวในที่สุดนะฮะก็ยอมรับว่าเงินไม่พอใช้นะครับก็เลยไปก่อเหตุลักทรัพย์มานะครับ
3: คือว่าเล็งเอาไว้ตั้งแต่ตอนเป็นลูกเขยเนาะ
4: คงรู้ว่าโอ้แม่ยายมีทองตั้ง10บาทแต่เส้นคงใหญ่น่าดูอ่ะ
3: แล้วตั้งแต่ตอนนั้นแหละมีโอกาสกลับไปเมื่อไหร่นะแม่นะ
4: ไม่ลืมกันในตอนก็แม่ตอนผมตอนจะออกจากบ้านบอกผมเองว่าอย่าลืมกันนะ
3: กลับมาเยือน
4: แม่เขาพูดถึงเนี่ยว่าให้นึกถึงกันแต่นึกถึงกันแต่สิ่งดีๆนะถึงจะเลิกลากันไปนะเพราะผู้ใหญ่ก็มักจะอย่างนี้กันนะเลิกลากันไปแต่ก็นึกถึงกันดีๆนะนึกถึงแต่เรื่องดีๆหมอนี่ก็นึกถึงนะฮะแต่นึกถึงเรื่องไม่ดีนะคนเรานะครับ
3: มาเยือนซื้อของติดไม้ติดมือมาไม่ใช่มาเอาของแม่ยายนะ
4: ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาตรงนะคะทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนึงและขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุสมททั่วประเทศเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะในเช้านี้นะคะอยู่กับเรา2คนค่ะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ครับและผมวิรัติศรีพงษ์นะครับรายงานตัวอีกครั้งนึงครับ
1: ค่ะวันนี้วิรัตนะคะมาแทนอาจารย์เจตนะคะกำลังเดินทางกลับมาจากต่างประเทศพรุ่งนี้น่าจะกลับมาแล้วนะอาจารย์เจตนะคะแต่วันนี้ก็อยู่กับวิลินะคะก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันนะคะในอาเซียนและทั่วโลกนะคะหลังจากนั้นค่ะช่วง 7:15 นาทีช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรคะวิ
2: ครับช่วงเจาะลึกอาเซียนนะครับก็จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศจีนนะครับที่เราเรียกว่าติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับก็จะเป็นช่วงที่เราจะได้พบกับท่านดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารนะครับอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งนะครับผมที่จะมาพูดถึงเรื่องของสักครู่นะคร
1: ับ มองเศรษฐกิจจีนครึ่งหลัง
2: เศรษฐกิจจีน
1: ใช่ปี2026เนี่ยค่ะเดี๋ยวมาเปิดทั้งปัจจัยหนุนและปัจจัยเสี่ยงกันนะคะว่าปีนี้เนี่ยที่เหลือจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ต้องมาเจาะดูเลยว่าไทยเนี่ยค่ะจะได้รับผลกระทบยังไงมีโอกาสอะไรไหมนะถ้าเป็นข่าวดีนะคะก็ติดตามได้ในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะวีคะจะพาไปดูอีกหนึ่งคดีนะคะก่อนที่จะปิดเบรกไปก็เพิ่งจะดูคดีเรื่องของ AI ที่Meta เนี่ยใช้ AI ในการคัดคนที่จะเลิกจ้างหรือเปล่านะคะแต่ว่าคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคดีนะคะจากฝั่งสิงคโปร์ค่ะซึ่งโอ้มีการฟ้องบลูมเบิร์กนะคะบริษัทสื่อธุรกิจการเงินรายใหญ่นะคะก็ทางด้านของศาลสูงสิงคโปร์นะคะก็ได้มีการพิพากษาให้บลูมเบิร์กนะคะแล้วก็นายโลเตอร์เวยนะคะซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยค่ะร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด 460,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 11.9 ล้านบาทนะคะให้กับนายเคชานมูกัมนะคะเป็นรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะนายตันซีเล้งนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในคดีหมิ่นประมาทจากบทความเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรูนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปนะคะตัวคดีดังกล่าวเนี่ยมีที่มาจากบทความที่เผยแพร่เมื่อเดือนธันวาคมปี2567นะคะในหัวข้อที่ชื่อว่า Singapore Mansion Deals Are Increasingly Shrouded in Secrecy นะคะเป็นการนำเสนอแนวโน้มการซื้อขายคฤหาสน์หรูในสิงคโปร์นะคะที่มีการใช้ Trust บริษัท Nominee หรือรูปแบบการทำธุรกรรมที่